แต่พอนึกให้เข้ามันก็เข้านะพอไปทำจิตตรงนั้นปุ๊บยุงจะกัดไม่เข้าทันทีอ๋อนี่เองจิตที่พระท่านเอาไปทำอะไรกระตุดพยายามยิงฟันไม่ออกทำจิตตรงเนี้ยแล้วมันจะทำแล้ววันหลังแม่ยมแม่มาตอนนั้นจะมาปฏิบัติอยู่ในประชายมแม่มาให้ช่างมาถ่ายรูปเราก็เลยลองเอาไปช่างถ่ายรูปก็ทำจิตแบบนั้นมันกดไม่ติดหรอกกดกล้องไม่ลงหรอกไอ้คนถ่ายรูปมันตกใจกลัวกล้องมันพังฮะมันกลัวเรารู้ว่าทำยังไงให้กล้องกดไม่ติดตอนนั้นนะมันกดก็ลุกเลยกดไม่ได้กล้องค้างแต่ตอนนี้โยมแม่ก็บอกว่าเขาจะถ่ายเอาไปบูชาพอเราปล่อยจิตตรงนั้นก็ถ่ายติดเพราะใจเราไม่ยึดตรงนั้นก็ถ่ายได้นี่คือเรื่องจิตแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ให้เล่นเรื่องพวกนี้ถือว่าเราไปใช้ผิดได้ฉะนั้นเรื่องอำนาจจิตพวกนี้มีได้ทุกอย่างเรื่องของโลกีนะฮะอย่างที่พระเครื่องรางของขังทำอะไรนี่ก็เรื่องจิตทั้งนั้นแต่พุทธเจ้าเนี่ยทำไมจึงไม่สอนอย่างนี้ท่านสอนให้เห็นความจริงว่าคนเราเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มั่นคงนะไม่เหนียวไม่มั่นคงต้องผุต้องพังต้องแก่ต้องตายต้องเน่าต้องเปื่อยมันอยู่ไม่ได้ทำไงมันก็อยู่ไม่ได้แต่ท่านให้ฝึกจิตของตัวเองให้เป็นทานศีลภาวนาอย่างเดียวและจิตอันเนี้ยจะเป็นกุศลไปสู่สุคติไปถึงคนทุกข์ได้ท่านจึงไม่สอนให้งมงายอยู่กับสิ่งพวกนี้จึงสอนให้คนเราเนี่ยทำจิตเพื่อให้พ้นทุกข์เพื่อไปสู่ที่สูงแต่นี้ถ้าเราจะทำให้ร่างกายมั่นคงหนังเหนียวอะไรเนี่ยมันถือมันผิดทางไม่เป็นวิปัสสนาคือให้เห็นความจริงรวมแล้วถ้าโยมทุกคนได้ฝึกสมาธินายธรรมะก็ว่าคงไม่มีอะไรป้องกันได้ทุกอย่างเพราะกุศลอันนี้ช่วยได้ไม่มีใครมาล้วงไม่มีใครมาสะกดจิตเราไม่มีใครมาทำอะไรเราได้ธรรมะก็คุ้มครองเราได้ไม่สงสัยเลยนะถามอะไรใช่ไหมถามอะไรยังท่านมีอะไรนะก็พลังจิตนี้ก็มีจริงแต่มันเป็นของโลกีนะของโลกีแต่ว่าทุกวันนี้ของพวกนี้ก็เริ่มหมดไปคนที่จะเรียนเนี่ยเรียนธรรมะดีกว่านะเรียนธรรมะเนี่ยแก้กรรมได้ทุกอย่างอะไรก็ทำไม่ได้ดูสิฮะพระพุทธเจ้าเนี่ยพญาเนมีราชเนี่ยมีฤทธิ์มากเทวดายังกลัวหมดเลยฮะเทวดาเนี่ยวิ่งไปขอบจักรวาลไปกลัวอำนาจของเนมีราชเทวดามารตัวเนี้ยเทวดาหมดจักรวาลไม่กลัวหมดเนมีราชเนี่ยมีบารมีมากแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเจริญเมตตาถึงบารมีสิบทัศน์ที่ตัวเองทำไว้เนี่ยมารแพ้ได้ฉะนั้นต่างพุทธศาสนาเนี่ยให้ฝึกเรื่องสมาธิคือเจริญจิตให้เป็นเมตตาไม่เป็นศัตรูกับใครให้เมตตาสงสารคนอื่นไว้แล้วก็ไม่สร้างศัตรูไม่พยาบาทไม่จองเวรการเจริญเมตตาเนี่ยทำให้ชนะมารหมดใครทำอันตรายไม่ได้และคนที่จะมาทำเราเนี่ยแพ้บุญเราคนที่อิจฉาเรากลั่นแกล้งเราจะมาทำอันตรายเราเนี่ยเท่าเขาทำตัวเองจะย้อนกลับไปหาตัวเองจะย้อนกลับเข้าไปหาคนที่เขาทำตัวเองเมตตาเนี่ยเป็นธรรมคุ้มครองโลกป้องกันได้หมดทุกอย่างจะออกจากบ้านให้เจริญเมตตาก่อนสวดมนต์สามจบแล้วเจริญเมตตาเดี๋ยวจะคุ้มครองได้เหมือนสุวรรณสามนะโยมสุวรรณสามที่พระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นสุวรรณสามท่านไม่มีอะไรเจริญเมตตาจนเสือช้างมาเป็นบริวารพอท่านลืมเจริญเมตตาเนี่ยกบิลบักกบิลยักษ์มาสอนยิงได้เลยแต่ด้วยอำนาจเมตตา

นั่นแหละทำให้ยาพิษเนี่ยไม่เล่นไปถึงกระต่ายแค่สลบแต่ที่คุณธรรมที่ท่านเจริญเมตตาเนี่ยผลสุดลูกศรนั่นก็อาจออกถอนออกมาได้แต่ท่านก็เลยเลี้ยงมารดาของท่านเนี่ยจนทำฌานไปเป็นพรหมคือศัตรูมาเป็นมิตรหมดนี่อานิสงส์เมตตานี่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้นะพวกอำนาจจิตอะไรก็สู้เมตตาไม่ได้โยมเป็นพลังอย่างสูงสุดขอให้อย่าโกรธกันก็แล้วกันนะอย่าโกรธกันอย่าอิจฉากันอย่าริษยากันอย่าแกล้งกันให้อภัยให้กันเสมอไปต่อไปนี้โลกจะดีขึ้นตัวเราก็จะดีคนที่อยู่ใกล้ชิดเราก็จะดีมีไหมมีทุกคนมันเมตตาเจริญเป็นไหมโยมเจริญเมตตาเป็นไหมเจริญเป็นไหมนะไม่เป็นพรหมวิหารสี่นะเรียนมาแล้วนี่นะฮะพรหมวิหารเด็ดต้องหัดเจริญนะเข้าใจไหมต้องเจริญทั้งวันโยมเลยจะให้ผลใช่ว่าเมตตาคือทำใจให้ผ่องใสวันนี้เราจะไม่โกรธใครเลยตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมายันเย็นวันนี้ฉันจะไม่โกรธฉันจะอภัยไม่โกรธอภัยนะเมตตานี่จะไม่โกรธและอภัยแล้วก็ยินดีที่คนอื่นเขาได้ดีที่เขามีชื่อเสียงที่เขามีความสุขเราจะเลยเมตตาเนี่ยจะไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครแล้วก็ดีใจโมทนาบุญกับทุกคนที่ทำความดีแล้วก็เจริญเห็นใครเนี่ยดีหมดเห็นทุกคนเนี่ยเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคนที่น่าสงสารเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเห็นคนเนี่ยเป็นญาติเป็นมิตรหมดเลยใจเรานี่เย็นสบายเห็นใครเนี่ยเมตตาทุกคนให้เจริญให้เกิดขึ้นให้ได้ในใจพอใจถึงขั้นเมตตาไม่โกรธเลยทั้งวันเนี่ยก็เจริญกรุณาต่อก็ใจฉันดีแล้วเนี่ยมีความสุขแล้วก็อยากคนอื่นเนี่ยมีความสุขยิ่งขึ้นไปกรุณาคิดจะช่วยคนอื่นมีความสุขอยากให้คนเนี่ยเจริญเมตตาให้รักกันทั่วโลกแล้วก็ให้มีความสุขเหมือนกับเรามีความสุขเจริญกรุณาให้มากขึ้นผู้กรุณาเนี่ยสงสารเมตตากรุณาสงสารคิดจะช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์แล้วก็เจริญต่อไปทำจิตให้เป็นมุทิตาพลอยดีใจดีใจที่เห็นคนเนี่ยดีคนทำดีคนโน้นดีคนนี้ดีใจไม่ริษยาใครเลยไม่ริษยาใครเลยเห็นใครได้ชอบใจเมื่อใครคนนี้ได้สองขั้นคนนี้รวยคนนี้สวยจะดีใจพลอยดีใจหมดพอใจดวงนี้เจริญได้สมความปรารถนาที่ใจเป็นจริงๆนั้นนะมุทิตาเนี่ยจะเป็นคนมีความสุขมากพลอยดีใจคนที่อื่นเขาร่ำรวยเขามีความสุขเจริญให้โลกทั้งโลกเนี่ยมีความสุขขึ้นหมดดีใจที่คนอื่นได้ดีพอเมตตาเกิดขึ้นกรุณาเกิดขึ้นมุทิตาพลอยดีใจเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นในใจพอเจริญจะเกิดโดยอัตโนมัติไม่ใช่นึกนะทีแรกนึกก่อนนะครับมันจะเกิดขึ้นเหมือนเป็นสมาธิแล้วก็อุเบกขาเจริญอุเบกขานี่หมายถึงทำจิตเนี่ยให้เฉยไม่หวั่นไหวได้ทั้งหมดถือว่าเราทำความดีแล้วไม่ต้องทุกข์อะไรใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาสรรเสริญเราก็วางเฉยทำเราทำจิตเฉยว่าเราทำดีแล้วเราพอใจในความดีของเราไม่หวั่นไหวใครนินทาและสรรเสริญนี่อุเบกขาถ้าเราเจริญได้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพรหมสูงกว่าเทวดาถ้าเจริญได้อย่างนี้นะที่จริงพวกเราเรียนธรรมะแต่เราไม่ได้นำมาใช้นะจึงไม่ได้ให้ผลแก่เราตรงนี้เรียกว่าอายุยืนโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนและเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาถ้าใครทำอันตรายไม่ได้เดินทางไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอุบัติเหตุไม่มีศัตรูพ้นคมหอกคมดาบไม่ตายโหงไม่อุบัติเหตุพวกเจริญเมตตาจนสมแล้วเนี่ยจะไม่มีอันตรายธรรมอันนี้จะคุ้มครองตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าเสกตัวเองให้ขลังเสกตัวเองให้สูงลองเจริญพยงเจริญเมตตาบางคนเอาไปขายของนี่ขายดีมากเลยพอเจริญได้ขายของดี

0: ร้านอื่นก็ไม่ไปซื้อแต่ร้านนั้นน่ะแล้วคนคนนี้บางทีนะพี่น้องกันทั้งหลายคนเนี่ยพอเจริญเมตตาแล้วคนมาซื้อของต้องให้คนนี้อยู่หน้าร้านอยู่หลังร้านก็ต้องเรียกมาอยู่หน้าร้านก็เดินขายไม่ดีทุกวันนี้ขายดี
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเรา และสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่นะเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขามีที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายเขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรและพระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาเช้าเนี่ยยศช่วยมาเยอะ
0: ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเราอ่ะมีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงอ่ะจะไปต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราอ่ะจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทำแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะ ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
1: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านปุ่นวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแควนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
5: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวงเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวงสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะ2อย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวงแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยลงละ220ค่ะ
6: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
1: พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมของป่าแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่า

นี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึก

0: ค่ะสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับผมเคยอธิบายไปแล้วว่าพนักงานสัมภาระที่โรงแรมเรียกว่า porter หรือ bellboy หน้าที่หลักคือการหิ้วกระเป๋าของแขกและพาแขกไปที่ห้องพักและถ้าจะถามว่าขออนุญาตยกกระเป๋าของคุณไปได้ไหมครับควรจะพูดว่าอย่างไรผมขอให้ใช้ could I take your bags for you หรือ may I take your bags for youcould I กับ may I เป็นการขออนุญาตทำอะไรบางอย่างนะครับส่วน take your bags หมายถึงยกกระเป๋าของคุณและ for you ก็คือสำหรับคุณอีกครั้งหนึ่งครับ could I take your bags for you หรือ may I take your bags for you บางคนใช้คำว่า baggage แทน bags ก็ได้เช่นกันนะครับ baggageคำนี้หมายถึงกระเป๋ามากกว่า1ใบนะครับ baggage ครับเช่น could I take your baggage อีกครั้งหนึ่งครับ could I take your baggage หรือ may I take your baggage may I take your baggage ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ could I take your bags for you may I take your bags for youไม่อย่างนั้น Could I take your baggage? May I take your baggage? ผม Andrew Biggs คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: ำนวนชวนคิดพาติดสอนใจ
1: พายเรือในอ่างพายเรือวนเวียนไปอยู่ในอ่างไม่มีทางออกไปที่ไหนได้เขาเปรียบคำพูดคนวกวนไปพูดเท่าไหร่ไม่รู้ชัดถนัดความ
2: เพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าพายเรือในอ่างหมายความว่าอย่างไร
3: หมายความว่าทำหรือพูดอะไรวนเวียนอยู่ไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนค่ะ

มนุษย์มีปัญญามาแต่เกิดย่อมเลอเลิศยิ่งนักจักหาไหนแต่ผู้รู้โดยศึกษาค้นคว้าไปก็ยิ่งใหญ่เป็นที่สองรองลงมาแม้ยากจนทนศึกษาหาความรู้พอเชิดชูว่าใหญ่ได้ไม่ขายหน้าแต่ยากจนขี้เกียจไซส์ไร้ราคาย่อมต่ำช้าหน้าอนาถชาติเกิดเอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงชนิการดีสิทธิเวชมาจากโรงเรียนแม่พระประจักษ์ค่ะ

0: ็กอายุประมาณ 6-7 ขวบเห็นจะได้แกเป็นเด็กฉลาดและก็ตื่นแต่เช้าๆวันใดตื่นสายมากๆจะทำให้ติ๊กไปโรงเรียนไม่ทันดังนั้นเหตุการณ์บีบบังคับเช่นนี้จึงทำให้ติ๊กจะต้องตื่นเช้าโดยอัตโนมัติติ๊กเป็นเด็กไม่ค่อยจะชอบทานข้าวเท่าใดนักทานแค่นิดๆหน่อยๆแล้วก็หยุดแต่จะหันไปทานขนมต่อจนอิ่มการกระทำของติ๊กเป็นเหตุให้คุณแม่ดุติ๊กบ่อยๆเรียกได้ว่าวันไหนไม่ได้ดุติ๊กแล้วก็สงสัยคุณแม่จะนอนไม่หลับเป็นแน่เช้าวันนี้ก็เช่นกันพอติ๊กหยุดทานข้าวคุณแม่ก็ดุอีกตามเคย
1: เอาอีกแล้วลูกติ๊กทำไมไม่ทานให้หมดจานนะลูกดูสิกินทิ้งกินกว้างเสียดายแย่เลยเสียของไปเปล่าๆอีกต่างหากทั้งกับข้าวทั้งข้าวเอ้ย
2: พ่อคุณแม่คะติ๊กอิ่มแล้วนี่คะก็ติ๊กอยากจะทานขนมมากกว่าขนมว่าอร่อยกว่าข้าวตั้งเยอะนะคะคุณแม
1: ่เราก็เป็นเช่นอย่างนี้แหละหน้าตีนะจ๊ะ
0: คุณแม่ของติ๊กก็บ่นไปอย่างนั้นเองแต่ไม่ได้ตีติ๊กอย่างที่พูดสักทีติ๊กก็เลยจะกลายเป็นเด็กหัวดื้อโดยไม่ตั้งใจที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะคุณแม่ตามใจติ๊กนั่นเองเมื่อไม่ทานข้าวเยอะๆคุณแม่ก็จะซื้อขนมมาไว้ให้ติ๊กเช่นเคยอย่างนี้แล้วใครล่ะจะอยากทานข้าวเช้าวันหนึ่งขณะที่คุณพ่อขับรถพาติ๊กไปส่งที่โรงเรียนคุณพ่อได้พูดกับติ๊กด้วยน้ำเสียงที่เอ็นดูว่า
3: ติ๊กจ๊ะ
2: ค่ะคุณพ่อ
3: เมื่อไหร่โรงเรียนของหนูจะหยุดสักทีล่ะ
2: ก็วันศุกร์ที่จะถึงนี่แล้วค่ะคุณพ่อถามทำไมคะ
3: ที่พ่อถามก็เพราะว่าพ่อจะพาลูกติ๊กไปเยี่ยมคุณย่านะสิลูก
2: เฮ้ยจริงเหรอคะคุณพ่อติ๊กดีใจจังเลยค่ะติ๊กจะได้ไปดูบรรยากาศชนบทจะได้กราบเท้าคุณย่าด้วยแล้วคุณพ่อจะไปได้เหรอคะก็ที่ทำงานของคุณพ่อคงจะไม่หยุดอย่างโรงเรียนของติ๊กแน่เลย
3: ไม่เป็นไรหรอกลูกพ่อลาพักร้อนได้นี่นาเราจะพร้อมกันพ่อแม่ลูกเลยใช่ไหม
2: เฮ้ยดีจังเลยค่ะนานๆได้ออกไปพ้นเมืองหลวงสักทีหนึ่งอากาศคงจะดีเป็นพิเศษนะคะควันพิษก็จะไม่มีมากอยู่ในเมืองหลวงด้วยสุขภาพของเราก็จะดีไปด้วยจริงไหมคะ
3: จริงจ้าลูกของพ่อเก่งจัง
0: ไม่นานนะคุณพ่อของติ๊กก็ลาพักร้อนได้ท่านพาติ๊กและคุณแม่ไปชนบทการเดินทางในครั้งนี้ไปด้วยรถไฟเพราะปลอดภัยกว่าทางรถยนต์ติ๊กสนุกสนานกับการนั่งรถไฟเป็นอันมากชอบที่จะมองดูบรรยากาศสองข้างทางที่มีบ้านเรือนและทุ่งนาเขียวขจีบรรยากาศยามเช้าสดชื่นมีนกตัวเล็กๆบินว่อนธรรมชาติของชนบทช่างสวยงามจริงๆนั่นดวงอาทิตย์ดวงโตกำลังโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาแล้ว
3: เป็นไงลูกติ๊กเกาะหน้าต่างรถไม่ยอมห่างเลยใช่ไหมลูกชอบละสิเล่า
2: ค่ะอากาศสดชื่นดีจังเลยค่ะเอ๊ะนั่นเขาจะไปทำอะไรกันคะจูงควายไปไหนกันตั้งเยอะแยะเลยคะคุณพ
3: ่ออ๋อชาวนาไงลูกเขากำลังจะไปทำนากันฝนตกแล้วพวกเขาก็จะทำนาพวกก็จะต้องตื่นแต่เช้าๆเพื่อได้ทำนากันสะดวกสะดวกแดดก็ไม่ร้อนมาก
2: พื้นหน้าออกใหญ่โตพวกเขาจะทำไหวเหรอคะ
3: ไหวสิลูกข้าวที่เรากินเข้าไปทุกวันนี้ก็ได้มาจากชาวนาพวกนี้ล่ะหากเราไม่มีข้าวกินเราก็แย่ชาวนาเป็นผู้ที่เสียสละมากนะลูกทำงานไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
0: รถไฟยังคงแล่นต่อไปเรื่อยๆติ๊กนอนหลับเพราะเพลียจากการเดินทางฝนเทลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาความเย็นของอากาศรอบๆตัวทำให้ติ๊กเบียดเข้าหาคุณแม่ลืมตาขึ้นมองออกไปนอกหน้าต่างซึ่งบัดนี้คุณพ่อได้ปิดกระจกลงมาแล้ว
2: ตายจริงฝนตกอะไรอย่างเงี้ยชาวนาเขายังทำนากันอยู่เลยค่ะเขาไม่กลัวฝนกลัวฟ้าหรอคะ
3: ชาวนาเป็นผู้ที่มีความอดทนเป็นเลิศลูกฝนจะตกแดดจะออกเขาก็ยังทำงานของเขาจะลูก
2: โอ้เก่งจังเลยนะคะดูแต่ติ๊กสิคะคุณพ่อขนาดนั่งอยู่ในรถไฟแท้ๆยังหนาวขนาดนี้เลยพวกเขาไม่หนาวบ้างหรอคะ
3: หนาวยังไงก็ต้องอดทนจะลูก หนูดูสิต้นข้าวตัวเล็กๆกว่าจะเติบโตผลิตข้าวให้เรารับประทานกันได้นั้นจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนชาวนาจะต้องยืนแช่ในน้ำเป็นเวลานานๆกว่าจะปักดำข้าวเสร็จไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกพวกเขาก็ต้องทำงานของเขาต่อไป
2: ช่างมีความอดทนซะจริงๆนี่ถ้าคนในเมืองหลวงทำแบบนี้บ้างคงจะบ่นกันหน้าดูเลยค่ะ
3: บ่นแน่ๆอยู่แล้วเพราะเป็นอาชีพที่พวกเขาไม่ชำนาญ

0: ติ๊กหลับต่อไปอีกนานพอสมควรลืมตาตื่นอีกครั้งรู้สึกร้อนมากจนต้องถอดเสื้อตัวนอกออกมองออกไปเบื้องหน้าแดดจ้าจัดจนต้องหยีตามองแถวนี้ไม่มีฝนสักเม็ดมีแต่ความร้อนระอุ
1: คุณพ่อคะแดดร้อนมากๆเลยนะคะแล้วทำไมชาวนาแถวเนี้ยเขายังไม่เลิกทำงานล่ะคะ
2: ก็อย่างที่พ่อบอกเนี่ยลูกเกิดมาเป็นชาวนาจะต้องเสียสละอาชีพนี้จะต้องทนทุกอย่างทุกๆวันพวกเขาจะพบกับความร้อนความเย็นสภาพอากาศอย่างไรเขาก็จะต้องทนให้ได้ถ้าไม่มีพวกเขาเราจะมีข้าวกินอย่างสบายๆเลยลูกติ๊ก
1: งั้นอาเปิ่นกับอาป๋องก็เป็นคนเสียสละมากๆเลยสิคะเพราะว่าอาทั้งสองเขาก็มีอาชีพทำนา
2: ใช่แล้วจ้ะลูกเราต้องระลึกถึงบุญคุณของชาวนาไว้มากๆจังไงล่ะ
3: เพราะอย่างนี้ไงจ้ะลูกติ๊กแม่ถึงอยากจะให้ติ๊กทานข้าวให้หมดอย่าทิ้งเพล็ดพระรู้แล้วใช่ไหมว่ากว่าจะมาเป็นข้าวให้เรารับประทานได้น่ะชาวนาเขาต้องลำบากแค่ไหน
1: แต่ว่าเราก็มีเงินซื้อนะคะ
3: จ้าเรามีเงินซื้อแต่ถ้าวันใดชาวนาไม่ผลิตข้าวต่อให้เรามีเงินเราก็หมดสิทธิ์ที่จะมีข้าวทานจ้ะ
2: ก็คงจะได้กินขนมปังแบบพวกฝรั่งเพลินไปละคราวนี
1: ้ไม่เอาค่ะติ๊กไม่ชอบขนมปัง
3: เมื่อไม่ชอบขนมปังเราก็จะต้องเห็นใจชาวนาเขามากๆนะจ๊ะรับประทานข้าวแต่ละเมล็ดให้หมดเข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจค่ะคุณแม
0: ่ในที่สุดก็เดินทางไปถึงบ้านคุณย่าอย่างปลอดภัยคุณย่าดีอกดีใจยิ่งนักที่ครอบครัวของติ๊กไปเยี่ยมท่านท่านกอดติ๊กเอาไว้กับอกไม่ยอมให้ห่างไปไหนติ๊กรู้ดีว่าท่านรักติ๊กมากและติ๊กก็รักท่านเช่นเดียวกัน
4: โอ้ตัวโตขึ้นตั้งแยะนะเรานะ
1: คุณย่าเองก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมเลยนะคะอัปเปิลกับอัปปองไปไหนคะคุณย่า
4: โอ้เขายังไม่กลับจากนาเลยลูกฝนเพิ่งจะลงจะต้องรีบทำนากันเดี๋ยวฝนแรงก็ทำนากันไม่ทัน
1: ทำนาไม่ทันก็ไม่มีข้าวกินนะสิคะ
4: อืมก็อย่างนั้นนะสิ
3: แม่ลูกติ๊กนั่นไงคนที่หนูถามถึงก็มากันแล้วล่ะ
1: อาเปิงอาป๋องสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีแต่ให้จริงทำไมตัวผอมอย่างเงี้ยเราตัวก็จริงแต่ผอม
3: จะไม่ผอมได้ยังไงล่ะข้าวปลาไม่ค่อยจะกินใครเขาหรอก
1: ก็
5: ทำไมไม่ชอบกินข้าวนี่คงจะชอบกินแต่ขนมละสิไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยขนมนั่นน่ะกินข้าวสิหลานมีแต่ประโยชน์เยอะแยะทำให้ร่างกายแข็งแรงเข้าใจไหม
1: ค่ะเข้าใจค่ะ
0: หลังจากกลับมาจากชนบทแล้วติ๊กเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดีขึ้นเวลารับประทานข้าวก็จะไม่อิดเอื้อนเช่นที่เคยเป็นมาติ๊กจะรับประทานจนหมดจานทุกครั้งแม้แต่เพื่อนๆบางคนที่ชอบเทข้าวทิ้งเพราะรับประทานไม่หมดติ๊กก็จะดุและก็เล่าเรื่องของชาวนาให้ฟังกว่าจะได้มาเป็นเมล็ดข้าวนั้นลำบากแค่ไหนเพื่อนๆของติ๊กเป็นเด็กน่ารักพอติ๊กบอกพวกเขาก็ทำตามติ๊กไม่มีใครทิ้งข้าวอีกเลยทุกคนจะรับประทานข้าวจนหมดนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาทุกคน

ีชายหนึ่งลิงหนึ่งอยู่ด้วยกันคนก็รักลิงนั้นเป็นหนักหนาลิงก็รักคนจัดเต็มอัตราทั้งสองคนรักกันนั้นเกินดูมาวันหนึ่งคนนั้นนอนหลับไปแมลงวันมาตายที่กกหูลิงคิดว่าไอ้นี่ยวนกวนเพื่อนกูจะต้องบู๊ให้มันตายไอ้อับปรีช่วยต้นไม้มาเงื้อขึ้นสองมือฟาดลงไปเต็มตื้อแมลงวันหนีฝ่ายเพื่อนรักดิ้นชักไปหลายทีดูเถิดนี่ความรักของอวิชชาคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนโมกหนูชื่อเด็กหญิงวรสุดาวานิชดีผู้อ่านค่ะ

ฟังธรรมแต่ไม่ทำทุกวันนี้คนฟังธรรมหรือคำสอนตัวอ่อนอ่อนแทบนอนฟังดังเลื่อมใสดุจศรัทธาประสาทะจะแจ้งใจดูอ่อนไหวในรถธรรมที่ล้ำลึกแต่ฉะไหนบางรายช่างร้ายกาจอาละวาดร้ายเหลือทนอยู่จนดึกยามโมโหโกรธไปไม่ได้นึกแม้รู้สึกเช่นนี้ไซเสียดายเอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงปาริตาเมธวีพงษ์เกรดชีสแลฟโฟอยู่โรงเรียนสารสัตว์วิเทศศึกษา

วันนี้ก็รู้สึกใครๆก็คงง่วงแล้วเราก็เดี๋ยวนี้ชักมืดมืดเร็วก็ถ้าง่วงง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายการก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้คนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมัน

พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งแล้วยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคม

0: พระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 น.พระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 น.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 น.ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-124002-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุข วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290412914 290412914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039495243หรือ0869069770โรงพยาบาลเขาสุกิม0394952256ต่อ115137หรือ9881671
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7107104180 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: ทำให้แก่ตัวเราคนเราที่ทำให้กับตัวเองเนี่ยผลมันออกมาอย่างไรผลมันออกมาก็คือว่าเราเอาตัวของเราที่ดีเนี่ยไปใช้กับคนอื่นได้คือเอาไปใช้กับคนอื่นได้เช่นว่าเรามาฝึกกายเราให้เรียบร้อยวาจาเราให้เรียบร้อยใจเราให้เรียบร้อยเมื่อเราทำใจเราได้วาจาเราได้กายเราได้เราก็เอาสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้ตัวเองเนี่ยที่เขาว่าคนเห็นแค่ตัวไม่ช่วยใครแต่ที่จริงแล้วคนที่ทำตัวเองให้สงบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือไปช่วยทำให้คนอื่นเป็นอย่างนี้เช่นว่าเราเป็นแม่เมื่อเราทำกายวาจาใจเรียบร้อยแล้วเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาแล้วเรากลับไปบ้านเราก็เอากายวาจาใจที่ฝึกเนี่ยเอาไปใช้กับลูกเราเอาไปใช้กับสามีเราหรือเอาไปใช้กับภรรยาเราถ้าเป็นลูกก็เอาไปใช้กับพ่อแม่เราเพราะคนถ้าเรียบร้อยแล้วมีหรือคนที่เรียบร้อยแล้วจะหาเรื่องกับใครจะไปปากร้ายกับใครก็ไม่เป็นจะไปกล่าวร้ายใครก็ไม่เป็นไปเสียดสีนินทาใครก็ไม่เป็นเพราะฝึกไปแล้วรู้แล้วว่าตัวเองนี่จะต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยกว่าจะที่กล่าวร้ายหยาบคาย หรือเสียดสีนิทาเมื่อคนที่ช่วยตัวเองดีแล้วอย่างนี้แล้วไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับสังคมถ้ามีอย่างนี้แล้วเรื่องอะไรจะเกิดจากการกระทบกระทั่งเกิดการทะเลาะวิวาทจากวาจาจะมีหรือก็เพราะคนที่ไม่มีเรื่องเนี่ยก็คือคนที่ช่วยตัวเองนั่นเองแล้วใจเมื่อใจตัวเองเกิดความสงบแล้วเกิดความรู้ทันอารมณ์ตัวเองแล้วควบคุมตัวเองเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาแล้วก็เป็นคนทันใจตัวเองเป็นคนไม่เอาแต่อาจจะอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่หรือไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เป็นคนวู่วามไม่เป็นคนมุทรุดุดันเป็นคนประทุษร้ายเมื่อใจเขาฝึกอย่างนี้ดีแล้วเขาก็ไปอยู่กับคนที่ไม่ดีได้เขาสามารถจะยับยั้งความใจหรือมีสติระงับใจได้ไอ้ความที่ตัวเองฝึกให้ใจตัวเองดีแล้วก็ไปอยู่กับใครมันก็ดีออกไปไม่มีร้ายออกเมื่อคนเราได้ฝึกใจที่ดีออกไปแล้วความร้ายไม่มีอยู่กับใครมันก็ไม่ร้ายดังนั้นเรียกว่าผัวก็ไม่ร้ายเมียก็ไม่ร้ายเพื่อนก็ไม่ร้ายลูกก็ไม่ร้ายทุกคนเมื่อใจตัวเองดีแล้วที่ไหนจะมีคนร้ายไอ้ที่มีคนร้ายทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะคนไม่ได้ฝึกใจไม่ได้ฝึกกายที่กายว่ากายมีศีลเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมานี่คือคนฝึกให้ตัวเองเรียบร้อยขึ้นมาการที่ฝึกเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยระงับใจได้มากมายถ้าคนเราถ้าไม่มีการฝึกอบรมศีลธรรมเนี่ยก็จะเป็นคนใจอ่อนแอใครด่าใครว่าก็จะถกเถียงจะมองคนในแง่ร้ายจะไม่ระงับใจตัวเองจะไม่มีความอดกลั้นไม่ความอดทนต่อสิ่งที่มากระทบที่ด่าเราว่าเราฉะนั้นเรื่องตัวศรัทธาความเชื่อในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าก็สอนเรื่องทำใจให้ดีนี่เองทำกายให้ดีนี่เองทำวาจาให้ดีนี่เองรวมแล้วเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ทำที่ไหนทำที่กายวาจาใจเรานี่เองที่เรามาบวชเรียนเนี่ยเนี่ยมาทำให้เกิดศีลสมาธิปัญญาดังนั้นการที่ถ้าเราไม่มาฝึกใช่เราอยู่บ้านเราก็ฝึกได้เมื่อเรารู้วิธีแต่ที่บ้านเราไม่มีเหมือนเราทุกคนทุกคนมีอารมณ์ต่างกันเราจะภาวนาเขาไม่ภาวนาเราจะสงบเขาไม่สงบเราจะเงียบเขาไม่เงียบฉะนั้นเมื่อเป็นงานเราจึงต้องแสวงหาสปายะสถานที่เหมาะควรเพื่อมาเราฝึกใจเมื่อฝึกเราได้แล้วเราก็เอาใจที่รู้จักสติรู้จักสมาธิรู้จักความเข้าใจอารมณ์ตัวเองเนี่ยเอาไปใช้ตอนนี้ถ้าเรากลับไปเนี่ยเราใช้ได้การที่เขาวุ่นวายการที่เขาพูดไม่ดีการที่เขาทำไม่ดีการที่เขาคิดกับเราไม่ดีแต่เรากลับดีตอบเรากลับสงบตอบเขาพูดหยาบเรากลับพูดดีตอบเนี่ยนั่นถือว่าเราทำได้เราทำวาจาเรียบร้อยได้เราทำกายเรียบร้อยได้เราทำใจเรียบร้อยนั้นเรียกเข้าถึงศีลธรรมหรือเรียกเข้าถึงคุณธรรมดังนั้นศีลนี้ไม่ใช่ทิ้งไว้ที่วัดไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้รับแล้วไม่ใช่ไม่เอาไปเมื่อเราสะสมมากมากขึ้นไปก็เหมือนกับเราที่เราได้ทำงานเราได้รับเงินเนี่ยไม่มีใครเมื่อเจ้านายหรือเขาเปิดบัญชีให้เราเนี่ยไม่มีใครทิ้งเงินไปตรงนั้นหรอกทุกคนได้รับค่าเหนื่อยตัวเองก็ต้องเก็บเอาไปใช้อย่างให้มีความสุขพอตัวเองทำเงินเดือนอย่างเงี้ยเขาให้ตัวเองเดือนละพันละหมื่นอย่างเงี้ยตัวเองก็ต้องมีค่าชีวิตตัวเองที่ว่าเราทำเหนื่อยมาเมื่อเขาส่งเงินให้มาไม่มีคนไหนจะวางเงินทิ้งตรงนั้นแน่นอนแม้แต่บาทเดียวสลึงเดียวทุกคนก็ต้องเอาเก็บไปใช้ พื่อให้

ค่าที่ตัวเองทำด้วยกายวาจาใจมาตลอดเดือนหนึ่งหรือว่าวันหนึ่งฉะนั้นความดีเหมือนกันเนี่ยความดีเนี่ยที่เราทำเนี่ยเราก็ไม่ควรจะทิ้งเราก็ต้องเก็บเอาไปด้วยกายวาจาใจที่เราฝึกเป็นเนี่ยก็จะเอาไปใช้ได้ตลอดทุกเวลาไอ้เงินทองนั้นยังใช้แลกเปลี่ยนใช้ซื้อใช้หาแลกเปลี่ยนสิ่งของแต่ว่ากายวาจาใจที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเงินทองใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าใจดีนี่ใช้ได้ตลอดวันถ้าคนใจไม่ดีเนี่ยถึงเงินมันจะดีแต่ใจคนไม่ดีก็เอาเงินไปใช้ผิดๆได้บ้านจะดีรถจะดีเงินจะดีแต่ใจไม่ดีสิ่งนั้นก็พลอยไม่ดีไปหมดดังนั้นถึงจะบ้านไม่ดีรถไม่ดีเงินไม่ดีแต่ใจมันดีอะไรมันก็เปลี่ยนมาดีเองเนี่ยจะเหมือนคนขยันนั่นเนี่ยจากไม่มีอะไรเลยเนี่ยให้ความขยันนั้นทำให้คนนั้นเปลี่ยนแปลงบุคลิกตัวเองเปลี่ยนแปลงฐานะตัวเองเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ตัวเองเพราะความขยันจากคนโง่ๆเนี่ยก็เป็นคนฉลาดได้จากคนจนๆก็เป็นคนรวยได้จากคนที่ไม่มีอะไรก็มีได้ทุกอย่างฉะนั้นยังว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยต้องอาศัยศีลธรรมตัวศรัทธานี่เป็นตัวหลักใหญ่ถ้าเราเชื่อว่าบุญเนี่ยมีจริงเราก็เร่งสร้างบุญอันนี้ให้มากขึ้นแล้วก็ลดลงลดการทำบาปให้น้อยลงจะรู้ว่าสงบกายเนี่ยดีจะได้รับผลเป็นสุขตลอดไปสงบวาจาก็ดีสงบใจก็ยิ่งดีแค่สามอย่างนี้คนเราปรารถนาอะไรก็ได้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้รู้จักคำว่าสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบวาจาเนี่ยเราจะเห็นผลในชาตินี้เลยถ้าคนไม่เคยประทุษร้ายจะรู้จักเลือกใช้วาจาที่ไม่เป็นโทษไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองหรือคนอื่นเนี่ยคนนั้นจะไม่มีเรื่องเดือดร้อนทางวาจาเลยแต่ถ้าคนนั้นรู้สึกเป็นคนที่ประมาณตัวเองในการสำรวมกายไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาถ้าเขาสำรวมตัวเองด้วยกายวาจาอย่างนั้นนะเขาก็จะไม่มีอะไรที่เป็นที่น่ารังเป็นต้องโทษเป็นที่เป็นบาปกับเขาเลยเขาจะเป็นบุญตลอดเวลาและยิ่งใจเขาได้ฝึกสมาธิฝึกความอดทนฝึกอุเบกขาเขาก็จะมีความสุขเพราะรู้ว่าใจของเขานั้นดีดีตรงที่ว่าใจเขาเฉยได้เย็นได้สงบได้ต่อสิ่งที่มากระทำใจเขาให้วุ่นวายฉะนั้นเครื่องรองรับบุญเนี่ยไม่มีใครรองรับเราได้นอกจากตัวเราเองนะตัวเราเองเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่แสดงรองรับเลยว่าเราทำบุญเราเห็นผลเห็นที่ใจเราเห็นที่เราสงบที่เราสำรวมที่เราได้กายวาจาใจที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ค่อยเล่าร้อนนั่งที่ไหนก็ไม่ร้อนนอนที่ไหนก็ไม่ร้อนกินก็ไม่ร้อนนี่คือสิ่งที่ได้รับผลในกายวาจาใจสงบฉะนั้นธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เนี่ยการที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยไม่ใช่รู้อย่างที่เราคิดนะไม่ใช่ยังรู้ที่มนุษย์รู้นะไม่ใช่รู้อย่างที่เทวดารู้มนุษย์เนี่ยเขารู้แต่ว่าทำยังไงฉันจะรวยทำงานฉันจะมีโน่นมีนี่มีราบมียศมีชื่อมีเสียงมีเงินมีทองมีบริวารเยอะๆมีบุญมีวาสนามากกว่าคนอื่นคือคิดยกตัวเองให้มากขึ้นกว่าคนอื่นแม้แต่เทวดาก็ยังอยากให้ตัวเองวิมานสวยคนอื่นอยากให้ชื่อเสียงตัวเองมากคนอื่นอยากให้รัศมีมากคนอื่นเมื่อเข้าไปอยู่ในหมู่บริวารเทวดารัศมีเราจะได้ข่มคนอื่นเราจะได้ไม่เอาพักเทวดามันก็มีความเลื่อมล้ำต่ำสูงในรัศ

มีบุญตัวเองเวลาเข้าในที่ชมเขาก็มีสังคมเทวดาเทวดาเมื่อเข้าสังคมเทวดาเหมือนกันมนุษย์เนี่ยพอไอ้คนสวยกับไอ้คนไม่สวยเจอกันสมมติไอ้คนสวยพอไปอยู่ในที่คนไม่สวยเขาก็ภูมิใจว่าเขาสวยไอ้คนที่ไม่สวยก็อยากจะหลบหน้าไม่อยากจะไปคู่กับไอ้คนสวยไอ้คนจนก็ไม่อยากจะไปคู่กับไอ้คนรวยเพราะมันศักดิ์ศรีมันไม่เท่ากันก็เหมือนกันแข่งบุญแข่งวาสนาเทวดาเขาก็เหมือนกันเทวดาที่รัศมีน้อยก็ไม่อยากจะไปอยู่ใกล้หรือพวกรัศมีมากมันไม่มีความสุขมันไม่มีปีติมันไม่มีความสงบเพราะไอ้รัศมีนั้นทำลายอารมณ์

แข่งบุญแข่งวาสนาเทวดาก็เหมือนกันเทวดาที่รัศมีน้อยก็ไม่อยากจะไปอยู่ใกล้หรือพวกรัศมีมากมันไม่มีความสุขมันไม่มีปีติมันไม่มีความสงบเพราะไอ้รัศมีนั้นมันทำลายอารมณ์ตัวเองไม่ให้ปีติก็จะต้องถอยห่างถ้าตัวเองมีรัศมีมากก็เหมือนว่ามีอำนาจมีความสุขมากมีพลังมากเหมือนกันในมนุษย์เนี่ยมนุษย์คนไหนที่รวยที่สวยก็ถือว่าเออตัวเองโชคดีก็พยายามที่จะแข่งขันกับสิ่งนี้ว่าฉันรวยมากฉันสวยมากฉันดีฉันมีความรู้มีปัญญามากเหมือนยังเจอกันเนี่ยคุณเรียนอะไรเรียนมหาวิทยาลัยไหนจบอะไรอย่างเงี้ยโอ้บางคนพอไม่จบแล้วก็ช่างไม่อยากจะตอบไอ้คนที่ตบลูกสูงก็นี่ฉันเรียนจบนั่นมหาวิทยาลัยนั้นมหาวิทยาลัยนี้หรือบอกต่างประเทศได้มันมีความสุขภูมิใจก็เป็นการต้องการความข่มกันหรือว่ายกตัวตัวเองให้เป็นอย่างนั้นทุกคนก็อยากจะยกตัวเองเข้าในสังคมนั้นนี่คือมนุษย์เขารู้กันแค่นี้นะที่ว่ามนุษย์ตรัสรู้หรือมนุษย์ฉลาดเนี่ยก็ฉลาดเรื่องอย่างนี้ฉลาดว่าใครรวยมากสวยมากฉลาดมากมีเงินมากมีบริวารมากมีที่ดินมากมีอะไรมากๆที่มนุษย์เขายกย่องกันเนี่ยนั่นคือสิ่งความรู้ของมนุษย์แต่พุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ว่าท่านมีอะไรมากๆท่านมีมากแต่ท่านว่าไม่ใช่ท่านมีมากคือเป็นภาระของท่านที่ท่านตรัสรู้นั่นคือท่านมีธรรมะสิ่งที่ท่านไม่มีอะไรเลยท่านบอกว่าท่านไม่มีอะไรเลยพระองค์ไม่มีอะไรเลยคนก็เอ๊ะไม่มีอะไรเป็นพุทธเจ้าทำไมไม่มีอะไรเลยดังนั้นแต่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมะเนี่ยซึ่งเป็นศีลก็ดีเป็นสมาธิก็ดีเป็นอริยสัจวิธีทางดับทุกข์ที่ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคท่านรู้วิธีท่านไม่มีอะไรแต่ท่านไม่มีท่านไม่มีความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ไม่มีอยากที่จะคุยว่าฉันรวยอย่างนั้นฉันสวยอย่างนี้ฉันมีโน่นมีนี่ความอยากอันนั้นท่านไม่มีท่านก็บอกว่าท่านไม่มีท่านไม่มีอะไรแต่ท่านรู้วิธีว่าสิ่งที่มีนั้นมันเป็นสิ่งที่เอาไปไม่ได้ที่ท่านมีอะไรๆกันเยอะแยะเนี่ยมันเอาไปไม่ได้ท่านก็สอนวิธีว่าเมื่อมันมีทุกข์แล้วทำอย่างไรเมื่อมีความคิดเป็นทุกข์แล้วเนี่ยเกิดไม่สมหวังแล้วเป็นทุกข์แล้วเนี่ยทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ที่จะต้องไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องกินยาตายฆ่าตัวตายไม่ต้องเศร้าโศกไม่ต้องผิดหวังทำยังไงจะไม่ผิดหวังพุทธเจ้าจะรู้วิชาที่ไม่ผิดหวังวิชาที่ทำแล้วสมหวังสมใจแต่ที่มนุษย์ที่เขาได้กันมานี่มันเป็นวิชาที่ผิดหวังดังนั้นท่านก็รู้วิธีบอกทุกอย่างเนี่ยมันก็เรื่องสำเร็จที่ใจก็คือการทำใจเข้าไปรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการนั้นมันทุกข์ถ้าวางเสียได้นั้นมันไม่ถูกท่านก็ทำให้มีสติคือเป็นมรรคคือรู้ใจตัวเองมรรคของท่านนี่คือพวกทำอุเบกขาหรือรู้จิตตัวเองเดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตคิดดูจิตดูจิตเห็นจิตตัวเองนั่นเขาเรียกว่าเป็นมรรคสัตว์ท่านรู้วิชาอันนี้แล้วเมื่อรู้มากๆขึ้นมาก็อุเบกขาตัวสติสมาธิอยู่เขาเรียกว่าไม่คิดแล้วเรื่องความทุกข์ในข้างหน้าเรื่องความทุกข์ที่แล้วมาเมื่อไม่มีความทุกข์ที่แล้วมาไม่มีความทุกข์ที่จะไปข้างหน้าไม่คำนึงถึงอนาคตอดีตแล้วก็เป็นการดับทุกข์ก็เป็นนิโรธทสัตว์รู้ด้วยความเห็นจริงรู้แล้วก็ดับเมื่อดับแล้วก็เป็นนิโรธนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้ารู้ไม่มีนะรู้ไม่มีท่านไม่มีอะไรแต่ที่รู้มีทุกข์เนี่ยก็เพราะมันมีโน่นมีนี่เป็นห่วงโน่นเป็นห่วงนี่นั่นคือรู้มีมันจึงเป็นทุกข์ยิ่งมีมากมันก็ยิ่งมีทุกข์เพราะเวลาตายแล้วคนเอาไปไม่ได้มันต้องเสียดายคนเราต้องเสียดายเมื่อมันมีแล้วต้องเสียดายเหมือนเรามีลูกเนี่ยถ้าลูกตายเราเสียดายลูกหาย

เสียดายมีสามีถ้าสามีหายแค่ไม่มาบ้านเราสักคืนนึงเราก็เสียดายมีภรรยาถ้าภรรยาหายไปเราก็เสียดายมีเงินมีสมบัติถ้าอะไรมันหายเราก็เสียดายคือพวกที่เชื้อโรคเขามีนะคือมีทุกข์มีสิ่งที่เสียดายมีสิ่งที่เอาไปไม่ได้แต่มันเป็นทุกข์มันเสียดายแต่ที่พระพุทธเจ้าท่านไม่มีนั่นนะท่านไม่มีอย่างมนุษย์ไม่มีอย่างเทวดาแต่ท่านจึงไม่เป็นทุกข์นะจึงว่าท่านไม่มีอะไรจะไปให้ท่านมีอะไรท่านก็ไม่มีท่านมีแต่ความดับแต่ปัญญาอยู่ในความดับของท่านมีมากมายเป็นธรรมะ 84,000 พระธรรมที่ท่านจะแสดงออกมาจากจิตเป็นหนึ่งอันนั้นจากจิตที่ว่างจากจิตที่สว่างจากจิตที่สงบจากจิตที่ท่านละโลภโกรธได้นะนั่นคือสิ่งที่ไม่มีแต่กลับมีธรรมเกิดขึ้นนะดังนั้นชะโรคจึงหลงตัวเองว่าโอ้ยฉันเกิดมาฉันมีและทุกคนก็พยายามจะมีแข่งกันมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีนั่นคือทางที่สุดของคนต้องการนะดังนั้นเราก็เลยลืมการปฏิบัติธรรมลืมสนใจในการให้ทานบ่อยๆลืมกันในการรักษาศีลประจำใจลืมการทำจิตให้สงบเพราะการลืมเนี่ยทำให้ผู้คนเราก็ไกลห่างจากพระธรรมไกลห่างดังนั้นเมื่อสร้างบารมีแล้วคนก็จะได้ผลถ้าเรารู้แล้วว่าเราไม่อยู่ประเภทนั้นเราไม่อยู่ในประเภทบุคคลที่เห็นใครทำดีแล้วทนไม่ได้ใครให้ทานรักษาศีลใครทำดีแล้วเราทนไม่ได้กีดกันคนดีจะไม่อยู่ในประเภทนั้นจะอยู่ในประเภทหนึ่งว่าอยากให้คนทุกคนมีคนเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเป็นคนกายวาจาใจด้วยอยากอยู่อยากเห็นคนพวกประเภทที่สร้างแต่ความดีก็เป็นคนสุจริตธรรมที่อยากจะเห็นสังคมอยู่กับโลกที่มีศีลธรรมฉะนั้นการปฏิบัติตัวเองเฉพาะตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามากมายมหาศาลคนคนหนึ่งเนี่ยมีค่ามากสำหรับที่ช่วยตัวเองไว้ก่อนฉะนั้นถ้าตัวเองทำตัวเองได้แล้วไม่ต้องไปห่วงใครว่าเขาจะเป็นอย่างโน้นเป็นนี้คนเราถ้าดีสักคนเดียวก็ดีตามกันนะต้นไม้เนี่ยทุกต้นเนี่ยมันอาศัยกันนะต้นไม้ทุกต้นเนี่ยมันจะขึ้นได้อยู่ต้นเดียวมันอาศัยซึ่งกันและกันกิ่งก้านสาขาใบเนี่ยมันอาศัยซึ่งกันและกันเป็นเครื่องคำชูกันขึ้นมาทำให้กลายเป็นป่าเป็นที่สงบเป็นที่ร่มเย็นมันขึ้นต้นเดียวมามันก็ขึ้นไปไม่ได้อยู่ไม่ได้มันไม่มีสังคมมันอยู่ไม่ได้เหมือนกันคนเราเนี่ยพอมันดีสักคนเดียวมันก็ดีตามกันหมู่มากก็พาไปเองเพราะนั้นอย่างเรามาบวชเนี่ยเราก็ต้องฝึกนะฝึกกายวาจาใจให้สงบถ้ามันยังไม่สงบก็แสดงว่าเรายังไม่ได้อารมณ์สมาธิอารมณ์สมาธิเนี่ยพอได้แล้วเราจะเกิดปีตินะพอเกิดปีติแล้วเราก็จะรู้ว่าโอ้เนี่ยบุญมีจริงพอเราฝึกจิตแล้วสมาธิเกิดเพราะทุกคนมีโอกาสฝึกได้สมาธิแต่ต้องสละเวลานะเอาเวลาที่มีที่เราต้องกินต้องนอนเนี่ยที่เราไปใช้อย่างอื่นเอามาทำใจต้องยอมอดหลับอดนอนนะเหมือนเราจะไปทำบุญเนี่ยจะไปทำบุญที่บ้านเราไม่มีที่ทำบุญเงี้ยไม่มีพระสงฆ์สี่องค์เราจะถวายสังฆทานไงดีเราก็ต้องมณะไปวัดไปถวายเราก็จะได้ครบอานิสงส์สังฆทานอย่างเงี้ยแต่ว่าการทำสมาธิเนี่ยถ้าเราทำได้แล้วสละเวลาแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามากมายบางคนถ้าจะสงบเนี่ย5นาที10นาทีชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็เกิดรวมจิตตัวเองได้แต่ตัวเองถ้ารวมจิตตัวเองได้คนนั้นจะรู้จักเลยว่าสมาธิเป็นอย่างไร
จากคนใจดำจากคนใจอารมณ์ร้ายก็จะกลายเป็นคนละคนเมตตามันกลับคืนมาเองความเยือกเย็นมันกลับคืนมาเองเหมือนในองคุลิมานนะเป็นคนดุร้ายพออบรมสมาธิจากพุทธเจ้าปุ๊บจากโจรกลายเป็นพระอรหันต์เลยเพราะใจที่ถูกขัดเกลานั่นแล้วกลายเป็นคนใจเย็นไปเป็นคนใจดีไปคนใจร้ายน่ากลัวองคุลิมานในใจร้ายน่ากลัวขนาดเขาบอกองคุลิมานมาแล้วเงี้ยคนที่ขึ้นอยู่บนต้นไม้ก็ดีอยู่คลัวก็ดียังตกลงมาเลยเพราะกลัวคนใจร้ายแต่พอรู้ว่าองคุลิมานใจดีเนี่ยคนก็อยากเห็นอยากเข้าไปใกล้ว่าคนใจร้ายกลับมาเป็นคนใจดีหน้ามือไปหลังมือนี่อัศจรรย์เมื่อก่อนพอได้ยินเสียงก็น่ากลัวแต่พอใจดีแล้วก็กลับหน้าศรัทธาหน้าเรื่มใสเพราะใจเขาดีฉะนั้นเรื่องการทำใจให้ดีเนี่ยเป็นเรื่องของตัวเองใครทำให้เราไม่ได้การมาวัดเนี่ยเราต้องฝึกให้ได้เรื่องสมาธิถ้าสมาธิไม่ได้เนี่ยก็ได้แต่แค่รักษาศีลแต่ที่จริงสมาธิเนี่ยเราควรต้องฝึกให้นิวรณ์ดับฝึกความง่วงนอนหายไปความปวดเมื่อยก็หายความหดหู่ท้อถอยก็หายความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็หายความขี้เกียจขี้คลานก็หายความอารมณ์แปรปรวนก็หายความขัดข้องคุณเคืองใจอะไรก็หายกลายเป็นคนสงบเย็นเรียกว่าเสวยผลปีติสิ่งเหล่านี้ต้องทำเอาเองนะทำไงก็ดูตัวเองนี่เองดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อดูเส้นเอ็นดูโครงกระดูกอย่างที่พระท่านสอนเนี่ยดูให้เห็นตัวเองเห็นผมหรือนึกถึงผมบ้างนึกถึงขนนึกถึงเล็บนึกถึงฟันนึกถึงหนังนึกถึงโครงกระดูกถ้าเรานึกอยู่นี้ทุกวันทั้งวันเนี่ยเราก็จะเป็นสมาธิอะไรก็ได้ขอให้นึกตัวเองให้ได้ธรรมะนี่เรียนตัวเองเรียนที่กายวาจาใจคือเรียนตัวเองแต่พอเราได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มอ่านออกบอกถูกเราก็จะหายสงสัยเรื่องสมาธิได้ทันทีอ๋อการมองตัวเองนี่เป็นสมาธิได้การมองตัวเองนี่เป็นธรรมะเป็นปัญญาได้แต่เราไม่ได้มองตัวเองกันจิตเราจึงฟุ้งซ่านจิตเราจึงไม่จิตเราจึงไม่สงบนะก็ต้องมองเนี่ยมองผมพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังเป็นอย่างไรเราอยู่กับมันมานานเรายังไม่จักมันเลยนะไอ้หนังคนเป็นอย่างไรผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรกระดูกเป็นอย่างไรโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกแขนกระดูกขากระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังเราก็มาชำระดูตัวเองพอเห็นกายของเราอย่างนี้แล้วเราก็เริ่มสงบเริ่มเข้าใจออกปฏิบัติมองตัวเองตรงนี้เองไม่ต้องไปดูที่อื่นใจเราก็สบายอันนี้พอเราได้อันนี้เป็นอารมณ์ตอนนี้เราก็พิจารณาเรื่อยดูอยู่เรื่อยอันนี้ลมหายใจก็สงบละเอียดหายใจเข้าก็ละเอียดหายใจออกก็ละเอียดจับลมหายใจจับความรู้สึกตัวเองแม้แต่เต้นใจเต้นเป็นจังหวะจังหวะก็รู้นี่เขาเรียกว่าพิจารณาตัวเองมองตัวเองนี่เบื้องต้นนะการเข้าถึงวิธีการกรรมฐานเบื้องต้นสมถะเบื้องต้นวิปัสสนาเบื้องต้นสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานยอดบุญยอดบุญแต่ว่าคนเราก็ต้องมีฐานบารมีมีศีลเป็นเครื่องบริสุทธิ์ใจเพราะคนมีศีลเนี่ยคนจะเป็นคนใจสงบคนปกติจะไม่พูดมากจะไม่คิดมากจะไม่ฟุ้งซ่านนะคนไหนที่ฟุ้งซ่านพูดมากคิดมากฟุ้งซ่านมากคนพวกนั้นต้องจับมาสมาทานศีลมาสมาทานศีลซะแล้วก็จะพูดน้อยคิดน้อยไม่ฟุ้งซ่านไปดูเถอะ
ชาวบ้านเราเนี่ยมีเยอะพวกฟุ้งซ่านพูดมากคิดมากพูดแล้วพูดอีกคิดแล้วคิดอีกร้อนแล้วร้อนอีกไม่สงบพวกนี้คือเขาขาดศีลสมาธิปัญญาสังคมทุกวันนี้คนเราเนี่ยมันจึงว่าไม่เหมือนกันนะบางคนนี่ขาดไปหมดเลยขาดทั้งศีลขาดทั้งสมาธิปัญญาเขาว่าเขาอยากจะได้สิ่งอื่นเขาไม่อยากได้สิ่งนี้เขาก็เลยวิ่งไปหาแต่วัตถุอย่างเดียวเขาก็เลยขาดทิ้งศีลทิ้งสมาธิปัญญาเขาก็กลายเป็นคนประสาทไม่ปกติเป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนไม่สงบเมื่อคนนี่นั่ง5นาทีก็ไม่ได้ขยับแล้วขยับอีกเพราะพวกนั้นคิดแต่เรื่องเงินทองคิดแต่เรื่องการงานพวกนั้นฟุ้งซ่านมากไม่มีความสุขในชีวิตเลยทั้งๆที่เขามีอะไรทุกอย่างแต่เหมือนคนไม่มีเพราะใจของเขาไม่สงบฉะนั้นเราต้องฝึกมาให้ใจของเราเนี่ยกวัดแกว่งนะเรียกว่าปีติยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิตกเนี่ยเขาเรียกว่าทำฌานให้เกิดขึ้นยกจิตขึ้นสู่อารมณ์สู่ลมหายใจพิจารณาลมหายใจเข้าออกสั้นยาวยาวเดียวเขาเรียกวิจารนี่ฌานสองขึ้นแหละฌานหนึ่งคือวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจพิจารณาลมหายใจหยาบละเอียดร้อนเย็นวิจารจิตสงบไม่สงบสุขทุกข์พอพิจารณาไปนะเข้านะเข้าจิตมันก็เริ่มรู้มากขึ้นเอ๊ะลมหายใจเราละเอียดอย่างนี้เองหยาบอย่างนี้เองเอ๊ะความคิดเราคิดอย่างนี้เองสุขบ้างทุกข์บ้างสงบก็พิจารณาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนจิตของเราเนี่ยเพลินอยู่กับลมหายใจเพราะจิตเราเพลินอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจปุ๊บก็เกิดปีติตัวเบากายเบาจิตเบาบางคนน้ำตาไหลจิตจะสุขมากพอปีติมากสุขมากพอสุขมากก็เฉยคนนี้ใครจะมาด่าใครจะว่าใครจะพูดทิ้งๆคนเดินผ่านไปผ่านมาความสุขของเรามันมีมากใจของเราก็เฉยมากไม่สนใจคนอื่นนี่เรียกว่านั่งสงบนั่งเป็นสุขนั่งสงบอุเบกขาเกิดเราต้องทำให้เกิดขึ้นนะเราจะได้เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าไม่งั้นมาแล้วมันบวชแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้อะไรคงจะไม่ได้อะไรมั่งเราเอ๊ะหรือเราไม่มีบุญมั่งหรือเอ๊ะหรือธรรมะไม่มีจริงมั่งหรือตรงนี้เขานั่งเขาสอนกรรมฐานเราผิดมั่งไม่ได้อะไรมั่งคงต้องย้ายสำนักใหม่แล้วมั้งมาคราวนี้ยังไม่มีอะไรสงบเลยยังไม่เห็นอะไรสักทีที่จริงแล้วไม่ใช่นิวรณ์เรายังไม่ดับนะนิวรณ์เรายังไม่ดับตอนนี้เราก็ต้องใช้สติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4นี้ใช่ไงเวลานั่งไม่สงบเราก็ยืนยืนไม่สงบเราก็เดินเดินไม่สงบเราก็มานั่งยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถ4คอยตามดูกายตัวเองอยู่เรื่อยเขาบอกว่าพระอยู่ที่กายพระอยู่ที่ใจพอเรานึกอย่างนี้เข้ามันก็สํารวมเป็นเองรู้จักคำว่าสํารวมเป็นสงบคนเราพอรู้จักสงบสํารวมแล้วพอรู้จิตใจตัวเองแล้วนั่นเองเข้าใจธรรมะหาทางดับทุกข์ได้หาทางสงบได้มันก็มีอุปสรรคทุกอย่างนะถ้านั่งแล้วง่วงนอนทำยังไงนั่งแล้วเมื่อยทำไงนั่งแล้วสงสัยทำไงนั่งแล้วฟุ้งซ่านทำไงนั่งแล้วใจวูบวาบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทำไงเราก็ต้องอธิษฐานบารมีเราเราขอนั่งเนี่ยจะขอให้รู้ธรรมเห็นธรรมธรรมะที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นครับก็มอมฉันและลูกขอได้รู้ธรรมเห็นธรรมขอให้จิตใจที่สะสมบารมีมาแต่ดีกรีบเลยขอให้จิตใจเนี่ยสงบลงขอให้แน่วแน่อย่าได้วันไหวขอตั้งใจอธิษฐานแล้วก็พยายามนั่งแต่นั่งนี่เราจะไปอยากเห็นโน่นอย่าไปอยากเห็นนี่ถ้าอยากเห็นเนี่ยมันไม่เห็นถ้าอยากสงบแล้วไม่สงบต้องเฉยๆตอนนี้คนเราพอผ่านสมาธิไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปคุยมากพยายามไม่คุยมากถ้าผ่านสมาธิเราห้ามคุยมากถ้าคุยมากเดี๋ยวหมดสมาธิ
หมดพลังต้องพยายามไม่คุยพยายามรู้ดูไปเรื่อยดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมดูตัวเองไปเรื่อยๆถ้าพูดไปแล้วมันหมดพลังนี่ฉันสงบอย่างนั้นฉันสงบอย่างนี้ฉันเห็นอย่างนั้นจะหายไปทันทีเพราะคุยมากหายเลยฉะนั้นพอปฏิบัตินี่เขาจะไม่คุยกันฮะจะไม่คุยคุยมากไม่มีใครสงบอ่ะโยมสังเกตเนี่ยถ้าคนคุยเนี่ยไม่สงบแหละถือจะมีสมาธิก็หายหมดเพราะมันไปอยู่กับการปรุงแต่งพูดคุยหมดฉะนั้นถ้าเราอยากจะสงบเนี่ยนะเราต้องการจะได้สิ่งนี้อย่าคุยทำได้ไหมปิดวาจาพยายามปิดวาจาถ้าเรามาบวชเนี่ยโอ้โหคุยเป็นนกกระจอกออกจังหลังเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกได้มาคุยได้มาระบายก็ดีเหมือนกันเนี่ยพออยู่บ้านไม่ค่อยมีเพื่อนคุยไม่มีใครคุยถูกคอพอมาวัดนี่มีเพื่อนถูกคอเยอะเลยอยู่บ้านมีแต่คนขัดคอใช่ไหมคุยกับพี่สาวขัดคอคุยกับน้องก็ขัดคอคุยกับสามีขัดคอคุยกับภรรยาขัดคอแม้พอถึงวัดนี่มันคุยกันถูกคอแต่เราก็จะไม่ได้ยังคุยแต่ไม่ได้อย่างสงบดังนั้นเราสังเกตคนที่มีสมาธิเนี่ยจะไม่พูดมากจะสำรวมนะเพราะเราไม่ต้องไปตามดูว่าคนนี้มีสมาธิไม่มีคนนี้สงบแล้วไม่สงบฉลาดแล้วไม่ฉลาดก็ดูตรงคุยนั่นเองที่เขาบอกโบราณเขาบอกว่าสำเนียงบอกภาษากิริยาบอกสกุลมาจากไหนมาจากเหนือหรือมาจากใต้มาจากประเทศใดก็ได้ฟังเสียงก็รู้ว่าคนนี้สงบไม่สงบก็ดูกิริยาดูเดินเข้าห้องน้ำห้องส้วมเดินไปโน่นมานี่การสำรวมว่าเขานั่นน่ะสติดีหรือเปล่าบางคนเนี่ยอาการสงบเขาก็จะสำรวมเขาก็จะมองอะไรมีความสำคัญในสติที่เขามองคนที่ไม่มีสมาธิก็มองล็อกๆเล็กๆเดินไปโน่นไปนี่ไกวแขวนไกวขาคนไม่มีสมาธิเขาจะไม่สำรวมเลยแต่คนที่มีสมาธินี่ก็จะสำรวมกินก็จะสงบถึงว่ากินเนี่ยเขาก็มากำหนดที่ขาตะไคร้ขยับขึ้นขยับลงเคี้ยวช้าๆเขารู้ว่าเขาก็ไม่เคี้ยวแบบประเภทไม่รู้ตัวเองเคี้ยวอะไรเคี้ยวช้าๆก็กำหนดที่ขาตะไคร้ขยับขึ้นพอกลืนเข้าไปเขาก็พิจารณาว่าอาหารอยู่ในกระเพาะเนี่ยมันเป็นอะไรคำที่หนึ่งคำที่สองปนกันไปไหนเขาจะรู้หมดเลยว่าเขากินอะไรเป็นธาตุดินเป็นธาตุน้ำเป็นธาตุไฟลมเขาก็จะแยกตัวเองว่าเขาเนี่ยเกิดมาจากดินน้ำไฟลมเขาก็มองตัวเองออกไม่ต้องมีใครมาสอนเขาเลยคนนี้เขาเข้าใจนี่ก็เรียกว่ากินสำรวมเดินสำรวมก็รู้ขวาก้าวไปก็รู้ซ้ายก้าวไปก็รู้อย่างที่โยมหัดเดินจงกรมกันเนี่ยรู้แหละเดินนี่รู้ตัวไม่ต้องให้ได้สติจะนั่งก็รู้ตัวเองนั่งจะนอนก็รู้ตัวเองนอนจะกินจะคิดต่อไปนี่รู้หมดคิดอะไรก็รู้พอคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบเริ่มรู้จักความคิดตัวเองนี่ใช้ได้แหละนั่งรู้ความคิดตัวเองนี่คนมีสติสมบูรณ์แหละจะคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยไม่รู้จักห้ามใจตัวเองนี่คิดแต่จะไปสู่อดีตอนาคตเดียวก็คนไม่สงบไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแม้แต่ความคิดตัวเองก็ตามไม่ทันหรือไม่ได้อะไรเลยก็สำรวมไม่ได้สงบไม่ได้นะถึงว่ามาบวชเนี่ยมาสำรวมกายวาจาใจถ้ายิ่งสำรวมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสงบมากขึ้นถ้าไม่สำรวมเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่รู้เรื่องสามสงบเลยเพราะตัวเองไม่มีอายตไม่สำรวมอายตนะตัวเองไม่สำรวมตาว่าตามองอะไรหูฟังอะไรจมูกดมยังไงกายผัสสะยังไงใจคิดอะไรไม่รู้ตัวเองมันต้องรู้กายวาจาใจตัวเองฝึกอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกอยู่เงี้ยลมพอมาอยู่วัดเดี๋ยวเช้าก่อนเดินจงกรมสวดมนต์นั่งสมาธิไม่มีงานอะไรหรอกขอให้เราเพียรอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วพอเราได้สมาธิเราก็ถึงบางอ้อยอ๋อ
พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาสอนเรา

อย่างนี้เองครูบาอาจารย์พระภิกษุญาติโยมทำเพื่อได้ตรงนี้เองมันก็ไม่เสียเที่ยวนะถ้าตั้งใจก็ไม่เสียเที่ยวถ้าเราไม่ตั้งใจมองหาเพื่อนเจาะแจ๊ะก็ไม่ได้อะไรเลยคือนะหาเพื่อนเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะบางคนมันขี้รำคาญปากเนาะถ้าไม่ได้คุยแล้วมันอึดอัดเนี่ยพอได้เจาะแจ๊ะเรารู้สึกมันสบายลงไปเลยก็อย่างนี้ก็ไม่ต้องมีสมาธิฉะนั้นเรามาอย่างนี้เราต้องพยายามสำรวมเพราะว่าพูดมันจะไม่ได้อะไรมีแต่ลมออกหมดโยมพูดให้ลมออกหมดไม่ติดอะไรไม่เหลืออะไรเลยกลับไปบ้านบอกได้อะไรบ้างบอกไม่ได้อะไรเลยไม่สงบเลยที่นั่นคุยกันจังเลยใครคุยนะคุยกันนะฉันก็เลยคุยเขามั่งว่าที่จริงก็ว่าเขาแต่ที่จริงก็ตัวเองก็เอาเขาบ้างไม่เอาบ้างก็ตัวเองก็สงบไม่ได้เนี่ยหาเพื่อนคุยก็เป็นอันว่าคนที่สงบและไม่สงบนี่อยู่ที่วาจาอยู่ที่กายอยู่ที่ใจแค่สามอย่างเนี่ยพอละนี่ก็ฝึกกันสินะโอ้ยมไปเที่ยวนะสงกรานต์เนี่ยออกไปต่างจังหวัดนี่ได้อะไรกลับมาได้อะไรไหมโยมบางคนเนี่ยไปกินเหล้าเมายาโอ้เต้นหลับบนกองไฟกันเหนื่อยทับตายเลยไม่ได้อะไรเลยเนี่ยได้แต่เหนื่อยมาถ้าทั้งสี่ทำงานน่าดูเลยไหมไปเต้นให้มันแรงๆเต้นให้มันเหนื่อยกระโดดให้มันแรงๆตะโกนให้มันดังๆบอกแหววันนี้สนุกจังเลยพรุ่งนี้เช้าหูไม่ตื่นเลยหมดเมื่อคืนโดดตะโกนจะเสียงแหกเลยแห้งบางคนก็ดื่มจะเต็มที่เลยหน้าอะไรท่าทั้งสี่แปรปวนเหนื่อยกลับมาบ้านบอกเพลียบอกกลับมาจากสงกรานต์นี่เพลียจังได้อะไรไม่มีปีติเลยไม่มีความสุขไม่มีความสงบนั่นคือไปใช้พลังให้สูญเสียไปเองพอคนเราพอใช้พลังสูญเสียไปแล้วก็ยิ่งเสียมากขึ้นไม่ได้อะไรเลยเงินก็หมดเวลาก็หมดร่างกายก็สูญเสียถ้าเผลอเมามากไปขับรถไม่ลงไม่ขึ้นบนถนนลงข้างถนนเนี้ยเสียมากเลยเสียญาติเสียพี่น้องเสียลูกเสียเมียเสียกำลังกายกำลังบางคนเสียชีวิตด้วยเพราะความประมาทแสวงหาความสุขไกลบ้านใช่ไหมไม่ได้อะไรเลยได้แต่น้ำตากลับมาก็มีได้แต่ศพกลับมานี่ได้แต่อะไรกลับมาก็มีนะเดียวสงการเนี่ยที่จริงคนเราถ้าไปแบบมีสติก็ไม่เป็นไรกลับไปแบบมีสติมาแบบมีสติอันนี้ไปเพราะขาดสติใช่ไหมล่ะมันจะไปหาความสุขข้างหน้าน่ะไอ้ความสุขที่บ้านไม่มีต้องวิ่งไปหาหน่อยไปนู้นเมืองลาวก็มีบางคนไปหาเวียงจันทน์นู่นบางคนก็ล่องใต้ไปหาชายทะเลบางคนก็เข้าไปป่าไปถ้ำคือความสุขเขาไม่หาที่ตัวเขาไม่ได้อ่ะเขาไม่เคยทำความสุขกับตัวเขาเลยที่อยู่บ้านเนี่ยสงกรานต์และปีใหม่ก็จะไปหาความสุขปีนึงจะมีทุกทีปีความสุขโยมแสดงว่าอยู่ที่บ้านนั้นคงทุกข์ตลอดเพราะเขาทำใจไม่เป็นเขาไม่ใช่ลูกหลานพุทธเจ้าก็เลยต้องไปวิ่งหาความสุขไกลบ้านเขาแต่ถ้าก็เป็นลูกหลานพุทธเจ้าก็กราบพระไหว้พระตักบาตรทำบุญสามวันสงกรานต์นี่เขาก็มีความสุขเขาก็ได้ที่บ้านเขาก็ได้ไม่ต้องวิ่งไปหาความสุขไกลบ้านหรอกนึกทิ้งกลับมามันไม่ได้จะโยมนะโยมก็เครื่องวัดแต่โยมจะไปข่มกันนะแล้วเนี่ยเพื่อนโยมไปต่างจังหวัดเขากลับมาเขาบอกสนุกจังเลยแต่เรามาปฏิบัติเราจะรู้เลยว่ามันสนุกคืออะไรโอ้ยวันนี้ฉันเธอไม่ไปนะเป็นนั่งหลับตาอยู่ไงที่วัดเนี่ยไม่สนุกเลยแต่ที่ไหนเรารู้แล้วว่าความสนุกเขานะไม่ได้อะไรเสียหมดเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียกำลัง
ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ความสนุกเก็บพลังไว้ดีกว่านะกายวาจาใจนี่เก็บพลังไว้คนยิ่งเงียบยิ่งมีพลังคนยิ่งเงียบยิ่งเหมือนคมในฝักอ่ะคนไม่เงียบไม่มีพลังหรอกเหมือนเรานั่งใจคิดโน่นคิดนี่เนี่ยไม่มีพลังหรอกตัวเฉยแต่ใจคิดโน่นเราต้องพยายามดูใจเราคิดอะไรเราก็ต้องพยายามมีสติใจเราเฉยกายเราเฉยกายเราเฉยใจเราเฉยเนี่ยคนนั้นมีพลังก็ต้องฝึกไม่ต้องเสียดายโยมมาไงไม่ต้องเสียดายเพราะไม่ต้องไปเที่ยวไหนเนี่ยใจเราเนี่ยไปไหนก็ไปได้ไม่ต้องเหนื่อยนะใจไปไหนก็ไปได้โอกาสอย่างเงี้ยดีแหละเราเที่ยวอยู่ในสวรรค์ในใจเราเนี่ยเราจะได้หายสงสัยไงพอภาวนาเราจะได้หายสงสัยสงสัยในกรรมของเราสงสัยในบุญของเราเราจะได้มองตัวเองออกว่าเราเป็นคนประเภทใดมีสมาธิแค่ไหนมีปัญญาแค่ไหนมีบารมีแค่ไหนแต่ทุกคนมีเหมือนกันหมดมีทุกคนมีแต่ว่าการฝึกจิตเนี่ยเข้าขยับฐานะจากคนไม่สงบให้สงบเนี่ยต่างกันตรงนี้ขึ้นก็อยู่ว่าจะตั้งใจทำได้หรือไม่เราก็ต้องตั้งใจทำเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวตัวเองหมดแล้วไม่ต้องไปขอใครทำเวลาก็มีสถานที่ก็มีโอกาสก็มีพร้อมทุกอย่างเลยโยมไม่มีอะไรติดค้างเลยไม่ต้องไปผัดวันประกันพรุ่งเลยว่ารอปีนั้นปีนี้แล้วฉันจะทำให้ถึงความสงบสักทีจะรู้ธรรมะสักทีไม่ต้องไปรอหรอกพระพุทธเจ้าตอนอายุ7ขวบนะท่านมีบารมีท่านเข้าไปแลกนาฝันเด็กทั้งหลาย500ที่เป็นบริวารก็เล่นกันเจียวจาวแต่พุทธองค์มีนิสัยรักสงบก็หลบเข้าไปนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้โคนต้นว่าหรือโคนต้นไหนพอไปนั่งเสร็จแล้วก็นั่งดูลมหายใจตัวเองนั่งขัดสมาธิแล้วก็ดูลมหายใจดูลมหายใจก็ลมหายใจก็เลยแสดงออกมาว่าหายใจเข้าก็รู้ว่าจะพระองค์ก็เลยเห็นลมหายใจก็ดูลมหายใจไปจนจิตรวมเป็นอุเบกขาตั้งแต่เช้ายันบ่ายแล้วก็ยังอุเบกขาอยู่ยังเฉยอยู่กับลมหายใจไม่ไปไหนจิตไม่ไปไหนเลยปิติสุขเอตกตาอยู่ตรงนั้นเองด้วยพลังจิตของเด็กเพียงเยอะ7ขวบที่จิตไม่ไปไหนเลยไม่ไปเล่นกับใครเลยอยู่กับลมหายใจบ่ายไปแล้วจนเขาเลิกนาแล้วพระบิดาเสด็จมาดูอัศจรรย์ยกมือไหว้เลยไหว้ลูกเลยโอ้ลูกเรามีบุญมากกว่าเราอีกนั่งตั้งแต่เช้ายันบ่ายแล้วเนี่ยยังไม่ขยับตัวแล้วไอ้ร่มไม้ก็ตะวันบ่ายไปแล้วร่มไม้ก็ยังตรงอยู่ตรงนั้นเองเหมือนเป็นฉัตรไปร่มกั้นร่มไม้ก็ไม่เอียงไปตามตะวันเป็นเรื่องอัศจรรย์นั่นแหละปฏิญญาอันเนี้ยที่พระพุทธเจ้าไปทำอยู่ทั้ง6ปีไม่สำเร็จแล้วก็กลับมานึกวันที่จะตรัสรู้มานึกถึงเรื่องว่าเอ๊ะตอนเป็นเด็กเราทำอย่างนี้ก็มีความสุขก็สงบกลับไปทำแบบตอนเป็นเด็กดีกว่าก็เลยทำอนาปานสติเลยแล้วท่านก็เลยสำเร็จเป็นพุทธเจ้าวันนั้นวันกลางเดือนเพลนกลางเดือน6เลยก็กลับมาทำตอนเหมือนเด็ก7ขวบใจคนเราเนี่ยต้องทำเหมือนเด็ก7ขวบนะโยมนะถ้าทำเป็นสาวเป็นหนุ่มไม่สงบนะทำเป็นแก่ยังคิดใหญ่เลยนะคนแก่นี่คิดเรื่องอะไรคิดแต่อดีตสาวก็คิดอนาคตหนุ่มก็คิดอนาคตอนาคตสดใสจะไปโน่นจะไปเที่ยวนี่จะทำโน่นนี่คือคนวัยหนุ่มวัยสาวคิดอนาคต
คนอายุมากก็คิดแต่เรื่องความหลังคิดแต่เรื่องลูกเรื่องหลาน

ความหลังนั่งเมื่อไรก็มีแต่อดีตหนุ่มสาวนั่งเมื่อไรก็มีแต่อนาคตก็เลยทำเป็นเด็กเจ็ดขวบเจ็ดขวบนี่พุทธเจ้าถือว่าเป็นโสดาบันได้เป็นพระได้เด็กเจ็ดขวบนี่ไม่คิดถึงเรื่องอนาคตไม่คิดถึงเรื่องอดีตเพราะไม่มีการอดีตผ่องใสนะเพราะไม่ได้ทำบาปเพราะเด็กแค่เจ็ดขวบยังไม่ทำบาปเนี่ยยังไม่ได้ทำผิดอะไรเลยยังบริสุทธิ์เหมือนพระขาวและอนาคตก็ยังไม่คิดสร้างสรรค์อะไรเพราะตัวเองแค่เจ็ดขวบทำใจเหมือนเด็กเจ็ดขวบไม่สำเร็จต้องทำอย่างนั้นโยมทำเหมือนเด็กเจ็ดขวบจำได้หรือเปล่าอารมณ์เด็กเจ็ดขวบบริสุทธิ์มากลายเดียงสะก็รู้แล้วเริ่มรู้ตัวแต่ว่าให้ทำอะไรก็ทำได้เด็กเจ็ดขวบการฝึกสมาธิก็เกิดขึ้นได้กับเด็กเจ็ดขวบแต่ถ้าเรามาทำสมาธิตอนเรามีทุกข์เนี่ยทำยากมีความพวงมีความกังวลมีอนาคตมากหรือมีการปรุงแต่งจิตมากเนี่ยเขาจะรวมใจยากเพราะเขาโตซะแล้วเขาคิดมากซะแล้วแต่ก็ยังได้แต่ก็ต้องพยายามภาวนาอย่าให้ขาดพุทโธอย่าให้ขาดต้องทำให้มากขึ้นแล้วก็จะปรับตัวเองไปถึงเจ็ดขวบได้อารมณ์ก็จะเป็นอุเบกขาคนใหม่ก็เยอะนะยอมเมืองเอางี้แหละกันถ้าคนเราก็มองไปดูว่าเออนี่เอ้คนที่นั่งข้างเรานี่เอ๊ะทำไมเขานั่งอยู่ได้ไปวัดอายุโอ้โห70ยังนั่งได้นะเอ๊ะ70ทำไมนั่งได้เรานี่ยังเด็กทำไมนั่งไม่ได้ตอนนี้ไอ้คนเด็กก็ไปเอาคนอายุ70มาวัดว่าคน70นั่งได้เราเด็กๆทำไมกระดูกยังดีอยู่ทำไมนั่งไม่ได้กำลังยังดีก็ทำให้เราเนี่ยอยากจะนั่งเพราะคนอายุมากยังนั่งได้เกิดกำลังใจตอนนี้คนอายุมาก70 60ก็มาดูเด็กๆเด็กขาวลูกขาวหลานมันยังทำได้กูเนี่ยอาบน้ำนอนมาเยอะเลยทำไมจะทำไม่ได้ก็มีกำลังใจอายเด็กมันยังหมอหลับหมอไหลยังไม่ได้ก็เลยเห็นเด็กๆเขาทำได้คนโตก็ทำได้คล้ายๆว่าเราไปกันได้เพราะมองแล้วทุกคนก็ทำได้แต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบไม่เป็นเราก็เลยเราคงไม่ไหวมั้งเราคงสู้ไม่ได้ร่างกายเราไม่ดีแต่ที่จริงแล้วคนเราเนี่ยพอใจสงบเนี่ยร่างกายมันจะดีขึ้นกว่าเดิมทั้งครั้งที่คนป่วยเนี่ยก็หายป่วยไอ้ความปวดเมื่อยเนี่ยพอสมาธิมันเกิดก็หายปวดเมื่อยนั่งหลับนั่งสับก็ยังดีกว่านอนนะโยมนะโยมนั่งหลับหลับสับสับก็ดีกว่านอนนะพอนอนไม่ได้อะไรบางคนบอกไม่เอานั่งหลับนั่งสับหลับดีกว่าที่จริงไม่ได้หรอกไอ้นั่งหลับนั่งสับดีกว่าไอ้คนนั่งนอนหลับใช่ไหมเพราะมันยังได้ครึ่งได้ครึ่งเสียครึ่งแต่ไอ้หลับนี่ไม่ได้เลยเสียหมดเลยฉะนั้นไอ้คนที่นั่งหลับหลับสับสับเนี่ยพอเลิกหลับเลิกหลับแล้วก็สงบนะแต่ตอนที่ยังหลับสับๆเนี่ยมัน สงบไม่สงบแต่ว่านั่นน่ะดีแล้วนะแต่ว่าทำต่อไปหลับๆสับๆแล้วหลับแล้วทำไปพอตามันสว่างแล้วคราวนี้ไม่หลับแล้วคราวนี้สงบต้องข้ามตรงนี้ให้ได้โยมหลับสับๆเลยจะไปนอนโยมถ้ายังหลับๆสับๆทำให้หายหลับหายสับนะเนี่ยเราจะได้สมาธิทำให้หายง่วงทำให้หายเมื่อยถ้าฟุ้งซ่านอึดงึดอัดกระเคืองทำให้หายฟุ้งซ่านแล้วก็จะสงบถ้าขี้เกียจทำให้หายขี้เกียจแล้วจะได้สมาธิถ้าท้อถอยทำให้หายท้อถอยจะได้สมาธิก็เรียกว่านิวรณธรรมสกัดกั้นไม่รู้วันดีบรรลุความดีต้องทำข้ามขี้เกียจทำข้ามความง่วงทำข้ามความหลับ

ทำข้ามหดหู่ท้อใจไม่อยากจะทำต่อไปไอ้ตัวไม่ทำต่อไปเนี่ยนะตัวนิวรณ์ที่ไม่ให้สมาธิเกิดแต่ต้องทำต่อไปจะสงบเลยตัวท้อถอยก็หายนี่ก็เราไม่รู้ทันก็ทำไมคนเราจึงไม่มีสมาธิเพราะไม่เข้าใจเรื่องนี้ทำไมจึงทำยากก็เพราะเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยพอมาเจอตรงนี้เราก็เลิกทุกทีก็ตรงนี้เองมันเป็นประตูกั้นไม่ให้เราเข้าไปไม่เข้าไปสู่ความสงบนะพอเราก็ไปเชื่อมันอ่ะเมื่อยก็เลิกง่วงก็เลิกท้อถอยก็เลิกจับก็เลิกเนี่ยเราไปยอมเลิกสิ่งนี้ก็คือว่านั่นแหละคือประตูที่เขากั้นไม่ให้เราถึงสมาธิบางทีนั่นแหละธรรมะระยมต้องเข้าใจนะไม่งั้นโอ้เมื่อยฉันไปนอนเถอะทำไปก็ไม่ได้อะไรแล้วง่วงๆหลับๆนี่บาปเปล่าๆนอนดีกว่าไม่รู้ว่าใครจะได้บาปมากกว่ากันนะใช่คนอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วคือหลับๆสับๆเนี่ยนั่นคือทำความเพียรที่พระโมคคัลลาทำ7วันนะสับไปสับมาสับไปสับมา7วันพุทธเจ้าบอกพระโมคคัลลาจะชูงวงเข้าบ้านสิเพราะนั่งหลับนั่งสับเพราะคิดถึงแต่เรื่องบ้านพอตัดใจไม่คิดถึงเรื่องบ้านปุ๊บท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยมีฤทธิ์เลย7วันเพราะทำแก้ความหลับได้คือมันจะหลับท่านก็ไม่นอนแต่มันก็ง่วงมันก็สับอยู่กันเนี่ยท่านก็ไม่ยอมนอนพอหายหลับหายสับเลยท่านจึงจะนอนท่านก็เลยได้ธรรมะคือคนฉลาดเนี่ยพอฟังแล้วเข้าใจไหมคนฉลาดได้ฟังอะไรเข้าใจนิดเดียวยกเอาไปทำได้คนที่มาวัดนี่รู้สึกว่าฉลาดใช่ไหมใช่ไหมรู้สึกว่าโง่นิดหน่อยเวลามันขี้เกียจก็โง่นิดหน่อยนะพอทำได้ก็ฉลาดพอลงไปนอนก็โง่กับมันหน่อยแต่ก็บอกว่าความง่วงก็เป็นอุปสรรคแต่ที่จริงความง่วงเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงไปสู่สมาธิพอเลิกง่วงก็ได้สมาธิพอเราได้เลยเหมือนว่าพอเราทำสมาธิได้เหมือนว่าเรามีของดีแล้วภูมิใจแล้วว่าเราได้ของดีบอกใครไม่ได้เลยเงินทองได้เท่าไหร่ก็สู้กับที่เราได้สมาธิไม่ได้ได้กรรมฐานไม่ได้มันจะสุขใจต่างกับคนที่ได้เงินได้ทองบางทีธรรมะอันนี้อุปถัมภ์ให้เราตลอดชีวิตเลยนะการที่เรามาบวชมาเรียนเราได้สมาธิเนี่ยธรรมอันนี้จะเป็นมงคลใส่ใจเราจะอุปถัมภ์เราไปตลอดชีวิตเลยจะไม่ลำบากตลอดชีวิตเลยจะทำมาหากินจะอยู่ในสังคมใดอันนี้จะเป็นบุญกุศลเป็นเงาตามตัวให้คนนี้เจริญตลอดเลยไม่ลำบากจะเป็นสิ่งไปชักจูงตัวเองให้ไปดีทำไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเนี่ยก็คนหนึ่งให้ทานมุมมะม่วงกับพระผลหนึ่งพระบิณฑบาตตัวเองก็ไม่มีอะไรจะให้ก็คันน้ำมะม่วงถวายพอพระฉันแล้วก็ชื่นใจให้พรก็ไม่ได้ทำอะไรเลยบุญแต่เวลาจะตายเนี่ยไปไหนคิดถึงแต่บุญนั่นเนี่ยเวลาเกิดอะไรต่ออะไรก็ใจก็คิดถึงว่าเราได้ให้ทานแก่พระพอตายปุ๊บจิตดวงนั้นผ่องใสก็ไปเกิดเป็นเทวดาเขาก็ถามว่าท่านมีบุญอะไรจึงมาเป็นเทวดาเขาถามบุญกันอายไม่กล้าบอกบุญข้าพเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยต้องทำที่จริงจะมาเป็นเทวดาได้ก็บอกได้ทำทานแค่ผลมะม่วงลูกเดียวได้เป็นเทวดาก็ใจของเขาได้ทำเขาเก็บไว้ใน

ใจไงใจมันปีติได้ทำเพราะทำบาปมันก็เก็บไว้ทำบุญก็เก็บไว้แต่มันเก็บบุญของเขาไว้มะม่วงลูกเก็บไว้ยันตายเก็บเอาไปชาติหน้าได้อีกคนหนึ่งไม่โกรธสามีไม่โกรธสามีไม่โกรธพ่อผัวไม่โกรธพอตายแล้วเขาไปเป็นเทวดาเขาไม่ได้ทำบุญอะไรเลยแต่ทำใจฉะนั้นสิ่งที่เราทำนี่คือสิ่งที่เราเอาไปนะเป็นอริยสัจใครทำแล้วเขาก็จะเห็นผลกับตัวเองความขัดข้องอะไรต่ออะไรจะหมดไปเองชีวิตที่ว่าเดือดร้อนแต่ถ้าเราทำถึงทำเนี่ยความเดือดร้อนจะหมดชีวิตมีปัญหาชีวิตเดือดร้อนมีคนคอยทำให้เราเป็นทุกข์ทรมานอะไรไม่สมหวังแต่ขอให้ปฏิบัติอันนี้ไปเถอะพอจำนาที่อันนี้ได้แล้วอะไรจะดีไปเองจะมีผู้นำทางไปเองกลายเป็นเรื่องบุญพาไปเลยบุญพาไปให้ไปเป็นคนดีได้ไปสังคมคนดีได้ง่วงแล้วกินกาแฟเนี่ยไม่ดีหรอกมันฝืนธรรมชาติแต่ง่วงแล้วนั่งสมาธิเดินจงกรมให้มันหายนั้นใช้ได้นะบางทีเขาเนรชิตด้วยกาแฟกันนะจริงกาแฟเขาไปตาค้างที่จริงมันก็ฝืนธรรมชาติไปทำระบบประสาทให้มันผิดปกติขึ้นมาแต่ที่จริงถ้าเราง่วงเนี่ยเราอยู่ได้เหมือนคนกินกาแฟเนี่ยถือว่าใช้ได้คนนั้นมีสมาธิทำยังไงมันง่วงแล้วก็ทำให้มันหายง่วงมันหลับมันสับก็พยายามเดินจงกรมนั่งสมาธิคนกินกาแฟเขาอยู่ได้ทั้งคืนเราก็อยู่ได้ทั้งคืนน่ะใช้ได้ดีกว่าคนกินกาแฟนะอาตมาก็ไม่กินนะกาแฟเลิกมานานแล้วไม่กินนะกาแฟเพราะกินแล้วไม่มีประโยชน์อะไรแต่ที่นี่เขาก็ใช้เนซัชิกด้วยกาแฟกันแต่ที่จริงเราปฏิบัติเราต้องพยายามทำให้อารมณ์ธรรมเกิดขึ้นให้มันมีปีติเกิดขึ้นกาแฟก็สู้ไม่ได้กินไปแล้วยังนายโยมทานกาแฟไปแล้วยังไม่ทานธรรมะนี่เนี่ยดีกว่ากาแฟอีกนะเดี๋ยวก็ฟังไปทั้งคืนเดี๋ยวก็ต้องหายง่วงก่อนจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะโหยต้องคืนใช่ไหมจะไหวเลยความจริงไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยโยมเพราะเนี่ยเดี๋ยวมันอีกนิดเดียวมันก็สว่างไม่นานเลยชั่วโมงนึงหมดไปชั่วโมงหมดไปแป๊บเดียวโยมบางคนเนี่ยเล่นไพ่กันนะโยมนะ3คืน3วันไม่หลับเลยนะเล่นกันจนแทงลูกเลยนะพออะไรเพราะปีติมันเกิดเพราะมันอยากได้เงินท้องแก่ไปเล่นไพ่ไม่ง่วงเล่นจนขาบวมมาเลยต้องหามเข้าโรงพยาบาลนะกำลังติดไพ่โหถ้าจับมานั่งสมาธิสำเร็จเลยนะไม่ต้องกินอะไรเลยเพราะว่าไอ้ความอยากความเพลินทำได้

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งสมาธิฟังธรรมภาวนาไปเรื่อยๆพุทลมเข้าโทลมออกหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ทำใจอยู่กับตัวเองทำใจเรียนรู้รู้จักตัวเองควังธรรมะก็คือรู้จักใจตัวเองสงบก็รู้จักตัวเองไม่สงบก็รู้จักตัวเองถ้าไม่รู้จักตัวเองก็ไม่รู้จักคำว่าสงบเป็นอย่างไรที่ว่าให้ดูลมหายใจเนี่ยก็คือต้องการให้รู้จักตัวเองที่ให้ภาวนาพุทโธก็ดีหนอก็ดีสัมมาระหังก็ดีเนี่ยก็คือให้รู้จักตัวเองเพราะรู้จักตัวเองแล้วจะสงบคนที่ไม่สงบโดยมากจะไปรู้จักคนอื่นไปคิดเรื่องคนอื่นคิดเรื่องคนอื่นก็มีอดีตที่แล้วมาคิดเรื่องเก่าๆแล้วคิดเรื่องใหม่ๆก็คือคิดเรื่องอนาคตเรื่องคนโน้นคนนี้จะไปโน้นไปนี่เป็นเรื่องที่ยังไม่เป็นความจริงคือเรื่องที่มันเป็นไปแล้วคนเราก็ทุกสองอย่างทุกจากความคิดเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่ทำให้คนสับสนก็ไม่รู้จักจะหยุดไม่รู้จักจะยืนตัวอยู่ตรงไหนไม่รู้จักจะหยุดความคิดตัวเองไม่ได้คนพอคิดมากก็หยุดความคิดตัวเองไม่ได้ก็สับสนวุ่นวายเรียกฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านก็ไม่สงบก็ไม่เป็นตัวของตัวเองก็กลายเป็นคนกินไม่เป็นสุขนั่งไม่เป็นสุขมันไม่เป็นสุขทุกข์กับความคิดตัวเองไม่ทุกข์กับคนอื่นทุกข์กับความคิดเองความคิดมาตีใจตัวเองมาทำลายใจตัวเองให้เสียใจให้ดีใจให้น้อยใจให้ร้อนลุ่มกลุ่มอยู่ตลอดเวลาเอาแต่เรื่องเก่ามาคิดมันตัดสินทิ้งตัดเก่าเรื่องเก่าไปไม่ได้เหมือนตัดรักไปไม่ได้ตัดโกรธไปไม่ได้ตัดโลภไปไม่ได้ตัดเรื่องเก่าไม่ได้ก็เลยทุกข์แต่ความคิดตัวเองไม่ใช่คนอื่นทำให้เพราะคนอื่นเขาไปจากเราแล้วแต่เรายังกลับมาคิดอยู่นี่คือเรียกว่าไม่รู้จักตัวเองถ้ารู้จักตัวเองก็สงบที่เรามาเรียนธรรมะเนี่ยคือเรียนดับทุกข์ที่ว่าคำสอนพระพุทธเจ้าดับทุกข์ก็ดับที่ใจเราเนี่ยถ้าเราทำได้ก็สงบใครดับให้เราไม่ได้เราต้องดับเองไฟไหม้หัวเราไปร้องคนอื่นช่วยไม่ได้ไฟไหม้ศีรษะเราต้องรีบดับเองไฟไหม้ตัวเราต้องดับเองไปร้องคนอื่นช่วยใครจะช่วยเราช่วยเราเองก่อนดีกว่าใจเราร้อนก็เราต้องดับใจเราโลกนี้มันร้อนไม่เท่าไหร่หรอกแต่ใจคนร้อนกว่าโลกร้อนถึงตายร้อนโลกนี้ไม่ร้อนตายหมดร้อนใจคนเนี่ยร้อนฆ่ากันตายร้อนเบียดเบียนกันร้อนแตกแยกความสามัคคีกันฉะนั้นเรื่องธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องปฏิบัติใจถ้ารู้ใจตัวเองแล้วก็เหมือนดับร้อนนั่นแหละถือโรคนี้จะร้อนแต่ใจคนไม่ร้อนมันก็เหมือนไม่ร้อนดังนั้นเรื่องจิตใจของเราไม่รู้เราก็ไม่รู้จักความดีความชั่วในใจเราก็เรียนไม่ถึงแก่นการตายเป็นเรื่องที่พุทธเจ้าท่านบอกให้ถือเป็นเรื่องธรรมดาความตายเนี่ยท่านให้เรียนรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าเป็นถือเรื่องไม่ใช่ธรรมดาถ้าคนไหนคิดถึงเรื่องตายไม่ใช่เรื่องธรรมดาคนนั้นจะต้องเศร้าโศกเสียใจน้อยเนื้อตามใจเกิดอคติลำเอียงก็คือยังตรงไม่ตกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ตายเฉพาะ
พ่อเราแม่เราพี่น้องเราตัวเราเรื่องนี้ตายกันมาคู่โลกแล้วก็จะต้องตายกันต่อไปยังไม่หยุดการตายตราบใดที่ยังมีความเกิดอยู่ก็ต้องมีความแก่มีความตายความตายนี่ไม่จบถ้าเรายังมีลมหายใจเราก็ต้องเห็นความตายของพวกเราอยู่ตลอดฉะนั้นถึงว่าใครจะมาต่อสู้กับความตายเนี่ยไม่ชนะต่อสู้กับความแก่ไม่ชนะต่อสู้กับความเจ็บไม่ชนะความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยใครสู้ไม่ชนะต้องยอมพ่ายแพ้แต่ไม่ควรจะแพ้ที่ใจ

ควรยอมรับความจริงควรยอมรับความจริงแล้วก็ควรยอมรับว่าเป็นธรรมดาไม่ใช่หลวงพ่อเหลือตายคนเดียวพระทุกองค์ก็ต้องตายโยมทุกคนก็ต้องตายไม่มีเลยที่ว่าจะไม่ตายที่เราอยู่กับบนสลาเนี่ยตายทุกคนช้าและเร็วเราตายทุกคนคือเรื่องใจเนี่ยถ้าเราไม่สนใจการปฏิบัติเนี่ยเราก็คงรู้ได้ยากเรื่องจิตของคนเราเนี่ยหรืออย่างหนึ่งก็ยังตกอยู่ในอารมณ์ถ้าเราไม่ปฏิบัติจะยิ่งรู้ช้าจะตกอยู่ในความประมาทเพราะความตายเนี่ยคืบคลานเข้ามาหาเราทุกคนคืบคลานเข้ามาหาเราพระพุทธเจ้าบอกว่าเดินไปหาความตายมัจจุราชรอเราอยู่ข้างหน้าความตายรอเราอยู่ข้างหน้าชีวิตมนุษย์เนี่ยอย่างหลวงพ่อเหลือเนี่ยอายุ67ปี66ปีเนี่ย67ปีเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์ก็ว่าโอ้อายุครบก็เสียนละแต่ถ้าตามหลักพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่า100ปีมนุษย์เนี่ยร้อยปีมนุษย์เนี่ยเท่ากับหนึ่งวันของสวรรค์ร้อยปีมนุษย์เนี่ยเท่าหนึ่งวันสวรรค์นะหลวงพ่อเหลือนี่ยังเกิดไม่ถึงหนึ่งวันสวรรค์เลยพวกเรานี่ยังไม่เกิดไม่กี่ชั่วโมงของสวรรค์ร้อยปีมนุษย์หนึ่งวันสวรรค์สวรรค์นี่คนแค่เกิดเมืองสวรรค์วันเดียวนะเท่ากับคนอายุเรา100ปีเราก็โหยคน100ปีอายุยืนเหลือเกินชมเชยว่าคน100ปีอายุยืน6ปีเนี่ยถือ60ปีก็ถือว่าอายุโตแล้วเป็นมัชชิมวัยแล้วปัจฉิมวัยแล้วแต่ถ้าไปเทียบสวรรค์เนี่ยได้แค่วันเดียวได้แค่ไม่ถึงวันค่อนวันอย่างหลวงพ่อเหลือนี่คอนวันของสวรรค์เท่า100ปีของมนุษย์เนี่ยเท่ากับ1วันของเทวดา100วันของเทวดาเท่ากับ1วันของนรกนรกเนี่ยสวรรค์100วันนะจึงจะได้นรกวันหนึ่งนรกนี่ยาวนานกว่าสวรรค์อีกตั้ง500ปีทิพย์ของเทวดาเนี่ยเท่าไหร่อายุของเทวดาเนี่ย500ปีทิพย์ไม่ใช่500ปีมนุษย์นะ500ปีทิพย์คนหนึ่งเนี่ยอายุยืนถึง 50,500 ปีพันปีทิพย์ลืมเลยนะคนมนุษย์เราเนี่ยแค่100ปีก็ลืมหาว่าตัวเองอายุยืนแต่ถ้าพูดตามหลักพุทธเจ้าบอกอายุคนสั้นนิดเดียวมนุษย์เนี่ยอายุสั้นนิดเดียวไม่นานเลยสั้นมากถ้าไปเทียบกับเทวดาสั้นมากแต่ถ้าเทียบคนอายุ100ปีเราถือว่ามนุษย์อายุยืนแต่ถ้าไปเทียบกับเทวดาเนี่ยมนุษย์แค่วันเดียวตายแล้วหายใจไม่นานแล้วหายใจทำอะไรยังไม่ทันเท่าไหร่ตายแล้วเทวดาอยู่ต้อง500ปีแต่นรกเนี่ยไม่มีใครอยากเกิดแต่นานเหลือเกิน1วันของนรกเท่ากับ1100วันนรก100วันสวรรค์เท่ากับ1วันนรกมาคิดดูสิต้องหลายพันปีนะต้องหลายพันปีของมนุษย์น่ะหลายพันปีของมนุษย์จึงเป็น1วันของเป็นหมื่นๆปีของมนุษย์จะเป็น1วันของนรกตกนรกแค่วันเดียวเท่านั้นเนี่ยโอ้โหเกือบตายเลยทุสะนะโสที่ว่าทุสะนะโสหัวใจเปรต

ทุกข์ก็แปลว่าทุกข์ทุกข์ทุกข์ที่สุดไม่มีใครเกินมันนรกคนที่ใจไม่ผ่องใสเบิกบานเนี่ยเขาเรียกว่าคนตกนรกคนที่ใจร้อนเล่าร้อนเป็นคนที่มีวิตกกังวลเป็นคนที่มีจริตเล่าร้อนมีโรคมีโกรธมีรักมีชังวุ่นวายอยู่ในใจสับสนอยู่ตลอดเหมือนคนมีปัญหาในหัวใจเนี่ยนี่คือคนนรกอยู่ในใจเวลาตายแล้วเข้าไปนรกตรงใจตัวเนี้ยไปจิตตัวเนี้ยไปเพราะมันร้อนแต่คนที่มีฐานระลึกถึงความดีในการให้ทานระลึกถึงความดีในการรักษาศีล

นี่คือคนนรกอยู่ในใจเวลาตายแล้วเข้าไปนรกตรงใจตัวนี้ไปจิตตัวนี้ไปเพราะมันร้อนแต่คนที่มีฐานระลึกถึงความดีในการให้ทานระลึกถึงความดีในการรักษาศีลระลึกถึงความดีในการทำจิตให้สงบระลึกถึงระลึกชอบอยู่เสมอว่าจิตของเราสงบไม่สงบการที่จิตของเราสงบแล้วเนี่ยเรารู้จักความสงบของศีลทานภาวนาเนี่ยนั่นคือการระลึกความเป็นเทวดาจิตของเป็นพวกเขาเป็นพวกเทวดาจะเยือกเย็นเมื่อเขาพ้นสภาวะนี้ไปแล้วเขาก็จะไปอยู่สู่ที่เย็นไปหาที่เย็นไปเกิดในที่สบายที่เย็นเพราะใจของเขาเย็นนรกสวรรค์เนี่ยมันเป็นเกิดขึ้นในจิตของมนุษย์มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมาเป็นคนสร้างมนุษย์เนี่ยสร้างได้ทุกอย่างเป็นมันสมองที่พิเศษในโลกนี้ไม่มีใครจะเกินมนุษย์สร้างอะไรได้หมดสร้างนรกให้เกิดขึ้นในตัวเองได้นรกทุกขมมนุษย์ก็สร้างสวรรค์ทุกชั้นมนุษย์ก็สร้างเป็นคนสร้างขึ้นมาก่อนสวรรค์จึงมีนรกก็มนุษย์สร้างสวรรค์ก็มนุษย์สร้างนิพพานก็มนุษย์ก็สร้างมนุษย์จัดเดรัจฉานนี่มนุษย์ก็สร้างบางทีอาตมาเคยฝันนะไปเจอไก่ฝันไปเจอไก่ไก่มันพูดได้มันบอกว่ามันเนี่ยมันพูดรู้ภาษาเรามันเป็นคนด้วยนะหน้าตาเนี่ยเหมือนคนแต่ใจมันเป็นใจมันเป็นคนแต่ตัวมันเป็นไก่เขาบอกเขาเนี่ยเป็นคนมาเขาบอกเขาเป็นคนเนี่ยในความรู้สึกของเรานะว่าเขาเป็นคนใจเขาเป็นคนแต่ตัวเขาเป็นไก่หน้าเขาเนี่ยเหมือนคนเลยหน้าเขาเหมือนคนเราก็รู้ว่าอ๋อเขาบอกเขาเนี่ยเขาเป็นคนนะเขารู้เรื่องคนดีเขาบอกเขาเข้าใจใครพูดอะไรเนี่ยเขาเข้าใจแต่เขาพูดไม่ได้เขาเป็นคนมาก่อนเขาตายมาเป็นไก่เขาบอกงั้นเขายอมรับว่าเขาเป็นคนมาแล้วเขามาเป็นไก่ฝันไปเป็นอย่างนั้นไก่เขาบอกเขาไปจากคนเขาเป็นผู้หญิงเขาบอกเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกเป็นผู้หญิงเขาตายไปเป็นไก่แต่มีพวกไก่หน้าความรู้สึกเราว่ามันใช่จริงเพราะเขาบอกตัวเขาว่าเขาเป็นคนมาก่อนความรู้สึกเขาก็ยังเป็นคนอยู่แต่ตัวเขานี่อยู่ในสภาพเป็นไก่นี่คือเรียกว่าคนมันสร้างไก่ขึ้นสร้างสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาไปจากความผูกพันความโลภตัวโลภที่ไม่ให้ทานเนี่ยมีอะไรก็เป็นของตัวเองความโลภความผูกพันสลัดคือปลงไม่ตกอ่ะพวกแย่งลูกแย่งผัวแย่งเมียแย่งเงินแย่งทองแย่งข้าวแย่งของแย่งสมบัติคือในพวกนี้สละไม่ได้พวกนี้ก็ไปเป็นพวกสัตว์ก็ไปแย่งกับสัตว์ก็ไปตีกันจิกกันแย่งกันกินแย่งกันใช้เพราะว่าเป็นมนุษย์เขาปรุงไม่ตกเขาก็ต้องไปเป็นสัตว์มันเพราะความโลภความหลงมีฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราต้องช่วยตัวเราเราต้องเข้าใจตัวเราเราจะไปบอกว่านรกสวรรค์อยู่ที่ไหนไปถามหาไม่ได้เราต้องถามหาที่ตัวเราเราจะรู้เองเพราะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าพิสูจน์มาแล้วในตำราพระไตรปิฎกมีแล้วว่านรกกี่ขุมสวรรค์กี่ชั้นท่านพิสูจน์มาหมดแล้วพุทธเจ้าเห็นมาหมดแล้วตรัสรู้เรื่องนรกสวรรค์นิพพานหมดแล้วไม่สงสัยแล้วแต่นี่ว่าเหลืออยู่ว่าเราจะรู้เรื่องของเราได้แค่ไหนว่าเราอยู่ในภูมิอะไรเราเป็นมนุษย์ชั้นไหนเป็นเทวดาชั้นไหนเป็นสัตว์จำพวกไหนก็นี่ก็ต้องถามใจเราว่าเราเนี่ยเป็นอย่างไรจะตอบเองได้ไปถามใครไม่ได้เพราะความคิดของ

นี่ยมันบอกอยู่แล้วเราวันนึงเราคิดอะไรเราคิดเรื่องบุญหรือคิดเรื่องบาปคิดเรื่องดีหรือคิดเรื่องชั่วมีโลภมีโกรธมีรักมีชังอิจฉาริษยาใครพยาบาทอาฆาตใครนี่เรารู้แก่ใจเราว่าใจเราผ่องใสเบิกบานแค่ไหนก็รู้ใครมาถามเราเราจะไปถามใครก็ไม่ได้จะไปแต่เราจะเป็นผู้รู้เองจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับจิตใจของเราถึงความตายเนี่ยเป็นเครื่องเตือนของพวกสมณะชีพราหมณ์เตือนของคนมีปัญญาว่าตายนะจะอะไรก็อะไรไปซะก่อนวันนั้นตำรวจมาของผมยังไม่เข้าวัดแล้วครับมาบอกเราเอาทำไมล่ะผมยังไม่มีเวลาครับบอกแล้วรอให้ตายก่อนค่อยเข้าใช่ไหมเขาก็น่าเสียเลยบอกรอให้หามเข้าวันทุดท้ายใช่ไหมเข้าวันตายใช่ไหมผมจะรอเข้าวัดวันทุดท้ายใช่ไหมเขาก็เลยจ่อยเขาคิดว่าเขาจะเข้าวันทุดท้ายไม่ได้คนเราไม่จะบอกเลยไม่ได้นะคนเราเป็นอะไรก็ตายได้เป็นหนุ่มก็ตายได้เป็นสาวก็ตายได้คนมียศก็ตายคนไม่มียศก็ตายคนรวยก็ตายคนรวยสิตายแล้วเป็นทุกข์มากคนรวยตายเป็นทุกข์มากคนสาวคนหนุ่มตายเป็นทุกข์มากคนเด็กตายเป็นทุกข์มากคนรวยคนสวยคนมีความรู้คนพวกนี้ตายแล้วเป็นทุกข์มากไม่เหมือนกับไอ้พวกที่ประเภทที่ลำบากปลงชีวิตว่าเมื่อไรกูจะตายทุกทีโลกนี้ไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรแล้วอยู่ก็ไม่มีความสุขขอให้ฉันตายเถอะเลือกเอาทางตายคนพวกนี้ไม่มีอะไรตายไม่ทุกเพราะเขาไม่อยากอยู่เพราะเขาอยากตายไอ้คนไม่อยากตายจะเป็นทุกรวยเยอะมีเงินมาเยอะยังใช้ไม่หมดโหเสียดายยังสวยอยู่ผมไม่อยากตายยังสาวอยู่ยังรวยยังสวยอยู่ยังหล่ออยู่นี่โหยังไม่อยากตายไอ้ผัวก็ยังไม่อยากให้เมียตายเมียก็ยังไม่อยากให้ผัวตายพ่อแม่พี่น้องก็ไม่อยากให้ลูกหลานที่ยังเด็กยังสาวยังหนุ่มตายนี่คือเป็นทุกข์มากเพราะปลงไม่ตกต่อพูดความตายนี่เหมือนแช่งกันที่จริงไม่แช่งหรอกเราต้องพูดกันเพราะถ้าเราไม่พูดพวกเราเสียเปรียบพวกหลนคนเข้าวัดเนี่ยถ้าไม่พูดแล้วคนอื่นเขาก็จะเหยียดย่ำคนเข้าวัดว่างมงายเข้าทำไมวัดมาทำบุญทำไมมาปฏิบัติทำไมเข้าไปหาอะไรวัดได้อะไรเราต้องพูดเรื่องนี้เราต้องพูดเรื่องตายพูดให้มากที่สุดในเรื่องตายว่าคนเราเกิดมาต้องตายไม่หนีตายไม่พ้นและจะไม่เข้าวัดยังไงไม่ปฏิบัติยังไงเพราะเราหนีตายไม่พ้นจะไปหลอมอะไรถ้าเกิดตายซะก่อนทำไงวิ่งวิ่งไปรถชนโคร่มเราตายทำไงอ้าวฉันก็ไม่ได้ไปดีจะเป็นสัมภเวสีสิมาห่วงร่างตัวเองปลงไม่ตกจะเดินร้องไห้ตามถนนเป็นผีสาเล่นั่นเองไปมาก็บอกรถใครก็ไม่จักกูเลยทั้งที่กูรู้จักเขาเขาไม่จักเราโหอดหิวโซอยู่นั่นเองเป็นวิญญาณพเนจรเข้าล่างก็เข้าไม่ได้ล่างเละแล้วทำไมล่ะเสียใจบุญก็ไม่มีได้ทำอะไรไว้ก่อนเลยไม่มีพุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้เกียมใจไว้ก่อนที่ไปไหนก็ไม่ได้ไม่มีทางไปไอ้คนไม่มีทางไปก็เป็นวิญญาณรับวิบากกรรมอยู่นั่นเองเดินอยู่ในถนนตายตายโหงอยู่นั่นเองแล้วเดี๋ยวพวกนั้นก็มาอีกชนมาอีกมาเจอกันอีกโอ้นี่ไม่พวกแต่ก็มันเป็นพวกที่ลอนเล่เหมือนกันทำไงอ่ะอดยากเหมือนกันไปบอกญาติญาติก็ไม่รู้บางคนได้ไปเข้าฝันบ้างขอให้ทำบุญให้ไม่มีผ้านุ่งไม่มีที่อยู่บางคนเข้าไปไม่ได้ผีบ้านผีเรือนมันกันซะอีกไปไม่ถึงอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้เตรียมตัวตายก็เยอะเลยนะอยู่ทุกวันนี้คนที่ไม่เตรียมตัวตายก็พวกนี้แหละพวกที่ไม่ยอมให้ไม่ยอมนำตัวเองเข้าไปหาศีลธรรมเขาดูถูกคนเข้า
เข้าว่าเขาก็เหมือนดูถูกตัวเขาเขาก็เลยไม่มีโอกาสเข้ามาแสวงหาธรรมะชาไปซะแล้วชาไปเตรียมตัวไม่ทันถ้าเกิดอุบัติเหตุตายคนเนี้ยทำไงก็ไม่ทันแต่คนเดียวอุบัติเหตุนี่ไม่เลือกคนแก่คนสาวคนหนุ่มไม่ใช่ว่าเรื่องนี้อาตมาพูดให้ตายนะพูดให้คิดถึงความตายอาตมาก็คิดดูเรื่อยขึ้นรถมาเลยก็คิดเรื่อยแหละอุบัติเหตุนี่ชั่ววิปเดียวเพราะเคยอุบัติเหตุมาแล้วรู้เลยว่าอุบัติเหตุนี่ชั่ววิปเดียวนั่งเพลินๆไปไม่คิดว่าเราจะตายตรงนี้กับปิ๊บเดียวเราแก้ตัวเองแล้วเราก็ช่วยตัวเองไม่ได้ปุ๊บเดียวเราหมดปัญญาช่วยตัวเองเลยนะอุบัติเหตุเนี่ยหมดท่าเลยมีแขนดีๆก็หายไปมีขาดีๆก็หายไปมีหัวดีๆก็หายมีหน้าดีๆก็หายไปเที่ยวพริบตาเดียวดูสิถ้าเราประมาทไม่ทำบุญกุศลไว้จะเกิดอย่างนี้ทำไงเสียดายไหมล่ะพ่อแม่ก็ร้องไห้เสียดายลูกยังหนุ่มยังสาวอยู่เลยอย่างเงี้ยผัวก็เสียดายเมียยังสาวเลยไอ้เมียก็เสียดายผัวยังรออยู่เลยอย่างเงี้ยแหมเสียดายกันอยู่เนี้ยแล้วเขาเอาอะไรไปไม่ได้เพราะเราไม่ยอมพูดเรื่องเข้าวัดกันไม่ยอมพูดเรื่องบุญเรื่องบาปไม่ยอมพูดเรื่องตายกันเราปฏิเสธคำสอนพุทธเจ้ากันก็เลยถูกชาวโลกเขามองพวกเราเป็นคนไม่มีปัญญาไม่มีความคิดเราต้องมีปัญญามีความคิดเรามีปัญญามีความคิดเพราะอะไรวะมันจะตายอยู่แล้วทำไงพวกเราจะตายอยู่แล้วไม่เกิน100 ปีเราก็ตายกันหมดแล้วแล้วเราจะทำไงมันไม่เตรียมตัวแล้วเมื่อไรเราจะเอาอะไรไปถ้าตายเดี๋ยวนี้เราจะเอาบุญไปได้ไหมเพราะคนเราเกิดมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวมาอะไรมาเนี่ยแค่ว่าอะไรเขาก็มาแค่ศอกมาแค่ศอกไปแค่ว่ามาแค่ศอกไปแค่ว่าคนเราเนี่ยพอเกิดมาศอกเดียวพอตายไปว่าเดียวได้แค่นั้นเองไปแค่ว่ามาแค่ศอกสมัยก่อนก็ถามพระธุดงค์บอกหลวงพ่อไปไหนบอกไปแค่ว่ามาแค่ศอกคนก็บอกหลวงพ่อนี่ตอบไม่ตรงหลวงพ่อนี่ตอบเพี้ยนพระติ้งต่องไปตอบแบบนี้ไปแค่วามาแค่ศอกท่านก็ตอบเงี้ยก็ท่านไม่รู้จะไปไหนอ่ะที่ไปเนี่ยมันสิ่งสมมติทั้งหมดท่านไปวัดโน้นไปบ้านนี้มันไม่ใช่ของจริงอ่ะไปฉันข้าวบ้านโน้นไปฉันข้าวบ้านนี้มันก็ไปแค่วามาแค่ศอกไปประเทศโน้นไปประเทศนี้มันก็พาไปแค่วามาแค่ศอกท่านตอบตรงหาว่าท่านตอบไม่ตรงหาว่าท่านติ้งต่องซะอีกไอ้คนถามติ้งต่องไม่รู้ว่าหาว่าต้องไปบอกเขาไปประเทศนองท่านตอบเป็นปรมัตถ์ไต่แค่ว่ามาแค่สอบตรงเพะเลยใช่ไหมก็ไม่ไปว่าหนึ่งมาสองเพราะเหลือเนี่ยไปแค่ว่ามาแค่สอบสอกนั้นก็ไม่เหลือนะเหลือขี้เท่าเท่านั้นเองสอกนั้นก็ไม่เหลือมันกำมาแล้วก็เหลือโกดเดียวโกดเดียวก็คือโกดใส่กระดูกไม่โกดใหญ่ที่ไหนโกดเล็กเดี๋ยวนี้ไม่เหลือแล้วเขาไปลอยน้ำหมดเป็นธาตุดินหมดเป็นธาตุน้ำหมดเราตัวเบลเลอร์เนี่ยพอตายแล้วไม่มีอะไรเลยเป็นเท่าฐานหมดแล้วเอาอะไรไปเศรษฐีก็เหมือนกันอะรวยไงก็เหมือนกันสวยไงก็เหมือนกันโง่ฉลาดก็ไม่เห็นเอาตัวรอดได้ก็ตายถูกเผาเหมือนกันเผาจนป่นใช่ไหมป่นไหมล่ะไม่มีใครเหลือหรอกเผาจนไปขี้เท่าแหละทำให้ไหม้ต้องใส่ผืนให้ไหม้ไม่ได้เอาเหลือไว้ไม่ได้คนเขาไม่ยอมให้เราเหลือนะเราตายเลยเขาไม่อยากเอาเราไว้นะเผาต้องให้ไหม้ให้หมดเหลือท่อนขาก็ไม่ได้เหลือท่อนแขนเลยกลัวขาก็น่ากลัวแขนก็น่ากลัวหัวก็น่ากลัวเหลือตรงไหนไม่ได้น่ากลัวมาเลยต้องให้เป็นขี้เท่าถึงไม่น่ากลัวเอาไว้ที่บ้านไม่ได้น่ากลัวไปลอยน้ำตอนเป็นไม่น่ากลัวก็ตายแล้วไม่มีใครรักใครชอบเลยที่ตอนเป็นห่วงก็ทับตายแต่ตายแล้วไม่มีใครรักใครชอบอะไรเหลือหน่อยก็กลัวเส้นผมเส้นเดียวยังไม่เอาไว้เลยโยมนี่นะถ้ามีแฟนเป็นผู้หญิงก็บอกนี่ฉันจะมอบผมให้เธอเส้นนะฉันตายเนี่ย
มันไม่เอาไว้เราผู้ชายมันกลัวไม่เอาไว้หรอกบอกไปเถอะเผาไปด้วยเส้นผมเดียวก็ไม่เอาฟันซี่หนึ่งก็ไม่เอาไม่เอาไม่มีใครเอาแสดงว่าโลกนี้เป็นความจริงที่พระเจ้าสอนเนี่ยเราก็ควรพูดเรื่องนี้สิเราจะไปพูดเรื่องอื่นเราก็สู้เขาไม่ได้เราก็พูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเราจะเอาอะไรไปได้มนุษย์ทุกวันนี้จะเอาอะไรไปทำมาหากินเพื่ออยู่รอดไปวันวันหนึ่งเท่านั้นไม่ได้อยู่เพื่อหัวคำฟ้าไม่ได้อยู่รอดตายอยู่ทำความดีเท่านั้นเองอยู่เพื่อเป็นคนดีในสังคมอยู่เพื่อเป็นดีกับครอบครัวลูกหลานเพื่อสร้างบารมีไม่ใช่อยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อไม่ตายเป็นไปไม่ได้ทุกอยู่ดูลูกดูหลานตลอดไปก็ไม่ได้อยู่ดูได้แค่หมดมีลมหมดลมแล้วก็ไม่ดูกันละรักแค่มีลมพอหมดลมก็หมดรักชมก็แค่มีลมหมดลมก็หมดชมหมดรักก็ไม่มีอะไรเป็นของแท้ถึงว่าให้ถือความตายเป็นเรื่องธรรมดาซะทุกคนให้ปรงอย่างนั้นให้มองว่าถ้าเราตายแล้วเราจะเสียใจไหมญาติพี่น้องตายจะเสียใจไหมก็คนร้องไห้ก็คือคนไม่มีความคิดที่ยอมรับความจริงอันนี้จึงว่าเมื่อเราคุยกันอย่างนี้แล้วเราก็จะปลงได้จะสลดสังเวชเป็นอนิจจลักษณะเป็นพระไตรลักษณญาณได้เลยเห็นตามธรรมเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ในที่สุดแล้วก็แปรปรวนแตกดับในที่สุดที่สุดเข้ามาก็คือความทุกข์ของร่างกายเรามันจึงเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันจึงต้องแตกดับเมื่อแตกดับแล้วก็จึงเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาในที่สุดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสังขารทั้งหลายในโลกนี้ก็ไม่มีใครตั้งอยู่ได้ล้วนแล้วเป็นอนิจจลักษณะเป็นไปตามธาตุสี่ดินน้ำไปลมใครก็ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาไม่ได้ก็ต้องพยายามปลงถือมีอยู่ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์หลวงพ่อเหลือก็เหลือแต่ชื่อเท่านั้นคนนี้นะเหลือแต่ชื่อนะชื่อเหลือเท่านั้นตัวก็ไม่เหลือแล้วเหลือแต่ชื่อเหลือแต่ความดีเหลือแต่บุญกุศลที่แกทำไว้ที่แกทำกรรมมาแกไว้ด้วยกายใจวาจาใจตอนเป็นมนุษย์ตายแล้วท่านก็เอาสิ่งที่เหลือคือความดีไปเท่านั้นเองตัวก็ไม่เหลือตัวก็ต้องเผาทิ้งแต่นี้พอรู้งี้เราก็สบายใจทุกคนก็เริ่มมีตาดวงตาเห็นธรรมเราดวงตาเห็นธรรมเห็นอย่างนี้เห็นความจริงเห็นความไม่เที่ยงยอมรับความจริงคนที่มืดบอดคนที่งงคนหลงเนี่ยคือคนไม่ยอมรับความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราของพวกเราของญาติเราพี่น้องเราปฏิเสธความจริงแล้วไปเอาความมาหลงมาใส่ตัวเองว่าสวยอย่างนั้นรวยอย่างนั้นดีอย่างนั้นสนุกอย่างนั้นโอ้อย่างนั้นก็ดีอย่างนี้ก็ดีนั่นเราเอาความไม่จริงมาหลอกหลอนตัวเองเราก็เลยหลงพอจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยไม่ใช่รวยอย่างนั้นไม่ใช่สวยอย่างนั้นไม่ใช่โด่งดังอย่างนั้นไม่ใช่มีชื่อเสียงงั้นที่สุดมันก็ไม่หนีความตายไม่พ้นเราก็ยอมรับนี้ก็สบายใจถ้าเราต้องพูดกันต้องนึกกันเหมือนนางสิริมหามายาน่ะพอคลอดพระราชโอรสเป็นบุตรทำนายทายทักเลยว่าจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตพอได้7วันนางก็สวรรคตเลยเพียงอายุ29ปีนางสวรรคตนางพร้อมแล้วที่จะมาเกิดแล้วก็มาตายนางไม่ต้องการต่ออายุอธิษฐานเอาแค่นั้นทั้งสวยทั้งรวยทั้งฉลาดโอ้โหพร้อมหมดเลยเป็นหนึ่งในโลกอ่ะเป็นจักรยานีเป็นผู้หญิงงาม5อย่างไม่มีใครงามเท่านางยังสาวยังสวยอยู่เลยแต่นางต้องการแค่นั้นแค่มาเป็นแม่พุทธเจ้าแล้วไปเลยขอตายอธิษฐานขอเกิดแค่นั้นแค่อยู่ขอเป็นแม่พุทธเจ้าและไม่รอดูรูปมันจึงเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันจึงต้องแตกดับเมื่อแตกดับแล้วก็จึงเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาในที่สุด
มื่อเป็นอย่างนี้แล้วสังขารทั้งหลายในโลกนี้ก็ไม่มีใครตั้งอยู่ได้ล้วนแล้วเป็นอนิจจลักษณะเป็นไปตามธาตุสี่ดินน้ำไปลมใครก็ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาไม่ได้ก็ต้องพยายามปลงถือมีอยู่ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์หลวงพ่อเหลือก็เหลือแต่ชื่อเท่านั้นคนนี้นะเหลือแต่ชื่อนะชื่อเหลือเท่านั้นตัวก็ไม่เหลือละเหลือแต่ชื่อเหลือแต่ความดีเหลือแต่บุญกุศลที่แกทำไว้ที่แกทำกรรมแกไว้ด้วยกายใจวาจาใจตอนเป็นมนุษย์ตายแล้วท่านก็เอาสิ่งที่เหลือคือความดีไปเท่านั้นเองตัวก็ไม่เหลือตัวก็ต้องเผาทิ้งตอนนี้พอรู้อย่างนี้เราก็สบายใจทุกคนก็เริ่มมีตาดวงตาเห็นธรรมเราดวงตาเห็นธรรมเห็นอย่างนี้เห็นความจริงเห็นความไม่เที่ยงยอมรับความจริงคนที่มืดบอดคนที่งงงวยงงคนหลงเนี่ยคือคนไม่ยอมรับความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราของพวกเราของญาติเราพี่น้องเราปฏิเสธความจริงแล้วไปเอาความมาหลงมาใส่ตัวเองว่าสวยอย่างนั้นรวยอย่างนั้นดีอย่างนั้นสนุกอย่างนั้นโอ้อย่างนั้นก็ดีอย่างนี้ก็ดีนั่นเราเอาความไม่จริงมาหลอกหลอนตัวเองเราก็เลยหลงเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยไม่ใช่รวยอย่างนั้นไม่ใช่สวยอย่างนั้นไม่ใช่โด่งดังอย่างนั้นไม่ใช่มีชื่อเสียงอย่างนั้นผลสุดมันก็ไม่หนีความตายไม่พ้นเราก็ยอมรับนี้ก็สบายใจถ้าเราต้องพูดกันต้องนึกกันเหมือนนางสิริมหามายาน่ะพอคลอดพระราชโอรสเป็นบุตรทำนายทายทักแล้วว่าจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตพอได้7วันนางก็สวรรคตเลยเพียงอายุ29ปีนางสวรรคตนางพร้อมแล้วที่จะมาเกิดแล้วก็มาตายนางไม่ต้องการต่ออายุอธิษฐานเอาแค่นั้นทั้งสวยทั้งรวยทั้งฉลาดโอ้โหพร้อมหมดเลยเป็นหนึ่งในโลกอ่ะเป็นเบญจกัลยาณีเป็นผู้หญิงงาม5อย่างไม่มีใครงามเท่านางยังสาวยังสวยอยู่เลยแต่นางต้องการแค่นั้นแค่มาเป็นแม่พุทธเจ้าแล้วไปเลยขอตายอธิษฐานขอเกิดแค่นั้นแค่อยู่ขอเป็นแม่พุทธเจ้าและไม่รอดูลูกด้วยรู้ว่าลูกตัวเองจะเป็นพุทธเจ้านะคนก็หมดห่วงเลยแค่ได้7วันนางก็สวรรคตไปเกิดเป็นเทพบุตรบนชั้นดาวชั้นดุสิตเป็นเทพบุตรไม่เป็นผู้ชายแล้วไม่เป็นผู้หญิงแล้วเป็นเทพบุตรรออีกพักเดียวพอลูกได้อายุครบ29ปีก็ออกบวชพออายุได้ทำความเพียรได้6ปีพอได้7-8 ปีก็ขึ้นไปเทศอายุ30กว่าๆท่านพุทธเจ้าก็30กว่าๆก็ขึ้นไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาแหละนางคอยเดียวๆไปคอยบนดินไปฟังธรรมได้ฟังธรรมลูกตัวเองก็สำเร็จเป็นโสดาบันก็ไปนิพพานในอนาคตไปนิพพานไม่ลงมาเกิดแล้วไม่รับพอแล้วเป็นเจ้ายอดหญิงแล้วมีลูกเป็นพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องการเกิดถือว่าได้ลูกดีที่สุดในโลกแล้วไม่อยากมาเกิดไม่อยากมามีลูกไม่อยากมามีสามีอีกแล้วถือว่าสุดยอดของหญิงพระสุโธทนะก็พ่อของพุทธเจ้าก็บอกเป็นสุดยอดของผู้ชายก็ไม่กลับมาเกิดแล้วไปนิพพานไม่กลับมาเกิดเป็นพ่อใครแล้วเพราะพอใจแล้วที่ได้ลูกเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นอนาคาแล้วก็ไปสำเร็จเป็นพระอรหันต์ข้างบนจะเรียกว่าอะไรยอมรับความจริงแล้วก็เตรียมตัวแสดงว่าท่านมีบารมีพร้อมที่ยอมรับสภาพทุกอย่างอาจจะเศร้าโศกเสียใจพระสุโธทนะเพราะว่าสิริมหามัญญาเพียงอายุเท่าไรไม่เท่าไรก็มาสิ้นสวรรคตสิ้นชีวิตแต่ก็รู้ว่านางเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้บริสุทธิ์ตายไปก็ต้องเป็นผู้บริสุทธิ์เกิดบนผู้บริสุทธิ์ตายไปก็บริสุทธิ์พระนางสร้างแต่บุญกุศลอย่างเดียวถือศีลอุโบสถทุกวันพระนางถือศีลอุโบสถทุกครึ่งเดือนเพราะต้องการให้ลูกในครรภ์นางเนี่ยมีจิตใจเยือกเย็นเพราะศีลนี้ทำให้คนเย็นเ
ม้แต่รูปในท้อง

ก็เย็นศีลนี่คนใจเย็นนะคนใจลอยไม่ใช่คนมีศีลคนที่ใจร้อนเนี่ยต้องขัดทำหักรักษาศีลสรวมกายวาจาวาจาเขาเวลาโกรธเราจะไม่พูดกายก็พยายามสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตจิตก็ต้องระลึกถึงความสงบอยู่สม่ำเสมอปรารภความสงบปรารภความเพียรอยู่อันนี้เขาเรียกว่านี่คือความเข้าถึงศีลสมาธิฉะนั้นเรื่องการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องการเห็นสัจธรรมเรื่องจิตใจของเรามันไม่มีเรื่องอะไรศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาตัวเราพิจารณาก็เห็นธรรมะก็คือเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไม่มีเรื่องอื่นให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของโลกของเราไม่ให้เรายึดมั่นเกินไปไม่ให้เราถือยึดเกินไปสิ่งทั้งหลายนี่เป็นของสมมติทั้งหมดเราเอามาเล่นเป็นชีวิตกันไปเท่านั้นเองเอามาใช้เป็นชีวิตหนึ่งเท่านั้นเนี่ยของพวกนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือของมนุษย์จะเป็นบ้านเป็นรถเป็นโทรศัพท์เป็นการกินกันอยู่นี่เป็นอุปกรณ์ของการใช้เพื่อความสะดวกสบายของเราแต่ไม่ใช่ของเราหรอกเราอาศัยอย่าไปหลงว่าเป็นของเราอย่างเงินเนี่ยก็ไม่ใช่เงินอย่างเงินเนี่ยไม่ใช่เงินหรอกใครบอกเงินสมัยก่อนเขาเอาเงินไปแลกเอาทองคำไปแลกสมัยนี้เขาเอาเงินเนี่ยเอาไปเข้าแบงค์เอาไปเข้าแบงค์แล้วก็เอาพิมพ์มาพิมพ์กระดาษมาสมมติว่าเป็นเงินเป็นเพียงค่าแลกเปลี่ยนเท่านั้นเองเป็นกระดาษสมมติของกฎหมายเอาเป็นค่าแลกเปลี่ยนจะพกเงินพกทองไปลำบากก็เลยพกกระดาษธนบัตรเรียกธนบัตรไม่ใช่เงินหรอกเป็นของสมมติค่าแลกเปลี่ยนเราไปหลงว่าเป็นเงินไม่มีเงินธนบัตรกระดาษเราพกไปเป็นค่าสมมุติเราหลงไปเองว่าโอ้โหฉันมีเงินเยอะฉันรวยงั้นงี้ไม่มีก็รวยกระดาษก็รวยค่าสมมุติแต่นั้นก็เป็นบุญของเราที่เราหาได้มีค่าสมมุติเยอะกว่าคนอื่นเอาได้แรกชีวิตไปได้วันหนึ่งแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ของยั่งยืนถาวรอะไรไม่ใช่ของเราเป็นของแลกเปลี่ยนเราจะไปหลงสิถ้าเราหลงก็โหเกิดความโลภขึ้นมาเนี่ยยึดมั่นถึงมั่นเป็นของเรามันไม่ใช่ของเราเป็นของสมมติขึ้นมาเป็นกฎหมายมาใช้แลกเปลี่ยนของพวกนี้ในโลกนี้เป็นของสมมติทั้งหมดทองคำเขาไปขุดมาจากดินก็พวกดินน่ะธาตุดินเพชรเขาก็มาขุดมาจากดินก็ธาตุดินเงินทองแก้วแหวนพวกอะไรเขาขุดมาจากดินเป็นของดินทั้งนั้นแหละแต่เรามาสมมติใช้กันว่าอันนั่นมันเพชรอันนี้มันพลอยเนี่ยมันทองคำให้มันสีวับวับแบมแบมเป็นของสวยงามแต่ที่จริงแล้วมันมาจากดินและที่สุดแล้วมันก็มาจากดินมันก็กลายไปเป็นดินเราจะไปคิดว่ามันไม่ใช่ดินไม่มีอะไรที่ไม่มาจากดินดาวอยู่บนท้องฟ้ามันยังมาจากดินเลยเห็นดาวบนท้องฟ้าอะไรมันก็นั่นแหละธาตุดินดินน้ำไฟลมที่เห็นดาวเห็นเดือนเห็นพระอาทิตย์เนี่ยดินทั้งนั้นเนี่ยดินน้ำไฟลมมันไม่มีอะไรของวิเศษหรอกไม่เรามาหลงโหนั่นวิเศษนี่วิเศษทำไมเราต้องหลงเพราะเราไม่เคยเข้าถึงธรรมะใช่ไหมเราไม่เคยนึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายเราไม่เคยพิจารณาความตายเราต้องหลงแน่นอนแต่คนไหนได้นึกถึงความตายบ่อยจะเข้าใจเพราะดาวนั่นก็มาจากดินเดือนนั่นก็มาจากดินอาทิตย์นี่ก็มาจากดินโลกนี้มาจากดินน้ำไฟลมไม่มีอะไรเป็นของเราเลยของแลกเปลี่ยนของสมมุติของประกอบธาตุแต่มันก็อัศจรรย์นะอัศจรรย์เหมือนกันนะมันเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นมาได้มันอัศจรรย์นะมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยคิดอะไรก็อัศจรรย์มันเป็นเครื่องที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่เราต้องศึกษาเหมือนกันปัญญามนุษย์เนี่ยมันก็ลึกซึ้งยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้ถ้าพูดถึงความคิดหรือความเรื่องจิตใจของมนุษย์เนี่ยมันก็อัศจรรย์ลึกซึ้งละเอียดอ่อนมันมีอำนาจลึกลับเหนือเหตุเหนือผลได้หรือมันมีอำนาจกรรมของมันอีกชั้นหนึ่งด้วยที่สร้างสรรค์อะไรขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยอำนาจของกรรมก็มีจากความคิดของคน
เหมือนอย่างคนหนึ่งไปเผาเต่าเป็นหนุ่มไปเผาเต่าเต่ามันก็คลานออกมาจากไข่ก็ร้องไห้น้ำตาไหลอันนี้ก็เสียใจร้องไห้กับเต่าอีกกูไม่น่าทำเต่าเลยจะทำไงมันตายแน่นอนเผามันนี่มันร้อนแล้วมันเดินร้องไห้น้ำตาไหลพรากมาปล่อยไว้มันก็ต้องทรมานก็เลยจับโยนใส่กองไฟมันตายซะเถอะไอ้เต่าก็ร้องไห้ในกองไฟตัวเองก็ร้องไห้ไปกับเต่าคิดว่างี้ไม่น่าทำเลยแต่มาทำไปซะแล้วผลสุดตั้งแต่วันนั้นไม่กินเต่าเลยไม่ทำบาปก็เลิกอาชีพทำบาปก็เข้าทำงานราชการพอมีครอบครัวปุ๊บไอ้ลูกไอ้เต่าตัวนั้นมาเกิดเลยเกิดมาเป็นลูกเหมือนเต่าเลยขาก็งอแขนก็งอขามันหดแขนมันหดก็ใส่น้ำร้อนอุ่นๆก็จับดึงแขนให้ลูกออกดึงขาให้ลูกออกพยายามต้มน้ำร้อนดึงขาเต่าแขนเต่าออกพอท่านก็เดินได้ตะเตาะตะแตะไม่กี่ขวบมันก็งออย่างเดิมอีกผลสุดก็เลยเป็นเต่าอยู่ทุกวันเนี่ยหลังก็โกงนอนอยู่นั่นน่ะต้องดูแลกันจนพ่อแม่ตายไปแล้วลูกก็ยังเป็นเต่าอยู่งั้นก็สอนลูกให้มีธรรมะบอกนี่ลูกเป็นเต่ามาเกิดนะพอทำกรรมไปตั้งครั้งนั้นลูกก็ยอมรับปฏิบัติถือศีลเข้าใจในบุญกุศลก็ยอมรับประทับใจได้เกิดมาชาตินี้ใช้กรรมที่พ่อทำไปแต่ตัวเองทำไปกรรมมันมาให้ผลที่หลังเผาเต่ามันเอาเลยจะใครคนหนึ่งก็ว่าที่ว่าอะไรหิวเต่าจัดเลยหิวเต่าจัดก็ไปสั่งเต่ามากินเลยกินเลือดกินเนื้อเต่าขับรถเป็นไงรถคว่ำมากินเต่าไอ้หมอเขาเข้าเฝือกหมดเลยเขาเฝือกดามเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นทั่วตัวเลยเป็นแถบแถบเหมือนเต่าเลยดามเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเป็นท่อนท่อนดูแล้วเหมือนเต่าโอ้ให้ผลทันตาเลยไปกินเต่าไอ้นี่กรรมมันจึงเป็นอัศจรรย์ให้ผลก็คนทำบาปได้ทำบุญได้แต่บุญคนไม่ค่อยมองเห็นใช่ไหมแต่บาปไม่มองเห็นบางคนก็ยังไม่เชื่อแต่ที่จริงบุญก็อัศจรรย์บางคนทำแล้วชีวิตรุ่งเรืองเลยแก้ปัญหาชีวิตตกเลยพอพยายามถือยึดมั่นในทางบุญกุศลเสียสละทุกอย่างเพื่อบุญกุศลเขาก็ค่อยๆเจริญงอกงามไปเรื่อยๆจนได้ความตกต่ำอภัพอับจนเลยเขาก็หมดไปเองหมดไปโดยไม่รู้ตัวเพราะค่อยๆหมดไปเองให้ผลที่หลังบุญยังนำความสุขมาให้บาปซึ่งนำความทุกข์มาให้มันก็ให้ผลในชาตินี้แค่นี้ชาตินี้ให้ชาติหน้าก็ให้ต่ออีกแล้วเราต้องนึกถึงความตายมาฟังสวดศพแต่มานึกถึงความตายกันกุศลธรรมมาทำที่เป็นกุศลอกุศลธรรมมาทำที่เป็นกุศลนึกถึงตายแล้วก็อยากจะทำกุศลนึกถึงตายแล้วก็อยากละอกุศลอัปยากตะธรรมานึกถึงความตายก็อยากทำใจให้เป็นกริบทำใจให้คมทำใจให้ตัดโลภคนลงออกไปไม่อยากมีเวรไม่อยากมีกรรมอยากพ้นเวรอยากพ้นกรรมที่ทำไว้ก็ไม่อยากมีให้ตามมาถึงอยากให้เป็นอโหสิกรรมอยากให้หมดไปเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นกรรมนี่คือถือว่าทำบุญแล้วเห็นผล ถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะเราก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพอเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราก็หลงเราก็เอาโลภมาใส่ใจว่าเราคิดถูกโกรธมาใส่ใจว่าเราคิดถูกเอาสติปัญญาที่เราไปร่ำเรียนมาทางโลกคิดว่าเราละวิเศษละต้องทำอะไรเราก็เชื่อตัวเองละแต่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ตายฟรีก็เลยไม่ได้สร้างกุศลศีลทานภาวนาก็หมดโอกาสมองโลกภายนอกไปดีไปแต่ไม่มองจิตใจตัวเองที่สะสมไว้คนเรามีบุญมาเกิดนะทุกคนมีบุญมาเกิดแต่ทำบุญต่อบุญก็พาไปเกิดดีไม่ใช่มีบาปมาเกิดคนมีบุญมาเกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องผลบุญที่เราทำมา
แต่นี่ว่าเราจะคบกับใครเท่านั้นจะคบคนดีหรือคบคนไม่ดีถ้าคบคนดีก็พาไปหาบุญคงคบคนไม่ดีก็พาไปหาบาปเลือกคบเอาเขาบอกคนเราจะรู้เนี่ยจะรู้ว่าลูกสาวดีลูกชายดีรู้ที่กตัญญูรู้คุณลูกสาวดีเนี่ยกตัญญูรู้คุณรู้เลยลูกคนนี้ดีลูกชายดีกตัญญูรู้คุณรู้เลยลูกชายคนนี้ดีแต่ดูแค่นี้ก็ยังไม่จบต้องดูมันแต่งงานอีกพอแต่งงานว่ามันไปเอาลูกเขยลูกกระไพมาเนี่ยมันรักเราไหมพอแต่งงานแล้วมันเปลี่ยนใจไอ้ลูกชายเราก็ไปเชื่อลูกกระไพไอ้ลูกสาวเราก็ไปเชื่อลูกเขยอีกคนนี้อกตัญญูแล้วกลัวจะอดกลัวจะจนกลัวจะอย่างนั้นอย่างนี้จะกระเบียดกระเสียนพ่อแม่แล้วจะกระเบียดกระเสียนพี่น้องนี่อกตัญญูแล้วคนนี้ยังงี้ไม่ดีจริงเออพอแต่งงานแล้วเปลี่ยนแปลงเคยไม่เคยงกก็เคยงกไม่เคยอยากได้ก็อยากได้ไม่เคยมองอะไรในแง่ร้ายก็มองนี่ดีไม่ตลอดแต่ถ้าคนดีจริงๆนะคนดีๆจริงๆเหมือนนางวิสาขาอบรมสามีพ่อผัวแม่ผัวให้เชื่อธรรมะพุทธเจ้าเชื่อบุญเชื่อบาปอุปการะพ่อแม่พี่น้องได้หมดเลยไม่ให้ทะเลาะกันเลยนี่ผู้หญิงดีต้องชนะใจผู้ชายผู้ชายดีต้องชนะใจผู้หญิงโดยเอาธรรมะเขาชนะไม่ลบดูดูถูกพ่อตาแม่ยายไม่ดูถูกพ่อผัวแม่ผัวต้องเคารพนี่ถึงว่าลูกเราดีตลอดดูกันตรงกตัญญูรู้คุณโลกนี้ดูกันตรงเนี้ยโยมคนเราไม่ว่าอะไรคบกันเนี่ยดูกันความกตัญญูเพื่อนกันก็เหมือนกันน่ะเพื่อนคนไหนอกตัญญูอย่าคบมันไม่รู้จักคุณพ่อแม่มันก็ไม่รู้จักคุณเราเราให้มันไปมันก็ไม่นึกถึงบุญคุณเราอยากคบคนอย่างนี้คบไปก็ไม่ยืดเขาทรยศหักหลังนะคนเราต้องคบกันดูความรู้จักบุญคุณต่อกันเคยให้อะไรกันแล้วไม่รู้จักคำว่าลืมคิดจะให้ตอบในโลกทุกวันนี้หมดแล้วใช่ไหมคุณธรรมพวกนี้จะเริ่มจะหมดคุณธรรมความเป็นลูกที่กตัญญูก็จะหมดคุณธรรมความเป็นเพื่อนที่ดีก็จะหมดดังนั้นพุทธเจ้าท่านสอนให้ดูกันตรงนี้ดูกันตรงว่าใครกตัญญูไม่กตัญญูคบได้ไม่ได้ถ้าคนไหนไม่กตัญญูพ่อแม่นี่จงมองข้ามไปเลยว่าไม่น่าคบทีนี้พ่อแม่ก็ต้องทำใจโอ้โหกว่าจะรู้จักลูกได้เนี่ยต้องให้มันไปมีผัวมีเมียก่อนถึงจะรู้จักพอไปมีผัวมีเมียมันก็ไม่เหมือนเดิมมันตายเราก็เสียใจอีกมันกลับไปเชื่อเมียมากกับเราไปเชื่อผัวมากกับเรามันก็ไม่กตัญญูเราก็เลี้ยงลูกผิดหวังคนนี้แต่คนที่จะรับผิดชอบคือพ่อแม่และตัวลูกเองก็ต้องรับผิดชอบเองว่าเราจะต้องกตัญญูลูกขุนยันตลอดชีวิตนี่นี่ใช้ไม่หมดนี่ที่พ่อแม่เลี้ยงมานี่ใช้ไม่หมดแผ่นดินกลบหน้าไปเมื่อไหร่ยืมหมดนะเพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงมาเนี่ยมันเงินในทองในโลกนี้ถือว่ามีมากมายก็จริงแต่ไม่เท่ากับชีวิตที่พ่อแม่ให้มามันยากที่เราจะทดแทนดังนั้นนึกว่าผัวจะดียังไงก็ดีแค่ผัวเมียจะดียังไงก็ดีแค่เมียเมียดีมันต้องรักเพราะเราต้องรักครอบครัวเราจะต้องกตัญญูรู้คุณผัวดีต้องกตัญญูรู้คุณไม่ใช่ผัวดีดีแต่ให้ความสุขในครอบครัวเราแต่ไม่รู้จักพ่อแม่ตัวเองผัวไม่ดีอย่างนี้เมียไม่ดีลูกดีต้องเป็นอย่างนั้นนี่ถึงว่าคุณธรรมของลูกหลานที่ดีต้องสอนเรื่องกตัญญูถ้าไม่มีความกตัญญูโลกนี้ก็ไม่มีความสุขหรอกต่อไปเราก็จะเอาวัฒนธรรมของยุโรปของพวกภาคตะวันตกมาใช้พวกนั้นไม่รู้จักคุณของผู้มีพระคุณไม่รู้จักจะตอบแทนบุญคุณทำไมดังนั้นเราต้องที่เรามาทำทุกวันเนี่ยที่มาสังสวดฟังอะไรที่ลูกพยายามจัดเนี่ยก็คือคิดถึงบุญคุณที่พ่อเลี้ยงดูเรามาให้กำเนิดเกิดมาเนี่ยอย่างน้อยก็เอาพระมาสวดก็ยังสบายใจแต่จริงๆแล้วเราต้องดูแลท่านตอนเป็นๆก็พาท่านมาบวชได้เนี่ยก็ถือว่าดีแล้วถือว่าได้ตอบแทนชั้นหนึ่งเอาท่านมาเลิกเหล้าเลิกยาได้มาเป็นคนสุขได้เนี่ยก็ถือว่าดีแล้วก็ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณชั้นหนึ่งถ้าเราคนที่รักพ่อรักแม่เนี่ยต้องพาพ่อแม่เข้าวัด
พุทธเจ้าที่ตอบแท

0: บุญคุณพ่อแม่เนี่ยพุทธเจ้าตอบแทนบุญคุณเอาธรรมะเอาศีลธรรมพาพ่อแม่เข้าวัดที่พุทธเจ้ายกย่องเนี่ยคือเอาพ่อแม่เข้าวัดให้ไปถึงทางสวรรค์ให้ได้ถ้าพ่อแม่ไม่เข้าวัดเนี่ยพ่อแม่จะไปถึงทางสวรรค์ไม่ได้ฉะนั้นคนที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นี่ให้ข้าวให้น้ำเลี้ยงดูท่านแล้วจะต้องดึงท่านให้เข้าถึงวัดถึงศีลธรรมด้วยก่อนตายต้องให้ท่านเข้าถึงศีลธรรมเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องให้พ่อแม่มีรัตนตรัยแล้วนั่นแหละจึงจะตอบแทนบุญคุณอย่างพระสารีบุตรเนี่ยแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิพระสารีบุตรพยายามเอาน้องตัวเองเนี่ยบวชหมดแต่แม่ไม่ยอมวันจะตายวันพุทธพระสารีบุตรจะนิพพานเนี่ยจึงกลับไปบ้านแม่ตัวเองไปถึงบ้านแม่ตัวเองเทวดาลงมาเฝ้าจะวางทางบ้านเนี่ยแม่ถามว่าใครมาเยี่ยมลูกบอกพวกเทวดามาเยี่ยมว่าลูกคบกับเทวดาบอกคบกันมานานแล้วแล้วเป็นอะไรยิ่งใหญ่ขนาดบอกว่าไม่ยิ่งใหญ่อะไรหรอกเทวดาก็นับถือกันแต่คนที่ยิ่งใหญ่คือพุทธเจ้าเลยนับถือลูกชายลูกชายก็สอนสมาธิสอนกรรมฐานให้พอปฏิบัติปุ๊บเป็นโสดาบันพระสารีบุตรก็นิพพานแม่ก็เลยเป็นโสดาบันนั่นคือตอบแทนบุญคุณข้าวพ่อน้ำนมยามตัวเองจะหมดลมอย่างนั้นก็ถ้าหากว่าพระสารีบุตรนิพพานซะก่อนนะปล่อยให้แม่พ่อแม่ตายไปกระทรัพย์สมบัตินะแม่จะไปไม่ดีเลยเพราะแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่รู้ศีล5ศีล8เลยไม่รู้จักปฏิบัติธรรมดีว่าพระสารีบุตรได้มาเตือนสติแม่ทันนั้นตอบแทนบุญคุณเท่ากับดึงพ่อแม่ไปสวรรค์นะถือว่าใช้หนี้บุญคุณได้หมดฉะนั้นที่คนที่ตอบแทนบุญคุณเนี่ยกตัญญูรู้คุณไม่ด่าพ่อด่าแม่กตัญญูเลี้ยงดูพ่อแม่ให้มีความสุขให้พ่อแม่ไว้ใจว่าลูกเป็นคนดีแล้วยังไม่พอยังต้องดึงพ่อแม่เข้าหาศีลและธรรมอีกจริงจะพอชวนแม่มาวัดชวนแม่มีศีลมีธรรมพยายามมีอุบายยังไงจะให้พ่อแม่เนี่ยไม่หลงตายไม่โลภตายไม่โกรธตายไม่งมงายเกิดเป็นมนุษย์จะได้เอาสิ่งที่ดีไปนี่คือความกตัญญูของลูกจึงจะคิดอย่างนั้นแล้วคนไทยทุกคนชาวพุทธทุกคนต้องคิดอย่างนั้นจึงจะถูกต้องตามคำสอนพุทธเจ้าถ้าไม่คิดงี้ไม่ถูกคิดนอกลู่นอกทางไม่ถูกก็ไม่กตัญญูจะช่วยได้ยังไงพ่อแม่ก็หลงสิคะนี่เพราะความเป็นพ่อแม่คนเราเนี่ยความหลงมันมากกว่าตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวความหลงมันก็น้อยพอเป็นพ่อแม่นี่หลงมากห่วงคนโน้นห่วงคนนี้มันห่วงต้องหลายห่วงรักต้องหลายรักเป็นทุกข์ตั้งหลายทุกข์แล้วเราถ้าไม่แบ่งเบาภาระไม่ช่วยดึงพ่อแม่เข้าหาศีลธรรมพ่อแม่ก็ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเขาก็ปลดเปลื้องอะไรของเขาในใจออกไม่ได้แต่พ่อแม่มาเข้าถึงศีลธรรมปุ๊บปลดเปลื้องได้หมดเลยคนนี้เขาฉลาดแต่คนนี้แม่ธรรมานะก่อนแกไม่ปฏิบัติแกก็ไม่รู้อะไรพอก็แม่บวชชีเนี่ยแกฉลาดมากเลยใครพูดอะไรแกแทงใจดำคนได้หมดเลยพวกเด็กๆหนุ่มๆสาวมาพูดอะไรแกอ่านออกหมดเลยอ่านนิสัยคนออกมาเลยแกดักคอคนได้หมดเลยที่เด็กๆบางคนมาพูดกับแม่คุณนี่ต้องระวังถึงแกรู้หมดเลยแกฉลาดเพราะแกดูจิตของแกก็ดูจิตคนอื่นได้มาคุยแกก็ดักคอถูกหมดใครมาคุยมาหลอกแกมองออกว่าคนเป็นยังไงก็เพราะศีลธรรมทำให้แกฉลาดเอาตัวรอดได้มองตัวเองออกไม่งมงายไม่หลงตัวเองจะก็ดึงลังตัวเองออกมาจากลูกหลานมาอยู่ในทางธรรมะซะแกก็เข้าใจตัวเองเวลาแกจะตายแกก็ทำสมาธิยันตายแกก็ไม่ต้องไปห่วงใครเลยคนนี้นี่คือสิ่งที่ถ้าเราไม่เอาพ่อแม่เข้าวัดเนี่ยพ่อแม่จะไม่รู้เรื่องตรงนี้ความจริงคนหลงๆเนี่ยนะถ้าเอาเข้าวัดซะก่อนนะจะไม่หลงพ่อแม่ที่ไม่รู้เรื่องอะไรลองให้มานั่งสมาธิเนี่ยมาอยู่ปฏิบัติไปเถอะแม้แต่อ่านหนังสือไม่ออกต้องฉลาดเพราะอ่านจิตตัวเองออกจะรู้จักจิตคนอื่นรู้จิตคนเราเป็นอย่างไรดีปล่อยไว้อยู่กับบ้านไม่รู้เรื่องจิตตัวเองไม่รู้เรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยน่าเสียดายก็ตายไปฟรีโอ้พอตายก็ถือว่าตัวเองมีเงินมีรวยก็เชิญแขกเชิญเรือมาทำบุญกันใหญ่ มีหน้ามีตาแต่ว่าเขาไม่ได้อะไรไปเลยเขาไม่ได้ความฉลาดไปเลยเพราะลูกไม่ได้กตัญญูเอาพ่อแม่เข้าถึงศีลธรรมปล่อยความหลงตายซะก่อนตายไปก็ความหลงอันนี้สำคัญนะกตัญญูรู้คุณต้องตอบแทนสองต่อดูแลท่านไปตลอดแล้วต้องดึงรั้งท่านเข้าสู่ศีลธรรมให้ได้ย้ายท่านหลงตายอย่าให้ห่วงกังวลอะไรให้ท่านเอาศีลทานภาวนาเพราะว่าเกิดมาไม่มีอะไรพ่อแม่เนี่ยเสียสละเพื่อลูกท่านไม่ได้อะไรไปเลยต้องให้ท่านเอาบุญกุศลไปอย่าให้ท่านเอาอย่างอื่นไปยังไงก็ต้องคิดอย่างนั้นตามหลักพระพุทธเจ้าท่านสอนสั่งมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นองค์แบบอย่างที่ดีเลิศประเสริฐที่สุดที่เอาธรรมะมาใช้ฉะนั้นคนเราที่หมดคุณธรรมเนี่ยก็คือหมดความกตัญญูรู้คุณทุกวันเนี่ยเขาพูดคุณธรรมอาตมายังงงพูดทำไมนะพูดคุณธรรมอาตมายังงงอ่ะนักการเมืองไม่คุยมีคุณธรรมคนไม่คุยอาตมาเนื้อใจมันพูดแต่มันรู้หรือเปล่าน้องเอ๊ะพวกที่มันพูดเรื่องคุณธรรมนี่มันรู้หรือเปล่าไอ้เรายังไม่รู้เลยที่มันพูดน่ะไม่รู้มันความหมายว่าอะไรพูดว่าเนี่ยคนนั้นไม่มีคุณธรรมนะครับคำว่าคุณธรรมเนี่ยต้องพูดให้ตรงเลยว่าคุณธรรมคืออะไรคุณธรรมเนี่ยมีความหมายกว้างขวางมากจะเจาะตรงไหนก็ใช่คุณธรรมทั้งหมดถ้าเป็นเรื่องความดีนะเป็นเรื่องความดีถึงคนมีศีล5เนี่ยคนมีคุณธรรมคนไม่มีศีล5เนี่ยคนหมดคุณธรรมคนกินเหล้าอย่างนี้มันก็หมดคุณธรรมคนกินเหล้าผิดลูกเขาเมียเขานี่ไม่มีคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมก็ถ้ายกจริงๆก็คือคนกตัญญูรู้คุณคนที่เขาให้แล้วให้ตอบน่ะคนมีคุณธรรมคนที่เขาโกรธแล้วไม่โกรธตอบน่ะคนมีคุณธรรมคนที่เขาโกรธตอบไม่โกรธตอบคนที่เขาอิจฉาตอบไม่อิจฉาตอบคนที่เขาให้ลายตอบไม่ให้ลายตอบคนที่ไม่ตอบน่ะคนมีคุณธรรมคุณธรรมต้องแยกแยะอย่างนั้นอันนี้เห็นด่ากันทุกวันบอกมีคุณธรรมไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่คนมีคุณธรรมคนเชื่อด่าเชื่อว่าเขานั้นคนไร้คุณธรรมคนที่มีแต่ให้มีแต่ยังพุทธเจ้าท่านเทศนาสั่งสอนท่านไม่ไปทะเลาะกับโจรท่านสอนโจรให้โจรมีคุณธรรมได้บอกโจรมีคุณธรรมไงท่านสอนโจรบอกโจรต้องมีคุณธรรมเมื่อปล้นแล้วจะไม่เผาบ้านเผาเมืองใครเมื่อพ้นแล้วจะไม่ฆ่าเจ้าทรัพย์เมื่อพ้นแล้วจะไม่ทำลายผู้หญิงและเด็กจะไม่ฆ่าเจ้าทรัพย์และจะไม่ไปข่มขืนทำลายใครพ้นแล้วเอาแต่ทรัพย์ไปอย่างเดียวนั่นคือโจรยังมีคุณธรรมอยู่นี่คุณธรรมโจรแต่ถ้าฆ่าเขาเอาผู้หญิงไปทำลายเผาบ้านเขานั่นโจรไม่มีคุณธรรมพระเจ้าบอกเป็นโจรก็มีคุณธรรมได้แต่ต้องไม่ปล้นฆ่าชาวบ้านเมื่อตัวเองอยากได้ทรัพย์ก็เอาแต่เพียงทรัพย์ไปไม่ทำลายผู้อื่นชื่อว่าโจรยังมีคุณธรรมแต่ถ้าไม่มีคุณธรรมของโจรกฎหมายเขาไม่ยอมรับอันนั้นก็ไปแก้เอาอีกทางโจรก็เลยบอกเอถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่มีความสุขปล้นแล้วไม่ฆ่าเจ้าของไงเจ้าขาวเจ้าของมันฆ่าเราปล้นแล้วไม่ทำลายหลักฐานมันยังอยู่คนสุดเป็นโจรลำบากไม่เป็นดีกว่าไปอยู่พุทธเจ้าดีกว่าเลยไปบวชพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์สบายนั่นคือไม่อยากเป็นคุณธรรมของโจรมันกลัวจะรักษาคุณธรรมสิ่งที่ดีไว้ไม่ได้ปล้นจะไม่ฆ่าจะทรัพย์จะไม่ทำลายจะไม่อะไรเงี้ยคิดแล้วทำไม่ได้เลิกเป็นโจรดีกว่านี่คือเรียกว่าคุณธรรมของโจรฉะนั้นคุณธรรมของมนุษย์เนี่ยคืออะไรคุณมาทำของคนลูกๆเนี่ยที่มีคุณธรรมคือเลี้ยงดูพ่อแม่ไปยันแก่ยันเฒ่าตอบแทนบุญคุณรู้จักบาปบุญคุณโทษแล้วก็ดึงรั้งพ่อแม่ให้อยู่ในความตั้งอยู่ในศีลธรรมนี่คือลูกที่มีคุณธรรมแต่ลูกอกตัญญูถึงพ่อแม่เนี่ยมีคุณธรรมไหมที่จะร่ำรวยไงเป็นใหญ่เป็นโตไปเรียนจบเป็นด็อกเตอร์มาไม่รู้จักพ่อแม่เนี่ยก็ไม่ใช่มีคุณธรรมหมดคุณธรรมเราต้องเข้าใจนะอาตมาฟังได้ทำไมเขาไม่อธิบายให้เคลียร์ทุกทีค คนเราไม่เข้าใจง่ายๆนะธรรมะพูดเดี๋ยวนี้คนชอบพูดเรื่องคุณธรรมเยอะแต่ที่จริงไม่รู้หรอกว่าคุณธรรมนั้นหมายความว่าไงเขาไม่แยกแยะออกมาก็เลยงงคนก็เลยชอบพูดกันติดปากก็คุณธรรมของนักการเมืองคืออะไรคุณธรรมของนักการเมืองก็คือเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมีสัจธรรมเมื่อให้สัญญากับประชาชนยังไงก็ทำตามอย่างนั้นทั้งหมดนั่นแหละคุณธรรมของนักการเมืองถ้าคิดคดทรยศขี้ช่อราดบังหลวงโกงกินคอร์รัปชันกินทำน้ำบนนาก็ไม่ใช่มีคุณธรรมก็ดูง่ายนิดเดียวคนไหนมีคุณธรรมไม่มีคุณธรรมนะฉะนั้นคำว่าคุณธรรมเราต้องมันมีมันนำมาคู่โรคมันมีมาก่อนศาสนาพุทธด้วยซ้ำไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ผู้มีทรัพย์นับประมาณหมื่นล้านบาทไม่สามารถซื้อชีวิตดังจิตหวังถึงเวลาเราก็มรณังเครื่องยับยั้งไม่ให้ตายนั้นไม่มีโอ้ความตายนายชีวิตติดตามอยู่เราทุกผู้ต้องเป็นศพอย่าหลบหนีเป็นความจริงสิ่งชี้ชัดทั่วปัตถภีทุกชีวีมีเกิดกายแล้วตายไปรีบสะสมเสบียงทุนบุญกุศลทำเพื่อตนของเราเก็บเอาไว้อย่าคิดคอยคนข้างหลังหลังบุญไปเตรียมบุญให้พอเพียงเพื่อเลี้ยงตน

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้จะขอนำชีวประวัติของพระเจ้าปายาสิอุบาสกมาเสนอในการบริษัทสีในสมัยพุทธกาลในวันนี้นะครับพระชีวประวัติของพระเจ้าปายาสิอุบาสกนับว่าเป็นชีวประวัติที่มีแง่มุมในทางเป็นไปตรงกันข้ามกับพระพุทธศาสนาอยู่หลายอย่างหลายประการจริงๆเพราะพระเจ้าปายาสิพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความคิดเห็นเป็นไปตรงกันข้ามกับพระพุทธศาสนาอยู่ท่านเห็นอย่างไรท่านเห็นว่าโลกหน้าไม่มีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีไม่มีผลกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีนี่เป็นคติประจำพระทัยของพระเจ้าปายาสิฉะนั้นคติในพระทัยที่พระเจ้าปายาสิทรงมีอยู่อย่างนี้จึงเป็นเหตุเป็นผลที่เมื่อพระองค์มาพบกับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วการตรัสโต้ตอบกับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาก็จะทำให้ท่านผู้ฟังได้เห็นแง่มุมความคิดเห็นของพระเจ้าปายาสิว่าพระองค์ทรงมีความคิดเห็นมีการพิสูจน์มีการหาเหตุผลต่างๆจากที่พระองค์ทรงเข้าพระทัยแล้วเนี่ยว่าอันนี้จะมีจริงไหมอันนั้นจะมีจริงไหมโดยท่านเอาถ้อยคำของสมณพราหมณ์ที่สั่งสอนแล้วเนี่ยเอามาพิสูจน์แต่ว่าการพิสูจน์ของพระองค์นั้นก็เป็นไปในความเข้าพระทัยของพระองค์เองนะคือไม่ได้มีเหตุผลอย่างอื่นมารองรับอะไรหรอกเมื่อพระองค์ทรงต้องการอยากจะรู้เหตุตรงนี้หรืออยากจะรู้ผลตรงนี้ก็หาเหตุอย่างนี้แต่เหตุนี้จะตรงกับผลนั้นหรือไม่หรือผลจะตรงกับเหตุหรือไม่พระองค์ไม่สามารถจะทรงทราบได้แต่พระองค์ก็ทรงไปก็ทำไปตามพอพระทัยของพระองค์ฉะนั้นพระชีวประวัติของพระเจ้าปายาสิอุบาสกนี้ที่พระองค์ทรงมีความคิดเห็นตรงกันข้ามกับพระพุทธศาสนาแต่พอได้ฟังธรรมะบวมาก็มีความเลื่อมใสมีเรื่องอยู่ในคัมภีร์ทีฆนิกายมหาวรรคแห่งปายาสิราชัญญสูตรและในอรรถกถาคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีว่าท่านพระกุมารกัสสปะเถระอธิบายว่าขอถวายพระพรบพิตรหลุมอุจจาระนั้นเป็นที่น่ารังเกียจชั้นใดมนุษย์ทั้งหลายรวมถึงพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงเป็นอัครบุคคลที่ทรงสงและผลัดเปลี่ยนเครื่องทรงวละ 2-3 ครั้งก็ตามในทัศนะของเทวดาเห็นว่าสกปรกมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดเกลอะกรังด้วยเหงื่อใครฉันนั้นขอถวายพระพรบพิตรกลิ่นมนุษย์ย่อมเหม็นเหมือนกับซากศพผูกติดอยู่ที่คอและส่งกลิ่นเหม็นไปในเทวดาตลอดร้อยโยชน์เพราะฉะนั้นมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตของบพิตรผู้ไม่ได้ทำบาปได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้วพวกเขาจะมากราบทูลบพิตรอย่างไรได้เพราะทนเหม็นกลิ่นมนุษย์ไม่ไหวด้วยเหตุนี้ขอบพิตรจงทรงเข้าพระทัยเถิดว่าโลกหน้ามีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีมีผลกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีพระเจ้าปายาสิทรงสดับเหตุผลนั้นแล้วตรัสว่าท่านกัสสปะกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่ข้าพเจ้ายังเห็นว่าคงมีความเห็นเหมือนเดิมคือเห็นว่าไม่มีท่านพระกุมารกัสสปะเถระถวายพระพรถามว่าขอถวายพระพรบพิตรการที่บพิตรทรงเห็นว่าไม่มีทรงมีข้อมูลอะไรอีกหรือพระเจ้าปายาสิตรัสชี้แจงข้อมูลว่าข้าแต่ท่านกัสสปะข้าพเจ้าเคยหาข้อมูลจากมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตของข้าพเจ้าผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์
เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทความประมาทก็คือการขาดสติมีอยู่เป็นจำนวนมากต่อมาเมื่อคนเหล่านั้นป่วยเป็นไข้หนักใกล้ตายข้าพเจ้ารู้ว่าคนเหล่านี้ไม่หายป่วยและต้องตายแน่ข้าพเจ้าได้ไปหาบุคคลเหล่านั้นและสั่งว่าพวกท่านเป็นผู้ไม่ทำบาปถ้าพวกท่านไปถึงสุคติโลกสวรรค์ถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึงสมจริงตามคำของสมณะและพราหมณ์บางพวกที่กล่าวสอนไว้จงลงมาบอกแก่ข้าพเจ้าด้วยบุคคลเหล่านั้นก็รับคำของข้าพเจ้าอย่างแน่นหนาแต่หลังจากบุคคลเหล่านั้นตายไปแล้วไม่เคยมีใครกลับมาบอกเลยหรือเมื่อตนเองมาไม่ได้จะส่งใครมาบอกแทนก็ไม่มี

ด้วยข้อมูลดังนี้จึงทำให้ข้าพเจ้าเชื่อว่าโลกหน้าไม่มีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีไม่มีผลกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีท่านพระกุมารกัสสปะเถระถวายพระพรว่าขอถวายพระพรบพิตรถ้าเช่นนั้นอาตมภาพจะขอถวายพระพรถามบพิตรและขอบพิตรตรัสตอบตามที่ทรงเข้าพระทัยที่มีอยู่ขอถวายพระพรร้อยปีของเมืองมนุษย์เท่ากับ1คืนกับ1วันของเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึง30พราตรีเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปี1,000ปีทิพย์

100ปีของเมืองมนุษย์เท่ากับ1คืนกับ1วันของเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์30พราตรีเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปี 1,000 ปีทิพย์เป็นอายุไขของเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เมื่อพวกทำความดีที่เป็นพระสหายอำมาตย์ญาติสายโลหิตของบพิตรมีความคิดเห็นว่าเราขอเสวยทิพยสุขที่เพียบพร้อมด้วยกามคุณ5สัก 2-3 วันก่อนเถอะแล้วจึงจะไปบอกพระเจ้าปายาสีบรรดาท่านเหล่านั้นจะกลับมาทูลบพิตรทันหรือไม่ขอถวายพระพรพระเจ้าปายาสีตรัสตอบว่าข้าแต่ท่านกัสสปะท่านเหล่านั้นมาบอกไม่ทันหรอกเพราะกว่าจะได้ 2-3 วันของพวกท่านเหล่านั้นข้าพเจ้าก็ตายไปนานแล้วครั้นตรัสตอบแล้วพระองค์ยังได้ตรัสคัดค้านว่าแต่ใครบอกความเห็นข้อนี้แก่ท่านกัสสปะว่าพวกเทวดาชั้นดาวดึงมีอยู่และพวกเทวดาชาวดาวดึงมีอายุยืนยาวเท่านี้ข้าพเจ้าไม่เชื่อในเรื่องนี้เลยท่านพระกุมารกัสสปะเถระเมื่อได้ฟังพระดำรัสของพระเจ้าปายาสิตรัสดังนี้แล้วจึงได้ยกข้ออุปมามาเป็นอุทาหรณ์ว่าขอถวายพระพรบพิตรเหมือนกับมีบุรุษตาบอดมาแต่กำเนิดมองไม่เห็นอะไรเลยไม่เคยเห็นรูปสีดำสีขาวสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นไม่เคยเห็นสถานที่ต่างๆว่าเป็นที่เรียบเสมอหรือไม่เรียบไม่เคยเห็นดวงดาวไม่เคยเห็นพระจันทร์ไม่เคยเห็นพระอาทิตย์เลยและผู้ที่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ไม่มีเพราะข้าพเจ้าไม่รู้ไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นจึงไม่มีเมื่อบุรุษตาบอดพูดอย่างนี้จะเรียกว่าพูดถูกหรือพูดผิดขอถวายพระพรพระเจ้าปายาสีตรัสตอบว่าข้าแต่ท่านกัสสปะบุรุษตาบอดพูดผิดเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีอยู่ทั้งผู้ที่เห็นสิ่งเหล่านั้นก็มีอยู่ท่านพระกุมารกัสสปะเถระจึงได้ถวายพระพรต่อไปอีกว่าขอถวายพระพรบพิตรที่บพิตรทรงปฏิเสธเรื่องเทวดาชั้นดาวดึงก็เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดมาแต่กำเนิดฉะนั้นเพราะเหตุที่อาตมาภาพว่าโลกหน้ามีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีมีผลกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีไม่ใช่เห็นด้วยมังสะจักษุคือตาเนื้อธรรมดาอย่างที่เราเห็นนี้แต่ต้องเห็นด้วยทิพยจักษุคือตาทิพย์หมายถึงญาณคือความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษที่ทำให้เห็นอะไรได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างสมณพราหมณ์บางพวกที่อยู่ในเสนาสนะกลางป่าอันเงียบสงัดไม่ประมาทมีความเพียรพยายามชำระทิพยจักษุให้บริสุทธิ์จนได้สำเร็จทิพยจักษุที่เหนือจักษุคือตาเนื้อของมนุษย์โดยทั่วไปจึงสามารถมองเห็นโลกนี้และโลกหน้าเห็นสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีเห็นผลกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วได้โดยตลอดขอถวายพระพรบพิตรเรื่องของปรโลกคือโลกหน้าต้องเห็นด้วยทิพยจักษุอย่างนี้ไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อดังที่บพิตรทรงเข้าพระทัยเช่นนั้นขอถวายพระพรพระเจ้าปายาสิตรัสว่าท่านกัสสปะกล่าวมาอย่างนั้นก็จริงอยู่แต่ข้าพเจ้ายังเห็นว่าเรื่องเหล่านั้นไม่มีอยู่นั่นเองท่านพระกุมารกัสสปะเถระจึง

ถวายพระพรถามว่าขอถวายพระพรมีเหตุอะไรอีกหรือที่ทำให้บพิตรทรงเชื่อถือว่าเรื่องเหล่านั้นไม่มีพระเจ้าปายาสิตรัสว่าข้าแต่ท่านกัสสปะยังมีเหตุผลอยู่อีกที่ทำให้ข้าพเจ้าเชื่อถือท่านพระกุมารกัสสปะเถระก็ถวายพระพรถามว่าขอถวายพระพรบพิตรบพิตรทรงมีเหตุผลอย่างไรตรัสอธิบายให้อาตมภาพฟังสักเล็กน้อยเถิดพระเจ้าปายาสิจึงตรัสตอบว่าข้าแต่ท่านกัสสปะข้าพเจ้าได้เห็นพวกสมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมคือธรรมอันดีงามยังมีความต้องการมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายยังปรารถนาความสุขเกลียดความทุกข์ข้าพเจ้าจึงคิดเห็นว่าถ้าหากสมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นรู้ตัวว่าตายไปแล้วดีกว่าอยู่ก็ควรกินยาพิษทำลายชีวิตหรือใช้ศาสตราฆ่าตัวตายผูกคอตายโดดเหวตายแต่สมณพราหมณ์เหล่านั้นต้องไม่รู้ว่าตายดีกว่าอยู่จึงไม่อยากตายไปจากโลกนี้ยังรักชีวิตอยู่รักความสุขเกลียดความทุกข์ข้าแต่ท่านกัสสปะข้อนี้เป็นเหตุให้ข้าพเจ้ายังคงมีความเห็นว่าโลกหน้าไม่มีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีไม่มีผลกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีท่านพระกุมารกัสสปะเถระจึงหาเหตุผลมาอุปมาให้พระเจ้าปายาสิทรงสดับว่าเหตุผลตามที่บอกพิษตัดเล่ามาอาตมภาพมีข้อเปรียบเทียบดังนี้พราหมณ์คนหนึ่งมีภรรยาสองคนภรรยาคนหนึ่งมีบุตรอายุ10ขวบหรือ12ขวบส่วนภรรยาอีกคนหนึ่งมีครรภ์แก่จวนใกล้จะคลอดแต่พราหมณ์สามีได้ตายไปก่อนฝ่ายมานพน้อยผู้เป็นบุตรได้พูดกับแม่เลี้ยงที่กำลังมีครรภ์แก่ว่าคุณแม่ครับทรัพย์สมบัติทั้งปวงเหล่านี้ตกเป็นของฉันทั้งหมดของคุณแม่ไม่มีเลยขอคุณแม่จงมอบมรดกที่เป็นของคุณพ่อให้แก่ฉันเถิดขอรับนางพราหมณีแม่เลี้ยงจึงบอกกับมานพน้อยว่าลูกเอ๋ยลูกจงรอพอให้แม่คลอดก่อนเถิดถ้าลูกของแม่เป็นชายก็จะได้รับมรดกส่วนหนึ่งถ้าเป็นหญิงแม่ก็จะยกให้เป็นภรรยาของลูกมานพน้อยไม่ยอมฟังคำขอร้องของแม่เลี้ยงได้พูดรบเร้าเซาซีอย่างนี้อีกเป็นครั้งที่สองและครั้งที่สามจนทำให้นางพราหมณีอดรนทนรอต่อไปไม่ไหวจึงคว้าศาสตราเข้าไปในห้องใช้ศาสตราผ่าท้องของตนออกดูเพื่ออยากรู้ว่าลูกเป็นชายหรือหญิงการที่นางพราหมณีกระทำเช่นนี้นางได้ทำลายตนเองทำลายชีวิตของลูกในครรภ์ตลอดกระทั่งทำลายทรัพย์สมบัติเพราะว่านางเป็นคนโง่เขลาแสวงหามรดกโดยไม่ถูกทางจึงถึงความพินาศฉันใดปพิตรก็ฉันนั้นเหมือนกันทรงเป็นคนโง่เขลาไม่ฉลาดทรงแสวงหาโลกหน้าด้วยอุบายอันไม่เหมาะกับเหตุผลจึงถึงความพินาศเหมือนจะถึงความพินาศเหมือนกับนางพราหมณีฉันนั้นขอถวายพระพรบพิตรพวกสมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมคือธรรมอันงามย่อมบ่มผลไม้ที่ยังไม่สุกให้รีบสุกและผู้ฉลาดย่อมรอผลที่สุกเองอีกอย่างหนึ่งสมณพราหมณ์เหล่านี้มีชีวิตอยู่ยืนนานเพียงใดคนทั้งหลายบางคนบางพวกก็ได้ประสบบุญมากเพียงนั้น
ด้วยเหตุที่ท่านเป็นเนื้อนาบุญที่ช่วยให้พวกเขาได้ทำบุญและได้รับผลบุญมากเพราะพวกสมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมย่อมปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทพธิดาและมนุษย์ทั้งหลายขอถวายพระพรบพิตรด้วยเหตุนี้ขอบพิตรทรงปรงพระทัยเชื่อเถิดว่าโลกหน้ามีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีมีผลกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีขอถวายพระพรพระเจ้าปายาสิตรัสแย้งว่าข้าแต่ท่านกัสสปะเหตุผลที่ท่านยกมาเปรียบเทียบก็น่าฟังแต่ข้าพเจ้ายังเห็นว่าไม่มีอยู่เช่นเดิมท่านพระกุมารกัสสปะเถระถวายพระพรถามว่าขอถวายพระพรบพิตรบพิตรทรงมีเหตุผลอย่างไรอีกหรือที่ทำให้ทรงเห็นว่าไม่มีขอถวายพระพรพระเจ้าปายาสิทรงเล่าเหตุผลว่าพวกราชบุรุษของข้าพเจ้าจับโจรผู้ร้ายมาขอให้ข้าพเจ้าลงโทษข้าพเจ้าสั่งให้ลงโทษว่าจงจับโจรนี้ใส่ลงในหม้อทั้งอย่างเป็นอยู่นั่นแหละแล้วปิดปากหม้อให้แน่นใช้หนังสดรัดยาด้วยดินเหนียวที่เปียกให้หนายกหม้อขึ้นตั้งบนเตาพวกราชบุรุษก็ทำตามพอข้าพเจ้ารู้ว่าโจรนั้นตายแล้วจึงสั่งให้ยกหม้อลงมากระเทาะเหนียวที่ยาออกแล้วเปิดปากหม้อค่อยๆตรวจดูว่าเพื่อจะได้เห็นชีวะคำว่าชีวะหรือชีพหรือชีวิตหรืออาจจะหมายถึงวิญญาณนะครับโจรนั้นออกมาบ้างคืออยากจะได้มองเห็นชีวะของโจรนั่นเองแต่พวกเราก็ไม่ได้เห็นชีวะของโจรเลยข้าแต่ท่านกัสสปะเหตุที่เองจึงทำให้ข้าพเจ้าเชื่อว่าโลกหน้าไม่มีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีไม่มีผลกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีท่านพระกุมารกัสสปะเถระตั้งปัญหาขึ้นว่าขอถวายพระพรบพิตรอาตมาภาพขอถวายพระพรถามบพิตรในข้อนี้ขอบพิตรทรงพยากรณ์คือตอบปัญหาตามที่ทรงเข้าประทัยในเวลาที่บอพิษบรรทมหลับกลางวันเคยทรงพระสุบินนิมิตเห็นพระราชอุทยานที่น่ารื่นรมป่าอันน่ารื่นรมภูมิสถานอันน่ารื่นรมสระบกกรณีที่น่ารื่นรมบ้างหรือไม่ขอถวายพระพรพระเจ้าปายาสิตรัสตอบว่าเคยฝันเห็นท่านกัสสปะท่านพระกุมารกัสสปะเถระจึงถวายพระพรถามว่าในเวลานั้นมีคนค่อมคนเตี้ยหรือเด็กๆเฝ้าแหนบพิษอยู่ใช่หรือไม่ขอถวายพระพรพระเจ้าปายาสิตรัสตอบว่ามีผู้เฝ้าอยู่สิท่านกัสสปะท่านพระกุมารกัสสปะเถระจึงได้ถวายพระพรถามว่าผู้ที่เฝ้าแหนได้เห็นชีวะของบ่อพิษที่เข้าและออกบ้างไหมขอถวายพระพรพระเจ้าปายาสิตรัสตอบว่าไม่มีใครเคยเห็นเลยท่านกัสสปะท่านพระกุมารกัสสปะเถระจึงอธิบายว่าขอถวายพระพรบ่อพิษก็ยังทรงพระชนชีพอยู่คนเฝ้าแหนยังไม่อาจเห็นชีวะของบพิษที่เข้าและออกในพระกายบพิษได้เหตุใดเล่าบพิษจะทรงเห็นชีวะของผู้ที่ตายแล้วเข้าออกได้เล่าด้วยเหตุนี้แหละขอบพิษจงทรงเข้าพระทัยเถิดว่าโลกหน้ามีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีมี
ผลกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีขอถวายพระพรพระเจ้าปายาสิตรัสว่าข้าแต่ท่านกัสสปะคำกล่าวชี้แจงเหตุผลของท่านก็สมจริงอยู่แต่ข้าพระเจ้ายังเห็นว่าไม่มีอยู่นั่นเองท่านพระกุมารกัสสปะเถระจึงถวายพระพรถามต่อไปว่าขอถวายพระพรบพิตรมีเหตุการณ์อะไรที่น่าทรงสนพระทัยจนทำให้บพิตรยังทรงเชื่อถือเช่นนั้นอยู่อีกขอถวายพระพรพระเจ้าปายาสิตรัสถึงข้อพิสูจน์ว่าข้าแต่ท่านกัสสปะข้อพิสูจน์เคยทำดังนี้ครั้งหนึ่งพวกราชบุรุษจับโจรร้ายมาให้ข้าพเจ้าวินิจฉัยลงโทษข้าพเจ้าตรัสสั่งให้ชั่งน้ำหนักโจรนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก่อนแล้วใช้เชือกรัดคอเป็นวิธีฆ่าพอโจรตายจึงให้ชั่งน้ำหนักดูอีกครั้งพวกราชบุรุษก็ทำตามผลปรากฏออกมาว่าโจรผู้นั้นตายแล้วกลับมีน้ำหนักมากกว่าเมื่อยังเป็นอยู่ขณะที่ยังเป็นอยู่มีน้ำหนักเบากว่าอ่อนกว่าการใช้งานได้ดีกว่าเมื่อตายแล้วข้อพิสูจน์นี้เองทำให้ข้าพเจ้าเห็นว่าคนตายแล้วจิตวิญญาณไปเกิดในที่อื่นร่างกายจะต้องเบาแต่ไม่เป็นเช่นนั้นกลับหนักกว่าเก่าจึงทำให้ข้าพเจ้าเห็นว่าโลกหน้าไม่มีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีไม่มีผลกรรมของสัตว์ที่ทำดีทำชั่วไม่มีนี่เป็นเหตุการณ์ที่ถูกต้องท่านพระกุมารกัสสปะเถระถวายพระพรถามต่อไปว่าขอถวายพระพรบพิตรถ้าทดลองช่างก้อนเหล็กที่เผาไฟตลอดวันอันร้อนและลุกแดงกับก้อนเหล็กที่เย็นเปรียบเทียบกันดูก้อนเหล็กอย่างไหนจะเบากว่ากันอ่อนกว่าใช้การงานได้ดีกว่ากันขอถวายพระพรพระเจ้าปายาสิตรัสตอบว่าข้าแต่ท่านกัสสปะก้อนเหล็กที่ร้อนลุกแดงประกอบด้วยธาตุไฟธาตุลมเบากว่าอ่อนกว่าและใช้การงานได้ดีกว่าก้อนเหล็กที่เย็นส่วนก้อนเหล็กที่เย็นหนักแข็งและใช้การงานได้ไม่ดีเพราะก้อนเหล็กที่เย็นไม่ประกอบด้วยธาตุไฟและธาตุลมท่านพระกุมารกัสสปะเถระถวายพระพรว่าขอถวายพระพรบพิตรเหล็กนี้มีอุปมาฉันใดร่างกายนี้ก็ฉันนั้นคือร่างกายนี้เมื่อประกอบด้วยอายุไออุ่นและวิญญาณก็เบากว่าอ่อนกว่าและใช้การงานได้ดีกว่าถ้าร่างกายนี้ไม่ประกอบด้วยไออุ่นด้วยอายุและวิญญาณก็หนักแข็งและใช้การงานไม่ได้ด้วยเหตุนี้ขอบพิตรจงทรงเข้าพระทัยเถิดว่าโลกหน้ามีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีมีผลกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทำแล้วมีขอถวายพระพรพระเจ้าปายาสิตรัสเป็นเชิงทรงรับรองและทรงคัดค้านว่าถ้อยคำที่ท่านกัสสปะกล่าวเช่นนี้ก็จริงแต่ข้าพเจ้ายังเชื่อว่าไม่มีดุจกับในก่อนนั่นเองท่านพระกุมารกัสสปะเถระถวายพระพรถามว่าขอถวายพระพรบพิตรการทรงเชื่อว่าไม่มีของบพิตรทรงเนื่องมาจากเหตุอะไรอีกขอถวายพระพรท่านผู้ฟังครับพระเจ้าปายาสิจะทรงหาเหตุผลอะไรมาตรัสให้ท่านพระกุมารกัสสปะเถระได้ฟังก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปนะครับ
ื่องจากวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดและก็ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19 นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8 นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11 นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12 นาฬิกา 30 นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16 นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19

0: นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ธรรมวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.wattsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิบูชาจะบูชาจนิยนังเอตัมมังกรมุตตมันตีผมขอโอกาสจากหมู่คณะสงฆ์ทุกรูปทุกองค์แต่ก็ขอเจริญพรเจริญในธรรมแก่คุณญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้ก็มาครบรอบอีกวันหนึ่งที่พวกเราพวกท่านทั้งหลายได้ทำกิจกรรมเป็นประจำอยู่เรียกว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามที่น้อมนึกระลึกถึงกับบุคคลที่มีพระคุณเช่นเราจะเห็นว่าสถานที่ต่างๆเราก็จะมีการกระทำกันอย่างนี้ก็ ว่าไปมีอยู่ทั่วประเทศและเป็นวันสำคัญด้วยอีกคือเทศกาลของวิสาขะเราจึงมีการประพฤติปฏิบัติการที่เราและท่านทั้งหลายทำอย่างนี้ก็เพื่อต้องการประโยชน์และความสุขในส่วนที่ควรจะได้จากคำสอนของพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงปู่พ่อสังวานหรือหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองเป็นบุคคลที่เราควรเคารพควรบูชานะเพราะว่าประหนึ่งว่าเป็นผู้เปิดม่านบังตาหรือจุดไฟในที่มืดให้สว่างให้พวกเราพวกท่านทั้งหลายได้เห็นได้เห็นในสิ่งที่ควรจะเห็นรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้โดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานอาตมาได้ไปรับใช้ท่านหลายครั้งหลายหนตั้งแต่ที่อยู่วัดสารพัดดีท่านก่อนิมนต์ไปปรบธรรมะให้ญาติโยมฟังแต่ก็มาอยู่วัดทุ่งสมคีก็ตามท่านก่อนิมนต์ไปแม้กระทั่งวัดถ้ำเขมโกอะไรต่างๆก็ไปแต่ว่าแต่ท่านจะนิมนต์เราก็ไปเพราะว่ามันเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท่านเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ถึงจะไม่มีตำแหน่งลาภยศจากสิ่งต่างๆก็ช่างแต่คุณวุฒิคุณธรรมของท่านนั้นน่าเคารพเป็นพระมหาเถระที่น่าบูชาลูกศิษย์ของท่านคือหลวงพ่อสนองท่านก็ทำเดินตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทให้ความรู้ความฉลาดในหลักธรรมะท่านก็นำมาปฏิบัตินำมาพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมเสริมไปให้มีประสิทธิภาพมีคุณภาพมากขึ้นเหมือนกับญาติโยมทุกคนทุกท่านเช่นเดียวกันที่ได้ยินได้ฟังจากท่านได้ยินได้ฟังจากหลวงปู่ก็ดีหลวงพ่อก็ดีก็ล้วนแล้วแต่เป็นคุณธรรมที่มีค่าทรงไว้ถึงประโยชน์มากมายเหลือเกินฉะนั้นในครบรอบมาหลวงปู่ถ้าเราครบรอบหลวงปู่ที่ท่านมรณกรรมไปถึงท่านจะจากเราไปหลายปีแล้วก็จริงอยู่ก็เหมือนกับว่าท่านยังมีชีวิตอยู่กับเราเราทำอะไรลงไปท่านคงจะรับรู้ว่าเราพวกท่านทั้งหลายตั้งใจเพื่อบูชาครูบาอาจารย์โดยเฉพาะวิธีการปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันอาตมาก็คงจะไม่แปลกหรือพระสงฆ์ทุกองค์อยู่ในนี้ก็คงจะไม่แปลกแปลกโยมหรอกเพราะว่าพระสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ที่นั่งอยู่นี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นลูกของญาติโยมทั้งนั้นเป็นหลานของญาติโยมทั้งนั้นพี่เป็นพี่เป็นน้องเราก็มีครูบาอาจารย์แล้วก็มาปฏิบัติกันอาตมาเองก็เช่นเดียวกันจังหวะที่โชคดีของชีวิตที่ได้ไปบวชกับผู้รู้ในหลักหรือว่าผู้เข้าใจในหลักธรรมะอยู่กับหลวงปู่ชาก็ท่านก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันท่านก็รู้จะสื่อกันได้กับหลวงพ่อสังวานหรือหลวงพ่อพุทธทาสหลวงปู่ฟันหลวงปู่ขาหลวงปู่แหวนอาตมาก็ไปหาท่านหมดทุกแทบทุกองค์ในรุ่นนั้นไปอยู่กับท่านปฏิบัติกับท่านล้วนแล้วแต่คุณธรรมที่มีทรงมีคุณค่ามากจริงๆคุณธรรมที่ครูบาอาจารย์ไปปฏิบัติมานั้นท่านไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาอย่างอื่นนะโยมเอาธรรมอย่างเดียวมะเอาธรรมะอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอานะท่านไม่ได้หวังเพื่อลาภเพื่อยศเพื่อเงินเพื่อทองหรือเพื่อเอาสิ่งใดจากใครท่านหวังแต่ความสงบอย่างเดียวเท่านั้นท่านก็ได้สมที่ท่านตั้งใจอยู่ป่าฉะนั้นพระป่าเราอาจจะไม่มีการศึกษามากมายความรู้ความฉลาดก็อาจจะไม่มากมายแต่ความรู้นี้อาจจะธรรมดาสามัญทั่วไปแต่ความฉลาดของท่านนี่สูงมากเพราะว่าพระท่านอยู่ในป่าท่านศึกษาจากธรรมชาติศึกษาจากธรรมะเรียกว่าธรรมชาติ เราย้อนยุคไปในครั้งพุทธ

การพุทธเจ้าของเราเมื่อก่อนก็เหมือนกับพวกเราพวกท่านทั้งหลายนี่แหละก็มีพ่อมีแม่มีภรรยาหรือมีพี่น้องอะไรกันสำนิดสำนองนี้ก็เหมือนกันก็ไม่ได้แปลกกับพวกเราพวกท่านทั้งหลายหรอกนะเมื่อเกิดมาแล้วก็อย่างนี้แหละคือคนพิเศษก็อาจจะพิเศษกว่าคนทั้งปวงหน่อยนี่คือเราต้องเข้าใจว่าการเกิดเป็นธรรมดาของสัตว์โลกไม่ว่าจะเกิดในฐานะแบบไหนอย่างไรเหตุปัจจัยที่ต้องทำอย่างนี้ก็เพราะอะไรเราสังเกตไหมพระพุทธเจ้าเราออกบวชเพราะอะไรนี่แหละเขาเรียกว่าท่านไปเห็นเทวทูตเทวทูตที่เรารู้กันอยู่ทั่วไปมานะแต่ได้เห็นคนเกิดเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วสลดสังเวชว่าสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายมีไหมนี่คือเราต้องย้อนยุคว่าพุทธเจ้าก่อนที่ยังไม่ได้เป็นพุทธเจ้าก็เหมือนกับพวกเราพวกท่านทั้งหลายก็เป็นอย่างที่นี่แหละก็อยู่กินอย่างที่พวกเราพวกท่านทั้งหลายทั่วไปแต่เมื่อท่านเห็นว่ามันเป็นทางนำมาแห่งความทุกข์ความยุ่งยากความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงเห็นไหมการปกครองคนนี่มองนี่เพื่อนเผื่อนและง่ายแต่มองลึกๆมันไม่ใช่ของง่ายการที่จะไปดูแลคนส่วนมากคนทั้งประเทศมองเพื่อนเผื่อนและง่ายแต่มองลึกๆกับมันไม่ง่ายเมื่อกับประเทศไทยเราจะเปรียบเทียบกับประเทศอินเดียหรือประเทศจีนเท่ากับจังหวัดหนึ่งเล็กๆไม่ได้มากมายอะไรเลยเช่นเราบินจากแต่ก่อนบินไปกาตาร์เนี่ยกาลกาตาร์เนี่ยแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถึงแล้วประชากรเขาเป็นร้อยพื้นที่เขามากมายเห็นไหมประเทศไทยเราจังหวัดเดียวก็ยังสู้ปัญญาวัตรเขาไม่ได้ประชากรเราก็เหมือนกันนิดเดียวไม่มากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอยู่กันอย่างที่เราอยู่กันนี่ถ้าอยู่ด้วยคนส่วนมากมีความสงบไหมมีความสุขไหมยากมากมากนี่แหละการดูแลการปกครองคนมองดูน่าจะง่ายแต่มันไม่ง่ายทำไมพระองค์จึงบอกว่าหนีจากสิ่งเหล่านี้คิดได้ยังไงทั้งที่อยู่ในพระราชวังก็สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยประการต่างๆจะเอาอะไรเรื่องของกรรมคุณเรื่องของโลกเรื่องของลาภของยศเอาได้ทุกอย่างแต่ทำไมพระองค์ถึงไม่เอามันแปลกคนนะแปลกคนไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นสมณะนี่แหละคือจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าอยู่ในใจว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันต้องมีแล้วจะหาวิธีอย่างไรนี่คือเป็นสิ่งที่เราได้ท่านทั้งหลายที่มาของคนคนนี้เป็นสิ่งที่แปลกมากยอมเสียสละยอมลองที่อย่างคุณโยมทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยอยู่เมืองหลวงอยู่ในกรุงเทพออกไปต่างจังหวัดต่างอำเภอแค่นี้ก็เดือดร้อนแล้วจะกินก็ลำบากจะห้องน้ำห้องส้วมก็ลำบากจะอะไรต่ออะไรก็ลำบากไปหมดพูดได้อย่างเดียวว่าโอ้ไม่ไหวแย่ทนไม่ได้ต้องกลับกรุงเทพนี่คือเราคิดดูถึงพระองค์สิว่าอยู่ในสำนักพระราชวังจะเอาอะไรเมื่อไหร่ก็ได้หมดแต่ทำไมพระองค์จึงไม่เอาพระองค์จึงออกหนีจากเห็นไหมร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทั้งหมื่นหรือแสนทั้งแสนปัญญาก็แสนสวยลูกก็พึงจะคลอดน่ารักใครตัดได้บ้างไม่มีหรอกยากมากมากเลยนี่คือเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าวิสัยของบุคคลที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมโลกพระองค์ยอมเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อประโยชน์และความสุขของคนส่วนมากเราสังเกตไหมตอนที่พระองค์ออกมาจากสำนักพระราชวังใหม่ๆถ้าเราย้อนยุคไปเมื่อ 2,000 กว่าปีเราใช้ยานคือเอาช้างบ้างเอาม้าบ้างเอารถบ้างสมัยนี้กับสมัยโน้นมันต่างกันมากพระองค์ใช้เดินเท้าหรือเดินไปตามธรรมชาติเหมือนกับคนทั่วๆไปเห็นไหมพระองค์หนีจากสำนักพระราชวังออกไปบวช

ช้เวลาศึกษาจากครูบาอาจารย์ในสถานที่ต่างๆมีดาบท ทั้งสองสมัยก่อนมีชื่อเสียงโด่งดังมากในกรุงราชคฤห์คืออาดาดาบทอุตตกาดาบทอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านว่าไว้ต้องไปศึกษาข้อมูลทั้งหมดจากอาจารย์ทั้งสองว่าเราหมดแล้วที่จะสอนท่านต่อไปเห็นไหมท่านก็ศึกษาจนหมดก็ยังไม่หายความสงสัยก็ต้องเสียสละไปหาครูบาอาจารย์ไปหาจนหมดความสงสัยไม่มีใครที่จะนั่นแล้วจึงตัดสินใจปฏิบัติตัวเองนี่เห็นไหมที่ดงคัสสิริทุกคนคงจะเคยไปหรือคนที่เคยไปแล้วคงจะเห็นว่าถ้ำนั้นมันไม่ได้ใหญ่โตโหฐานอะไรมากมายนะถ้ำเล็กๆแต่ลมถ่ายเทอากาศถ่ายเทได้พระองค์ก็บำเพ็ญเพียรไม่ใช่วันสองวันนะยอมถ้าไม่ตายก็ให้ได้ตรัสรู้นี่พระองค์เนี่ยเพราะสมัยก่อนเขานิยมกันว่าคนที่บำเพ็ญเพียรด้วยความอดทนด้วยความกันด้วยความทรมานสังขารร่างกายนั้นจะเป็นพุทธเจ้าหรือจะเป็นบุคคลที่เลิศประเสริฐกว่าคนทั้งปวงแต่เมื่อพระองค์ทำไปแล้วไม่เห็นประโยชน์เห็นโทษอย่างไรสังขารร่างกายก่อนนี้ถ้าไม่ดื่มถ้าไม่ทานหรือถ้าไม่กินก็คือตายถ้าจะปล่อยให้ตายเฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์คุณจะทำอย่างไรก็กลับไปดื่มไปทานเหมือนกับคนทั่วไปในโลกเห็นไหมนี่คือเป็นเหตุให้พระองค์ต้องกลับไปดื่มไปทานจนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นมาตอนที่พระองค์ทรมานนั้นโอ้โหเราเห็นในภาพแล้วนี่ไหมขนก็ร่วงหลุดหนังติดกระดูกทรมานก็ไม่ได้สำเร็จก็ยังไม่ถึงไม่ประสบผลสำเร็จก็จึงหันกลับมานี่แหละเมื่อกลับเข้ามาแล้วนี่บำเพ็ญเพียรเมื่อได้อาหารพอสมควรแล้วพระองค์ทำอะไรเห็นไหมช่วงนั้นคนที่ดูแลอุปถากอยู่ก็หนีหมดเพราะว่าไม่สามารถจะประสบผลสำเร็จได้กลายเป็นคนมากๆหันไปด้วยกามคุณเนี่ยก็เลยหนีกันพระองค์ก็ได้โอกาสบำเพ็ญเพียรใหญ่4 5ปีโยมคิดดูสิถ้าไม่ทุ่มเทชีวิตตรงนี้แล้วจะมีพุทธเจ้ามั้ยก่อนหน้านั้นก่อนที่จะก็เรียกพระเวสสันดรโยมเราสังเกตมั้ยว่าการให้ทานของพระองค์ท่านทานข้าวทานของทานทุกอย่างจนกระทั่งคนในวังว่าเป็นกัลกินีไม่อยู่ในเมืองไล่ไปอยู่ป่าก็ไปทานอีกมีลูกก็ทานลูกมีเมียก็ทานเมียโอ้เป็นสิ่งที่แปลกมากก่อนที่มาเป็นพุทธเจ้านะพระองค์ทำได้อย่างไรนี่คือวิสัยของพุทธะผู้จะนำสิ่งที่ท่านทำนั้นมาบอกกล่าวสั่งสอนกับชาวโลกเราเห็นนะว่าพระทุกคนอ่านประวัติไม่ต้องไปอธิบายเพราะว่ารู้กันอาจจะรู้ดีอาจจะเข้าใจดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของบุคคลแล้วที่มาเอาที่มาง่ายๆแค่นี้ถ้ากว่าจะได้เป็นพุทธเจ้ายอมเสียสละชีวิตครั้งสุดท้ายที่ต้นโพต้นนั้นอ่ะ 2,000 กว่าปีเราไปกราบไปไหว้ไปบูชากันแค่ต้นไม้ต้นเดียวนั้นน่ะต้นโพก็มีอยู่ทั่วนี้แหละทั่วโลกประเทศไทยเราก็เยอะนำมาจากอินเดียก็เยอะต้นโพต้นนั้นเอาเมล็ดมาปลูกกันเห็นไหมศรีลังกาเขาทนุถนอมมากนั่นคือเป็นต้นโพต้นนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนทั้งโลกไม่เฉพาะประเทศไทยไปกราบไปไหว้บูชาเพราะอะไรนี่แหละกระเพาะบุคคลคนนี้แหละมันเป็นสิ่งที่แปลกมากถ้าท่านบอกว่าถ้าไม่ได้บรรลุถ้าไม่ได้เข้าใจในธรรมะขอตายถึงหนังจะเหี่ยวจะแห้งเลือดเนื้อจะผุพังอะไรสังขารร่างกายจะเป็นยังไงก็ช่างไม่ยอมถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็เป็นเหตุให้พระองค์ได้นั่งบำเพ็ญเพียรในคืนนั้น
ยาม1ยาม2ยาม3พระองค์ก็สามารถเข้าใจในหลักได้ยามแจ่มแจ้งเมื่อยามแจ่มแจ้งแล้วก็มาเปิดเผยให้พวกเราทั้งหลายเห็นว่าทุกข์มันเป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์มันมาจากไหนและวิธีปฏิบัติและปฏิบัติอย่างไรอันนี้คือที่มาของพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้ามีอย่างไรเราก็ทำตามพุทธเจ้าสอนง่ายๆอาตมาก็ทำตามที่ครูบาอาจารย์สอนง่ายบวชใหม่ๆไม่ต้องเอาหนังสือไปเก็บไว้ก่อนโดยเฉพาะหนังสือเกี่ยวกับพิธีหารเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับทางโน้นทางนี้เอาไปทิ้งไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปอ่านให้อ่านใจตัวเองก่อนเราไปนึกถึงครูบาอาจารย์ในยุคนี้นึกถึงหลวงปู่สังวานเราหลวงปู่สังวานเราตามที่เคยได้ยินว่าท่านก็อ่านหนังสือไม่ออกด้วยแต่ท่านเลิศจริงๆในการปฏิบัติของท่านท่านสามารถจะเข้าใจธรรมะได้อย่างละเอียดมีโอกาสครั้งหนึ่งได้ไปกับท่านหลวงพ่อเกื้อนด้วยหลวงพ่อเรียกก็ไปอินเดียกับท่านท่านก็เอาไปด้วยก็เห็นว่าบุคคลคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาถ้าเรามองเผินเห็นว่าบูชากับบุคคลที่ควรบูชาว่าหลวงปู่ท่านได้ธรรมะอย่างไรนี่แหละโยมการที่เราตั้งใจในการปฏิบัติจริงๆธรรมะมันเป็นของจริงถ้าใครทำจริงคนนั้นจะเห็นผลจริงแล้วจะไปอ้อนวอนบนบานจากต้นโพหรือต้นไม้จบจอมปวกภูเขาไม่ใช่อ้อนวอนไม่ได้ใช้หลักก็เรียกว่าทางศาสนานี่เป็นศาสนาทางจิตใจใช้หลักทางปัญญาคนเราเกิดมาต้องแก่ต้องเก็บต้องป่วยต้องไข้ต้องตายไม่มีใครที่จะไม่ตายฉะนั้นทุกคนเกิดมาต้องเป็นอย่างนั้นกันทุกคนฉะนั้นพวกเราพวกท่านทั้งหลายเราเห็นพุทธเจ้าเสียสละไหมเราได้เสียสละอะไรบ้างแค่จะมาอยู่วัด3วัน5วันก็ยังแสนจะทรมานอยู่แล้วนี่พระองค์เสียสละขนาดไหนลองคิดดูสิแม้ครูบาอาจารย์เราก็เหมือนกันอาตมาก็เคยไปอยู่กับครูบาอาจารย์เยอะแยะเลยรุ่นเก่าๆเขาอยู่ในป่าเช่นถ้ำขามเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่มีทางขึ้นเป็นป่าดงดิบขึ้นไปบนถ้ำขามจะมีพลานหินอยู่ยุคหนึ่งตอนที่ไปอยู่ใหม่ๆกันอาตมาก็ไปอยู่กับท่านไปปฏิบัติกันมันมีความสงบเป็นพิเศษบินทบาทก็ลงมาจากเขาครึ่งเขาใหญ่นะเพราะยังไงไม่มีทางลงมาครึ่งเขาแล้วก็ชาวบ้านก็เดินไปครึ่งเขาทุกวันมาใส่บาตรพระก็บินทบาทครึ่งเขาเห็นไหมมันเป็นสิ่งที่แปลกมากว่าศรัทธาของพุทธศาสนาศรัทธาในการบวชศรัทธาในสิ่งที่จะปฏิบัติตามพุทธเจ้าแล้วก็ทำกันแล้วก็ทำจนเป็นสิ่งที่ประสบผลสำเร็จประสบผลสำเร็จอย่างไรอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประสบผลสำเร็จมาแล้วด้วยการปฏิบัติเพื่อกำจัดเขาเรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้คือกำจัดความโง่เขลาหรือสติปัญญาของเรายังไม่พร้อมท่านก็อาศัยตรงนี้คือข้อปฏิบัติจะเอาชนะความโลภเอาชนะความโกรธเอาชนะความหลงราคะโทสะทิฏฐิมานะพวกนี้จะเอาชนะมันอย่างไรเราจะไปเอาชนะคนอื่นไม่มีสิทธิ์โยมต้องเอาชนะตนเองฝืนความรู้สึกครูบาอาจารย์บอกว่าปฏิบัตินี้เหมือนกับพายน้ำโอ้พายเรือทวนน้ำขอโทษทีพายเรือทวนน้ำเนี่ยหมายถึงว่าน้ำมันไหลจะเอาเรือไปแล้วก็พายเรือทวนน้ำนี่คือพายยังไงก็ได้ขอให้ไปถึงเป้าหมายปกติแล้วถ้าพายเรือตามน้ำไม่ต้องพายก็ได้น้ำก็พาไปเองแต่พายเรือทวนน้ำนี่เป็นสิ่งที่พายไม่หยุดใครพายเรือทวนน้ำคือพายไม่หยุดนั่นแหละถ้าใครปฏิบัติไม่หยุดบุคคลนั้นจะประสบผลสำเร็จถ้าหยุดแล้วก็พายหยุดแล้วก็พายจะไม่ประสบผลสำเร็จไม่ต้องกลัวตายถ้าปฏิบัติ
มีสองอย่างคือไม่ดีก็ให้มันตายไม่ตายก็ให้มันดีพวกเราปฏิบัติพอจะเก็บพอจะป่วยหน่อยก็กลัวแล้วกลัวตายก็เลยไม่ได้ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นในครั้งปัจจุบันนี้แหละไม่ต้องไปถึงครั้งพุทธกาลหรอกเราไปศึกษาประวัติครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่เทศหลวงปู่เทศสมัยก่อนท่านไปอยู่จำพรรษาที่ภูเก็ตมีปีหนึ่งท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดไม้ขาวท่านนอนเฝ้าสมาบัติ7วันไม่กระดุกไม่กระดิกไม่มีลมหายใจอะไรทุกคนโยมก็หมดคิดว่าหลวงพ่อนี่มรณกรรมแล้วต้องเอาไปโรงพยาบาลพระใส่รถไปโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลหลวงปู่ก็ลุกขึ้นมานั่งเอาเรามาทำไมนี่คือท่านปฏิบัติของท่านท่านจนสามารถชำระกายชำระวาจาชำระจิตใจของท่านได้อย่างละเอียดคล้ายๆว่ากายท่านก็บริสุทธิ์วาจาท่านก็บริสุทธิ์จิตใจท่านก็บริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบริสุทธิ์ก็อาศัยหลักที่ท่านบอกว่าถ้าบุคคลใดเป็นพระอริยะแล้วเมื่อมรณกรรมไปเอาไปเผากระดูกจะแปลเป็นพระธาตุท่านว่าไว้นะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงจะยังไงก็ไม่ทราบแต่มันแปลสภาพไปอย่างที่เราไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเป็นไปได้อย่างไรก็เพราะอำนาจความบริสุทธิ์ความหมดจดความสะอาดของกายและจิตจึงเป็นเหตุให้พระองค์จึงให้เปรียบให้ครูบาอาจารย์ได้หลายพระองค์หลายองค์ท่านได้บริสุทธิ์หมดจดนี่คือผลของการปฏิบัติทีนี้เราไปหาท่านท่านก็ไม่มีอะไรนอกจากว่าบางองค์เช่นหลวงปู่แหวนท่านบอกว่าโอ้มันจะไปยากอะไรลูกปฏิบัติธรรมะรักษากายวาจาใจได้ไปสวรรค์ไปนิพพานได้ถ้ารักษากายวาจาใจหรือรักษากายรักษาใจได้ก็ไปสวรรค์นิพพานได้ถ้ารักษาไม่ได้ก็ไปไม่ได้หลวงปู่ฟั่นท่านก็บอกว่าถ้าใจดีทุกอย่างดีหมดถ้าใจเสียทุกอย่างเสียหมดฉะนั้นเราจงมาศึกษาว่าใจคืออะไรนี่แหละคือหลวงปู่ของเราหลวงปู่สังวานอาตมาได้สัมผัสอาตมาได้อยู่กับท่านอันนี้ความเมตตาอาตมาพอสมควรอยู่จิตของท่านเป็นจิตที่สะอาดจิตของท่านเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาท่านก็บอกไว้หลายอย่างฉะนั้นคุณธรรมนี่ไปหาเอาที่ไหนโยมไปหาเอาตามวัดตามวาตามเขาตามป่าตามถ้ำมันไม่มีอยู่เราไม่เชื่อก็ไปหาดูก็ได้ถ้ำไหนลึกก็มุดเข้าไปหาธรรมหรือวัดไหนที่ดังๆก็ไปก็ได้จะไปหาเอาธรรมะจากบุคคลหรือไปอ้อนวอนขอเอามันไม่มีอยู่ถ้ามีนะถ้าทำได้นะพระพุทธเจ้าทำให้เราตั้งแต่ครั้งนู้นแล้วทั้งที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ฉันรักเธอมากในฐานะเธออุปถากดูแลฉันรักเธอมากในฐานะเธอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฉันจะมอบธรรมะให้เธอคนเดียวไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะมอบให้ใครได้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับพระอาทิตย์พระอาทิตย์ส่องโลกให้สว่างส่องเพื่อใครส่องเพื่อคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ฉะนั้นคนที่มีตาดีหรือคนที่ตาไม่บอดถ้าแสงสว่างมาต้องรีบนะรีบทำรีบทำธุรกิจการงานหรือกิจการต่างๆเพราะแสงสว่างรับไปพระอาทิตย์รับโลกโลกรับบางพระ

มืดถึงเรามีตาเราก็มองไม่เห็นถ้าไม่มีแสงเราจะเห็นกันเพราะเวลานี้ก็เพราะอาศัยแสงไฟฉะนั้นธรรมะของพุทธเจ้าจึงไม่สามารถจะมอบให้ใครหรือจะให้ใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ฉะนั้นแสงพระอาทิตย์คนมีปัญญาเขาก็รีบทำรีบขนขวายรีบแสวงหารีบเอาประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนที่พระอาทิตย์จะรับโลกไปเช่นเดียวกันชีวิตของเราเนี่ยไม่มีใครมาปฏิบัติให้เราได้ครูบาอาจารย์ที่รักเราขนาดไหนใกล้ชิดขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้เราได้ถ้าเราอยากจะได้เราก็ต้องปฏิบัติเอาเองนี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญจะอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ขนาดไหนอยู่วัดกับครูบาอาจารย์อยู่สถานที่สงบกับครูบาอาจารย์อยู่ต้องเข้าใจว่าเราสงบเหมือนกับครูบาอาจารย์ไหมเราได้เหมือนกับครูบาอาจารย์ไหมเห็นไหมเช่นพระอนนท์ดูแลอุปถาพระองค์อยู่น่าจะสำเร็จกว่าคนอื่นไว้กว่าคนอื่นแต่หาไม่นี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายต้องพิจารณาให้ดีว่าเราจะศึกษาธรรมะนั้นไปศึกษาที่ไหนเรียนพระไตรปิฎกอ่านพระไตรปิฎกให้จบสักร้อยเที่ยวหรืออ่านในประเทศไทยไม่พอไปอ่านประเทศต่างๆให้จบสักพันเที่ยวแล้วคุณจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่มีไม่ปรากฏจะสำเร็จพระอรหันต์ไม่ปรากฏฉะนั้นครูบาอาจารย์พาเราทำอย่างไรท่านว่าการสำลักกายการสำลักจิตการสำลักกายทุกคนพอจะรู้ว่าการสำลักกายอย่างไรการสำลักจิตนี่สำลักอย่างไรจิตของเรานะไม่ใช่จิตของคนอื่นพุทธเจ้าก็ไม่สามารถทำให้ได้แต่นั้นเราต้องทำเองจะทำเองทำอย่างไรนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ลำบากตรงนี้แหละถ้าเรากลัวลำบากกลัวทุกข์กลัวยากกลัวตายเราก็ปฏิบัติไม่ได้แต่พระองค์ไม่ได้กลัวทุกข์ไม่ได้กลัวยากไม่ได้กลัวลำบากไม่ได้กลัวตายถ้าไม่ได้มาซึ่งธรรมะก็ขอให้มันตายไปเถอะนี่คือบาอาจารย์ท่านแนะนำให้เราทำอย่างนั้นเราก็เช่นเดียวกันปฏิบัติตามท่านสอนเมื่อพอสมควรแล้วคือจิตสงบนั่งสมาธิเป็นสมาธิแล้วสามารถจะควบคุมสมาธิตัวเองได้สามารถจะให้จิตสงบได้เข้าออกได้คล่องพอนั่งปุ๊บก็เป็นปั๊บพอนั่งปุ๊บก็เป็นปุ๊บอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราเจริญนิพพานก็เหมือนกันถ้าเราเจริญตามทางที่พุทธเจ้าสอนหรือครูบาอาจารย์สอนก็จะเป็นเกิดให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีกับสังขารร่างกายข้อนี้มันก็เป็นไปเพื่อความสงบฉะนั้นเราจะปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติตามนี้ท่านสอนเมื่อท่านเห็นว่าพอสมควรแล้วหมายความว่าหน้าสมาธิก็สงบแล้วใช้ปัญญาในตัวเองเป็นแล้วท่านก็เอาหนังสือมาอ่านซะนี่คือครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆท่านสอนให้เราดูใจเราฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าเราปฏิบัติจริงๆแล้วก็ขอให้เน้นไปหาธรรมะเถอะเราทำได้ขนาดไหนไม่มีใครรู้กับเราจริงๆเราสงบขนาดไหนเราดีขนาดไหนเราเย็นขนาดไหนเข้มแข็งขนาดไหนไม่มีใครรู้จริงๆนอกจากตัวเราเองฉะนั้นสัจธรรมคือความจริงเราแสวงหาความจริงแล้วเห็นความจริงแล้วหรือยังเราแสวงหาความสงบแล้วเห็นความสงบแล้วหรือยังหรือเราได้ความสงบแล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้เราทำไงต่อไปเราจะถอยได้สู้มาขนาดนี้จะถอยมันจะได้ผลไหมเห็นไหมครูบาอาจารย์มอบกายถวายชีวิตอุทิศตัวเองเพื่อพุทธศาสนาขอให้ตายกับพระธรรมขอให้ตายอยู่กับความสงบท่านว่าความสงบเป็นบรมสุขท่านไม่ได้บอกว่ามีทรัพย์มากๆเป็นความสุขมีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือมีอะไรต่ออะไรเยอะๆเป็นความสุขท่านไม่ได้บอกท่านว่ามีความสงบเป็นความ

แต่นั้นความสงบไปหาเอาที่ไหนล่ะทีอยู่ในป่าคนเดียวในถ้ำคนเดียวมันก็เงียบสงัดแต่จิตใจมันไม่สงบคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงพี่คิดถึงน้องคิดถึงลูกทั้งหลายคิดถึงแฟนที่โอ้สารพัดคิดมันไม่สงบแต่มันเงียบสงัดนี่แหละจิตของเรายังคุกด้วยประการต่างๆถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราจะไปทำตอนไหนพระอาทิตย์รับโลกแล้วทำไม่ได้นะมีตาก็จริงอยู่แต่ไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรเลยฉะนั้นพระอาทิตย์ส่องให้โลกสว่างเนี่ยมันเป็นโอกาสดีมากที่เราจะต้องรีบทำฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนาท่านไม่ได้สอนเพื่อใครนะท่านไม่สอนเพื่อคน

็นอะไรเลยฉะนั้นพระอาทิตย์ส่องให้โลกสว่างเนี่ยมันเป็นโอกาสดีมากที่เราจะต้องรีบทำฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนาท่านไม่ได้สอนเพื่อใครนะท่านไม่ได้สอนเพื่อคนไทยไม่ได้สอนเพื่อคนแขกหรือไม่ได้สอนเพื่อคนฝรั่งหรือไม่ได้สอนเพื่อคนใดคนหนึ่งท่านสอนไว้เพื่อคนทั้งโลกใครมีศีล5เหมือนกันใครมีศีลเหมือนกันใครมีสมาธิเหมือนกันหรือใครมีปัญญาเท่ากันเราจะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความผาสุกไม่ต้องมีอาวุธเห็นไหมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แปลกแล้วไม่เลือกเพศเลือกวัยเลือกฐานะเลือกสกุลเลือกชั้นวรรณะสามารถจะเทียบเท่ากันได้เห็นไหมแปลกไหมว่าพระองค์เอาคนจันทานหรือเอาคนที่ไม่มีความรู้อ่านหนังสือไม่ออกแต่สามารถเป็นพระอรหันต์ได้นี่คือเป็นสิ่งที่แปลกพวกโยมก็ไม่ต้องน้อยเนื้อน้ำน้อยใจหรอกว่าเราเป็นสตรีไม่มีโอกาสได้บวชเป็นพระเนรไม่เกี่ยวพระอริยบุคคลพระอรหันต์ไม่เกี่ยวกับเพศพระอรหันต์ไม่มีเพศไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายเมื่อกระแสงสว่างเนี่ยคำว่าแสงสว่างเนี่ยไม่มีมืดเท่นวัดไฟมันหลอดวัดมันน้อยมันก็แสงสว่างไม่มากถ้าวัดมันเยอะเห็นไหมแสงสว่างมันก็มากถ้าเราทำความรู้ความฉลาดของเราให้มันเกิดขึ้นมาจากกระแสธรรมที่พุทธเจ้าตรัสไว้แล้วพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปเอามาจากไหนก็เอามาจากธรรมชาตินี่แหละเห็นไหมโยมธรรมชาตินี่แหละคือธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติเราจะทำตัวให้เป็นธรรมชาติได้อย่างไรเห็นไหมพุทธเจ้าติดดินไหมขอโทษทีประสูติก็ประสูติที่ดินตัดสรู้ก็ตัดสรู้ที่พื้นดินนิพพานก็นิพพานหรือพื้นดินเช่นวันวิสาขะที่เราจะถึงไม่กี่วันข้างหน้านี้เป็นวันเดียวเลยประสูติตัดสรู้และก็นิพพานเป็นสิ่งที่แปลกนี่แหละคือวันสิ้นสุดไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเก็บไม่มีตายอีกแล้ววันนี้มันสิ้นสุดภพชาติที่ว่ามีเกิดไม่มีเกิดมีแก่ไม่มีแก่และมีเก็บมีตายมีไม่มีตายมีไหมพระองค์ค้นพบแล้วพระองค์จึงเอามาประกาศฉะนั้นท่านทั้งหลายเชื่อมั่นว่าชีวิตของพวกเราพวกท่านทั้งหลายไม่มีใครหรอกที่จะไม่เก็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่มีใครที่จะไม่แก่ทุกคนแก่หมดแม้แต่เด็กอยู่ในครรภ์เราก็เยอะว่าเรียกว่าครรภ์แก่คลอดออกมา1วันก็แก่1วันวินาทีก็แก่วินาทีไปแล้วผลสุดท้ายน่ะพออายุเรา70 80เราจะรู้ตัวเองว่าเราไม่ไหวแล้วสังขารร่างกายเท้าก็ดีมือก็ดีหูก็ดีตาก็ดีอวัยวะทั้งหมดนี้มันใช้ไม่ได้แล้วบางครั้งหูก็ไม่ได้ยินบางครั้งตาก็มองไม่เห็นบางครั้งมีเท้าก็ไม่ไหวยกไม่ขึ้นมีมือก็ยกไม่ขึ้นนั่นน่ะคือสังขารสังขารร่างกายก้อนนี้พระพุทธเจ้าจึงว่าให้เรารู้จักภาวนาเมื่อภาวนาตามท่านแล้วจะเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีกับสิ่งเหล่านี้พิจารณาเป็นของปฏิกูลอย่างที่หลวงพ่อสังวานท่านบอกหนังกำพร้าผืนเดียวห่อหุ้มของปฏิกูลคนโง่เท่านั้นที่มันมองไม่เห็นท่านบอกเรามันออกมาทางอะไรถ้าแหกเอามือเอามีดมาแหกท้องก็ดีหรือแหกแขนแหกขาก็ดีมันจะมีเลือดน้ำเลือดน้ำหนองของปฏิกูลไหลออกทั้งปากก็ดีทั้งจมูกก็ดีทั้งวัดทั้งนาวันหนักวันเบาก็ดีเป็นของปฏิกูลเป็นสิ่งที่น่าเบื่อของตัวเองนั่นแหละน่าขยะขยงนี่ท่านบอกให้เราภาวนาถ้าแหกถุงออกเมื่อไหร่แล้ววันนั้นแหละของปฏิกูลที่จะไหลออกมาจากสังขารร่างกายท่านให้ภาวนาอย่างนี้ให้ภาวนามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาเป็นสักแต่ว่าธาตุสัตว์แปลว่าธาตุตามธรรมชาติสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหาไม่ได้

0: ใครบ้างที่รู้ที่มาตัวเองก่อนที่จะมาเกิดมาจากไหนใครรู้บ้างว่าเราเกิดบางคนก็บอกว่ารู้แต่วันเกิดวันตายไม่รู้ขอโทษเถอะวันเกิดถ้าพ่อแม่ไม่บอกก็ไม่รู้หรือบางคนก็อาจจะบอกผิดๆถูกๆวันตายล่ะวันตายก็ไม่รู้นี่คือเป็นสิ่งที่แปลกว่ามันจริงไหมมันจริงมาก็ไม่ได้เอาเงินทองหรือเอาสร้อยแหวนใส่คอใส่แข้งใส่ขามาไม่มีมีแต่สายลบมีแต่เลือดเป็นของปฏิกูลไหมนี่คือครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ภาวนาอย่างนี้พิจารณาตัวเราตัวเขาให้เห็นเป็นของปฏิกูลไม่น่าเกลียดไม่น่ากลัวไม่น่าขยะขยงอะไรเพราะอยู่ตัวเราก็มีหมดแล้วมือเราจับทั้งสิ่งสะอาดจับทั้งสิ่งสกปรกจับทั้งของแข็งของอ่อนของนิ่มอะไรจับหมดมือของเรานี่แหละทำทุกอย่างใครบ้างที่ปฏิเสธว่าไม่ทำเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เลยมันเป็นสัจธรรมที่เราจะไปแสวงหาธรรมะก็คือแสวงหาที่ตัวเราถ้าเห็นตัวเราเมื่อไหร่ก็จะเห็นธรรมะพุทธเจ้าว่าใครเห็นเราคนนั้นเห็นตถาคตหรือใครเห็นตถาคตมันเลยเห็นธรรมถ้าเห็นตัวเราเมื่อไหร่วันนั้นเนี่ยธรรมะจะโผล่ขึ้นมาถ้ายังไม่เห็นตัวเองธรรมะก็ไม่เกิดธรรมะมันอยู่ไหนล่ะโยมตำราเหรออ่านตำราร้อยเที่ยวพันเที่ยวก็ไม่เกิดธรรมะหรอกถ้าอยากให้มันเกิดธรรมะก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรก็อย่างที่ว่ามาแล้วทุกคนเข้าใจว่าชีวิตของคนเราเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกการกระทำได้ว่าจะปฏิบัติตัวเองให้มีธรรมปฏิบัติอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่อ้อนวอนบนบานไม่ใช่เป็นศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนแต่เวลานี้ก็แปลกดีนะคนเราในชอบเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรจะเชื่อเป็นเขาปลูกเสกไข่พญานาคเบิงพญานาคงุ้นพญานาคนี้พวกสักนู้นศักดิ์สิทธิ์นี้ศักดิ์สิทธิ์เหลวไหลทั้งนั้นเอาหินเอาดินเอาปูนเอาทรายหรือเอาทองเหลืองทองแดงทองคำไปหล่อเป็นพุทธรูปเราเอาสิ่งที่มีค่าไปทำเพราะว่าเรามีความศรัทธามีครบนั่นเป็นตัวแทนเหมือนกับรูปข้างฝารูปคุณพ่อเรารูปคุณแม่เราคุณพ่อเรานั่นคุณพ่อเรานั่นคุณแม่เราจริงเหรอดูให้ลึกๆหน่อยสิอันนั้นไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คุณแม่มันเป็นกระดาษนั่นกระดาษนะแล้วนั่นคุณพ่อคุณแม่เราอยู่ตรงไหนล่ะมันไม่มีถ้าเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันเป็นกระดาษนั่นแหละเห็นไหมพุทธเจ้าก็นี่แหละคือเผาลบก็เพราะเอารูปที่เราหลอกกันเนี่ยมาเป็นพุทธเจ้ากราบไหว้บูชาตามหลักคำสอนของนักปราชญ์บัณฑิตท่านว่าเอาไว้เตือนสติเอาไว้ให้เรานึกว่าจะทำชั่วหรือทำไม่ดีเช่นเนรคุณพ่อแม่ไม่รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรทำนองนี้ถ้าให้รู้จักกตัญญูรู้จักคุณค่าของคนการจะทำดีหรือทำชั่วนั้นนึกให้ดีนะว่าพุทธเจ้าสอนคนไม่ได้สอนเพื่อใครสอนเพื่อคนทั้งโลกคนมีปัญญาต่างหากเมื่อกระพ้าทิศส่องโลกแล้วคนมีปัญญาคนมีตาดีต่างหากที่จะเอาประโยชน์จากแสงพระอาทิตย์ที่จะเอาประโยชน์จากคำสอนของพุทธเจ้ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมเพิ่มชีวิตตัวเองให้มีประสิทธิภาพมีคุณภาพไม่มีศีลให้มีศีลไม่มีธรรมให้มีธรรมไม่มีสัจจะในการกระทำตัวเองต้องตั้งสัจจะขึ้นมาใครจะมาทำให้เราไม่มีนอกจากตัวเราเองจะไปตั้งสัจจะกับพระพุทธรูปตั้งสัจจะกับพระองค์ไหนก็ช่างเถอะถ้าเราไม่ทำมันไม่ได้ถ้าเราลงมือทำเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะงดเว้นจากวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าเราจะตายอะไรทำนองนี้ไม่ทำไม่พูดแบบนี้อย่างนี้เลยมันจะเป็นธรรมะก็เรียกว่าสัจจะคนที่มีสัจจะกับตัวเองได้ก็มีสัจจะกับคนอื่นได้ถ้าตัวเองไม่มีกษัตริย์สัจจะกับตัวเองจะไปเอาสัจจะกับคนอื่นมันไม่ได้มันไม่มีฉะนั้นจงพยายามทำตัวเองให้มีคุณธรรมเถอะเมื่อเรามีคุณธรรมเมื่อไหร่ เอาเถอะไปคบค้าสมาคมใครทุกคนยินดีทุกคนรับแต่ถ้าไม่มีคุณธรรมจะไปคบค้าสมาคมกับใครก็คบเถอะไม่มีใครเขารับรับไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคุณธรรมดังนั้นพุทธศาสนาโดยเฉพาะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมบุคคลที่มีคุณธรรมนำความสงบมาสู่มนุษย์โลกเห็นไหมพระองค์ทำไว้เพื่อใครโลกทั้งใบนี้เวลานี้นะขยายไปทั่วโลกเมื่อใครได้สัมผัสกับศีลกับสมาธิแล้วเจริญปัญญาเนี่ยเหมือนกับมันมีอะไรเกิดขึ้นที่ดวงใจอาตมาจึงไปอยู่กับหลวงปู่คำดีท่านว่าโอ้ยลูกเอ้ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจะไปสวรรค์ไปนิพพานสังขารร่างกายที่เราทนุถนอมให้ข้าวให้น้ำแต่งมันทุกวันขัดมันทุกวันหรือถูดูแลมันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวมันก็เน่าเผาไฟท่านเลือกเอาใจไปดังนั้นท่านทั้งหลายใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตัดรู้ที่ดวงใจนี่พบมันเป็นยังไงชาติมันเป็นยังไงมันสิ้นสุดแห่งทุกข์มันเป็นอย่างไรการเดินตามทางที่ท่านบอกไว้เดินอย่างไรความเห็นชอบดำดีชอบหรือเจตจาชอบการงานชอบอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นตามที่ท่านว่าไว้ก็ไม่แปลกอะไรแต่สิ่งที่เราให้ท่านทั้งหลายที่มันทุกข์อยู่ประจำในปัจจุบันเนี่ยนะเราเห็นไหมความทุกข์ที่มันเผาผลาญชีวิตของเรานั้นมันเป็นอย่างไรใครบ้างที่ไม่ทุกข์นั่งอยู่ในนี้เออพูดเรื่องนี้ก็นึกถึงคนหนึ่งที่สมัยหนึ่งมีโยมเขาอุปถัมภ์ดูแลวัดอยู่พ่อแม่ก็ตายแม่ก็ตายจะมาก็ไปสวดอภิธรรมแล้วก็ไปเทศให้เขาฟังเทศให้คนให้ลูกเขาฟังเพราะว่าเขากำลังเสียใจเพราะแม่เขาตายมีบุคคลคนหนึ่งคนเยอะพอสมควรเกือบเป็นร้อยเนี่ยมีบุคคลคนหนึ่งอาตมาพูดไปเขาก็พูดแข่งไปอาตมาก็โยมขออนุญาตพูดให้โยมธรรมะให้โยมพูดเขาเป็นลูกฟังก่อนจะพูดได้ไหมเขากำลังมีความทุกข์อยู่ในด้านจิตใจพอสมควรอยู่เกิดมาผมไม่เคยมีทุกข์อะไรเลยเขาบอกอย่างนั้นโอ้อาตมาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามีทุกข์เขาเป็นทุกข์เขาว่าเขาไม่เคยมีทุกข์เกิดมาไม่เคยมีทุกข์ก็ถามว่าโยมมีพ่อมีแม่ไหมมีพ่อแม่ตายหรือยังตายแล้วพ่อแม่ตายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เงียบไม่ตอบโยมมีภรรยาไหมมีโยมอยู่กับภรรยาเคยทะเลาะกันไหมเคยเจ็บไข้ได้ป่วยไหมเคยทะเลาะกันเคยเจ็บป่วยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เงียบโยมเคยมีลูกไหมมีลูก 4-5 คนโยมเลี้ยงลูกโยมมีความสุขไหมหรือมีลูกเคยทะเลาะกันไหมมีใครเจ็บใครป่วยไหมก็ไม่ตอบอีกถามไปพอสมควรอยู่ประมาณ20ประโยคหรือ30ประโยคได้ไม่ตอบสักคำเลยเงียบอาตมาก็เลยเทศให้โยมฟังต่อไปนี่คือเรื่องของคนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาสวนทางกับพระสงฆ์ด้วยล่ะพระสงฆ์ท่านแนะนำให้คนเราเกิดมามันเป็นทุกข์อย่างนี้มีลูกก็เป็นทุกข์เพราะลูกมีสามีก็เป็นทุกข์เพราะสามีมีปัญญาก็เป็นทุกข์เพราะปัญญาอย่างคนที่อยากมีปัญญานี่แหละโอ้อยากได้จริงๆเราสังเกตไหมผู้หญิงก็มันอยากได้ผู้ชายก็อาศัยผู้หญิงอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ก็ธรรมดาไม่ว่ากันแต่เวลามันอยากได้โอ้อะไรมันก็ดีหมดสังเกตไหมมันสวยจริงๆผู้หญิงคนนี้ก็สวยผู้ชายคนนี้ก็สวยสวยจริงๆสวยจนต้องอยากได้เป็นสามีอยากได้เป็นภรรยาไม่สวยแต่เพราะเขาพ่อแม่เขาก็ดีพ่อแม่เขาก็ดีพี่น้องเขาก็ดีทรัพย์สมบัติเขาก็ดีไปหมดอะไรก็ดีไปหมดนี่แหละคือความหลงเข้าใจไหม ความรักมันทำให้ตาบอดไม่มีสติไม่มีปัญญาเพราะไฟคือราคะพอเข้าไปปุ๊บเป็นยังไงบางคนทุกข์เพราะสามี บางคนทุกข์เพราะปัญญาเห็นไหมแต่ก่อนนี่ดีหมดแม้กระทั่งขอโทษทีอะไรก็ดีหมดในบ้านเขานะแต่พอไปอยู่กันจริงๆแล้วเป็นยังไงตรงนี้จะรู้เองว่ามันเป็นอย่างไรมันเป็นทุกข์ไหมคนที่มีครอบครัวนั้นไม่เป็นทุกข์ไม่มีทางครอบฟังว่าแต่ครอบครอบนี่มีขอบเขตจำกัดนี่มันเป็นทุกข์อย่างนั้นนี่คือเราต้องเข้าใจว่าการที่เรามาฟังเทศธรรมะครูบาอาจารย์ในหลายรูปหลายองค์นั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาความรู้ความฉลาดของตัวเองนำไปปรับปรุงแก้ไขเพราะชีวิตของคนเรามันไม่มีอะไรหรอกอย่างที่ว่ามาแล้วเกิดมาก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดมาจากไหนจะตายไปก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปเห็นไหมเราเห็นที่ประเทศไทยของเรามีพ่อหลวงเรานะเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดเป็นบุคคลที่ทุ่มเทชีวิตอุทิศตัวเองเพื่อประเทศไทยจริงๆแล้วพระองค์สวรรคตไปพระองค์เอาอะไรไปเราเห็นไหมแม้ตัวเราเองจะเป็นผู้เลือดประเสริฐขนาดไหนขนาดไหนก็เอาอะไรไปไม่ได้และผลสุดท้ายก็นี่แหละท่านทั้งหลายพระสงฆ์นี่เป็นสิ่งที่สำคัญอาตมาจึงว่าการปฏิบัติธรรมะนะปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติที่ตัวเรานี่แหละศีลเรารับมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เราเกิดมาโน่นจนถึงปัจจุบันนี้เราสำรวจตัวเองว่าศีลข้อไหนเราสมบูรณ์ที่สุดปานาก็ไม่สมบูรณ์อทินนาก็ไม่สมบูรณ์กาเมก็ไม่สมบูรณ์มุสาก็ไม่สมบูรณ์หรือสุราก็ไม่สมบูรณ์หรือบางคนอาจจะสมบูรณ์ข้อหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งบางคนอาจจะสมบูรณ์ถึง5ข้อก็ไม่ว่าอะไรกันคือขอให้เราดูตัวเราเถอะว่าผู้ปฏิบัติถ้าจะสงบได้นั้นต้องดูตัวเองเป็นถ้าดูตัวเองเป็นปุ๊บเราจะเข้าใจในธรรมะเราจะไปอ้อนวอนจากคนอื่นมันไม่นี่อย่างที่พุทธเจ้าตรัสรู้เราจะตรัสรู้อย่างพุทธเจ้านั้นโอ้ถ้าเราทำตามท่านนั้นไม่ต้องปรารถนาเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ให้เราทานข้าวตั้งแต่เล็กๆทานให้ลูกทานอย่างนี้แล้วพออิ่มไม่ใช่แม่พ่อแม่ทานแล้วพ่อเราอิ่มไม่ใช่นะพ่อแม่ทานพ่อแม่อิ่มเราต้องทานตามพ่อแม่สั่งสอนเราก็ทานเราก็ดื่มแล้วความอิ่มก็จะปรากฏขึ้นนี่คือสภาวะที่เราจะต้องทำคือเราต้องทำเองฉะนั้นธรรมะนี่จะอ้อนวอนบนบานขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ไม่มีแต่แรงอธิษฐานก็อีกจุดหนึ่งว่าเรามีความจริงใจขนาดไหนอธิษฐานศีล5จริงขนาดไหนสมาธิจริงขนาดไหนปัญญาอย่างไรเข้มแข็งพอไหมถ้าเข้มแข็งพอก็นั่นแหละจะนำประโยชน์มาสู่ตัวเองและคนอื่นได้ท่านทั้งหลายเรามาน้อมนึกลึกถึงกับพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองท่านเป็นบุคคลที่เสียสละท่านยอมอุทิศตัวเองเพื่อพระธรรมคำสั่งสอนพุทธศาสนาเราและพวกท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นศิษยานุศิษย์ก็ต้องทำตามคำสอนของท่านว่าท่านนั้นได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเราไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ท่านขอทอดทีมรณกรรมในเพศของนักบวชถือว่าท่านเสียสละท่านทำหน้าที่ของท่านนั้นได้เท่าที่ท่านทำได้จริงๆแล้วท่านก็ไม่อยากจะไปหรอกท่านก็ยังสงสารพวกเราอยู่เราเองก็ไม่อยากให้ท่านไปแต่สถานการณ์ของธรรมชาติเราไม่สามารถจะห้ามได้และก็เป็นไปอย่างนั้นนี่คือสภาวะแห่งความเป็นจริงฉะนั้นการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเคารพบุคคลที่ควรเคารพกราบไหว้กับบุคคลที่ควรกราบไหว้เช่นวันนี้วันวิสาขะวันพรุ่งนี้หรือวันที่28 29หรือวันข้างหน้านี้ไม่กี่วันข้างหน้านี้เราก็จะเห็นว่าทำไมถึงเป็นวันเดียวก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานคือวันวิสาขะวันนี้สิ้นสุดในการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นวันเดียวจบนี่คือเป็นสิ่งที่พวกเราพวกท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมานานแล้วว่าการที่เราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เข้าถึงซึ่งธรรมะก็ขอให้บอกว่าปฏิบัติที่ตัวเอง ถ้าปฏิบัติตัวเองได้เมื่อไหร่วันนั้นแหละคุณจะเข้าใจธรรมะถ้าปฏิบัติตัวเองไม่ได้ร้อนก็ไม่ไหวหนาวก็ไม่ไหวหิวหน่อยก็ไม่ไหวอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้ตากแดดหน่อยก็ไม่ได้ฝนตกหน่อยก็ไม่ได้มีแต่จะตายอย่างเดียวถ้ายังกลัวตายอยู่โยมการปฏิบัติธรรมะลำบากมากที่จะเข้าถึงผู้ที่ปฏิบัติธรรมะคือท่านกลัวท่านพ้นไปแล้วไม่กลัวความตายท่านไม่ได้กลัวตายท่านกลัวไปอย่างเดียวคือไม่ได้ธรรมะผู้ที่มีธรรมะแล้วจะไม่มีคำว่ากลัวตายพร้อมที่จะตายทุกเมื่อนั่นแหละคือผู้ที่พร้อมด้วยประการต่างๆฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเราปฏิบัติธรรมะกันมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนกันมาเราจะอยู่นิ่งเฉยๆต้องพัฒนาปรับปรุงตัวเองบ้างจริตราคะจริตโทสะจริตวิตกจริตหรือโมหะจริตหรือพุทธจริตอะไรมันที่มันแรงที่สุดเราต้องแก้ไขคนที่มีโทสะจริตจะแก้ไขอย่างไรคนที่โมหะจริตจะแก้ไขอย่างไรหรือคนที่มีราคะจริตจะแก้ไขอย่างไรเราก็ต้องแก้ตัวเองทำไมก็เป็นนิสัยแบบนี้การที่เราจะไปด่าคนอื่นอาจจะไม่พอใจพ่อแม่ไปด่าลูกลูกสามีปัญญาปัญญาไปด่าสามีอาจจะไม่พอใจแต่ถ้าเราด่าตัวเราล่ะเราจะเห็นว่ามันมีค่าอย่างไรเราต้องแก้ไขไม่มีใครแก้ไขให้เราได้นี่แหละท่านทั้งหลายการที่เรามาร่วมกันปฏิบัตินับว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นโชคดีของคุณโยมที่หลวงพ่อสนองท่านได้มาสร้างวัดตรงนี้ถ้าเรามองย้อนไป20ปี30ปี40ปีที่นี่มันก็เป็นสวนธรรมดาประโยชน์ก็น้อยแต่ท่านมาได้สร้างวัดตรงนี้ก็พัฒนาทางด้านจิตใจสูงขึ้นสูงขึ้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งฝ่ายบรรพชิตฝ่ายเลี้ยหัดก็มากขึ้นมากขึ้นมากนี่แสดงว่ามันเป็นประโยชน์หลวงพ่อท่านก็ทำประโยชน์ประโยชน์ตนท่านก็ทำได้ประโยชน์คนอื่นท่านก็ทำได้และท่านก็จากพวกเราไปอย่างที่ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาสั่งสอนบอกกล่าวอีกแล้วฉะนั้นเพื่อเป็นการน้อมนึกระลึกถึงกับบุคคลที่ควรจะเคารพหรือควรจะบูชาควรปฏิบัติตามคำสอนของท่านเท่ากำลังสติปัญญาความรู้ความฉลาดของเรามีฉะนั้นในวันวิสาขะสัปดาห์วิสาขะหรือวันวิสาขะจะถึงนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านปฏิบัติบูชาเน้นในการปฏิบัติอย่าไปยังอื่นเลยตรงไหนที่มันมีจุดบกพร่องชีวิตของเราเนี่ยถ้าเรามีโทสะจริตเราจะแก้โทสะของเราได้อย่างไรหรือจะมีจุดไหนก็แล้วแต่ที่มันบกพร่องที่มันเสียหายจุดนั้นแหละเราแก้ของเราฉะนั้นในวันนี้การประลบธรรมะมาก็คงสมควรแก่เวลาในที่สุดนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันวิสาขะจะถึงนี้ก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ตั้งใจแล้วที่ปรารถนาแล้วในสิ่งที่ท่านตั้งใจในสิ่งที่ท่านปรารถนาขออำนาจสัจจะขออำนาจความจริงที่ท่านทั้งหลายทำนั้นจงประสบผลสำเร็จทุกคนทุกท่านเธอ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทานิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นความเมตตาของพระครูโอภาสวุฒิกรนะคะหรือหลวงพ่อโสพลโอภาโสค่ะจากวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 02

0: ฝันว่ากรุงเทพเป็นไดโนเสาร์ซึ่งตามทฤษฎีกล่าวว่าไดโนเสาร์ตายเพราะลูกอุกกาบาตตกลงมาแต่ทฤษฎีที่คิดนั้นคิดว่าที่ไดโนเสาร์ตายเพราะมันกินต้นไม้จนหมดจนทำให้สภาพแวดล้อมเป็นพิษไม่มีออกซิเจนและไม่มีอาหารไดโนเสาร์จึงอัดใจตายและสูญพันธุ์สภาพแวดล้อมเป็นพิษเช่นนี้เป็นภัยต่อมนุษยชาติ
1: ในรอบหนึ่งปีผมได้มีโอกาสเดินทางเรียนรู้งานโครงการพระราชดำริในที่ต่างๆผมเห็นทั้งงานพัฒนาขณะเดียวกันผมก็เห็นงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งให้ความสำคัญมากเพราะสิ่งแวดล้อมก็คือชีวิตของคนไทยหากสิ่งแวดล้อมทั้งดินน้ำป่าแย่ก็เหมือนฝันร้ายของพระองค์เพราะประเทศคงพัฒนาไปได้ยาก
2: พระองค์ท่านมาจับเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามันกินความไปเยอะแต่ตัวแรกที่พระองค์ท่านจับก็คือเรื่องน้ำเพราะน้ำเนี่ยเป็นตัวดัชนีที่อย่างดีถ้าคุณจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างดีน้ำก็จะใสสะอาดถ้ากราบใดที่น้ำมันยังไม่ค่อยดีแสดงการจัดการก็ไม่ค่อยดีมันเรื่องของน้ำนี่เป็นตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยพระองค์ท่านทรงจับตั้งแต่ปี2495 4,000 กว่าโครงการมีน้ำมีคอนแต่ทุกอย่างกับสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นแต่ว่าท่านไม่นิยมให้มองในแง่ของการใช้เครื่องมือทันสมัยพระองค์ทรงต้องการให้ธรรมชาติมาช่วยธรรมชาติเป็นหลักนั่นเกือบทุกโครงการธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป็นหลัก
1: ผมเดินเก็บหอยด้านนอกป่าชายเลนของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ที่ผมยืนก็เป็นเหมือนปลายทางที่รับเอาทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีจากการกระทำของมนุษย์ตั้งแต่ต้นทางชาวบ้านที่นี่ยังเก็บสัตว์น้ำเพื่อเลี้ยงชีพถ้าหากไม่มีป่าชายเลนและการบำบัดน้ำเสียจากต้นน้ำผมว่าชีวิตของคนที่นี่ก็คงจะลำบาก
3: อาจารย์ครับแล้วทำไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงได้เลือกแหลมผักเบี้ยพื้นที่แห่งนี้ครับทำไมถึงเลือกที่นี่เป็นที่ทดลองบำบัดน้ำเสียครับ
4: คือในครั้งแรกที่ดร.สุเมธตันติเวชกุลเล่าให้ฟังนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าช่วงแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งนะคะผ่านพื้นที่แหลมผักเบี้ยตรงนี้ค่ะท่านเห็นว่าท่านพระเนตรเห็นว่าป่าชายเลนบริเวณนี้เสื่อมโทรมมากนะคะท่านก็เลยมีพระราชกระแสว่าน่าจะมีโครงการในการที่จะเอาขยะเนี่ยนะคะมาฟื้นฟูป่าชายเลนโดยคือเอาขยะเนี่ยมาทำเป็นปุ๋ยแล้วมาฟื้นฟูป่าชายเลนจะทำได้ไหมหรืออะไรประมาณนั้นนะคะแต่ก็มีแนวคิดหลายๆอย่างท่านก็ส่งเจ้าหน้าที่นักวิชาการนะคะในสมัยนั้นในปี2533เนี่ยไปดูงานต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะดูวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติโดยการใช้พืชใช้บ่อบำบัดอะไรที่ต่างประเทศเขาทำกัน
3: อ๋อก็มีการไปดูงานก่อนด้วย
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมครับ
4: เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ค่ะแต่พื้นที่เสื่อมโทรมพื้นที่รกร้างว่างเปล่า
3: ครับแล้วน้ำเสียทั้งหมดเนี่ยครับมาจากไหนครับ
4: น้ำเสียที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ
3: ค
4: มาจากเทศบาลเมืองเพชรบุรีค่ะ
3: ก็ยิงตรงมาจากตรงนู้นเลย
4: ใช่ค่ะระยะทางจากที่นู้นมาที่นี่ 18.5 กิโลค่ะ
1: น่าสงสัยไหมครับว่าทำไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนพระทัยในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำเสียขยะและป่าชายเลนในเวลาเดียวกัน
2: ผมก็ถามว่าพระสมเด็จทำไมต้องสองอย่างปัญหาสองอย่างนี้ปัญหาทุกความโลกเพราะว่าขยะนี่แต่ละคนก็1กิโลประมาณโดยเฉลี่ยตรวจมีแค่นี้1เทคโนโลยีเรื่องของธรรมชาติช่วยธรรมชาติเทคโนโลยีง่ายแต่ขาถูกหรือไม่ต้องจ่ายเงินโอ้โหหนักมากวิจัยก็ต้องทำหลายขั้นตอนเพื่อจะใ เพื่อจะให้เข้าประเด็นที่พระองค์ท่านทรงต้องการ
1: แนวพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อมที่ดูจะใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสียที่นับวันจะก่อตัวและทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองเพราะในแต่ละวันกิจกรรมการผลิตหลากหลายทั้งอาคารห้างร้านโรงงานอุตสาหกรรมบ้านเรือนภาคการเกษตรล้วนมีส่วนทำให้เกิดน้ำเสียและขยะจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ของหลายเมืองทั้งปัญหาสถานที่กำจัดขยะการขาดความรู้และเทคโนโลยีการจัดการรวมถึงงบประมาณที่ใช้ก็ค่อนข้างสูง
0: ปัญหาสำคัญคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำเสียกับขยะได้ศึกษามาแล้วเหมือนกันทำไม่ยากนักในทางเทคโนโลยีทำได้แล้วในเมืองไทยเองก็ทำได
1: ้พระราชดำรัสแสดงออกถึงน้ำพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงปัญหามลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งนับวันจะเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งก็คือชุมชนและเมืองต่างๆส่วนใหญ่ยังขาดระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพหรืออาจเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้กำจัดขยะมูลฝอยและบำบัดน้ำเสียนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงทั้งในการก่อสร้างและการบำรุงรักษาจากนั้นโครงการต้นแบบการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีธรรมชาติที่มีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเกิดขึ้นในปี2533แต่ชาวบ้านก็ไม่อยากให้โครงการนี้เกิดขึ้น
4: เท่าที่ท่านศาสตราจารย์ดร.เกษมเล่าให้ฟังนะคะตอนที่อาจารย์เข้ามาแรกๆเนี่ยช่วงที่ประชุมโครงการครั้งแรกเนี่ยชาวบ้านก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยจะพอใจในการดำเนินการโครงการว่าอาจจะไม่เข้าใจว่าโครงการดำเนินการอย่างไรนะคะเพราะว่ายังมองภาพไม่ออกว่าการที่จะเอาน้ำเสียหรือขยะของที่อื่นซึ่งเป็นของเทศบาลเมืองเพชรไม่ใช่ของคนบ้านแหลมด้วยไม่ใช่ของคนแหลมผักเบี้ยด้วยมาไว้ในพื้นที่นี้เนี่ยอาจจะทำให้มีกลิ่นเหม็นทำให้มีขยะมีแมลงวันมากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ค่อยจะประทับใจเท่าไหร่ที่จะดำเนินโครงการนะคะแต่ว่าในช่วงแรกเราก็ทำให้เห็นว่าในช่วง5ปีแรกเนี่ยเราจะเป็นงานทดลองเบื้องต้นไปก่อนเป็นงานวิจัยเล็กๆทำงานเล็กๆโดยการที่ดึงชาวบ้านเนี่ยค่ะราษฎรทั้งหลายเนี่ยมาร่วมงานกับเราเพราะฉะนั้นประชาชนที่ทำงานอยู่ในโครงการนี้เนี่ยก็จะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการเกือบทั้งสิ้นเลยก็จะให้เห็นวิธีการทำงานของเราไปด้วย
1: วิธีการบำบัดน้ำเสียด้วยการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติผมว่าเป็นวิธีการที่ดูง่ายแต่แท้จริงกลับมีความลุ่มลึกและน่าทึ่งในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้ำเสียที่รวบรวมมาจากเทศบาลเมืองเพชรบุรีส่งผ่านท่อลำเลียงระยะทางประมาณ 18.5 กิโลเมตรเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยใช้กระบวนการทางธรรมชาติบำบัดน้ำเสียประกอบด้วย4ระบบระบบแรกเป็นระบบบ่อบำบัดน้ำเสียที่อาศัยการกักพักน้ำเสียในระยะเวลาที่เหมาะสมกับความสกปรกของน้ำมีการเติมออกซิเจนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนและสาหร่ายและอาศัยแรงลมช่วยในการพลิกน้ำเติมอากาศการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์และระยะเวลากักพักน้ำซึ่งจะช่วยฆ่าเชื้อโรคระบบที่2เป็นระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสียเป็นระบบที่ให้พืชช่วยดูดซับธาตุอาหาร

0: จากการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่พืชต้องการให้อยู่ในรูปของสารอนินทรีย์โดยฝีมือของจุลินทรีย์ในดินระบบที่3เป็นระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมใช้หลักการแบบเดียวกับระบบพืชและหญ้ากรองจะแตกต่างกันที่วิธีการคือการปล่อยให้น้ำเสียขังในแปลงพืชน้ำที่ระดับความสูง30เซนติเมตรจากพื้นโดยให้น้ำเสียมีระยะเวลากักพักอย่างน้อย1วันพืชที่เห็นง่ายๆก็อย่างทูบฤาษีและกกกลมผลพลอยได้จากวิธีการนี้ก็คือต้นทูบฤาษีหรือกกกลมที่ต้องตัดทิ้งทุก90วันก็จะกลายเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้จักสารหรือจะเป็นเยื่อกระดาษและเชื้อเพลิงเขียวก็ยังได้ส่วนระบบสุดท้ายระบบแปลงพืชป่าชายเลนใช้หลักการเจือจางระหว่างน้ำเสียกับน้ำทะเลด้วยการกักเก็บน้ำเสียกับน้ำทะเลที่ผสมกันแล้วไว้ระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้เกิดการตกตะกอนของสารอินทรีย์ในน้ำเสียและมีระบบรากของพืชป่าชายเลนเป็นผู้ช่วยในการปล่อยก๊าซออกซิเจนเติมให้กับน้ำเสียรวมถึงใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในดินช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์อีกทางหนึ่งเพื่อช่วยในการบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: โครงการที่จะทำนี้ไม่ยากนักถือว่าก็มาเอาสิ่งที่เป็นพิษออกพวกโลหะหนักต่างๆเอาออกซึ่งมีวิธีทำต่อจากนั้นก็มาฟอกใส่อากาศบางทีก็อาจไม่ต้องใส่อากาศแล้วก็มาเฉลี่ยใส่ในบึงหรือเอาน้ำไปใส่ในทุ่งหญ้าแล้วก็เปลี่ยนสภาพของทุ่งหญ้าเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ส่วนเป็นที่สำหรับปลูกพืชปลูกต้นไม
0: ้ประโยชน์ของการบำบัดน้ำเสียในโครงการแหลมผักเบี้ยไม่ได้ทำให้สภาพน้ำดีขึ้นเท่านั้นแต่ที่นี่ยังเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อีกมากมาย
2: สมัยก่อนที่ผมเด็กๆผมก็คนพื้นที่ในพื้นที่นี้มันจะเป็นป่าเสื่อมโทรมซะเยอะพอป่าเสื่อมโทรมเยอะปั๊บทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างของท้องทะเลมันก็ลดน้อยถอยลงไปเมื่อก่อนนี่หอยตลับที่เขาเรียกหอยตลับคือหอยขาวมันก็ไม่มีนะตั้งแต่สร้างโครงการมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นป่าหรือทรัพยากรทางทะเลมันก็เพิ่มทำให้ประชาชนในหมู่บ้านมีรายได้ขึ้นเ
3: ลยแล้วก็ดีใจอ่ะปกติมาตรฐานของประเทศไทยมันค่าความสกปรกประมาณ20ไม่ต้องไปเกิน20มิลลิกรัมต่อลิตรของเราได้7ตั้งได้6ตั้ง5บ้างเราแฮปปี้ละนี่พอเข้าป่าชายเลนแล้วก็กลัวป่าชายเลนจะพังอีกเพราะมีตัวเจี้ยนสูงไงตัวเจี้ยนในสูงมากๆเพราะมาจากในเมืองก็ปรากฏว่าตอนนี้ทดเก็บตัวเลขมา20ปีแล้วป่าชายเลนโอเคหมดดีมากหอยปูปลาดกชุกชุมจะไม่เคยมีก็มีเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมาจับมันมีหายโคลนด้วยชาวบ้านเขาจะมาจับก็ประมาณสักตีสองตีสามเขาก็มาอ่ะบางคนเขาจับยังไม่ได้เลยก็มาไปสิมาจับเนี่ยวันละ500บาทได้ก็ชาวบ้านก็ได้ละแล้วปลาที่เคยมีมา20-30ชนิดเดี๋ยวนี้มีตั้ง200กว่าชนิดชาวบ้านไม่ไปไหนทีนี้โครงการก็เลยเป็นที่ปวดปานของชาวบ้านไป
0: นี่ยังไม่ถือว่าเป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากแต่พระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังอยากให้คนไทยได้นำความรู้จากการบำบัดน้ำเสียและจัดการขยะไปใช้จริงชาวบ้านบริเวณรอบโครงการทุกครัวเรือนจึงรู้จักการคัดแยกขยะ
4: เศษอาหารที่กินเรือนั่นฟางกับน้ำดินน้อยนึง
0: ชาวบ้านบางคนยังนำความรู้มาประยุกต์กับการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนด้วยครับที่บ้านคุณป้ามยุรีใช้พืชมาบำบัดน้ำครับ
5: มันต้องมีการตัดบ้างหรือว่าทำอะไรบ้างไหมครับกับเขา
6: สามเดือนอ่ะสามหรือสี่เดือนก็ตัดทิ้งมันจะเป็นดอก
5: ได้ข่าวว่าบ้านคุณป้านี่มีระบบการบำบัดน้ำด้วยใช่ไหมครับ
6: จ้าการ
5: เริ่มทำนานเนี่ยครับ
6: ก็บำบัดน้ำลดผักการมันก็ทำมานานแล้วนะตอนนั้นปลูกผักกินเองอยู่ทีนี้ก็จะประหยัดเรื่องน้ำประปาเพราะว่าค่าน้ำมันแพงเดือนนึงก็หลายตังค์อยู่มาคิดคำนวณดูว่าเอ๊ะเสียค่าน้ำมันจะแพงมันจะแพงกว่าค่าผักก็เลยเอาน้ำที
5: ่น้ำจากห้องน้ำ
6: น้ำจากห้องน้ำน้ำ

0: ผ้าน้ำอาบนะไม่ได้เอาน้ำสกปรกในห้องน้ำ
1: ก็คือน้ำที่เราใช้กินเอ้ยใช้อาบใช้
0: อาบใช้ซักผ้าอะไรเงี้ย
1: ก็ไม่ได้เอาจากส้วมใช่ไหมครับ
0: เปล่าไม่ได้เอาจากส้วมเอาจากที่น้ำอาบน้ำใช้นะเพื่อซักผ้าวันนึงก็เยอะเหมือนกันก็เลยกองให้ใส่แล้วก็มารดต้นไม้มันก็ยังเหม็นรดไปมันก็เหม็น
1: ตอนนั้นทิ้งไว้ยังไงก่อนไหมครับ
0: ก็ทิ้งไว้ในบ่อเฉย
1: บ่อเฉยๆเลยแล้วก็เอาตะข้างบนมา
0: เอาพอน้ำใส่ตอนเช้าคือเราก็ใส่ไว้ตอนเช้าก็ใส่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เอามารดผักแต่มันก็รดได
1: ้
0: แต่มันก็เหม็นไปนาน
1: มันก็คือกินเหม็นแบบเหมือน
0: กินเหมือนน้ำเน่าน้ำเสียงั้นเหม็นเปรี้ยวๆเหม็นพวกแฟบพวกสบู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยทีนี้ไปเที่ยวในโครงการลาดน้ำบริที่โครงการของบ่อบำบัดน้ำเสียโครงการลาดน้ำบริแหลมพักเบี้ยนะ
1: แหลมพักเบี้ย
0: จ้าไปเห็นเขาบำบัดน้ำจากน้ำเน่าๆอย่างเงี้ยเขาบำบัดแล้วมันก็ก็ดูดีมันก็ไม่มีกลิ่นเหม็นก็ลอง
1: แล้วก็ดูไม่ยากด้วยใช่ไหม
0: ดูไม่ยากก็เลยลองเรียนแบบ
2: จากงานวิจัยและทดลองการจัดการขยะและบำบัดน้ำเสียของโครงการแหลมผักเบี้ยได้ช่วยให้คนไทยตื่นตัวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวที่สุดหลายแห่งได้นำแนวคิดของโครงการไปปรับใช้แม้กระทั่งที่นี่ครับ
1: ทำไมถึงยกระบบบำบัดมาอย่างเต็มรูปแบบขนาดนี้ทั้งที่ไม่ใช่โรงงานผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรมอะไรที่ควรจะบำบัดอย่างชัดเจนขนาดนี้ครับ
3: ครับก็จริงๆต้องเล่าให้ฟังนี้ครับว่าจริงๆเราทำธุรกิจขายสินค้าประเภทห้องน้ำห้องครัวนะครับจริงๆแล้วเป็นต้นเหตุของน้ำเสีย
1: ของการบำบัดของการระบาย
3: ใช่เลยครับทั้งห้องน้ำแล้วก็เป็นสิ่งที่เราถ่ายทิ้งอยู่แล้วนะครับอย่างห้องครัวเนี้ยก็เราทำกับข้องกับข้าวเนี้ยก็จะมีสิ่ง
1: ไขมัน
3: เสียออกไปอะไรออกไปใช่ครับซึ่งเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยว่าเฮ้ยเราต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเราต้องดูแลสิ่งที่มันจะเกิดผลกระทบขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่มันตามมาจริงๆซึ่งปัจจุบันแล้วเราก็รณรงค์ให้ชาวบ้านหรืออะไรชุมชนแถวนี้เริ่มใช้ถังบำบัดเรามีการแจกของบำบัดให้ชุมชนแก้มลิงแถวนี
1: ้
3: เรามีระบบบำบัดน้ำที่เราเข้าไปให้ความรู้เขาถ้าพูดโดยรวมที่นี่เราก็ใช้หลักธรรมชาติคือดินน้ำลมไฟทั้งหมดเลย
1: ครับ
3: นะครับถ้าจะให้เล่าจริงๆก็ดินแล้วก็วัสดุก่อสร้างพวกนี้มาใช้ประโยชน
1: ์
3: น้ำแล้วก็น้ำมาบำบัดเอาไปใช้
1: ครับ
3: ลมแล้วก็เรามีนวัตกรรมคือเราอุโมงค์ลมแล้วก็เรามีสุดท้ายเรามีเรื่องไฟแล้วมีโซลาร์เซลล์
1: ด้วย
3: โซลาร์เซลล์ด้วย
2: เทคโนโลยีง่ายๆใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติที่สำคัญคือไม่ต้องลงทุนสูงใครๆก็ทำได้เรื่องง่ายๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนให้คนไทยรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเองผมคิดว่าเรื่องง่ายๆอย่างนี้เราทุกคนคงช่วยกันได้ไม่ยากเริ่มที่ตัวเองส่วนผมก็จะเริ่มต้นวันนี้เลยครับ

0: ชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่ถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่ถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอร์ลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เรา

ก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเอง
สู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5 นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอก
บางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วันใจคืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะวันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะ
เพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอด

แหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาที่15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดิน

ชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มี

สนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เลยนายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากก็ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ท่านไม่นั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ท่านนั่นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณา

0: เส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อข้อข้อข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อข้อไปแล้วก็เลยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นแล้วทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนา ต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในจริงก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัตินี่เราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่ทะเลมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มตั้งสี่กันใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัว ในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการสามสิบสองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตนอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ
1: สาบ

ดูก่อนผู้แสวงบุญความยึดติดในความเกิดย่อมนำให้มีความเกิดเมื่อตัดความยึดติดนั้นเสียได้ก็ย่อมไม่เกิดอีกภิกษุผู้พ้นจากความยึดถือพึงใจในอารมณ์ใดๆแล้วย่อมมีจิตอันแจ่มใสปราศจากอวิชชาอันมืดมัวย่อมบังเกิดญาณความรู้แจ้งว่าวิมุตติความหลุดพ้นนั้นบัดนี้เป็นผลประจักษ์แล้วนี้เป็นความเกิดครั้งที่สุดสิ้นความเกิดใหม่ในภพแล้วภิกษุผู้บรรลุธรรมเช่นนี้ย่อมพบความหลุดพ้นอันเป็นผลเที่ยงแท้ไม่แปรผันสิ่งใดไร้สาระไม่คงตัวสิ่งนั้นย่อมไม่จริงแท้สิ่งใดมีสาระคงที่ถาวรสิ่งนั้นจริงแท้และเป็นที่สิ้นสุดแห่งสิ่งมายาทั้งปวงผู้ใดแต่เดิมตกอยู่ในความเกิดความแก่และความตายแต่บัดนี้ตระหนักแล้วถึงโทษในภพกระทำตนเองมีชัยเหนือความเกิดความแก่และความตายเขาผู้นั้นตกอยู่ในความเจ็บไข้มนทินและบาปบัดนี้มันลุกถึงความแน่นอนที่รู้ว่าไม่กลับกำเริบเป็นความบริสุทธิ์และเกิดญาณอย่างรู้ว่าเราพ้นแล้วความหลุดพ้นมีแก่เราแล้วชาติสิ้นสุดแล้วกิจของเราสำเร็จแล้วภพไม่มีแก่เราอีกต่อไปบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้สำเร็จเพราะเขากระทำสำเร็จแล้วซึ่งความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ขจัดเพราะเขาได้ขจัดความหลงว่ามีตัวเราและของเราบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ถอนเพราะเขาได้ถอนถึงรากเหง้าซึ่งพืชพันธุ์แห่งความเกิดมิให้งอกเงยขึ้นได้อีกผู้เจริญเช่นนี้ตราบเท่าที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เทวดาและมนุษย์ย่อมเห็นเขาได้แต่เมื่อร่างสลายตายลงเทวดาและมนุษย์ก็ไม่เห็นเขาอีกแม้ธรรมชาติซึ่งปกติมองเห็นทุกสิ่งก็ไม่เห็นเขาอีกเขาพ้นไปจากสายตาของธรรมชาติพ้นไปจากพยามารข้ามพ้นห่วงน้ำแห่งความเกิดและความตายไปถึงเกาะแห่งเดียวกลางทะเลสังสารวัฏคือพระนิพพาน

เห็นชอบความดำริชอบการพูดชอบการกระทำชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริตความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบดูก่อนท่านทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้าง

เป็นที่รักความต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของอันไม่เป็นที่พอใจปรารถนาอะไรไม่ได้ดั่งใจทั้งหมดนี้เป็นความทุกข์ที่บุค

ยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ตัณหาคือความทยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็นสามคือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกว่ากามตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่าภวตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกว่าวิภวตัณหาอย่างหนึ่งนี่แหละคือสาเหตุแห่งทุกข์ขั้นมูลฐานท่านทั้งหลายการสละคืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแหละที่เราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้ทางที่จะดับทุกข์ดับตัณหานั้นเราตถาคตแสดงไว้แล้วคืออริยมรรคมีองค์แปดท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยเราตถาคตเองเป็นที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคตเป็นแค่เพียงผู้ชี้บอกทาง

0: ชี้แล้วบอกแล้วท่านทั้งหลายต้องเดินเอง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ
2: ท่านอาจารย์ขาวอนารโยเพิ่นบอกติเตือนเรื่องภัยอันตรายของนักบวชนักปฏิบัติให้ระวังเน้อจามเน้อแม่หญิงหนาอันตรายแท้หนาให้ระวังแท้แท้หนาปากพิษร้ายเขี้ยวคมมันสวบกลืนคำเดียวครั้งเดียวแค่นั้นตัวเรานี้ตายจากมรรคตายจากผลตายจากนิพพานเลยหนานี่เรื่องมาตุคามนี้พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์เจ้าไว้แล้วหนาจะให้ปฏิบัติอย่างไรกับแม่หญิงทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่าควรเลี่ยงไม่พบปะด้วยหากต้องพบปะด้วยก็ไม่ควรพูดด้วยหากจำต้องพูดด้วยก็ให้พูดด้วยความสำรวมมีสติแม้ท่านอาจารย์ตื้ออาจารย์ธรรมโมก็ว่าไว้ความพอใจในแม่หญิงความกำหนัดรักใคร่ในแม่หญิงหนุ่มแก่จิตย่อมถูกราคะทิ่มแทงครั้งนั้นท่านครูอาจารย์ขาวอนารโยเพิ่นเตือนอีกว่าพวกอยู่ในทะเลหลวงกว้างใหญ่ภัยอันตรายมีอยู่รอบทิศทางคลื่นทะเลน้ำบิดคอไก่สัตว์ร้ายอื่นๆปลาร้ายแต่พวกนี้เป็นภัยภายนอกแต่ภัยภายในของพวกนักบวชอย่างพวกเราก็มีอยู่กับตัวเองภายในนี้กามคุณห้ามีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความไม่พอใจในความสุขของตนไม่พอใจในการบวชของตนใฝ่หาสุขอย่างคฤหัสถ์คฤหัสถ์เห็นพวกโยมเขาพรั่งพร้อมด้วยกามคุณก็ยินดีพอใจไปกับเขานึกชอบคิดชอบอยากไปตามเขาใครอยากตัวเป็นผู้อยากก็ไม่รู้ว่าอยากเพราะอยากแล้วมันเมาเพิ่นว่าเมากามกามคุณห้านี้เองเป็นวัฏฏะวนคือมันวนไปวนมาอยู่ในโลกสงสารนี้เพิ่นจึงเปรียบไว้เหมือนกับน้ำวนน้ำบิดคอไก่อ้าวล้าวอ้าวล้าวไปมาไม่ได้ติดอยู่เมาอยู่จมอยู่จึงว่าโลกนี้ใจนี้เหมือนกับวังน้ำวนใจนี้เหมือนกับลิงติดตังนี่ข้อนี้ก็เป็นภัยอันตรายอีกอันหนึ่งก็ความดื้อหัวดื้อใจดื้อใจดึงเป็นเจ้าทิฐิมานะไม่ยอมลงไม่อดทนไม่ชอบใจต่อคำว่าคำสอนไม่อยากปฏิบัติตามเพราะหมายเอาว่าเป็นของจุกจิกหยุมหยิมน่าเบื่อน่ารำคาญปฏิบัติไปก็เท่านั้นไม่เห็นเป็นอะไรได้เป็นความคับแคบคับแค้นไม่อดทนไม่พอใจหรือยิ่งครูอาจารย์เป็นรุ่นน้องรุ่นลูกหลานเหลนแล้วจิตใจค้างเติ่งอยู่ฟ้าโน่นต้องอาศัยความเชื่อมั่นให้ได้ความเชื่อศรัทธาประสาทะจึงจะพ้นทุกข์ได้มั่นคงในคำสอนทุกแง่ทุกข้อของพระพุทธเจ้าเชื่อต่อปฏิปทาของครูบาอาจารย์เพิ่นพาเป็นพาตายอย่างใดก็ให้เชื่อตามทางของเพิ่นไว้ก่อนแล้วภาคเพียรตั้งใจปฏิบัติตามไปไม่สูญเสียสูญเปล่าดอกเพราะเราเชื่อจริงทำจริงมรรคผลเป็นของจริงมีอยู่ปรากฏอยู่การปฏิบัติภาคเพียรของเราก้องมุ่งมั่นตรงต่อไปเมื่อหน้าจะเป็นมรรคเป็นผลก็เป็นได้จะเป็นนิพพานก็เป็นได้ตัวทิฏฐิมานะนี้เปรียบกับคลื่นน้ำใหญ่มีมาอยู่เรื่อยๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆในจิตในใจผ่านพาให้เป็นความลังเลสงสัยไปก็ได้จนปิดหนทางไปมาเลยก็มีจิตวันไหวเป็นลูกคลื่นก็กระทบจิตในภายในต่อสู้กับคลื่นน้ำแรงไม่ได้ก็ไปไม่รอดจมตายอยู่ในโลกทุกนี้จมตายอยู่กับ จเจ้าของกรรมนี้ต่อไปท่านครูอาจารย์ขาวอนารโยเพิ่นเตือนว่าพระเนนบางพวกบางหมู่ก็เป็นกรรมฐานหมูกรรมฐานอึ่งกรรมฐานตะเข้อีเข้หายกินแล้วนอนก่อนแล้วนิ่มนอนแล้วกินตื่นมาหากินกินแล้วหิวหิวแล้วเสาะหากินเมาอยู่เมากินเห็นแก่อยากเห็นแก่ปากแก่ท้องอดทนไม่เป็นอดเว้นไม่ได้คิดไปว่าแต่ก่อนยังไม่บวชอยากฮ้อนได้กินฮ้อนอยากเย็นก็ได้กินเย็นอยากกินอะไรก็เสาะหามากินได้ทุกเมื่อเวลาไม่จำกัดกินแล้วนอนเป็นหมูกินแล้วคุยโวโมไม่มีสถานีเป็นอึ่งมะแดงคอสั้นกินแล้วนอนทับขี้เก่าขี้ใหม่เป็นอีกแค่ตะเข้นอนพึ่งแดดคนอยู่ในน้ำไม่จมน้ำตายก็ถูกอีแค่งับไม่ถูกอีแค่ก็ปลาฉลามงับกลืนหนีจากอันตรายสัตว์ร้ายได้แล้วก็มาติดอยู่ในวังน้ำบุญติดรักติดชังติดหลงติดตังมันหวงมันห่วงมันอาลัยในรูปแสงสีในรสในกลิ่นในเสียงในถูกต้องสัมผัสในจิตไม่มีอารมณ์ติดยึดติดโลกยึดวัตตะยึดตนยึดตัวปฏิบัติอยู่ดงอยู่ป่าอยู่คนเดียวก็กลัวไปหวั่นใจไปต่างๆเดี๋ยวก็นั่นนี่หนาวไปร้อนไปอิ่มแล้วหิวอยู่เมื่อยแล้วอิดเหนื่อยแล้วการงานยุ่งยากค่ำแล้วมืดแล้วเช้าอยู่สายแล้วมันหาข้ออ้างมันหาข้อติดข้อยึดของมันอยู่ตลอดมันย้านเกิดย้านแก่ย้านเจ็บย้านตายอ้าวพอออกพ้นจากรูปนี้แล้วมันไปติดคนอื่นติดอาหารติดญาติติดโยมติดที่อยู่ติดเสื่อติดหมอนติดผ้านุ่งผ้าห่มติดนี้มันติดแบบชอบพอกับติดแบบชิงชังไม่ลงรอยให้อยู่ๆก็เบื่อก็นายออกไปหาอีตัวแม่ดีกว่าไม่อยากอยู่แล้วบางทีก็ขัดอกขัดใจไม่ลงให้กับหมู่กับครูอาจารย์จะทำอะไรก็ไม่ได้นึกน้อยใจสึกดีกว่าเว้ยบางทีก็ใส่โทษข้อวัดข้อปฏิบัติอดทนอยู่ไม่ได้ท่านครูอาจารย์ขาวอนารโยเพิ่นเตือนอีกว่าผมจึงว่าให้ระวังให้อดทนให้เป็นให้ฆ่าให้เป็นให้ประหัตประหารให้เป็นให้เป็นไปให้ได้ให้สวัสดีปลอดภัยอย่าเป็นแต่ว่าเพียงศึกษาเล่าเรียนหรือปฏิบัติเท่านั้นอย่าให้เป็นหมันอย่าให้เป็นโมฆะอย่าให้เปล่าประโยชน์ฆ่าอารมณ์อลเวงโลกนั้นเสียหันหลังขึ้นคืนฟ้าหันหน้าไปหานิพพานจะเดินช้าเดินไวจะสะดวกง่ายหรือล้มคว่ำคำมำครานก็จะต้องถึงให้ได้ขอให้ตั้งใจให้ดีเนอท่านจามเนอผมเห็นมาหนักต่อหนักแล้วพระไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาอยู่ป่าอยู่เขาผีป่าผีดงก็โหเราะเยาะเย้ยหยันก็มีบางรูปบางตนอยู่ไม่ได้เทวดาเขาขับไล่เขาไม่ชอบพระมานอนคว่ำนอนหงายให้เขาสมเพชในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าสิขีนั้นท่านอาจารย์ขาวอนารโยได้เกิดเป็นเศรษฐีมหาศาลได้ทำบุญอุปถัมภ์ค้ำชูบำรุงตลอดศาสนาของพระพุทธเจ้าตลอดอายุไขได้ตั้งใจอยู่ตลอดมาต่อจากนั้นมาได้เกิดอีกล้านชาติเป็นคนเป็นเทวดาสลับสับเปลี่ยนกันตลอดมาจนมาถึงยุคศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะได้เกิดในสักยะสกุลได้เข้าบวชเป็นพระใหม่ฝ่ายกรุงกบิลพัสดุ์เป็นหนึ่งใน250ที่ถูกพระเทวทัตเกลี้ยกล่อมเข้าเป็นศิษย์พระใหม่เห็นผิดง่ายไม่รู้เรื่องอะไรยินดีพอใจในลัทธิของพระเทวทัตมีการกินเจการอยู่ป่าตลอดชีวิตไปกับพระเทวทัตเพราะเห็นผิดจนพระอัครสาวกไปช่วยเหลือ เอากลับคืนมาหาองค์พระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าก็เทศโปรดสอนแต่ก็ยังไม่ได้สำเร็จได้ไปแต่สวรรค์จากสวรรค์ก็มาเกิดบ้านบ่อชะเนงอำเภอหัวตะพานปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญทุกยากลำบากใช้ชีวิตอย่างชาวโลกได้เมียได้ลูกได้

กระทมตรมใจตกลงใจสละเข้าบวชก็บวชกับคณะมหานิกายขาดครูบาอาจารย์ผู้จะพร่ำสอนชี้แนะแนวทางให้จนที่สุดบารมีธรรมช่วยเหลือผลักใสให้ได้ทางที่ถูกต้องบวชใหม่ยัตติกรรมเป็นคณะธรรมยุทธ์ต่อสู้แก้ไขตนเองจนได้พระโสดาบันอยู่บ้านป่าแต้งตำบลหลงขอดแม่ปังใต้อำเภอพร้าวเชียงใหม่สุดท้ายมาสำเร็จอยู่ถ้ำกองเพนแก้ไขตัวเองหลุดพ้นไปได้โทษของการเข้าหมู่กับคนพาลทำให้เนิ่นช้าสำเร็จยากพบปะศึกษาอยู่กับเพิ่นอยู่บ้านแม่หนองหานสันทรายได้อุบายทำจากเพิ่นอย่างมากได้แจ่มแจ้งเพิ่นยังเตือนเราให้ระวังเรื่องของมาตุคามเอาให้ดีเนอแม่รักษาตัวเองสู้เขาไม่ได้นะอันนี้ท่านอาจารย์ขาวอนารโยเตือนไว้ครูอาจารย์พรมจิรปุญโญก็ไม่สู้ครูอาจารย์ขาวอนารโยแต่อุบายธรรมของครูอาจารย์พรมเป็นเบื้องต้นหนทางก็เป็นธรรมของเพิ่นพระสุขวิปัสสโกบอกสอนได้เท่านั้นก็ดีแสนดีสุขวิปัสสโกหมายความว่าเป็นพระอรหันต์ประเภทหนึ่งท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยการวิปัสสนาจนรู้เท่าทันไตรลักษณ์แล้วตัดอุปทานขันห้าได้ขาดปล่อยสละละวางไม่ผูกติดไม่คล้องกับโลกอีกพ้นจากการเกิดใหม่เข้าสู่นิพพานแต่ท่านไม่มีญาณไม่มีอภิญญาใดๆแต่ท่านอาจารย์ขาวอนารโยนี้แนะอุบายให้ดีรู้อันที่เราติดขัดหรือสงสัยอยู่ในใจจี้ตรงจุดครูอาจารย์ขาวสอนว่าครูอาจารย์ผู้แนะนำมีเป็นยุคเป็นสมัยแต่นิสัยวาสนาไปกับตัวเราอยู่ตลอดผู้ได้ธรรมะเร็วผู้ได้ธรรมะช้าผู้รู้ได้เร็วผู้รู้ได้ช้าก็มีเหตุมาแต่การสะสมธรรมาปฏิบัติมาทั้งหมดผมเองก็เหมือนกันนะท่านจามครูอาจารย์ใหญ่ตีหน้าผากจนสู้หน้าเพิ่นไม่ได้ไปหลายวันกับเรื่องมัวเมาเอาแต่สงสัยอยู่ในภายนอกมันบ่ย้อนกลับมาหาเจ้าของตากับใจไปอยู่แต่กับสิ่งภายนอกและผู้อื่นคนอื่นนักปฏิบัติเขาไม่ทำกันอย่างนั้นดอกนี่ผมก็ถูกอาจารย์ใหญ่ตีหน้าผมอย่างนี้ครูอาจารย์ขาวอนารโยเล่าว่าทีนี้ก็พิจารณาตามคำของเพิ่นจึงระลึกได้ว่าโอ้มันผิดแท้หนอนี่ก็ไอ้ความหยาบคายไม่รู้หัวไม่รู้ปลายนี่เองมันกระทุ้งจิตใจไหวหวั่นวิจารณ์ไปต่างๆนานาความเพียรก็เร่งจนสุดๆจนล้มลงกับทางจงกรมผลกับใจมันไม่เลือกหน้าปราณีเราหรอกท่านจามเอ้ยเดินนั่งเดินนั่งยืนเดินเอากับตัวเจ้าของอยู่ตลอดมันขาดอุบายไม่ทันใจสติปัญญาไม่ทันใจโง่มันจริงจังแต่กิริยากายแต่ใจกับตาเหลือกตาหลนเสาะหายาพิษมาสุมใส่ตนเมื่อใดก็ไม่รู้ไม่ทันมันถ้าไม่มีครูอาจารย์ใหญ่เสาะหาเพื่อนบ่พบบ่พอผมคงตายทิ้งกระดูกผีอยู่เมืองเหนือนี่แล้วดีแล้วที่คุณยังมาทันถ้าหากท่านอาจารย์พรมไม่แจ้งข่าวมาผมลงไปแล้วอันนี้ท่านอาจารย์พรมแจ้งข่าวมาบอกว่ามีตุ๊หนุ่มเป็นเนนของครูอาจารย์ใหญ่กำลังมาหาผมเรือยังรออยู่เราก็แปลกใจว่าทำไมครูอาจารย์ทั้งสองอยู่ตั้งไกลกันจึงรู้จักเรื่องได้ไวแท้อันนี้วันที่ไปถึงแม่หนองหานเข้ากราบไหว้ท่านอาจารย์ขาวแล้วเพิ่นก็สอนแล้วก็บอกให้ไปพักอยู่กุฏิมุงแถบตองไกลหมู่ออกไปอยู่อบรมกับครูอาจารย์ขาวอยู่นานหลายวันเกือบเดือนจนเพิ่นบอกว่าเอาละเนอจามเอ้ยรู้หรือไม่รู้ฉลาดหรือไม่ฉลาดผมไม่ใช่ผู้สอนเทศทำให้หมู่ฟังแต่ว่าไว้ฝากไว้เป็นคติข้อคิดแก่หมู่เท่านั้นเนอเราก็กราบไหว้เพิ่น
ฉันจังหันเช้าวันต่อมาแล้วเพิ่นก็ลาพ่อออกแม่ออกไปพอดีกับท่านอาจารย์น้อยขึ้นมาแต่วันวานจึงได้ท่านอาจารย์น้อยสุภโรเป็นหัวหน้าหมู่อยู่แม่หนองหานไม่นานก็พากันไปอยู่ที่ใหม่เดินธุดงต่อไปเสาะหาที่ภาวนาท่านอาจารย์ขาวอนารโยเพิ่นสอนว่าศีลและวัดเป็นของเนื่องด้วยกันหลักรวมเป็นอันเดียวแต่กิริยาการปฏิบัติของปุถุชนแยกออกจากกันของพระอริยะเจ้านั้นหากปฏิบัติได้เป็นปกติไม่แยกเป็นว่าหยาบว่าท่ามกลางว่าอุกฤษเพราะปฏิบัติลงไปที่เดียวอันเดียวก็เป็นของเสมอกันหมดจึงว่าธรรมนั่นคือศีลก็เป็นศีลธรรมวัดก็เป็นธรรมวัดสมาธิก็เป็นสมาธิธรรมปัญญาก็เป็นปัญญาธรรมวิมุตติก็เป็นวิมุตติธรรมการขบฉันเอกาการฉันในบาตรการบิณฑบาตฉันการใช้ผ้าการอยู่ป่าการเสนาสนะการปฏิบัติอุปัชฌาย์อาจารย์กิริยาวัดเหล่านี้เป็นศีลวัดโดยปกติอยู่แล้วเหตุเพราะไม่ประมาทแล้วในสมาทานธรรมของตนมีสติแม่นยำชำนาญอีกอันหนึ่งเพิ่นสอนว่าจิตให้รู้จักจิตใจให้รู้จักใจให้จิตอยู่ในที่จิตให้ใจอยู่ในที่ใจมีสติประจำที่ไว้อันหนึ่งเพิ่นก็ว่าสัจจะใดๆในโลกของจริงใดๆในโลกมีไว้ให้สติปัญญาเท่านั้นจะมัวเมานั่งเฝ้านอนเฝ้าของจริงนี้โดยไม่สนใจเหลียวแลจะพ้นทุกข์ไปได้อย่างไรคันแล้วเก่าบางทีก็หายบางทียิ่งคันขึ้นมากขึ้นจนต้องใช้ยามาช่วยจึงหาย

ท่านอาจารย์ขาวอนารโยวัดถ้ำกองเพนสมัยพากันไปอยู่เมืองพร้าวท่านได้เล่าอะไรให้ฟังมากมายจึงได้ว่าเพิ่นสอนว่าการเปลี่ยนที่ทำความเพียรให้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ให้จิตคุ้นกับที่ให้ตื่นตัวอยู่เสมอให้เป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาท่านอาจารย์ขาวอนารโยชอบฉันของเปรี้ยวถามว่าทำไมท่านอาจารย์ชอบฉันของส้มของเปรี้ยวนะครับเพิ่นว่ามันย่อยอาหารดีไม่ค่อยง่วงระบายดีอีกอย่างมันขับน้ำหมากออกได้ขับเสลดออกได้เคยถามว่าท่านอาจารย์เอาอะไรสู้กับช้างครับใจกับเมตตาท่านตอบคาถาบทใดเล่าครับคาถาพระอานนท์ท่านตอบเพิ่นให้โอวาทว่าเราบวชเข้ามาแล้วมีแต่กายกับใจนี้เท่านั้นที่จะต้องทำให้เป็นเครื่องบูชาผมเองผ่านไปไหนๆก็จะใช้กายวาจาใจนี้แหละเป็นวัตถุบูชาพระเจ้าองค์ตื้อน้ำมูลก็สวดพระโมรปริศถวายพระธาตุพนมก็สวดปาติโมกถวายเจดีย์หลวงก็สวดอดีตอนัตถวายดอยสุเทพก็สวดธรรมจักรถวายลำปางหลวงลำพูนก็สวดอิติปิโส108ถวายเอาใจใช้กายนี้ใช้วาจานี้ใช้จิตนี้ให้เป็นประโยชน์มาตลอดเราจะได้โอเอลังเลมิได้ยิ่งผมนะบวชตอนแก่เท่าแล้วนี้ยิ่งต้องใส่ใจหากคนเท่าไม่สู้คนหนุ่มก็เป็นคนเท่าไร้น้ำยาพูดคุยกับท่านอาจารย์ขาวอนารโยได้ธรรมะดีได้กำลังใจดีมากเรียนถามท่านครูอาจารย์ขาวอนารโยว่าครูอาจารย์ครับทำไมจึงว่าสังขารกับธรรมต่างแบบกันครูอาจารย์ขาวเพิ่นว่าโอ้ตุหนุ่มขี้สงสัยอีกตนดุนี้สังขารทั้งหมดก็เป็นทุกข์ทุกข์ความทนได้ยากก็เป็นตัวทุกข์เมื่อทุกข์แล้วมันก็ไม่เที่ยงเมื่อพิจารณาสังขารจนแตกกระจายหมดแล้วจึงรู้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะใจตกในคติอำนาจของสังขารเมื่อเห็นโทษของสังขารได้แล้วเอสะมะโควิสุทธิยาอัฏฐนิพพินทติทุกเขนิพพิทาญาณคือความเบื่อของจิตในสังขารทั้งหลายจึงเป็นวิสุทธิมรรคหากใจยังไม่เห็นทุกข์ทุกข์เป็นโทษหรือยังแยกสังขารกับธรรมไม่ออกก็ยังไม่เป็นมรรคเราต้องอาศัยมันยำมันหนามยอกเอาหนามบ่งเสียก่อนทีนี้ไม่แสดงยืดเยื้อเป็นเชื้อของวิจิกิจฉาย้อนมาหาตัวของพวกเราในเดี๋ยวนี้ก่อนอื่นใดทั้งหมดต้องเป็นผู้มีศีลาจารวัดบริบูรณ์แล้วจึงเจริญใจในบทหัวข้อของสังขารเป็นกรรมฐานที่จะได้พาให้เห็นแจ้งเห็นจริงคือเห็นจริงตามสภาวะที่เป็นอยู่ของธรรมนั้นๆตามที่ท่านแสดงไว้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เป็นอยู่มีอยู่ในสังขารทั้งสิ้นนั่นเองนี้อาการของสังขารส่วนอาการของธรรมก็พลิกสังขารนี้เองคือธรรมสัพพะมีสองไนยะคือธรรมที่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มที่เต็มส่วนของมันกับธรรมะที่ไม่มีอนิจจังทุกขังมีแต่อนัตตายืนตัวอย่างเดียวคือถูกละไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่เป็นธรรมตั้งหากอุปาทาวาภิกขเวอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาทาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาขึ้นชื่อว่าสังขารธรรมทั้งหลายย่อมเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอยู่ธรรมดาอย่างนี้มาโดยตลอดไม่แปรผันเป็นอื่นเด็ดขาดจึงตั้งทรงอยู่เป็น
ทีติธรรมดีแล้วที่สงสัยในข้อนี้ผมเองก็ติดมาอยู่นานหลายปีแก้ไขไม่ได้แต่ก่อนก็สู้หนักปักลึกลงไปก็แก้กรอนคอนเสาไม่ได้เพราะมันติดของมันยิ่งกว่ายางไม้ยางตังปัญญาทึบเพราะมันเลยตัวเลยตนไปเสียครูอาจารย์ใหญ่จึงจับหัวผมแดกลงในสกลกายนี้ท่านว่าสังขารก็อยู่ในนี้ธรรมก็อยู่ในนี้เอ้าเบิ่งดูเบิ่งหน้าของสังขารทั้งหมดเสียก่อนเบิ่งหมดแล้วก็เป็นธรรมดาเองดอกทีนี้ผมก็มาดูสังขารในเบญจขันธ์จึงเห็นสังขารเป็นสองคือสังขารที่จิตครองกับสังขารที่จิตไม่เกี่ยวข้องรวมเป็นสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นนี่มันเต็มโลกอย่างนี้เป็นแบบของสังขารอย่างนี้จึงเรียกว่าสังขารร่างกายหากแยกออกไปก็ไม่มีสิ้นสุดเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นนามรูปเป็นปฏิจจาการผมปฏิบัติของผมมานี้มิได้เบื่อแต่สังขารมิได้เบื่อแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มิใช่ตัวมิใช่ตนผมเบื่ออนิจจังทุกขังอนัตตาอีกชั้นหนึ่งอีกต่างหากผมว่าผมเบื่อแต่ชั้นต้นดูเหมือนจะจบแล้วหากครูอาจารย์ใหญ่บอกฆ่าผมให้ตายบอกคายผมให้รอดป่านนี้ผมก็ตายเน่าตายเหม็นอยู่หลังแผ่นดินไปแล้วก็ไม่รู้เพิ่นเอิ้นกรอกใส่หูผมเลยว่าอย่าตายจนตรอกอย่าออกจนมุมติดอีหยังประสาความวางความเฉยแบบโง่ๆผมจึงย้อนมาตรวจตราตัวเองใหม่ในมรรคบำรุงศีลสมาธิปัญญาของหยาบแก้ของหยาบของละเอียดแก้ของละเอียดที่ฝุ่นเข้าตาต้องเอาน้ำล้างออกที่ผมว่ามาทั้งหมดนี้ไม่ละเอียดพอแก่การปฏิบัติดอกเนอเพราะผู้ปฏิบัติย่อมจะรู้เล่าเข้าใจได้เองคาถาบังสุกุลตายนั่นแหละไม่ตายเพิ่นครูอาจารย์ขาวอนาริโยอธิบายไว้แค่นั้นก็หยุดยิ้มเฉยอยู่ตัวเราก็นั่งใคร่ครวญทบทวนคำของเพิ่นนิ่งพินิจพิจารณาดูวันนั้นยังไม่เข้าใจติดค้างในใจอยู่ตลอดมาแก้ไม่ตกยกไม่ออกจากใจก็พิจารณาอยู่อย่างที่เพิ่นบอกให้มันก็ไม่ชัดในใจของเราปรึกษากับท่านอาจารย์สินพุทธาจาโรเพิ่นก็ว่าไปอีกอย่างอธิบายไปอีกแบบก็เลยทิ้งค้างใจไว้แค่นั้นก่อนจะไปจากกันคืนสุดท้ายครูอาจารย์ขาวอนารโยชี้แจงแนะนำเรื่องการทำสมถะในสติปัฏฐาน4เพิ่นว่านักปฏิบัติพวกเราผมจะขอชี้แนะว่าสมถะกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีก็ประสงค์ลงในเอกคตารมณ์เท่านั้นคือรวมอารมณ์ลงเป็นอันเดียวเพราะทางความบริสุทธิ์สิ้นชาติขาดจากภพของการปฏิบัตินั้นท่านทั้งหลายก็พากันข้ามห่วงน้ำใหญ่ขึ้นท่าน้ำท่าเดียวเท่านี้คือสติปัฏฐาน4ทางเดียวเป็นทางออกทำความระลึกที่กายกายานุปัสสนาทำความระลึกที่เวทนาเวทนานุปัสสนาทำความระลึกที่จิตจิตตานุปัสสนาทำความระลึกที่ธรรมธรรมานุปัสสนาเห็นซึ่งกายในกายคือเห็นแจ้งรู้ทั้งกายนอกกายในเห็นซึ่งเวทนาในเวทนาคือเห็นแจ้งรู้แจ้งในเวทนานอกเวทนาในเห็นซึ่งจิตในจิตคือเห็นแจ้งทั้งจิตนอกจิตในเห็นซึ่งธรรมในธรรมคือเห็นแจ้งทั้งธรรมนอกธรรมในนี่ล่ะที่ผมพอเข้าใจมาอย่างนี้แต่ที่ว่ามานี้มันเป็นทางอ้อม
เยิ่นเย้อยืดยาวยังห่างจากความจริงอยู่แต่ก็นี่เองล่ะที่ได้อาศัยเป็นต้นทางที่ตรงถูกต้องก็คือสติอันเดียวนี้เองยกสติขึ้นเป็นใหญ่ยกธรรมขึ้นเป็นประธานเพราะจิตก็เป็นจิตเวทนาก็เป็นเจตสิกกายก็เป็นรูปรูปจิตเจตสิกก็มาจากไหนถ้าไม่ใช่มาจากธรรมด้วยเหตุนี้หากตั้งสติอยู่กายจิตก็อยู่เจตสิกก็อยู่อยู่ด้วยกันไปด้วยกันจึงให้ชื่อว่าสมถกรรมฐานรูปหยาบก็หยาบรูปปานกลางก็ปานกลางรูปสุขุมก็สุขุมจึงเรียกทั้งฌานรูปฌานและอรูปฌานสติธรรมในกิริยาภาคเพียรนี้เองที่จะแก่กล้าขึ้นมาเป็นองค์สัมมาสติอาการของสติธรรมชั้นนี้หากมีอยู่แล้วในตนของตนย่อมจะทำให้เราเห็นกายนอกกายในเห็นเวทนานอกเวทนาในเห็นจิตนอกจิตในเห็นธรรมนอกธรรมในเพราะเห็นตามสกลกายแล้วเห็นตามจริงเป็นจริงนี้แล้วก็เป็นตัวอธิศีลเป็นสติสัมโพชฌงค์เพราะทำให้อารมณ์รวมลงเป็นเหตุให้รู้แจ้งเห็นจริงจิตก็ยกขึ้นเป็นอธิจิตตัวธรรมอธิปัญญาก็ตรงในสัมมาสติสมาธิครูอาจารย์ใหญ่ก็อธิบายให้ผมฟังเช่นนี้เหมือนกันมืดแปดด้านงงเป็นไก่ตาแตกเพราะเข้าใจว่าสติปัฏฐาน4ก็มี4หมวดเพิ่นก็ย้ำลงในใจของผมว่าธรรมนั้นเป็นประธานฉายออกไปเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปกายกายเวทนาจิตก็เป็นสังขารเตสังวูปัสโมสุโขก็เพราะเหตุเป็นสังขารนี้เองจึงดับระงับลงได้

ดับก็ใช่ว่าจะดับที่ไหนก็ดับที่กายกายดับเหลือเวทนาเหลือจิตเวทนาดับเหลือจิตจิตดับก็เป็นธรรมครั้นเป็นธรรมแล้วก็หาที่ดับต่อไปอีกไม่มีเพราะสัพเพธรรมาอนัตตาติเป็นวิสังขารธรรมอาการดับระงับอันผ่านมานั้นก็ดับได้มาเป็นลำดับเพราะเป็นตัวสังขารธรรมทั้งหมดนี้สมถะจึงเป็นบ่ายของไตรลักษณ์สมถะกรรมฐานเดินมาจรดกันกับอธิปัญญาจากนั้นปัญญาใหญ่เดินคู่กับไตรลักษณ์พอเป็นไตรลักษณ์เต็มภูมิเต็มธรรมแล้วก็ถึงแก่

ับอธิปัญญาจากนั้นปัญญาใหญ่เดินคู่กับไตรลักษณ์พอเป็นไตรลักษณ์เต็มภูมิเต็มธรรมแล้วก็ถึงแก่โคตรภูจิตนี่สูงสุดของสังขารอยู่เท่านี้ต่อว่าเมื่อใดที่โคตรภูจิตแสดงตัวเป็นอนัตตาธรรมอย่างเต็มภูมิแล้วเป็นโคตรภูธรรมแล้วก็เป็นอันหมดเรื่องปลดภาระของไตรลักษณ์ส่วนสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานตอนนี้ไปก็เป็นวิสังขารธรรมทั้งหมดเพิ่นครูอาจารย์ใหญ่เรียกฐานตรงนี้ไว้ว่าเป็นธรรมถีตินี่แผนที่ยุทธศาสตร์ที่ทุกคนต้องเป็นสงครามใหญ่ในสนามรบใหญ่นี้เสมอกันทุกคนหากใครผู้ใดปฏิเสธสมรภูมิรบนี้แล้วก็มิอาจพ้นได้ไปหาสุขที่หาส่วนเปรียบนั้นมิได้ผมเองก็เป็นตายมากับแบบแผนอย่างนี้จนพอได้ลงความเชื่อประกาศตนกับความจริงมาได้จนวันนี้ครูอาจารย์ขาวอนารโยแสดงชี้แจงไว้ให้เราก็ภาคเพียรจนสุดเมื่อได้ผลบ้างเล็กน้อยพอได้อุ่นอกอุ่นใจแต่ก็ยังไม่หนำใจต่อสู้ดิ้นรนเสาะหาภาวนาค้นหาตัวเองไปหมดทุกที่ทุกทางทำไปตามเรื่องตามเหตุของใจของตนเต็มที่เต็มกำลังราวปีพุทธศักราช2486ปีนั้นครูอาจารย์ขาวอนารโยอายุได้55ปีพรรษา19เข้า20เราเรียนถามอายุของเพิ่นเพิ่นก็หัวเราะนับไปตามโลกนับไปตามสังขารเราก็เรียนถามว่าครูอาจารย์พอเป็นสุขกับการเกิดการตายมานั้นแล้วหรือครับผมเข้าปีที่สองแล้วล่ะจาเอ้ยนั่นหมายถึงว่าหลังจากที่หลวงปู่ขาวอนารโยได้บรรลุธรรมที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มาแล้ว2ปีกรรมเป็นเครื่องดึงนวงเหนียวให้สัตว์ดึงดูดเข้าหากันดูแต่ท่านครูอาจารย์ขาวอนารโยเกิดบ้านบ่อชะแนงตำบลหนองแก้วอำเภอหัวตะพานจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันเป็นจังหวัดอำนาจเจริญกรรมพาไปจนถึงบ้านหางกระต๋ำอำเภอพร้าวเชียงใหม่ทีนี้ไปป่าเอาอียายสาวแม่ไม้ลูกหนึ่งผู้เคยเป็นคู่บำเพ็ญทำความดีมาด้วยกันหลายชั่วพุทธมานมนานพอปะหน้ากันเท่านั้นก็ห่วงหาอาลัยขึ้นมาทันทีในใจของเพิ่นอันนี้เพิ่นครูอาจารย์ขาวอนารโยเล่าให้ฟังระวังให้ดีเนอจามเนอเอาแท้ๆหนาระวังแท้ๆหนากับแมงตัวแม่อย่าไปต่อหาหนากับผู้หญิงเมืองเหนือนี่พ่ายแพ้เขาได้ง่ายๆหนาแต่ก่อนนี้ผมก็เกือบพลาดท่าเสียทีไปป่าอีสาวแม่ไม้ลูกหนึ่งบ้านหางกระต๋ำเป็นแม่ออกคำวัดบำรุงพระเนนเพราะเป็นคนมีเงินเขาเป็นคนดูแลจัดแจงชักชวนญาติพี่น้องมาดูแลพระเนนทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันที่นี้เอาเข้าจริงเรานี้ใจออกไปเกาะเกี่ยวเอาเขาก่อนครูอาจารย์ใหญ่เพิ่นปราบอุบายเอาไว้จึงได้รอดพ้นมาได้ระวังของเก่าเนอท่านขาวระวังของเก่าเนอท่านขาวแม่งามกว่าลูกสาวอีกระวังเน้อแก้ไขตัวให้ดีเน้อหรือสิเอามาเป็นเมียอีกครูอาจารย์ขาวเพิ่นรู้จักหมดบอกเตือนเราไว้เราก็ใส่ใจระวังมาตลอดก็มีแต่ผู้หญิงมาวกมาวนมารังควานจนลงมาอยู่บ้านที่บ้านห้วยทรายคำชะอีมุกดาหารแล้วจึงได้เบาไปเพิ่นหลวงปู่ขาวก็สอนให้อียายแม่ไม้นั้นให้ได้นิสัยปัจจัยในคุณความดีแล้วเพิ่นคนนี้ไปหาภาวนาที่ใหม่จนรอดพ้นไปได้นี่ล่ะหากยังติดอยู่ในคู่บำเพ็ญบารมีมันต้องให้ได้แก้ไขช่วยเหลือเอาเสียก่อนจึงมาเอาเจ้าของทีหลังเพราะว่าอาศัยกันและกันทำความดีทำความชั่วผูกมัดกันมาหลายชั่วระยะ

ชีวิตนี้ได้บวชพอได้บวชแล้วตอนเป็นพระน้อยตุหนุ่มมีแต่เรื่องผู้หญิงมารักมาชอบมาคุยตัวเราเองก็ต้องได้ระวังตัวอยู่ตลอดปีพุทธศักราช2471เมื่ออายุได้18ปีอยู่ขอนแก่นสาวเมืองขอนแก่นก็มาจับมือจับแขนปีพุทธศักราช2471เมื่ออายุได้18ปีไปอยู่บ้านดอนเงินก็หลานสาวท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริมารักชอบขอให้ลาสิกขาปีพุทธศักราช2482เมื่ออายุได้29ปีตอนจะไปบวชพระก็ได้นางสาวบางบ้านผือลูกสาวร้านขายของบวชชวนเข้าห้องนอนว่าพี่นาคไม่ต้องบวชดอกมาค้าขายด้วยกันนี้ก็พออยู่ได้กินได้ปีพุทธศักราช2483เมื่ออายุได้30ปีไปอยู่มหาสารคามก็ลูกสาวขุนชำนินางสาวทองใบมาคุยนั่นนี่ขยับเข้ามาจนชิดดีแต่มีพ่อออกมานั่งอยู่ด้วยปีพุทธศักราช2484เมื่ออายุได้31ปีไปอยู่บ้านสองคอนอำเภอหล่มเก่าก็ได้นางสาวสุนทรีอายุ15ปีเต็มมาขอให้อยู่ด้วยมีที่นา80ไร่มีเงินมีโคมีควายอีกมากพ่อแม่ตายเหลือแต่ตัวนางสาวกับน้องสาวของแม่นี่ก็อยากได้ผู้ครองทรัพย์ปีพุทธศักราช2485เมื่ออายุได้32ปีไปอยู่บ้านพุงต้อมตำบลยุว่าเจริญธรรมสันป่าตองเชียงใหม่ในชื้นมามอบลูกสาวให้ในเอียนเอาลูกสาวมาให้ดูนางสาวสามาสารอนมาร้องห่มร้องไห้อยากได้เป็นคู่ปีพุทธศักราช2486เมื่ออายุได้33ปีไปเย็บจีวรอยู่บ้านกำนันลูกสาวกำนันสองคนมาขนาบซ้ายขนาบขวาเปิดนมให้ดูตัวเราก็เย็บจีวรไม่ถูกวันหลังจึงเอาน้อยใจไปเป็นหมูนั่งเฝ้าวันแรกนั้นกำนันนั่งเฝ้าพอลูกสาวมากำนันอยากได้ลูกเขยก็ลุกหนีไปทันทีอยู่ลำปางก็ได้ยายแก้วพามาสู่มหาเราก็ต้องระวังอยู่ตลอดอยู่เจดีย์หลวงก็ยายวันดียายใสยายสิทธิจนสุดท้ายไปอยู่หัวฝายเรื่องผู้หญิงมารักมาชอบจึงเบาลงไปหายไปตัวเราก็อายุมากขึ้นอยู่ศึกษาอบรมกับท่านอาจารย์น้อยสุภโรอยู่หลายปีไปไหนมาไหนด้วยกันผู้ข้าเกาะติดกับอาจารย์องค์นี้เพราะเพิ่นอยู่กับเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตมานานเราก็เฝ้าถามว่าเพิ่นครูอาจารย์มั่นเพิ่นอยู่เมืองเหนือนี้พร่ำสอนแนะนำอะไรให้อุบายไปในแนวใดโดยมากท่านอาจารย์น้อยสุภโรว่าลูกศิษย์โดยมากแล้วเพิ่นแนะนำพร่ำสอนเอาแต่หมู่พระเนนส่วนญาติโยมหากเพิ่นอยู่ที่ไหนนานเพิ่นครูอาจารย์มั่นจึงสอนแนะนำพวกเขาไปตามเรื่องแต่ที่เน้นก็เน้นเอากับพระพอบอกสอนแล้วเพิ่นก็ชี้บอกให้ออกไปภาวนาหรือบางครั้งตัวเพิ่นครูอาจารย์มั่นก็เป็นผู้บอกลาหมู่ลูกศิษย์ไปแต่เพิ่นองค์เดียวหรือมีพระติดตามไปแต่องค์เดียวการบอกอุบายโดยมากก็เน้นย้ำการปฏิบัติใจนั้นให้ถือเอาการถอนอุปาทานเป็นเกณฑ์วัดแก้เหตุคือสมมุติบัญญัติสังขารต้องแก้ด้วยมรรคปฏิปทาเริ่มแต่การเห็นชอบในอริยสัจการเดินอริยสัจเป็นการพิจารณากำหนดในทุกข์ใครเกิดใครแก่ใครเจ็บใครตายรูปนามธาตุขันธ์อายตนะเกิดขึ้นอย่างไรดับไปอย่างไรอะไรเป็นเหตุเกิดเหตุดับดับต้องอาการอย่างไรปฏิบัติกรรมฐานอย่าหลงกรรมฐานความสงบของจิตแต่อย่างเดียวก็ไม่เอาสงบแล้วต้องใช้กำลังอริยสัจขึ้นมาพิจารณาเพื่อที่จะได้เพิกทุกขังอนิจจังอนัตตาออกจากตัวตนนี้ฌานเป็นสมาธิไม่พ้นทุกข์
เป็นแต่เอามาเป็นฐานกำลังของปัญญาญาณพิจารณาด้วยญาณจนรู้ระงับดับไปของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณเพิกขันธ์ออกก็เป็นธรรมเพิกสมมุติสังขารออกไปก็เป็นวิมุตติเป็นวิสังขารเป็นสังขารธรรมอุบายการถ่ายถอนมีอยู่เมื่อกำหนัดเกิดเอาอสุภะหรือพิจารณาซากร่างกายที่เน่าเปื่อยเข้ามาแก้ไขพิจารณากายคตาสติให้มากเพราะเป็นอารมณ์ที่สบายแก่การปฏิบัติกายคตาสติคือการใช้สติไปรู้อวัยวะในร่างกายของตนเช่นผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นของไม่งามปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพิจารณาไปจนเห็นความจริงจิตยอมรับความจริงได้เกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีในกายไม่ยึดมั่นถือมั่นกายต่อไปกายคตาสติเมื่อระลึกถึงอยู่เนืองๆย่อมส่งผลให้หมดความยินดียินร้ายหมดภัยและความขลาดลงได้ใจวางอุเบกขาต่อทุกขเวทนาได้ส่งผลให้จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านบรรเทาราคะและความยึดมั่นถือมั่นในกายถอนความเห็นผิดว่าสวยว่างามลงได้เมื่อโทสะเกิดให้เอาเมตตาเข้าแก้ไขอานาปานสติกรรมฐานตัดกระแสของวิตกที่มากเกินไปแม้จะศึกษาคือกำหนดพิจารณาอนัตตาก็พึงรู้พึงตั้งใจด้วยดีแต่การอธิบายธรรมเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตจะไม่อธิบายมากชี้บอกแต่อุบายแนวทางเท่านั้นแล้วก็ชี้บอกที่ให้ไปภาวนาไปทำด้วยตนเองผู้ใดติดขัดมาเพิ่นจึงช่วยเหลือชี้แนะให้แก้อย่างนี้แก้ตรงนี้พิจารณาตรงนี้เพราะโดยมากหมู่พระสงฆ์ที่เข้าหาศึกษาอยู่ด้วยนั้นก็ติดปัญญาที่มาจากสัญญากันโดยมากแต่ไม่ค่อยรู้จักปัญญาที่มาจากการเจริญภาวนาเพิ่นจึงไม่อธิบายมากเพราะจะมาหลงติดกับสัญญาและทำให้ไม่ก้าวหน้ามัวแต่ตรึกตรองให้หลงให้เข้ากันได้กับสัญญาการร่ำเรียนศึกษามาของตัวเองได้อ่านมาอย่างนี้ได้ยินไว้อย่างนี้ทรงจำมาได้อย่างนี้แต่ภายในปฏิบัติมืดไม่เห็นหนทางเว้นแต่ว่ามีใครติดขัดการภาวนาเท่านั้นเพิ่นจึงจะแก้ให้มันขยันมีสติสัมปชัญญะมีสติในกายรักษาตนทำให้มากเจริญให้มากบริโภคภายนอกภายในอย่าให้ผิดพลาดอย่าทิ้งสติเพราะสติธรรมเป็นธรรมอันบำรุงศรัทธาวิริยะสมาธิปัญญาสติเป็นหลักต้นการปฏิบัติทางจิตจึงจะเป็นไปได้ให้เป็นอยู่ด้วยการเจริญภาวนาเจริญที่ใจเกิดขึ้นมีขึ้นที่ใจแม้อกุศลกิเลสทั้งหลายก็ดับเสื่อมสูญไปจากใจดวงรู้นี้เท่านั้นผมเป็นแต่บอกกับหมู่เท่านั้นส่วนจะอาจหารชาญชัยหรือเหลวแหลกร่มจมอย่างใดนั้นขึ้นอยู่กับหมู่ผู้นำไปปฏิบัติพิจารณาโดยเฉพาะผู้อื่นผู้ใดไม่มีส่วนด้วยท่านอาจารย์น้อยสุภโรแห่งถ้ำพระสบายลำปางเล่าไว้ดังนี้ออกจากสันป่าตองดอยหล่อจอมทองอยู่จำพรรษาบ้านศพเตี่ยน้ำแม่เตี่ยห้วยอีลิงกับท่านอาจารย์น้อยสุภโรคนบ้านนาผักบุ้งบ้านผืออุดรธานีออกพรรษาแล้วก็ไปอยู่บ้านแม่สอยเดือนปลายแล้วลัดดงลัดป่าลุกไปจนถึงอำเภออมก๋อยพากันไปอยู่บ้านยางแก้วอยู่ในประชาอยู่นั่นละมีนกตัวใหญ่ขนาดกระบุงตักข้าวสองผัวเมียมาร้องลั่นป่าสนั่นหวั่นไหวพอได้ยินมันร้องแล้วขนลุกพองตีนมันจับหุ้มกิ่งไม้ใหญ่ขนาดแขนกำรอบพอดีตีนแดง
เล็บแหลมคมใหญ่กว่านกแร้งท่านอาจารย์น้อยไปพูดคุยกับมันเพราะเพื่อนรู้จักภาษามันได้มันว่าอายุมันได้100กับ2ปีอาหารของมันก็กินปูกินหอยพวกมันว่าไม่กินสัตว์ใหญ่ใหญ่ที่สุดก็กินแต่ปลาทำบุรพกรรมอะไรถึงได้เป็นนกพวกมันว่าไม่รู้จักแต่ก่อนที่จะมาจากเชิงป่าหิมพานต์พากันมาอยู่ที่นี้ก็มากับฤาษีแต่ฤาษีผู้เป็นอาจารย์เป็นผู้พามานั้นได้ตายไปได้7ปีแล้วเมื่อฤาษีตายก็พากันคาบศพของฤาษีไปทิ้งลงในซอกหินคาบเอาหินก้อนเล็กก้อนน้อยไปทิ้งถมไว้ห่างจากที่อยู่นี้ไปทางตะวันตกเกือบ100กิโลเมตรเดินเท้าไปวันยันค่ำประมาณ4วันก็จะถึงได้อยากพ้นจากบุรพกรรมเกิดเป็นเดรัจฉานวันนั้นท่านอาจารย์น้อยไปยืนคุยกับมันสองผัวเมียตัวเมียไม่ค่อยจะพูดตัวผู้เป็นตัวพูดแต่ไม่ยอมรักษาศีล5เพราะเป็นห่วงเรื่องกินต้องกินสัตว์เป็นๆท่านอาจารย์น้อยก็ว่ารักษาไม่ได้ตลอดก็ให้รักษาเป็นเวลาให้ไปเก็บกินซากที่เสือหรือหมาในมันกัดตายแล้วหรือให้เสาะหากินสัตว์ที่ตายเองพวกมันก็รับปากแต่ท่านอาจารย์น้อยสุภโรว่าเมื่อคราวสมัยของพระพุทธเจ้ายังอยู่ตัวมันเป็นพวกที่ยินดีพอใจกับอเจรกะแล้วชอบไหว้กับพระสาวกทั้งหลายว่าสมณะสักยบุตรประพฤติตนเป็นผู้มีบริขารน้อยไปมาเหมือนนกมีแต่ปีกกับหางอย่างนี้ก็เอาอย่างนกอยู่ดงอยู่ป่าไม่ต้องมาหาอยู่หากินขอกินกับผู้คนในเมืองมักจะพูดในทำนองนี้เสมอๆด้วยบาปกรรมนี้จึงทำให้ได้เกิดมาเป็นนกหลังจากพ้นจากนรกมาเป็นชาติที่3ที่มันเป็นนกผู้ข้าถามว่ามันจะพ้นไหมชีวิตนี้ท่านอาจารย์น้อยว่าอีก2ชีวิตจะพ้นและจะได้เกิดเป็นคนแล้วต่อไปจะได้ทำความดีได้แต่พวกมันหวงถิ่นที่อยู่ของมันร้องเสียงดังเหมือนกับเสียงช้างวันไหนก็รำคาญแต่เสียงร้องมันชาวบ้านก็เข้าใจว่าเสียงช้างร้องเสียงผีป่าร้องชาวบ้านเขาก็กลัวเพราะเขาไม่รู้ว่าเสียงนกใหญ่ท่านอาจารย์น้อยว่านกอหรอออกจากบ้านยางก็กลับคืนมาจนถึงอำเภอฮอดไปพักวัดพระเจ้าโทอยู่หลายวันแล้วก็มาอยู่จอมทองกับท่านอาจารย์สิมพุทธจาโรอำเภอฮอดอมก๋อยอาตมาเคยไปอยู่มาทุดงไปเรื่อยๆตามเรื่องของสมัยมันยังหนุ่มไปไหนก็ไปอยากไปก็เดินไปสองตีนสองแข้งสองขาสะพายบาดไปหน้าเรื่อยๆเหนื่อยก็พักเอาแรงได้กำลังแล้วก็ไปอีกผู้ข้าไปทุดงกับท่านอาจารย์น้อยสุภโรตกกลางคืนค่ำแล้วเพิ่นก็จะอบรมธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้ตัวเราเป็นพระหนุ่มก็อยากแต่จะปลีกตัวออกไปภาวนาเดินจงกรมยิ่งวันใดเราไม่อยากจะฟังเพิ่นก็จะเทศจนดึกดื่นเที่ยงคืนแต่วันใดเราอยากฟังสงสัยในตำราตัวอักษรเพิ่นก็จะเทศคำสองคำแล้วก็ไล่ให้ไปเดินจงกรมนั่งภาวนาเพิ่นทำอะไรดูเหมือนว่ารู้จิตเราว่าเคลื่อนไหวนึกคิดอย่างใดแต่พอเราหาเรื่องจะทดสอบจับผิดว่าเบิงดุท่านอาจารย์น้อยจะรู้จักในเรื่องนี้หรือไม่แต่คราวใดที่เราจะทดสอบเพิ่นทำเหมือนกับไม่รู้ไม่ชี้เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฉยๆเมย์ๆอยู่หากเราทำอะไรที่ผิดอาบัติเพิ่นจะบอกเลยทันทีว่าอย่าไปทำอย่างนั้นเพิ่นสอนให้รู้จิตรู้ตนอะไรก็ย้อนดูที่จิตใจภายในดีชั่วให้รู้ในตัวเองเรื่องความเพียรการเดินจงกรมการนั่งภาวนาเราเป็นคนหนุ่มกว่ายังต้องยอมแพ้สู้เพิ่นไม่ได้จิตใจของเพิ่นก็ลงง่ายรวมง่ายเพราะเพิ่นว่ารักษาจิตให้อยู่ในพรหมวิหารธรรมได้แล้วท่านอาจารย์น้อยสุภโรคนนี้
เป็นศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่อยู่จำพรรษาที่บ้านแม่ก่อยในพรรษาที่เพื่อนครูอาจารย์มั่นได้ในธรรมมรรคผลขั้นที่สุดและพอเมื่อครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตรับนิมนต์ของท่านเจ้าคุณวัดโพอุดรจะลงมาอยู่อีสานก็สั่งบอกกับท่านอาจารย์น้อยท่านอาจารย์แหวนว่ามีให้ตามลงไปอีสานให้พากันอยู่เป็นหลักวงธรรมยุทธในภาคเหนือพระเนรจะได้ศึกษาด้วยญาติโยมเขาจะได้มีที่ทำบุญให้ทานศาสนาวงก็จะได้อยู่ในภาคเหนือท่านอาจารย์น้อยพรรษาแก่กว่าผู้ข้า14พรรษาเป็นคนบ้านนาผักบุ้งอำเภอบ้านผืออุดรธานีบวชกับท่านเจ้าคุณวัดโพเมืองอุดรแต่เพิ่นบวชมหานิกายมาก่อน2ปีแล้วมายัตติเมื่ออายุ22ปีพบปะอยู่ศึกษากับเพิ่นครูอาจารย์มั่นตั้งแต่อยู่พระบาทบัวบกจนได้2ปีจึงได้ยัตติเป็นธรรมยุตเป็นลาภวนเป็นญาติพี่น้องกับท่านอาจารย์เทศรังสีสุดท้ายท่านอาจารย์น้อยสุภโรไปอยู่ที่ถ้ำพระสบายแม่ทะลำปางในปีพุทธศักราช2500เมื่อผู้ฆ่าอายุได้47ปีท่านอาจารย์น้อยสุภโรก็มรณะในถ้ำจินดาอากาศร้อนมากในปีนั้นโยมเขาแกงผักหวานมาให้ฉันแล้วลงท้องขี้เหี่ยขี้ราดตกเที่ยงก็มรณะญาติโยมเอาศพมาวัดสำราญนิวาสเกาะคาลำปางครูบาอาจารย์หลายองค์ที่ไปอยู่เมืองเหนือได้ธรรมะแล้วไม่มีใครรู้จักเพิ่นก็อยู่เรื่อยๆสบายๆของเพิ่นไม่ประกาศตนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เหมือนกับพระเนนสมัยนี้เอะอะอะไรก็อวดอ้างตนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อาลัยในพระวินัยแต่อย่างใดทำอะไรตามอกตามใจกินไปได้หมดทุกอย่างใช้ไปหมดทุกอย่างขออยู่ขอกินขอข้าวของเงินคำขี้กะโลไปตามเรื่องของเขาความเอื้อเฟื้อต่อธรรมต่อพระวินัยอย่าไปถามหาลำดับธรรมที่ท่านอาจารย์น้อยสุภโรชี้แจงไว้เสมอๆได้แก่มรรคสี่โสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหันตมรรคผลสี่โสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหันตผลนิพพานหนึ่งเป็นหนึ่งไม่มีสองคือนิพพานไม่มีปรุงไม่มีแต่งไม่เกิดแก่เจ็บตายอีกรูปเป็นรูปของพระธรรมนามเป็นนามพระธรรมเป็นองค์พระธรรมที่บริสุทธิ์พบดับตัณหาสิ้นไปทุกจบไฟดับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิ

ีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19 นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8 นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมพิธีหน้าวัดเวลา 11 นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12 นาฬิกา 30 นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16 นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ธรรมวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24 นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้น
ทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธไสยาสน์พระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนา
สำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วม

0: บูรณ์เป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมทำบุญซื้อที่ดินจำนวน6ไร่ราคาไร่ละ 260,000 บาทเพื่อใช้ในการขออนุญาตจัดตั้งวัดณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี7182148514ชื่อบัญชีพระผาสุกโพสวรรณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0868993125
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามชะมืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาปารภธรรมะเช่นเคยวันนี้ก็อาตมาก็ได้มาปารภธรรมะกับท่านสุรชัยท่านผู้ส่งก็ได้นำญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาบวชศีลจารีนีหรือว่าถืออุโบสถไปเดินทางไปวัดหนองไผ่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณแล้วเดินทางตั้งแต่เมื่อตอน6โมงเย็นตอนนี้ก็คงจะถึงหนองไผ่เรียบร้อยแล้วก็ได้การแบบถือวัดปฏิบัติแบบทุดงกรรมฐานวันนี้ก็คงจะถืออุโบสถสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิกันเช่นเคยพวกชาวน้องไผ่ก็คงจะช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยการอุปการะผู้มีศีลธรรมหรือว่าเป็นผู้นักบวชที่เป็นบางคนก็เคยไปบ้างแล้วบางคนก็ไม่เคยไปฝึกใหม่ก็มีก็ดีเหมือนกันที่เราจะได้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสภาพจิตใจหรือว่าสิ่งแวดล้อม พอญาติโยมอยู่แต่ในเมืองหลวง อยู่กับอิฐกับปูนอยู่กับหินกับทรายอยู่กับตึกรามหรือว่าอยู่กับห้องแอร์ก็ทำให้จิตใจของเรานี่แบบว่าไม่ได้มีโอกาสได้ผ่อนคลายมีแต่อารมณ์ที่เป็นห่วงกังวลตึงเครียดอยู่กับการงานและหน้าที่บ้านเรือนก็เป็นเครื่องทำให้จิตใจเรากังวลฉะนั้นเรียกว่าเดือนหนึ่งหรือว่าปีหนึ่งหรือว่านานๆเราก็มีโอกาสได้มีพระนำไปสู่ที่ชนบทที่เป็นบรรยากาศของธรรมชาติเป็นป่าเขาลำเนาไพรหรือเป็นสถานที่ฝึกประพฤติปฏิบัติ

ก็จะทำให้จิตใจของเรานี้โน้มน้าวเอียงไปสู่ความวิเวกความสงบจะผ่อนคลายจิตใจของเราไม่ให้ตึงเครียดไม่ให้หมกมุ่นอยู่กับการงานได้อันนี้ก็เป็นการพักผ่อนจิตอย่างดีมากตอนนี้ท่านบุญส่งก็ได้นำไปร้อยกว่าคนไปสู่สถานที่ประพฤติปฏิบัติแบบทุดงก็ไปกันเพียง3วันตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ตอนเช้ามืดจันทร์ก็ถึงกลับกรุงเทพพอดีทั้งที่สุพรรณก็คงยังควังอยู่เรื่องธรรมะฉะนั้นถ้าคนใดสนใจที่เราจะเปลี่ยนบรรยากาศในการไปถือศีลควังธรรมหรือปฏิบัติตัวเองให้แยกออกจากบ้านเรือนทำให้จิตใจสงบคลายกังวลได้ก็มีโอกาสก็ควรไปพวกเราก็จัดกันไปบ่อยอย่างเช่นต้นเดือนหน้านี้ก็จะไปเชียงใหม่ไปที่วัดป่าอันธวันวิเวกอารมณ์ที่เชียงใหม่7วันเมื่อคราวต้นเดือนที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วที่ไปมาก็ไปเฉพาะพระแต่ถ้าจะไปใหม่นี้ก็คงญาติโยมจะไปเที่ยวด้วยก็ได้จะไปสงบสติอารมณ์สัก3วัน7วันก็ได้ที่เชียงใหม่อากาศก็สงบลมเย็นดีมีทั้งวัดที่เป็นป่าแล้วก็มีทั้งที่น้ำตกแม่ตื้อก็มีหลวงพ่อนิดก็ไปอยู่ที่นั่นก็สงบลมเย็นเป็นที่ปฏิบัติได้ฉะนั้นเรื่องการถือศีลอุโบสถบางคนก็กลัวว่าจะถือไม่ได้กลัวจะอดข้าวเย็นไม่ได้ เพราะบางคนก็กลัวเป็นโรคกระเพาะความจริงการเป็นโรคกระเพาะนั้นไม่ใช่เป็นเพราะอดข้าวเย็นพระพุทธเจ้าท่านรู้จักอนามัยในการอดข้าวเย็นได้ดีมากเพราะมันพอดีกับร่างกายเพราะเราไม่ได้ทำงานหนักที่คนว่าอดข้าวเย็นแล้วเป็นโรคกระเพาะนั้นความมีจริงที่อาตมาสังเกตโดยเหตุผลโดยพิจารณาความจริงตามโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลนั้นไม่ใช่พระฤาษีเข้าไปอยู่โรงพยาบาลมันเป็นคนกิน3มื้อ4มื้ออยู่โรงพยาบาลเป็นโรคกระเพาะทั้งนั้นฉะนั้นความจริงแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องขาดอาหารเป็นโรคกระเพาะมันเป็นเรื่องของร่างกายของสังขารของบางคนกินมากมันก็เป็นโรคกระเพาะได้กินน้อยก็เป็นโรคกระเพาะได้ถ้าร่างกายของเรามันพอดีมีภูมิต้านทานมันก็ไม่เกิดโรคได้บางคนนึงทิ้งเป็นเพราะโรคจิตก็มีคิดมากกังวลมากกินไม่ได้นอนไม่หลับกลายเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคประสาทฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าในการถือศีลอุโบสถเนี่ยทำให้มีโรคมากทำให้เป็นคนอาพาธน้อยแล้วก็การประพฤติปฏิบัติก็ทำให้คล่องตัวอดหลับอดนอนก็เก่งอดทนต่อสู้ต่อชีวิตการงานก็เก่งเป็นคนมีขันติมีตบะธรรมฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจะได้กลัวว่าการไปบวชถือศีลควังธรรมอยู่วัดจะเป็นโรคกระเพาะเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงประทานสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นจะต้องเป็นคุณไม่มีโทษพระพุทธเจ้าก็ทรงถือมือเดียวมาตลอดถึงอายุ80ปีท่านก็หาโรคไม่ได้เงินที่พวกเราประพฤติปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวไม่เคยเป็นโรคกระเพาะกันอันนั้นอย่าได้กลัวไอ้กระเพาะนั้นบางทีมันเป็นโรคกรรมเก่าอกุศลกรรมเก่าเราเคยเบียดเบียนสัตว์เคยขังสัตว์ให้ทรมานให้ตายในกรงเอาสัตว์มาทำลายชีวิตหรือขังให้เขาอดตายอะไรอย่างเงี้ยทำให้เกิดเป็นโรคกระเพาะในชาตินี้ได้เนี่ยอันนี้เราถือว่าเป็นกรรมบางทีก็รักษาหายบางทีก็รักษาไม่หายโรคที่รักษาหายนั่นเรียกว่ามันเป็นกรรมนิดหน่อยไอ้โรคที่รักษาไม่หายนั่นมันเป็นกรรมถาวรมันเป็นกรรมแต่อดีตที่ตามมาทันในปัจจุบันนี้จึงได้ไม่หายจากโรคที่เจ็บไข้ได้ป่วยฉะนั้นจึงว่าโรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายโรคบางอย่างรักษาจึงหายไม่รักษาตายอะไรอย่างเงี้ยนี่มันเรื่องของโรคกรรมโรคเวรเหมือนกัน
ฉะนั้นการมาเข้าวัดฝึกจิตใจนี่มันเป็นเรื่องตัดละกรรมไม่ดีแล้วก็ทำกรรมดีเรียกว่าละกรรมชั่วประพฤติกรรมดีเราก็ควรสนใจอย่าได้ไปฟังคนอื่นเขาว่าบางคนอายุน้อยๆอยากเข้าวัดคนโน้นคนนี้ก็ว่าคนเข้าวัดคือคนเฒ่าคนแก่อย่าไปคิดอย่างนั้นคนเข้าวัดแล้วก็ต้องเป็นคนแก่ศีลแก่ธรรมคนแก่ทั้งคนแก่ศีลก็จะทำแต่ไม่ใช่แก่ที่ร่างกายแต่คนอยู่บ้านบางทีแก่ร่างกายแต่ใจไม่แก่ก็มีนะใจมันยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กอยู่เรื่อยเนี่ยอยากอยู่กับลูกอยากอยู่กับหลานนี่ใจมันเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาตัวแก่แต่ใจมันไม่แก่ใจมันยังชอบเสียงยังชอบรูปยังยินดีพอใจในการรูปร้ายในสิ่งที่ในวัยรุ่นอยู่ในวัยเด็กอยู่ฉะนั้นตัวแก่แต่ใจไม่แก่ศีลแก่ธรรมนี่ก็เรียกว่าแก่ไม่มีประโยชน์แก่แล้วไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ทำคุณธรรมให้มันเกิดขึ้นฉะนั้นตัวแก่ก็ใจก็ต้องแก่ศีลแก่ธรรมด้วยมีคุณธรรมในจิตใจเป็นคนรู้จักสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานเนี่ยเรียกว่าคนแก่มีหลักคนแก่ที่ดีคนแก่ที่เป็นตัวอย่างของลูกหลานที่ดีได้คนอายุมากๆบางทีก็ไม่มีธรรมะก็กลายเป็นคนหลงลืมง่ายเป็นคนเลอะเทอะเป็นคนบ่นจู้จี้ทำให้ลูกหลานบ่นเบื่อหน่ายฉะนั้นเราเป็นคนแก่แล้วก็ต้องพยายามเป็นคนพูดน้อยเป็นคนคิดน้อยแล้วก็สงบให้มากเพราะการงานหน้าที่เราทำมามากแล้วเราขวนขวายเราทำมาตั้งแต่หนุ่มยันแก่แล้วเนี่ยเราก็ควรหยุดยั้งชั่งจิตชั่งใจปล่อยวางให้เป็นอย่าไปบ่นเหมือนกับแค่นั้นเองเพราะเราทำไม่ได้บางคนบอกแหมนี่ถ้าฉันทำได้ฉันจะทำซะเองบางทีก็บอกว่านี่ขนาดยังไม่บ่นขนาดบ่นนะถ้าไม่บ่นคงจะทำอะไรไม่ได้ดีเลยเนี่ยแต่ความเป็นจริงไม่รู้หรอกว่าเรานั่นแก่เท่าแล้วก็ควรเป็นพระเป็นที่พึ่งให้ลูกหลานได้กราบได้ไหว้ได้เคารพบูชาได้สักการะเป็นบุคคลตัวอย่างแล้วลูกหลานก็จะได้เป็นคนมีบุญมีตัวอย่างที่ดีไม่ใช่แก่แล้วจู้จี้ขี้บ่นหลงลืมให้ลูกหลานดูอย่างนั้นแล้วต่อไปลูกหลานมันก็ติดตามไปอีกมันเป็นกรรมที่เป็นวัฏจักรหมุนกันอยู่เป็นเหมือนลอยเกียนย่อมทับลอยโคชั้นใดเนี่ยหมุนกันไปไม่รู้จักจบจักสิ้นลูกหลานก็ติดตามไปเช่นเดียวกันมันเป็นกงกรรมกงเกียนพอติยายติพ่อติแม่แล้วตัวเองก็เป็นบ้างพอแก่ตัวอันนี้จริงๆเรื่องกรรมการติเตียนมันเป็นไปตามทุกรูปทุกนามเลยฉะนั้นจึงว่าให้ลูกหลานมันชมเชยเลยดีกว่าถ้าลูกหลานมันชมเชยเราว่าแม่ดีอย่างนั้นพ่อดีอย่างนี้ตายายดีอย่างนั้นอย่างนี้นี่พอพวกลูกหลานของเราแก่ตัวมันก็ดีตามเราแต่ถ้าเราลูกหลานติเตียนเราว่าแก่ไม่ดีอย่างนั้นแก่ไม่ดีอย่างนี้จู้จี้ขี้บ่นเลอะเทอะอะไรเงี้ยกรรมมันอยู่กับลูกหลานผลที่สุดลูกหลานมันก็เป็นเหมือนอย่างเราเขาเรียกว่าอะไรอยากดูช้างให้ดูที่หางน่ะอยากดูนางให้ดูที่แม่น่ะจะดูให้แน่ดูที่ปู่ย่าตายายเพราะปู่ย่าตายายมันขี้บ่นชู้จี้ไม่มีธรรมะมันก็ตามกันไปหมดตระกูลนี้ตระกูลไม่มีธรรมะตระกูลมีความหลงความโลภมันก็ติดตามกันไปปู่ย่าตายายอย่างใดลูกหลานอย่างนั้นฉะนั้นปู่ย่าตายายมีธรรมะธรรมโมถือศีลเข้าวัดลูกหลานมันก็มีธรรมะธรรมโมถือศีลเข้าวัดมันจะดีตามกันอย่างนั้นอันเรื่องนี้เราไม่ต้องไปแก้ที่ไกลพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนเราจะหวังพึ่งใครพึ่งธรรมะดีกว่าพึ่งตัวของตัวเองทำจิตใจของเราให้มีสมาธิทำจิตใจของเราให้มีปัญญาทำให้สมาธิกับปัญญานี้เกิดขึ้นในใจเราให้ได้เดี๋ยวว่าเจริญกรรมฐานสมถะกรรมฐานภาวนาวิปัสสนาภาวนาคือทำใจให้มันสงบได้เนี่ย
นั่นแหละเราจะเป็นคนแก่ที่ดีหรือเป็นคนหนุ่มสาวที่ดีที่รู้จักใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ในชีวิตนี้อาตมาเห็นว่าปัญหาชีวิตนี้ไม่ต้องไปแก้ที่ใครไม่ต้องไปโทษใครมันโทษกรรมของตัวเองอะไรๆให้มาลงที่ตัวเองอาตมาว่าปัญหาก็คงจะจบทุกคนได้มากที่มันไม่ยอมรับความผิดไม่ยอมรับกรรมไม่ยอมชดใช้กรรมไม่ยอมมองตัวเองในแง่ผิดคอยจะมองตัวเองในแง่ถูกคนทุกเราคนเราเนี่ยทำอะไรอะไรเห็นตัวเองถูกดีไปหมดตัวเองจะเดินก็นึกว่าดีตัวเองจะนั่งก็นึกว่าดีตัวเองจะนอนก็นึกว่าดีตัวเองจะกินจะคิดจะนึกจะยิ้มจะหัวแต่งตัวไปไหนมาไหนนึกว่าตัวเองดีตลอดเวลาไม่เคยเห็นความผิดตัวเองเลยแต่ไปเห็นคนอื่นคนนั้นกินคนนั้นเดินคนนั้นนั่งนอนคนนั้นพูดคิดอะไรเงี้ยทำกิริยาวาจาอะไรไม่ดีเราไปเห็นกิริยาคนอื่นไม่ดีเห็นคำพูดคนอื่นไม่ดีไอ้คนอื่นก็เห็นเราไม่ดีอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามามองดูตัวเองด้วยการเป็นนักปฏิบัติสติปัฏฐานสี่เนี่ยเห็นตัวเองยืนเดินนั่งนอนด้วยการกำหนดพิจารณาดีไม่ดีอยู่ในตัวเราอันนี้เนี่ยเราเมื่อเราเห็นตัวเองโดยธรรมะแล้วเห็นตัวเองโดยปัญญาแล้วเนี่ยพอมองจิตใจตัวเองออกได้นี่จึงจะเห็นเลยว่าโอ้คนเราเนี่ยมันมีคิดดีคิดชั่วอยู่ตลอดเวลามีสุขมีทุกข์มันมีดีใจเสียใจก็เห็นจิตใจตัวเองได้เมื่อเห็นตัวเองได้แล้วมันก็เลยปลงตกปล่อยวางเป็นก็ไม่ไปเพ่งโทษคนอื่นก็เป็นคนที่มีเมตตาต่อตัวเองแต่การปฏิบัติธรรมอย่างนี้เนี่ยที่พุทธเจ้าสอนนั่นว่าให้มองด้านในให้มองตัวเองเราจะแก้ไขตัวเองได้เมื่อแก้ไขตัวเองได้เราก็สามารถที่จะแก้ไขคนอื่นได้เพราะอะไรเพราะเรารู้จักดีจักชั่วในตัวเราเมื่อเรามองความผิดตัวเองได้จับความผิดตัวเองได้เห็นโทษในตัวเองได้นี่เราก็คงจะมองคนอื่นเช่นเดียวกับเราคนที่เป็นพ่อแม่คนนะคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนคนที่เป็นนักปกครองคนถ้าเป็นบุคคลที่นักเป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักปกครองที่ดีตามคำสอนพุทธเจ้าต้องเป็นนักปกครองตัวเองที่ดีคือมองตัวเองออกก่อนมองความดีความดีเองอ่านออกบอกถูกก่อนว่าตัวเองมีนิสัยจริตอย่างใดจะแก้ไขตัวเองด้วยการแก้อารมณ์ตัวเองอย่างใดเวลาตนเองเกิดความโกรธความไม่ชอบใจทำอย่างไรจะพูดอย่างไรจะทำอย่างไรตนเองเกิดความโลภมีความอยากได้ขึ้นมาจะแก้ตัวเองอย่างไรเมื่อตนเองหลงเดี๋ยวก็เป็นคนหูเบาใจเบาเป็นคนเชื่อคนง่ายเป็นคนชอบให้คนอื่นมาพูดชักจูงแล้วก็มีความหลงเชื่อคนประจบสอพออะไรอย่างเงี้ยถ้าตัวเองจะแก้ยังไงถ้าตนเองวางเป็นอุเบกขามองใจตัวเองออกได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกมันเห็นจิตใจตัวเองได้ก็สามารถละไม่เป็นคนหลงผิดไปได้นี่ถ้าเป็นอย่างนี้ได้เราแก้ใจเราได้โดยอาศัยธรรมะนะแก้ได้คนแก้กันหมดได้ทั้งโลกเลยไม่ใช่แก้คนเดียวนะจึงว่าเหมือนกับคนที่หัดว่ายน้ำนั่นเนี่ยถ้าเราว่ายเป็นเลยสามารถจะช่วยคนอื่นสอนคนอื่นให้ว่ายได้แต่ถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นเลยเนี่ยไม่เคยหัดว่ายน้ำเราจะสอนคนอื่นไม่ได้เลยแล้วไม่รู้ว่าการว่ายน้ำเป็นอย่างไรฉะนั้นการที่เราจะแก้ตัวเองเราที่จะสอนคนอื่นเราต้องแก้ตัวเองก่อนดูข้อบกพร่องในตัวเองก่อนฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็ดีท่านศาสนาก็ดีเนี่ยท่านสอนให้แก้ตัวเองก่อนนะให้ประพฤติปฏิบัติตนเองให้ดีแล้วจึงสอนผู้อื่นให้พิจารณาความชั่วความดีในตัวเองก่อนมีความดีอย่างไรนั่นเนี่ยจึงจะแบ่งความดีนั้นให้คนอื่นได้แล้วก็รู้จักวิธีการละทำความชั่วในกายวาจาใจเนี่ยแล้วก็เมื่อเรารู้จักการละความชั่วในตัวเองเราก็สามารถที่จะแนะนำให้คนอื่นละความชั่วในตัวเองเช่นเดียวกับเราเป็นคนเคยผ่านการละความชั่วมา
เหมือนอย่างที่พุทธเจ้าสอนให้พระโมคคัลลานละนิวร

นะละความง่วงพระพุทธเจ้าก็เคยง่วงมาแล้วพุทธเจ้าก็ละเป็นมาพระพุทธเจ้าก็สามารถสอนให้พระโมคคัลลาละความง่วงได้โดยอุบายที่ดีแล้วพระโมคคัลลามาทำตามก็สามารถละความง่วงได้พระภิกษุทั้งหลายก็สามารถละความง่วงได้เพราะอะไรเพราะพระภิกษุทั้งหลายได้ลองปฏิบัติตามแล้วก็ละนิวรณ์ละความง่วงได้ตามอุบายที่ผู้ได้เคยทำได้ฉะนั้นจึงว่าเราจะทำความดีอะไรเนี่ยหรือจะให้คนอื่นรู้ตามเราเนี่ยเราต้องเข้าใจประพฤติทำความดีได้แล้วเราก็นำความดีนั้นให้คนอื่นรู้บ้างเราละความชั่วในจิตใจเราได้แล้วเราก็รู้จักวิธีการว่ามันชั่วอย่างใดควรจะละหลีกเล่นอย่างใดอันนี้วิธีการที่สังคมเราทุกวันเนี่ยเราไม่อยากไม่ต้องไปพูดอะไรมากเลยไม่ต้องแก้อะไรมากแก้ตัวเองไม่ต้องไปแก้พ่อแก้แม่แก้พี่แก้น้องไม่ต้องแก้ที่ครูบาอาจารย์ไม่ต้องแก้ที่บ้านเมืองไม่ต้องแก้ที่นักปกครองแก้ตัวเองนี่แก้อย่างไรดีตัวของเราเองนี่ยังไล่ไม่จนยังเอาชนะไม่ได้ยังแพ้ใจอยู่เรื่อยเวลาเราขี้เกียจขี้คร้านหดหู่ท้อถอยจิตใจมันอ่อนแอเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในตัวเราแล้วเราจะไปเราจะไปปลุกปั่นให้คนอื่นเป็นดีได้อย่างไรตัวเราเองหนึ่งทีก็ยังทำบุญทำกุศลไม่ได้อย่างเนี้ยฉะนั้นถ้าเราเป็นนักปกครองตัวเองได้สอนตัวเองได้เป็นก็จะเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นนักปกครองที่ดีถ้าเป็นสมภารก็ต้องเป็นสมภารที่ปกครองตัวเองได้สังเกตดูเถอะบางวัดนี่บอกบวชกันแล้วไม่รู้เรื่องเลยเพราะอะไรก็สึกกันไปก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าอีตอนที่สมภารบวชมาอาจารย์ก็ไม่สอนเหมือนกันก็อยู่กันไปอยู่นานๆก็เลยกลายเป็นสมภารไปพรรษามากๆองค์โน้นสึกไปองค์นี้สึกไปไม่มีใครเป็นผู้นำก็เป็นสมภารโดยปริยายเพราะบวชนานก็บวชแล้วก็อาจารย์ก็ไม่เคยสั่งสอนก็เลยเฉยเมยพอลูกศิษย์เข้ามาบวชก็รับไม่ได้อบรมกิริยามารยาทไม่ได้อบรมศีลธรรมไม่เคยอบรมธุดงค์กรรมฐานเพราะตนเองก็บวชเรื่อยๆมานานๆเหมือนกันเนี่ยอันนั้นเมื่อตนเองไม่เคยสอนตัวเองไม่เคยแก้ไขตัวเองก็ไม่สามารถที่จะนำวิชาความรู้นำความเข้าใจให้คนอื่นได้บางคนเป็นพ่อแม่คนเนี่ยมันไม่ได้เคยศึกษาเลยความเป็นพ่อแม่คนควรทำตัวอย่างไรที่ให้เขาเรียกคำว่าพ่อคำว่าแม่เนี่ยสูงแค่ไหนจากแต่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นกันมาเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่เขาเรียกคุณครูเนี่ยอาจารย์เนี่ยมีคำสูงแค่ไหนสรรพนามอันเนี้ยเขายกย่องกันเลิศเลอแค่ไหนอันนี้ถ้าเราถูกสมมุติแล้วเราก็ต้องทำสมมุตินั้นให้ตรงความจริงเขาสมมุติให้เราเป็นพระเนี่ยเป็นพระมีหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยเป็นพระก็มีเป็นพระก็แปลว่าผู้ประเสริฐภิกษุก็แปลว่าผู้ขอสมณะก็แปลว่าผู้สงบรวมแล้วสมณะเนี่ยภิกษุสมณะชีพรามเนี่ยคือรวมแล้วคือว่าภิกษุนี่เป็นผู้ละเว้นละเว้นจากสิ่งที่เป็นชั่วทางชั่วทางที่เป็นนอกลีดนอกลอยเรียกว่าไม่ประพฤติตัวเยี่ยงคารวาสแล้วเป็นตัวแบบนักบวชมีศีลมีการปฏิบัติธรรมเรียกว่าเจริญด้านจิตใจอยู่ในตั้งอยู่ในคุณสันโดษภิกษุมีอะไรล่ะที่ว่านวโกวาทเริ่มต้นกันล่ะอยู่โคนไม้หนึ่งเนี่ยพุทธเจ้าสอนว่าภิกษุบวชใหม่มีอะไรอยู่โคนไม้หนึ่งพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้อยู่กุฏินะพอบวชมาพุทธเจ้าภิกษุอยู่โคนไม้หนึ่งนุ่งห่มผ้าบางสกุลเนี่ยสอนให้นุ่งห่มแล้วพิจารณาผ้าบางสกุลอยู่โคนไม้หนึ่งถือบ้าบางสกุลหนึ่งบิณฑบาตหนึ่งฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าเนี่ยให้ภิกษุฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าแสดงว่าที่ทำนี้พระพุทธเจ้าทำได้หมดเลย

ยาดองเล่นน้ำมูดเน่าก็เป็นยาปฏิชีวนะเป็นยาที่ฉันได้ตลอดไปตลอดชีวิตยาวชีวิตไม่ต้องประเคนก็ฉันได้เราทำขึ้นมาเองได้เนี่ยฉันยาดองเล่นมูดน้ำมูดเน่าเนี่ยน้ำมูดก็คือปัสสาวะนี่เองดังนั้นจึงว่า พระพุทธเจ้าบัญญัติให้หาของง่ายๆนี่เองให้ภิกษุเป็นผู้เลี้ยงตัวง่ายๆและให้มองตัวเองง่ายๆไม่ต้องมีภาระอะไรเลยเนี่ยอยู่โคนไม้ก็ต้องไม่ต้องมีบ้านมีเรือนไม่ต้องไปปัดไปถูอะไรมากมายไม่ต้องไปรักไปห่วงไม่ต้องไปสงวนไม่ต้องไปกลัวควายไหม้น้ำท่วมไม่ต้องไปกลัวผุกลัวพังไม่ต้องไปซ่อมแซมอะไรเพราะธรรมชาติมันมีฉะนั้นค่าของต้นไม้มันจึงไม่มีราคาในสำหรับ

ไม่ต้องมีบ้านมีเรือนไม่ต้องไปปัดไปถูอะไรมากมายไม่ต้องไปรักไปห่วงไม่ต้องไปสงวนไม่ต้องไปกลัวไฟไหม้น้ำท่วมไม่ต้องไปกลัวผุกลัวพังไม่ต้องไปซ่อมแซมอะไรเพราะธรรมชาติมันมีฉะนั้นค่าของต้นไม้มันจึงไม่มีราคาในสำหรับที่ท่านไปอยู่เขาไม่ต้องกังวลพอใบมันเหี่ยวมันเปลี่ยนใบใหม่มันไอ้ใบเก่ามันร่วงไปมันก็เป็นปุ๋ยเป็นประโยชน์ไอ้ใบใหม่มาแทนก็ทำเป็นร่มเงาเนี่ยฉะนั้นภิกษุที่อยู่โคนไม้จึงมีคุณธรรมถ้าภิกษุอยู่โคนไม้ได้นี่ภิกษุต้องมีคุณธรรมมีคุณธรรมความเป็นพระสมบูรณ์เลย เราจะไปดูความเป็นพระก็ตอนภิกษุที่ไปอยู่โคนไม้อยู่ในป่าในถ้ำนั่นเองเดี๋ยวก็จะถามว่าทำไมอยู่ในเมืองไม่มีคุณธรรมมีคุณธรรมแต่อันนี้เป็นเครื่องวัดของพระภิกษุสมัยพระพุทธเจ้าภิกษุที่อยู่โคนไม้นี้เพราะอะไรเพราะท่านเป็นผู้รักสงบรักสันโดษแล้วไม่คิดที่จะไปมีอะไรมากแล้วถ้าคนมีกิเลสตัดใจไปอยู่ได้หรือโคนไม้ไปนอนได้หรือโคนไม้แสดงว่าเป็นผู้สละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจึงอยู่โคนไม้ได้แล้วผู้ที่อยู่โคนไม้นี่นะลูกเทวดาพวกเทวดาเขาสิงอยู่ตามต้นไม้เขาก็รักปกปักรักษาถ้ามีคุณธรรมดีก็ไม่มีอันตรายอะไรจะอยู่อย่างเป็นคนมีความสันโดษแล้วก็คลายกังวลได้ถ้าใครมีทุกข์ในการครอบครองเรือนนี่ลองไปฝึกกับพระดูอย่างเช่นท่านบุญส่งพาญาติโยมไปวันเนี้ยก็ไปกางกฎอยู่ตามโคนไม้แล้วกลับมาก็ลองถามลองเล่าดูจะเห็นเลยว่าโอ้โหในชีวิตที่เราเกิดมานี้เราไม่เคยมีความสันโดษไม่เคยมีความสุขเท่ากับที่เราไปกางกฎอยู่ได้สองสามคืนนี่เลยเป็นชีวิตที่มีความอิสระเหลือเกินคนเราที่มีเงินมีทองแล้วนอนอยู่กับกองเงินกองทองมันเป็นทุกข์มากนะมันเป็นทุกข์เพราะมีทรัพย์ไม่ใช่เป็นทุกข์เพราะไม่มีทรัพย์ไปอยู่อย่างนั้นมันเป็นไม่มีทุกข์เลยพอเราสละแล้วปล่อยวางแล้วมันตัดคลายกังวลได้จริงๆนี่จึงว่าไปอยู่กับธรรมชาติกลายเป็นคนมีธรรมชาติที่สงบเดี๋ยวก็มีบรรยากาศที่ดีอันนี้จึงว่าภิกษุพุทธเจ้าท่านจึงอนุญาตภิกษุอยู่โคนไม้หนึ่งฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่ามันไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลมีอะไรก็เอามาดองมีบอระเพ็ดมีสมอมีคำป้อมมีผลไม้ก็เอามาดองด้วยน้ำปัสสาวะแช่ไว้แล้วพอกินไปแล้วมันกระรุทายจริงๆไข้ก็หายปวดเมื่อยก็หายกระสายก็ไม่มีกลายเป็นคนมีอายุวัฒนะไปได้ผิวพรรณก็ผ่องใสคนเราสังเกตถ้าจิตใจไม่ดีนะผิวพรรณก็เศร้าหมองถ้าจิตใจดีผิวพรรณก็ผ่องใสตอนนี้คนที่ไม่เข้าโรงพยาบาลได้เนี่ยก็กลายเป็นนักอดทนเป็นนักธรรมะที่ไม่จำเป็นเป็นอะไรก็ไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลมีแต่สมาธิมีแต่ขันติมีแต่ตบะถ้าทำอย่างนี้ได้ทุกคนเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรและกรรมเวรทั้งหลายก็ไม่ตามมาคนไหนที่เข้าโรงพยาบาลบ่อยๆคนนั้นก็ขี้โลกมากมีกรรมมากเอาโรงพยาบาลเป็นที่พึ่งตลอดไปเกิดมาก็ไม่เคยมีความสุขเพราะอะไรเพราะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเลยไม่ได้ตั้งตนอยู่ในคุณสันโดษเองเนี่ยไม่เคยนอนดินไม่เคยทุดงไม่เคยนอนป่าไม่เคยนอนโคนไม้ไม่เคยฉันหนเดียวเลยนะกลัวอดกลัวอยากกลัวยากกลัวจนกลัวเป็นกลัวตายกังวลไปหมดเนี่ยใจมันก็เลยเป็นโรคเมื่อใจมันเป็นคนโรคหิวโรคอยากอยู่แล้วกายมันก็เป็นไปตามอันนี้ขาดที่พึ่งขาดธรรมะลองปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าทุกคนก็จะพ้นทุกข์ได้ทุกคนก็จะรู้ธรรมะได้เข้าใจได้ว่าธรรมชาตินี่สอนคนให้ดีแก้ไขร่างกายคนให้ดีได้อาตมาสังเกตตัวเองนะอยู่ในวัดเนี่ยอยู่นานๆแล้วกลายเป็นโรคตะคริวเจ็บที่ท้องมั่งเจ็บที่ขามั่งเจ็บที่ส่วนตัวเนี่ยจนทิ้งพลิกกายก็ปวดไปหมดเลยเป็นตะคริวเพราะเรานั่งนานๆเราอยู่โ

วัฏเนี่ยแต่พอได้ออกแบกกรดออกทุดงแล้วมันหายเลยภายใน3วันนี่หายโรคพวกนี้หมดเลยยิ่งเที่ยวไปเนี่ยถือเราจะกินน้อยนอนน้อยเนี่ยที่นั่งที่นอนไม่สะดวกมันอยู่วัดแต่รู้สึกว่ามันกายเบาจิตเบามันคลายกังวลมันมีความสุขมากมันมีความสุขกับที่เราอยู่วัดเพราะมันอิสระเสรีจริงๆเหมือนนกที่ปล่อยออกจากกรงไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใครไม่ต้องรับผิดชอบกับใครใครจะเป็นใครจะตายใครจะไข้จะป่วยเราก็หมดหน้าที่เนี่ยจึงว่าชีวิตในคุณสันโดษเนี่ยมันสบายชีวิตจริงๆสบายใจจริงๆฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าในท่านสอนให้ทุกคนรู้จักพึ่งตัวเองช่วยตัวเองแก้ไขตัวเองซะก่อนไม่ใช่มีทุกข์อะไรแล้วก็มาบ่นจู้จี้อู้อี้กันอยู่ในบ้านในเมืองเนี่ยทำให้เป็นเรื่องปวดหัวปวดร้าวกันอยู่ในจิตใจเป็นคนที่หมักหมมปัญหาเอาไว้มากมายไม่กระจัดกระจายปัญหาออกไปได้เพราะอะไรเพราะตนเองแก้ตัวเองไม่ตกกลายเป็นการอารมณ์หมักดองไปไอ้หมักดองทางอารมณ์ทางจิตใจนี่สิมันเป็นหมักดองไม่ใช่เป็นยาไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายมันกลับเป็นโทษเป็นทุกข์ซะด้วยซ้ำไปเป็นโทษเป็นทุกข์กับครอบครัวกับจิตใจตัวเองแถมเป็นโทษเป็นทุกข์กับคนอื่นอีกด้วยแต่ถ้าเราไปหมักดองน้ำมูดเน่าเนี่ยกินเป็นยาอย่างพระทุดงเนี่ยมันกลับคลายอารมณ์ได้กลายเป็นคนมีโลกน้อยความคิดน้อยกังวลน้อยเป็นคนไม่หมักดองจึงว่าอยู่คนไม้หนึ่งฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าแล้วก็ภิกษุควรประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยมันเป็นทางที่สงบจริงๆเป็นทางให้ไม่บั่นทอนชีวิตเลยเป็นทางบำรุงชีวิตให้ตนเองมีอายุยืนยาวนานเพราะไม่ต้องใช้กำลังกายอะไรมากฉะนั้นจึงว่าการบิณฑบาตเป็นวัดเนี่ยทำให้ภิกษุเราเนี่ยมีพลานามัยดีออกตอนเช้าก็ออกเดินจงกรมได้บรรยากาศในยามเช้าเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแล้วชีวิตก็ไม่ต้องห่วงกังวลอะไรไม่ต้องมีหม้อข้าวเตาไฟมีเพียงอิ่มเดียวก็อยู่ได้กลายเป็นคนไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรมากบ้านช่องเรือนจานอะไรก็ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปแสวงหาเงินหาทองอะไรเดี๋ยวก็อยู่โคนไม้ก็อยู่ได้เพราะอะไรเพราะเรามีอาหารที่ชาวบ้านให้แล้วเนี่ยจึงพุทธเจ้าจึงเห็นว่าอยู่โคนไม้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านเรือนทำไมพุทธเจ้าจึงอนุญาตให้ฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าทำไมจึงให้เป็นภิกษุเป็นผู้ขอเพียงมื้อเดียวเนี่ยอันนี้คุณธรรมสันโดษที่ญาติโยมได้ไปฝึกบวชกันเนี่ยก็จะได้เห็นคุณค่าบางคนบอกแหมดีใจเหลือเกินนะว่างั้นเมื่อข่าวไปทุดงที่ทองพระภูมิเนี่ยไปทุดงไปอยู่ในป่าไปปักกรดกันในป่าลึกบางคนนี่กลัวแล้วก็ไอ้กลัวก็เลยจำเป็นต้องภาวนากลัวมากก็ภาวนามากมันก็แก้ได้เหมือนกันพอตอนเช้าเราก็นำเอารถไปบิณฑบาตกันที่เขื่อนเขาแหลมเขาพากันบิณฑบาตญาติโยมทุกคนก็มีสิทธิ์จะบิณฑบาตเหมือนกันไม่ต้องหุงหาอาหารพาไปบิณฑบาตกันบางคนก็เดินบนลูกลังบนก้อนกรวดมีความเจ็บเท้าแต่ก็มีความรู้สึกปีติที่ว่าโอ้ชีวิตเราไม่เคยเจออย่างนี้เลยเราได้มาเดินตามพระเราไม่ได้เดินตามคำสอนตามระเบียบตามวินัยได้มาบิณฑบาตภิกขาจารย์ใช้ชีวิตอย่างง่ายๆสันโดษแล้วก็จินตนาการเหมือนกับเราเดินตามพระพุทธเจ้าชีวิตก็เลยมีความสุขมากก็เลยชอบในชีวิตอย่างนั้นนะแม่ถึงปีขอให้พามาอย่างนี้อีกชอบชีวิตในการใช้อย่างง่ายๆอย่างนี้เหลือเกินคนคิดได้เนี่ยคนคิดได้เข้าวัดคนคิดได้เห็นอะไรมันก็ดีแต่คนคิดไม่ได้เนี่ยพอเข้ามาวัดแล้วก็รู้สึกอึดอัดไม่เห็นอะไรมันจะดีเพราะอะไรเพราะมันยังมีกิเลสหนาอยู่ยังไม่เห็นทางสันโดษยังเห็นทางสงบดียังคิดว่ากลับไปบ้านจะไปทำอย่างโน้นทำอย่างนี้สะดวกสบายทางจิตใจแต่ไม่รู้หรอกว่าเราไปแบกทุกข์แบกภาระกังวลไว้มาก
พอมาถึงวัดแล้วจะให้วางมันก็วางไม่ลงคนเราพอแบกภาระมากแล้วมันก็เป็นเครื่องติดเครื่องย้อมใจเขาบอกว่าเมาเหล้าเนี่ยมันก็ยังมีทางสั่งทางหายทางเบื่อหน่ายได้แต่ว่าเมาในทรัพย์สมบัติเมาอยู่กับบ้านเรือนเนี่ยเมาอยู่กับสิ่งที่เราเคยผูกพันเนี่ยมันไม่มีทางสั่งได้เลยนอกจากธรรมะถ้าไม่เห็นธรรมะแล้วไม่มีทางออกได้เลยตายแล้วก็หมกอยู่ในอันนั้นเองจิตใจก็ไม่ฟื้นคืนไปที่อื่นได้ฉะนั้นคุณธรรมสันโดษเนี่ยก็ขอให้ทุกคนได้เรียนรู้ไว้บ้างก็ยังดีคือทำไมที่อาตมาจึงพูดในเรื่องประพฤติปฏิบัติเพราะว่าทุกคนเราไม่ค่อยได้สนใจกันเท่าไหร่ไม่ได้เห็นคุณค่านึกว่าเป็นหน้าที่ของพระความจริงชาวบ้านควรจะทำนะยามว่างเราควรจะไปกับพระควรจะไปลองธุดงค์เดือนหนึ่งสักครั้งหนึ่งก็ยังดีไปวันศุกร์กับวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยไปหัดธุดงค์หัดสันโดษเราจะได้ตัดความกังวลความโลภอะไรมันจะได้น้อยลงความอยากได้โน่นความอยากนี่ได้นี่ถ้ามันได้สมใจมันก็ไม่เป็นไรมันได้ไม่สมใจมันเป็นเครื่องกังวลเป็นทุกข์มากไปหัดนอนโคนไม้ดูสิจิตใจเรามันจะอยากได้บ้านได้ตึกสวยๆไหมบางทีมันก็อาจจะปลงตกไปบ้างได้ผ่อนคลายอารมณ์ทางกามคุณบ้างมากขึ้นฉะนั้นพวกที่ถือศีลนะศีลเนี่ยเป็นเครื่องที่ชำระล้างจิตใจเป็นเครื่องเย็นศีลเป็นของเย็นศีละนี่ก็บอกว่าหนักทำให้จิตใจคนนี่หนักแน่นหนักแน่นศีละคือศีลาเนี่ยพอถือศีลแล้วทำให้เป็นคนมีใจหนักแน่นอดทนต่อสู้กับชีวิตได้ดีมากถ้าคนไม่มีศีลเนี่ยตั้งแต่ศีล5ศีล8คนไม่มีศีลเนี่ยคนใจเบาคนไม่หนักแน่นต่อชีวิตนะคือไม่มีหลักยึดหลักเกาะนั่นเองคนจึงมีเรื่องเดือดร้อนกันมากทุกวันนี้เพราะคนใจเบาคนไม่มีศีลาคือไม่มีศีลเองแล้วก็ศีลแปลว่าศีละแปลว่าสังวรหรือว่าศีลแปลว่าเย็นแปลว่าหนักคนมีศีลก็คนทำให้คนใจเย็นปล่อยวางเป็นตัดความโลภโกรธหลงได้บ้างศีลนี่ทำให้จิตใจตัวเองสงบบริสุทธิ์แต่ทำให้ใจเย็นทุกวันนี้คนเรามีจิตใจเบาแล้วก็ใจร้อนเหมือนอย่างว่าพอมีไฟก็มีลมด้วยเนี่ยหายใจมันก็พอมีไฟแล้วก็มีลมด้วยพอมีไฟมากก็ลมก็มากขึ้นลมมากไฟก็มากผลที่สุดก็พัดไหม้กันไปหมดคนเราไม่มีศีลนึงมันก็เหมือนลมกับไฟนั่นเองมันเบาแล้วมันก็ร้อนมันก็ไปไหม้ตัวเองไม่พอไฟมันไหม้ที่ตัวเองไม่พอมันแถมไปไหม้เชื้ออื่นให้ลุกลามไปถึงคนอื่นได้อีกไหม้บ้านเราไม่พอไปไหม้บ้านคนอื่นเนี่ยอันนี้จึงว่าลมมันก็เบาไฟมันก็เบาและมันก็ร้อนฉะนั้นคนมีศีลเนี่ยจึงเป็นคนไม่ใจเบาและคนไม่ใช่คนใจร้อนสีเลนะสุขติงยันติคนมีศีลก็มีความสุขสีเลนะโภคสัมปทาคนมีศีลก็มีโภคทรัพย์เป็นคนรู้จักอิ่มรู้จักพอเหมือนอย่างพระนะพอมีศีลแล้วมื้อเดียวก็พอเนี่ยถ้าไม่มีศีลนี่ต้องกิน3มื้อ4มื้อเนี่ยพอมามีศีลนะมื้อเดียวก็พอเนี่ยรวยซะแล้วพอแล้วเนี่ยสีเลนะนิพุติงยันติคนมีศีลมีความพ้นทุกข์คือจิตใจมันปล่อยวางเป็นรู้จักตัดความโลภความโกรธความหลงวางเฉยเป็นจึงเรียกว่าเป็นสุขได้มีศีลก็เป็นสุขได้พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นศีลนี่ไม่ใช่เป็นของไม่ดีนะไม่ใช่ไม่ทันสมัยไม่ใช่ล้าสมัยศีลทำให้เป็นคนใจหนักทำให้เป็นคนใจเย็นฉะนั้นคนเข้าวัดเข้าวาจึงกลายเป็นคนใจเย็นไม่ใจร้อนและก็ใจหนักคนที่หุนหันพันแล่นจิตใจเป็นคนเชื่อง่ายนายเร็วเป็นคนร้อนนี่เป็นคนยังไม่มีศีลเราต้องสมาทานศีลเสียยึดหลักศีลธรรมที่จะได้เป็นคนมีอารมณ์เย็น
แล้วก็ใจหนักแน่นต่อสู้กับชีวิตได้ฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติจึงว่าเราจะต้องสนใจหัดฝึกหัดทำกันไว้บ้างอย่าได้คิดว่าศีลและธรรมนี้ไม่มีประโยชน์กับเราถ้าคนคิดอย่างนั้นแล้วจะไกลศาสนาพุทธฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี่มันเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องทำใจให้ได้เรื่องบุญบาปเรื่องสวรรค์นรกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไปถามคนอื่นได้มันเป็นเรื่องต้องถามตัวเองทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนอาตมาก็นึกว่าเรื่องนี้คงจะศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วคงจะเข้าใจบวชเรียนแล้วคงจะเข้าใจเรื่องบุญบาปสวรรค์นรกแต่พอบวชแล้วมันก็ยังเหมือนอย่างเดิมที่มาเข้าใจที่มาเชื่อถือได้เนี่ยที่ยืนยันได้หรือที่เชื่อมั่นในว่าบุญบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงอาศัยมาปฏิบัตินี่เองมาอาศัยทำสมาธินี่เองความจริงเรื่องศาสนาพุทธนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลไม่ใช่เป็นเรื่องต้องค้นคว้าอะไรมากเลยค้นคว้าให้ใจสงบอย่างเดียวสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานี่มันเชื่อได้เลยมีพยานยืนยันอยู่ในตัวเลยสมบูรณ์แบบเลยไม่ต้องไปเรียนรู้ที่ไหนเลยไม่ต้องไปค้นคว้าที่วัดไหนเมืองไหนตำราอยู่ที่ไหนเรียกว่าไม่ต้องแบกกฎกระพายบาตรเข้าป่าเข้าดงก็ยังได้เลยเพียงนั่งอยู่ในที่วัดนั่งอยู่ในที่มุมสงบเนี่ยหรือว่านั่งอยู่ที่บ้านเราในสามารถที่จะเข้าใจเรื่องศาสนาพุทธได้ความสงสัยนี่จะลื้อถอนออกจากจิตใจได้หมดเลยเรื่องสมาธินี่สำคัญมากเคยมีฝรั่งมาที่วัด มาเยี่ยมเพื่อน เพื่อนมาอยู่ที่เป็นชาวฝรั่งเศสมาอยู่ที่วัด2ปีมาอยู่กรรมฐานแบบไม่พูดไม่คุยมาทำภาวนาอยู่ที่วัดเมื่อ2ปีก่อนแล้วก็มีเพื่อนเป็นนักดนตรีเป็นอาจารย์ดนตรีสอนไปทั่วก็มาเยี่ยมเพื่อนที่บวชเป็นพระเรียกว่าเพื่อนคนละวัยอ่ะคนที่เป็นนักดนตรีนั้นสุดจะอายุมากหน่อยพระที่มาอยู่นั้น อายุหนุ่มหน่อยแต่ก็บวชได้10พรรษาแล้วแกก็เที่ยวหาความสุขทั่วโลกคือแกอยากได้ความสุขพระฝรั่งก็บอกว่าเพื่อนของคนเนี้ยนะบอกอาจารย์เขาต้องการความสุขมากเขาหาความสุขในโลกนี้เหลือเกินแต่เขายังไม่เจอเลยเขาไปแต่งงานกับคนไต้หวันเขาเป็นฝรั่งเขาไปแต่งงานกับคนจีนเขาจะหาความสุขแบบแปลกๆใหม่ๆเนี่ยแต่เขาก็ยังไม่เคยเจอมาที่วัดสังฆทานพอมาแล้วก็มาถามว่าเพื่อนเขาเนี่ยอยู่ได้ยังไงอยู่เป็นปีๆไม่พูดไม่คุยเลยเนี่ยแล้วก็นั่งอยู่อย่างเนี้ยมันจะอยู่ได้ยังไงไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ได้ยังไงอยู่ทำไมเขาเป็นคนคริสต์ไม่ได้เชื่อพุทธอาตมาก็บอกว่าอยู่ได้พระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้คนสงบสอนให้คนทำใจอยู่ได้อยู่เย็นเป็นสุขจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้ทำสติเคลื่อนไหวในยาบทใดก็ให้มีสติกำหนดรู้การเคลื่อนการไหวใช้สติประฐาน4แล้วก็ภาวนาทำใจสงบถ้าพูดกับคนไทยอย่างกับญาติโยมก็คงจะรู้นะว่าอ๋อใช่ทำอย่างนี้ก็อยู่ได้สงบได้แต่พูดกับฝรั่งไม่ยอมรับเขาสั่นหัวอย่างเดียวโน เป็นไปไม่ได้ผลที่สุดทำไมพูดเรื่องการทำสติทำสมาธิอธิบายแล้วเขาไม่ยอมรับทั้งหมดว่าเป็นไปไม่ได้มันจะอยู่ได้อย่างไรผลที่สุดเราก็มานึกก็ทำยังไงดีที่สามารถจะแสดงธรรมให้ฝรั่งนี้คนนี้เข้าใจว่าพระที่อยู่วัดเราเนี่ยสามารถอยู่เย็นเป็นสุขอยู่อย่างสงบได้โดยที่ไม่มีเรื่องเดือดร้อนไม่ใช่เป็นการขู่บังคับกันอยู่หรือไม่ใช่จำใจอยู่เพราะไม่มีทางไปก็เลยตกลงเป็นอันว่าถ้าโยมอยากจะรู้ว่าอยู่ได้ไม่ได้ก็ให้ทำตามสัก15นาทีก็ตกลงให้แกนั่ง
เอาเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายและหลับตาแกวางไม่ได้ฝรั่งพุงมันโตนั่งสมาธิไม่ได้เอาตีนขวาวางบนเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายไม่ได้นั่งไม่ได้เลยเพราะเขาไม่เคยนั่งแบบเดียวพวกเราเขาเคยแต่นั่งห้อยขานั่งแต่ขัดสมาธินั่งแต่ยกเข่าทำไงนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายยังไม่ได้เลยเอาละเอาแค่ชนกันก็ยังดีนั่งเอาเท้ามาชนกันแต่เอามือนะวางได้เขาก็นั่งเอ็นๆหลังหน่อยเพราะพุงมันยืนๆเข้ามาที่วัดนะเพราะคนที่วัดมันก็ที่จริงอากาศก็ไม่ร้อนแต่เขาร้อนเหงื่อเขาไหลทั้งไหลตามตัวน่ะไหลเหมือนคนตากแดดเลยก็นึกสงสารเขาไม่เจอความสงบเขาก็ไม่เจอความเย็นไม่เจอความสุขเขาก็เล่าร้อนใจวิ่งหาความสุขทั่วไปนี่เองก็มานึกสงสารพอเห็นอาการเหงื่อเขาไหลนี่เราก็รู้เลยว่าใจเขานี่คงดิ้นรนต่อสู้กับความวุ่นวายนี่ตลอดมาเขาคงไม่เจอมุมสงบเลยตกลงก็ให้เขาทำใจตามเขาก็ทำเขาอยากจะพิสูจน์เหมือนกันเพราะฝรั่งนี่ดีอย่างเดียวเขาเป็นนักคนกว้าแล้วก็ยอมรับเหตุผลอันใดที่พิสูจน์ได้เขาจะพิสูจน์เขาจะไม่ยอมตัดสินใจเชื่ออะไรแบบประเภทไม่ได้พิสูจน์เขาไม่เชื่ออย่างงมงายเนี่ยเขาต้องพิสูจน์ก่อนจึงจะเชื่อก็ตกลงนั่งแล้วก็บอกว่าคือบอกง่ายๆไม่ต้องไปสอนแบบเรื่องของพุทธเราบอกอยากไปคิดอะไรต่อไปนี้จงหยุดความคิดตัวเองด้วยการมานึกอยู่ที่ใบหน้าตัวเองจับความรู้สึกไว้ที่ปลายจมูกเวลาลมหายใจเข้ายาวก็รู้ลมหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้กำหนดลมเข้าลมออกนี้ไว้ให้ได้อย่าไปคิดอะไรก็เหมือนสอนยังมุมสงบเนี่ยแต่ว่าไม่ได้บอกมากบอกสั้นๆพยายามประคองสติไว้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรทั้งหมดนึกสว่างติดไว้ที่จมูกที่สองช่องจมูกเห็นจมูกตัวเองที่จริงฝรั่งเนี่ยจมูกมันได้ง่ายนะเพราะจมูกคนจมูกมันดงมันจับความรู้สึกที่จมูกได้เร็วพอจมูกเขายื่นยาวออกมาไกลอยู่แล้วก็กำหนดแล้วก็ปล่อยก็นั่งหลับตากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกสักพักเดียวแล้วก็บอกเอาพอละยกมือไหว้เลยบอกเชื่อเขาเชื่อว่าอยู่ได้เป็นพระอยู่ได้สงบอย่างนี้เขาเชื่อเนี่ยทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเนี่ยแค่มุมสงบเท่านั้นเองพูดกันมาเป็นครึ่งชั่วโมงไม่สามารถจะให้ฝรั่งเชื่อธรรมะคำสอนพุทธเจ้าได้ถึงจะมีเหตุผลดียังแก้ฝรั่งไม่ได้ก็เลยให้นั่งสมาธิ15 นาทีเขาเชื่อเลยว่าเป็นไปได้พระเพื่อนเขาอยู่ที่นี่เป็นไปได้ที่มันมีทางสงบเขารู้หลักเลยเขาก็เลยขอบใจใหญ่เลยขอบคุณขอบใจที่ว่าให้ความสว่างให้ความเข้าใจเขาในแง่ถูกต้องได้ง่ายเขายกมือไหว้ให้ดีใจมากคล้ายว่าเหมือนอย่างว่าครั้งแรกมาเหมือนคนเจ้าหนี้มาทวงเงินน่ะติดเงินเราไว้อย่างเงี้ยเราก็บอกไม่มียังไม่ให้ยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตอนทวงไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่สบายใจเลยไอ้เจ้าหนี้เนี่ยรู้สึกว่าจงเกลียดจงชังลูกหนี้เหลือเกินลูกหนี้ไม่สามารถจะให้เงินทองเขาไปได้ต้นก็ไม่ได้ดอกก็ไม่ได้แต่พอเราควักเงินให้เจ้าหนี้ไปแล้วตามเจตนาที่เจ้าหนี้มาทวงเจ้าหนี้ก็ดีใจอย่างใดก็เหมือนกันดีอกดีใจแหมวันนี้มาทวงหนี้ได้มันสมหวังจริงๆคนเราพอเห็นเงินแล้วมันก็ปีติปลื้มใจเหมือนกันเพราะคนชาวโลกเช่นเดียวกับฝรั่งคนนี้แต่ก่อนที่มาใหม่ๆเราอธิบายอย่างไรเขาก็นั่งเหือไหลอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาทุรนทุรายด้วยการอยากรู้แล้วก็ไม่มีความเชื่ออะไรขึ้นมาแต่พอเราให้กรรมฐานให้เขารู้จักวิธีภาวนาเขาหยุดเหงื่อไหลเลยเขาเย็นขึ้นมาเลยเขาดีใจมากเหมือนกับเจ้าหนี้ได้เงินนั่นเอง
แล้วเขาก็เลยขอดูตาที่จริงตาเราก็เป็นคนตาดุอยู่

0: ขอดูตาดูเพ่งสักพักหนึ่งตาเขาก็ตาเราก็ดูกันแต่ตาคนไทยมีตาดำมีอำนาจของตามากกว่าตาฝรั่งเมื่อผสานสายตาเขาแล้วเขาจะสายตาเขาจะแข็งน้อยกว่าของเราแต่เขาก็พยายามเพ่งไม่พยายามกระพริบแล้วเขาก็พยายามลืมเพ่งดูสักพักเลยเขาก็ยกมือไหว้บอกขอบคุณดูตากันคือให้จ้องดูตากันก็แปลกเป็นบุคคลที่แปลกที่ไม่เหมือนฝรั่งคนอื่นมาเที่ยววัดคนนี้สงสัยแล้วก็สามารถแก้สงสัยได้แล้วก็ขอดูตาดูเพ่งสักพักนึงเหยียบตาจ้องตาแล้วต่างคนต่างมองแล้วก็ลืมตามองดูเขาก็มือมองตาดูเราสักพักก็ยกมือไหว้เขาอำลาไปเยี่ยมเพื่อนพอไปเยี่ยมเพื่อนเสร็จแล้วเขาเห็นเพื่อนเขาก็ขึ้นมาจะลากลับก็เลยลงไปข้างล่างก็ไปยืนคุยแล้วก็บอกว่าให้เขากลับไปโชคดีนะให้เขากลับไปโชคดีมีความสุขคุณโชคดีแล้วที่มาพบกับนักปฏิบัติเขาก็ขอดูตาอีกขอดูตาเพ่งสักพักแล้วเขาก็ยกมือไหว้แต่เขาลืมถามไปว่าดูทำไมนิสัยคนไทยเนี่ยมันถามคนยากเท่านั้นเองสงสัยแล้วไม่ถามแต่ฝรั่งแล้วสงสัยต้องถามไม่ใช่เป็นการไล่เลียงถามเพื่อต้องการได้ความรู้อันนี้ฝรั่งจึงเป็นคนที่เป็นนักค้นคว้าต่อไปนี้นะศาสนาพุทธจะไปอยู่กับฝรั่งมากจะไปอยู่อังกฤษอเมริกาไปอยู่เยอรมันมากต่อไปนี้คนฝรั่งจะทำสมาธิมากเพราะเพียงแค่ให้เหตุผลเขาลองเรื่องสมาธิเขาก็มีศรัทธาสามารถยกมือไหว้พระได้ทำให้เขามีความสุขสงบได้นี่ต่อไปนี้คนฝรั่งมีเหตุผลมีปัญญามากและยิ่งเป็นพวกนักเรียนปรัชญาเนี่ยค้นคว้าศาสนาทุกศาสนาเนี่ยโดยมากพอมาค้นดึงเรื่องพุทธมีเหตุมีผลเนี่ยยอมรับพุทธหมดเลยยิ่งเรียนสูงเท่าไหร่ยิ่งดีฉลาดเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งพุทธศาสนาเราต้องการคนฉลาดถ้าเป็นปริญญาโทเป็นเยราเอกเนี่ยทำด็อกเตอร์พวกนี้ค้นคว้าทางด้านศาสนายิ่งมาเจอพุทธเรายิ่งเป็นเรื่องทึ่งอย่างมากเลยเจอคำสอนพุทธเจ้าเราเนี่ยละเอียดละออมันศึกษาไม่รู้จักจบเลยนะแม้แต่เราเป็นคนพุทธเองนี่เรายังเรียนกันไม่จบยังศึกษากันไม่จบมันเป็นเรื่องที่ยิ่งเรียนยิ่งลึกซึ้งยิ่งสนุกสนานเหมือนกับพวกที่เขาเรียนอภิธรรมอ่ะพวกนักอภิธรรมเขาเรียนเขาสนุกนะแต่ก็เรียนยิ่งเรียนรู้พุทธจิตเรียนวิถีจิตได้มากเท่าไหร่มันยิ่งสนุกเพลิดเพลินน่ะพวกกรรมฐานนี่ก็เหมือนกันพอนั่งกรรมฐานมารู้จิตรู้ใจรู้กิเลสตัวเองละวางเป็นมันสนุกนั่งกรรมฐานใครว่าไม่สนุกหนังฉายสัก10จอเนี่ยถ้านั่งกรรมฐานได้สนุกไม่เท่าหรอกสนุกอยู่คนเดียวน่ะอันนี้บอกไม่ได้นะใครอยากสนุกลองภาวนาดูมันสุขยิ่งกว่าสุขใดในโลกแต่นี้เราคนเราไม่รู้นึกว่ามานั่งซึมซึมเซอร์นี่คงจะไม่ได้อะไรแล้วคนคงผิดหวังในชีวิตจึงได้มาทางนี้ไม่มีทางอื่นไปเนี่ยแต่ก่อนเคยไปอยู่ทุดงไปอยู่ที่ถ้ำหมีตอนนั้นอายุเพียง24ปี เข้าไปในป่าผู้หญิงคนอื่นมาถึงเลยบอกเป็นแม่ค้ามาพอเข้ามาในป่าโผล่มาท่านมานั่งอยู่ยังไงเนี่ยอกหักหรือเปล่าพอมาเห็นเราอายุยังไม่ตายท่านอกหักหรือเปล่าผิดหวังเรื่องความรักหรือเปล่าบอกอาตมากำลังหักอกหักใจบอกทำไมบอกไม่ใช่อกหักแล้วกำลังหักอกหักใจต้องการจะออกจากโลกต้องการจะไกลจากตลาดลาลีมีผู้คนบอกนิมนต์ไปอยู่ที่วัดฉันดีกว่าฉันจะส่งเป็นโตทำบุญให้ฉันจะไปวัดบ่อยๆไปอยู่ใกล้ๆวัดเถอะอยู่ในสภาพนี้มันเป็นคนอกหักไม่เหมือนคนไม่รู้นะที่ไหนเราไปหาความสุขไอ้เราหนีความวุ่นวายหนีความทุกข์จากสังคมไปแล้วเพื่อไปอยู่ป่าหาความสุข ไอ้คนไม่เข้าใจยังไปหาว่าเรามีทุกข์หาว่าเราอกหักเนี่ยคือไม่เข้าใจหลายคนที่เข้าใจเราไม่ถูกหลายคนเคยไปทุดงไปปักกดอยู่ชายป่าพวกครูโรงเรียนมาถึงมาถามเคยรู้จักกันมาก่อนเนาะท่านผิดหวังอะไรล่ะจึงได้มาทำตัวอย่างนี้ที่จริงเรายังผิดหวังอยู่ยังผิดหวังคือเรายังไม่สามารถที่จะทำจิตของเราเนี่ยให้พ้นทุกข์ได้ให้พ้นกิเลสได้แต่ถ้าเราทำจิตใจของเราให้พ้นจากความวุ่นวายพ้นจากความทุกข์ได้เมื่อนั้นเราจึงจะสมหวังแต่ถ้าตราบใดที่เรายังได้ทางโลกอยู่นี่เรายังผิดหวังอยู่ถ้าเราได้ทางธรรมสมบูรณ์ได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นเราสมหวังมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเราได้แน่แต่ถ้าตราบใดเรายังอยากได้กามคุณยังอยากได้ทางโลกอยู่เต็มตัวเมื่อนั้นยังผิดหวังอยู่ยังไม่ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแน่อันนี้คนที่ไม่รู้นะเข้าใจว่าพวกเรามีทุกข์แต่ที่จริงคนที่ไปอยู่คนเดียวอยู่ในป่าในถ้ำเนี่ยมันสุขสงบจริงๆถ้าพระภิกษุใดได้ฟังดูก็ลองนิมนต์ดูออกพรรษาได้ลองทุดงดูไปอยู่ที่สงบวิเวกดูจะมีความสุขจริงๆไหมถ้าท่านไม่กังวลใจอะไรก็ขอให้ลองเข้าป่าทำกรรมฐานดูเนี่ยต่อไปเมืองพุทธศาสนาจะไปอยู่คนฉลาดหมดคนโง่พุทธศาสนาไม่อยู่คนโง่หรือใครจะว่าอย่างไรอาตมาเนี่ยภูมิใจมากดีใจมากไม่ได้คิดต่อต้านเลยใครเขาบอกว่าเขาจะมาแทรกแซงพุทธศาสนาจะมาทำลายพุทธศาสนามันทำลายคนโง่ต่างหากพุทธศาสนาจะอยู่กับคนฉลาดคนฉลาดคนมีปัญญาเนี่ยซื้อด้วยเงินไม่ได้นะคนที่ถือธรรมะเป็นใหญ่เนี่ยคนที่ฉลาดมีปัญญาเนี่ยซื้อด้วยเงินไม่ได้จะมาซื้อได้สักร้อยล้านพันล้านเนี่ยไม่ขายคนที่โง่มันขายได้ขายตัวได้ด้วยเงินแต่ธรรมะคนจะอยู่กับคนผู้มีปัญญาฉะนั้นศาสนาพุทธเราท่านไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาโจมตีไม่ต้องกลัวว่าใครจะเอาไปใครเอาไปไม่ได้ไม่เป็นของใครใครเอาไปได้ก็ดีคนที่จะเอาพุทธศาสนาไปได้นั้นต้องเป็นคนมีปัญญาพระพุทธศาสนามีเหตุผลลึกซึ้งมากและเป็นศาสนาที่ละเอียดอ่อนอย่างมากและไม่มีใครจะมาทำลายได้เลยศาสนาอยู่ในใจคนถ้าบุคคลนั้นถึงรัตนตรัยนี่นะโสดาบันเนี่ยอริยมรรคอริยผลปฏิบัติถึงโสดาบันได้วิปัสสนากรรมฐานแล้วเนี่ยเงินทองก็มาซื้อไม่ได้แม้จะตัดคอว่าจะมาตัดคอว่าให้แกพูดนะว่าศาสนาพุทธนี่ไม่ดีศาสนาพุทธนี่ไม่มีจริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีจริงแล้วเราจะให้ชีวิตแล้วเราจะให้เงินแกเป็นพันๆล้านถ้าแกไม่ยอมรับความไม่ประกาศตัวว่าให้บอกว่าพุทธไม่มีจริงพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพระธรรมไม่มีจริงพระสงฆ์ไม่มีจริงถ้าบอกอย่างนี้ได้เราก็จะเว้นการตัดคอท่านแต่ก็ให้เงินทองกับท่านเป็นพันๆถ้าโสดาบันพูดได้เจริญกรรมฐานยอมให้ตัดคอยอมให้ตัดคอที่จะประณามพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพระธรรมไม่มีจริงพระสงฆ์ไม่มีจริงพระโสดาบันพูดได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยอมให้ตัดคอจะไม่ทำลายพุทธศาสนาเลยแม้แต่ว่าใครจะมาจ้างวานก็ไม่ยอมตายจะไม่ประณามพุทธศาสนาเพื่อเอาชีวิตตัวเองรอดแน่นอนนี่หลักของพุทธเป็นอย่างนี้เข้าถึงขั้นแก่นแล้วเป็นอย่างนี้นะพระพุทธศาสนามั่นคงถึงขนาดนี้เพราะพระโสดาบันรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรรู้ผิดรู้ถูกรู้ชอบชั่วดีแล้วแต่ก็เชื่อมั่นได้เห็นคำสอนพุทธเจ้าจากจิตใจตัวเองแล้วได้ค้นคว้าพิสูจน์พบแล้วความสุขสงบพบแล้วทางพระนิพพานเห็นแล้วว่าพระนิพพานเนี่ยมีจริงถือตัวเองจะเดินไม่ถึงแต่ก็เชื่อมั่นว่ามีจริงเนี่ยนี่เอาแค่เบื้องต้นพระโสดาบันนี้ก็ไม่มีใครซื้อด้วยเงินได้แล้วไม่มีใครจะเอาทากจากความเชื่อถือของท่านได้แน่แต่จะตัดคอท่านก็ยอม ฉะนั้นอาตมาจึงมั่นใจว่าพุทธศาสนาเนี่ยเราเป็นคนพุทธศาสนาภูมิใจได้คนที่ฉลาดเท่านั้นแหละที่จะเอาพุทธศาสนาไว้ได้คนโง่ปล่อยเขาเถอะคนโง่ก็ช่างเขาไปเขาถือไม่ได้ก็เป็นเรื่องของกรรมของเขาก็ดูแต่ฝรั่งเดี๋ยวนี้มาบวชมาทุดงมากรรมฐานนะฝรั่งไม่มาบวชแล้วเคร่งครัดมากที่วัดป่านานาชาติน่ะถ้าใครอยากรู้ไปดูเลยมีพระกรรมฐานเยอะเลยเป็นพระชาวต่างประเทศทั้งนั้นแล้วก็ถือกิจวัตรเคร่งครัดเหมือนสมัยพุทธกาลที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชานะวัดวาอารามนี่สะอาดเรียบร้อยอยู่แบบคุณสันโดษฝรั่งเขาไปอยู่เมืองนอกบ้านเมืองเขาเจริญเติบโตแต่ว่ามาอยู่เมืองไทยเขาทำตัวได้ดีมากทรงคุณทุดงสันโดษไม่มีอะไรเลยไปดูกุฏิแล้วไม่มีอะไรไปดูย่ามแล้วไม่มีอะไรเนี่ยคนพอแล้วคนอิ่มแล้วอยากได้รับความสุขทางด้านปฏิบัติจึงไม่มายุ่งกับทางโลกฉะนั้นพุทธศาสนานี่ต่อไปจะไปเจริญยุโรปเพราะคนยุโรปฉลาดมากแล้วคนยุโรปก็รวยแล้วด้วยมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้แล้วก็ไม่ต้องการเงินทองแล้วเป็นคนที่ในฐานะความเป็นอยู่ดีต่อไปพวกนี้เนี่ยที่จะเอาพุทธศาสนาได้เขาจะมาซื้อพุทธศาสนาเราไปเนี่ยต่อไปนี้ก็พวกยุโรปจะมาซื้อพุทธศาสนาเราไปเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่แล้วตามวิทยาลัยต่างๆเนี่ยถ้ามาเคยไปที่อินเดียเนี่ยเข้ามาเป็นร้อยคนเลยเขาจัดทัวร์มาจากอเมริกาอังกฤษรวมกันมาเขาเคยมาบวชอยู่เมืองไทยแล้วเขาไปอยู่บ้านเขาแล้วเขาก็สึกแล้วเขาก็จัดทัวร์สอนสมาธิพอถึงหน้าฤดูหนาวเนี่ยดูมันเดือนพฤศจิกาเลยตอนใกล้ๆปีใหม่เนี่ยเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยพวกฝรั่งพวกนี้จะมาทุกปีเลยที่พุทธคยาจะมาขออาศัยวัดไทยพุทธคยาอยู่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายหนุ่มๆทั้งนั้นแหละมาอยู่กัน1เดือนมาเจริญกรรมฐานแบบบ้านเราเนี่ยเดินค่อยๆเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือกำหนดรู้เนี่ยเดินช้าๆนั่งช้าๆนอนแล้วเขาก็ภาวนาอาตมาได้ไปอยู่ที่นั่น2เดือนพุทธคยาจึงได้ไปเห็นพวกฝรั่งนี่มาทั้งปีทั้งหนุ่มทั้งสาวบางคนนี่ไม่มีที่นอนนะกุฏิเต็มหมดไปนอนใต้ถุนโบสถ์บางคนไปนอนกับลานหญ้าทั้งผู้หญิงผู้ชายคล้ายๆว่าเขายินดีการปฏิบัติธรรมอย่างมากเนี่ยจึงว่าพวกฝรั่งนี่เขาสนใจมากแล้วสนใจมานานแล้วปีหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยคนนะมาที่พุทธคยาแต่ที่บ้านเรานี่เขาไม่มาเขามาที่นั่นบรรยากาศมันดีมากเขาอยู่ที่ใกล้ๆพุทธคยาฉะนั้นอาตมาพอไปเห็นแล้วโอ้ฝรั่งนี่เข้าถึงพุทธศาสนามากแล้วแล้วก็เข้าปฏิบัติกรรมฐานด้วยแต่น่าเสียดายนะพระไทยไม่สามารถจะสอนกรรมฐานให้เขาได้ต้องเอาครูฝรั่งมาสอนต้องเป็นคารวาสตรงนี้สิพวกเราเป็นเจ้าของพุทธมานานแต่ไม่มีวิชาความรู้สอนกรรมฐานฝรั่งได้ต้องให้พวกฝรั่งที่เป็นคารวาสสอนกันเองแก้อารมณ์กันเองเขาก็เชื่อถือกันดีด้วยเพราะคนคนนี้เคยบวช
1: ทำให้เกิดตัวเราคนเราที่ทำให้เกิดตัวเองเนี่ยผลมันออกมาอย่างไรผลมันออกมาก็คือว่าเราเอาตัวของเราที่ดีเนี่ยไปใช้กับคนอื่นได้คือเอาไปใช้กับคนอื่นได้เช่นว่าเรามาฝึกกายเราให้เรียบร้อยวาจาเราให้เรียบร้อยใจเราให้เรียบร้อยเมื่อเราทำใจเราได้วาจาเราได้กายเราได้เราก็เอาสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้ตัวเองเนี่ยที่เขาว่าคนเห็นแค่ตัวไม่ช่วยใครแต่ที่จริงแล้วคนที่ทำตัวเองให้สงบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือไปช่วยทำให้คนอื่นเป็นอย่างนี้เช่นว่าเราเป็นแม่เมื่อเราทำกายวาจาใจเรียบร้อยแล้วเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาแล้วเรากลับไปบ้านเราก็เอากายวาจาใจที่ฝึกเนี่ยเอาไปใช้กับลูกเราเอาไปใช้กับสามีเราหรือเอาไปใช้กับภรรยาเราถ้าเป็นลูกก็ไปใช้กับพ่อแม่เราเพราะคนถ้าเรียบร้อยแล้วมีหรือคนที่เรียบร้อย

0: แล้วจะหาเรื่องกับใครจะไปปากร้ายกับใครก็ไม่เป็นจะไปกล่าวร้ายใครก็ไม่เป็นไปเสียดสีนินทาใครก็ไม่เป็นเพราะฝึกไปแล้วรู้แล้วว่าตัวเองนี่จะต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยกว่าจะที่กล่าวร้ายหยาบคายหรือเสียดสีนินทาเมื่อคนที่ช่วยตัวเองดีแล้วอย่างนี้แล้วไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับสังคมถ้ามีอย่างนี้แล้วเรื่องอะไรจะเกิดจากการกระทบกระทั่งเกิดการทะเลาะวิวาทจากวาจาจะมีหรือก็เพราะคนที่ไม่มีเรื่องเนี่ยก็คือคนที่ช่วยตัวเองนั่นเองแล้วใจเมื่อใจตัวเองเกิดความสงบแล้วเกิดความรู้ทันอารมณ์ตัวเองแล้วควบคุมตัวเองเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาแล้วก็เป็นคนถันใจตัวเองเป็นคนไม่เอาแต่อาจจะอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่หรือไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เป็นคนวู่วามไม่เป็นคนมุทุรุดุดันเป็นคนประทุษร้ายเมื่อใจเขาฝึกอย่างนี้ดีแล้วเขาก็ไปอยู่กับคนที่ไม่ดีได้เขาสามารถจะขัดขวางใจหรือมีสติระงับใจได้ไอ้ความที่ตัวเองฝึกให้ใจตัวเองดีแล้วก็ไปอยู่กับใครมันก็ดีออกไปไม่มีร้ายออกเมื่อคนเราได้ฝึกใจที่ดีออกไปแล้วความร้ายไม่มีอยู่กับใครมันก็ไม่ร้ายเพราะนั้นจึงว่าผัวก็ไม่ร้ายเมียก็ไม่ร้ายเพื่อนก็ไม่ร้ายลูกก็ไม่ร้ายทุกคนเมื่อใจตัวเองดีแล้วที่ไหนจะมีคนร้ายไอ้ที่มีคนร้ายทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะคนไม่ได้ฝึกใจไม่ได้ฝึกกายที่กายว่ากายมีศีลเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดกามเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมานี่คือคนฝึกให้ตัวเองเรียบร้อยขึ้นมาการที่ฝึกเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยระงับใจได้มากมายถ้าคนเราถ้าไม่มีการฝึกอบรมศีลธรรมเนี่ยก็จะเป็นคนใจอ่อนแอใครด่าใครว่าก็จะถกเถียงจะมองคนในแง่ร้ายจะไม่ระงับใจตัวเองจะไม่มีความอดกลั้นไม่ความอดทนต่อสิ่งที่มากระทบที่ด่าเราว่าเราฉะนั้นเรื่องตัวศรัทธาความเชื่อในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าก็สอนเรื่องทำใจให้ดีนี่เองทำกายให้ดีนี่เองทำวาจาให้ดีนี่เองรวมแล้วเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ทำที่ไหนทำที่กายวาจาใจเรานี่เองอย่างที่เรามาบวชเรียนเนี่ยมาทำให้เกิดศีลสมาธิปัญญาดังนั้นการที่ถ้าเราไม่มาฝึกใช่เราอยู่บ้านเราก็ฝึกได้เมื่อเรารู้วิธีแต่ที่บ้านเราไม่มีเหมือนเราทุกคนทุกคนมีอารมณ์ต่างกันเราจะภาวนาเขาไม่ภาวนาเราจะสงบเขาไม่สงบเราจะเงียบเขาไม่เงียบฉะนั้นเมื่อเป็นงานเราก็จึงต้องแสวงหาสปายะสถานที่เหมาะควรเพื่อมาเราฝึกใจเมื่อฝึกเราได้แล้วเราก็เอาใจที่รู้จักสติรู้จักสมาธิรู้จักความเข้าใจอารมณ์ตัวเองเนี่ยเอาไปใช้ทีนี้ถ้าเรากลับไปเนี่ยเราใช้ได้การที่เขาวุ่นวายการที่เขาพูดไม่ดีการที่เขาทำไม่ดีการที่เขาคิดกับเราไม่ดีแต่เรากลับดีตอบเรากลับสงบตอบเขาพูดหยาบเรากลับพูดดีตอบเนี่ยนั่นถือว่าเราทำได้เราทำวาจาเรียบร้อยได้เราทำกายเรียบร้อยได้เราทำใจเรียบร้อยนั้นเรียกเข้าถึงศีลธรรมหรือเรียกเข้าถึงคุณธรรมดังนั้นศีลนี้ไม่ใช่ทิ้งไว้ที่วัดไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้รับแล้วไม่ใช่ไม่เอาไปเมื่อเราสะสมมากมากขึ้นไปก็เหมือนกับเราที่เราได้ทำงานเราได้รับเงินเนี่ยไม่มีใครเมื่อเจ้านายหรือเขาเปิดบัญชีให้เราเนี่ยไม่มีใครทิ้งเงินไปตรงนั้นหรอกทุกคนได้รับ ค่าเหนื่อยตัวเองก็ต้องเก็บเอาไปใช้อย่างให้มีความสุขเพราะตัวเองทำเงินเดือนอย่างเงี้ยเขาให้ตัวเองเดือนละพันละหมื่นอย่างเงี้ยตัวเองก็ต้องมี
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

0: เจริญสุขญาติโยมสาธุชนนะก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางเทคนิคนิดหน่อยนะฮะก็จะได้กราบเรียนนิมนต์อาจารย์ไปด้านนู้นเลย
1: กราบเรียนนิมนต์พระอาจารย์เลยนะครับไปที่สวนธรรมเลยนะครับ
2: ครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็มาพบกันในรายการธรรมะสว่างใจทุกวันพุธและวันศุกร์ทุกครั้งที่พบกันก็จะมีอีก2ช่องทางที่ติดตามในทางนี้ก็คือ Facebook nimlo.com และที่ YouTube nimlo channel ตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่สักครู่ก็มีปัญหาด้านเทคนิคนะก็ขอเริ่มที่คำถามนะคุณบริสุทธิ์กราบเรียนพระอาจารย์ผมขอขมาพระอาจารย์ด้วยครับที่ผิดสัจจะว่าจะถามท่านให้น้อยลงแต่คราวนี้มันจำเป็นจริงๆครับผมขออนุญาตถามว่าผมควรทำอย่างไรเวลาที่ใจมันชอบและไปสนใจในเรื่องไม่ดีของคนอื่นอันนี้เป็นธรรมชาติของคนเวลาเรื่องดีๆก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เรื่องไม่ดีมันสนใจมันเป็นเรื่องปกติอันนี้ถ้าเราเห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งนี้นะก็จะง่ายขึ้นหรือว่าเราบอกกับตัวเองว่ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างนี้นะมันก็จะทำให้เราไปสนใจในสิ่งอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้นะไอ้ความชั่วความเลวของคนอื่นมันเป็นเรื่องน่าสนใจอยู่แล้วล่ะสิ่งที่ผิดปกติเรื่องดราม่าเรื่องของความไม่ดีไม่งามของคนอื่นคนนี้ก็มีปัญหาอะไรมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราสงสัยถ้ามีใครมาให้ข้อมูลกับเราเราก็สนใจเลยข้อมูลนั้นจะจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่รู้เลยนะก็แต่เราก็สนใจแล้วดูข่าวก็แล้วกันข่าวดีมักไม่ค่อยมีคนดูข่าวไม่ดีนะคนดูเยอะประมาณนี้เป็นเรื่องปกติอย่างนี้เราก็คอยรู้เท่าทันจิตใจของเราเวลาเราไปสนใจเรื่องของคนอื่นโดยเฉพาะเรื่องไม่ดีนะใจเราเป็นยังไงเป็นกุศลหรืออกุศลมันหมองหรือผ่องใสมันเศร้าหมองหรือผ่องใสมันขุ่นมัวหรือว่าแจ่มใสสบายถ้ามันขุ่นมัวก็รู้ว่าเป็นอกุศลส่วนใหญ่มันก็จะกระหายใคร่รู้เรื่องราวของคนอื่นถ้าไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้ใจตัวเองเท่ากับว่าเราเอาเวลาชีวิตของเราไปใส่ใจชีวิตคนอื่นแล้วก็เลยเสียเวลาชีวิตไปเรื่อยๆนะเวลาเสียไปแล้วก็เอาคืนไม่ได้ด้วยรู้เรื่องคนอื่นมันไม่ได้ช่วยให้เราไปสวรรค์หรือไปพระนิพพานรู้ไปแล้วบางทีก็หงุดหงิดขุ่นมัวหรือว่าฟุ้งซ่านสุดล้วนเป็นอกุศลทั้งนั้นไม่ได้มีส่วนทำให้จิตใจของเราพัฒนาไปได้เลยเราก็ต้องคอยเตือนตัวเองนะคอยรู้เท่าทันคอยตัดวงจรข้อมูลขยะเหล่านี้ออกไปซะนะหันมาให้ความสำคัญกับการเจริญสติรู้กายรู้ใจตัวเองนะตอนที่สนใจคนอื่นนะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะเป็นเหมือนเป็นมารเป็นกิเลสมารมันคอยอยากรู้ไม่คอยอยากรู้สิ่งอื่นนอกจากกายใจนี้มันก็ทำหน้าที่ของมันให้เราเลิกภาวนาตอนเรารู้ทันว่าเราไปสนใจสิ่งอื่นแล้วจิตส่งออกนอกแล้วรู้ทันเข้าเอาจิตเข้าสู่วงจรภาวนาใหม่คือมารู้กายของเราก็ได้ครูบาอาจารย์จะเตือนอยู่เสมอว่าให้เรามีเครื่องอยู่ของจิตนะก็คือต้องมีวิหารธรรมสำหรับการทำภาวนาของเราลงไปแล้วรู้แล้วก็เอาใจมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายเห็นกายหายใจหรืออยู่กับงานคือต้องมีเครื่องอยู่ถ้าอยู่ในรูปแบบก็ดูเลยว่าเรามีเครื่องอยู่ในรูปแบบของเราคืออะไรจะเป็นคำบริกรรมเป็นพุทโธหรือจะดูลมหายใจเห็นกายหายใจหาเครื่องอยู่ของเราแต่ในชีวิตประจำวันก็อยู่กับงานอะไรก็ทำไปถ้าร่างกายเคลื่อนไหวในงานนั่นก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้ขอบเขตของงานคิดออกนอกงานคือไปสนใจเรื่องคนอื่นสนใจโต๊ะนู้นสนใจคนนั้นเดินมาหรือ เงี่ยหูฟังก็เสียงที่เขาซุบซิบนินทาอะไรกันอันนี้เป็นเรื่องของการที่ส่งออกนอกรู้ทันไม่ต้องไปสนใจความดีความเลวของคนอื่นความดีของคนอื่นไม่ได้ช่วยให้เราไปสวรรค์ความเลวของคนอื่นก็ไม่ได้ช่วยให้เราตกนรกนะความดีและความเลวของเราเนี่ยพาเราไปสวรรค์หรือไปนรกได้โดยเฉพาะในเรื่องของการให้เกิดมรรคผลเราต้องทำเองไม่ใช่ว่าสนใจแต่เรื่องคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาไปนรกไปสวรรค์ก็เรื่องของเขานะแต่เราเนี่ยสร้างทางไปนรกหรือสวรรค์ของเราดูของเราเนี่ยสร้างเป้าหมายชีวิตให้เกิดแล้วก็ย้ำเป้าหมายนั้นบ่อยๆเราต้องการที่จะไปสู่มรรคผลก็ต้องทำมรรคผลของเราให้เกิดเพื่อทำสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะทำความเพียรของเรารักษาศีลของเราด้วยมันก็ควรจะมาพัฒนาด้วยการมีสติรู้ไปก่อนว่าไอ้จิตที่ไปสนใจเรื่องของคนอื่นนี่ส่งออกนอกแล้วรู้ทันรู้ได้แล้วก็นี่คือมีสติแล้วนะรู้เสร็จแล้วก็เอาจิตมาทำกรรมฐานใหม่เอาจิตมาเข้าสู่วงจรการภาวนาใหม่คือมีวิหารธรรมสำหรับการภาวนาของเราวิหารธรรมก็มีสองแบบวิหารธรรมสำหรับทำสมถกรรมฐานก็คือหาอะไรไปรู้สักอย่างหนึ่งเพื่อให้ใจสงบและเป้าหมายของเราไม่ได้ให้สงบอย่างเดียวมันหลงไปอีกก็ให้รู้ทันเช่นว่ายังอยากรู้ต่อดูกายหายใจแล้วยังอยากรู้ต่อว่าเขาชั่วไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยก็อันนี้อยากรู้คนอื่นใจที่อยากรู้คนอื่นนั้นจิตส่งออกไปแล้วลืมไปแล้วลืมกายไปแล้วอันนี้คือหลงอยากรู้เรื่องราวคนอื่นนั้นจิตหลงแล้วรู้ทันว่าหลงแล้วก็ดูกายหายใจต่อประมาณนี้นะทำงานได้อยู่อยากรู้เรื่องคนอื่นไอ้หลงแล้วรู้เสร็จทำงานต่อประมาณนี้นะเราต้องทำเป้าหมายในชีวิตของเราให้ชัดเจนเป้าหมายของเราต้องการพัฒนาไปทางไหนต้องการให้ถึงมรรคผลก็ต้องทำมรรคผลให้เกิดไม่ใช่ไปสนใจคนอื่นมรรคผลไม่ได้อยู่ที่คนนู้นคนนี้มรรคผลมันอยู่ที่ว่าจิตของเรามีองค์ประกอบของมรรคเนี่ยเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าเป้าหมายตรงแล้วก็ต้องทำเส้นทางให้ถูกเป้าหมายนั้นให้เคลียร์ให้ชัดวิธีการที่ถึงเป้าหมายเป็นยังไงมันไม่ใช่สนใจคนโน้นสนใจคนนี้แต่มันอดไม่ได้จะสนใจก็ไม่ได้ห้ามนะสนใจเรื่องของคนอื่นนะรู้ทันว่าหลงแล้วรู้หลงแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ไปสนใจต่อรู้แล้วก็เริ่มภาวนาใหม่ประมาณนี้นะทำจิตของเราให้อยู่ในวงจรภาวนาแบบนี้ต่อไปนะยมวันถามว่าสมาธิสัมโพชฌงค์สมาธิโพชฌงค์นี่คำต้องเต็มนะสมาธิสัมโพชฌงค์แตกต่างกับสัมมาสมาธิหรือไม่อย่างไร สมาธิสัมโพชฌงค์นะมันก็คืออยู่ในชุดโพชฌงค์ใช่มั้ยโพชฌงค์ก็คือเป็นธรรมในชุดเพื่อให้ตรัสรู้หรือรู้แจ้งโพธิก็คือตรัสรู้นั่นเององค์แห่งการตรัสรู้เมื่อสมาธิไปอยู่ในองค์แห่งการตรัสรู้ก็เรียกสมาธินี้ว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ส่วนสัมมาสมาธิก็คืออยู่ในชุดของมรรคมีองค์8ในแง่ของมรรคมีองค์8ก็คือเป็นองค์ประกอบที่ทำให้

เกิดมรรคจิตเพื่อให้เกิดต่อไปคือผลจิตก็คือบรรลุมรรคผลนั่นเองบรรลุมรรคผลมี4ขั้นตอนตั้งแต่เป็นพระโสดาบันมีโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลอีกขั้นหนึ่งขั้นที่สองมีสกทาคามิมรรคแล้วก็กลายเป็นสกทาคามิผลอีกขั้นหนึ่งก็เป็นอนาคามิมรรคเพื่อจะไปเป็นอนาคามิผลสุดท้ายก็อรหัตมรรคแล้วก็เพื่อให้เกิดอรหัตผลตัวมรรคนี่แหละก็คือพาไปสู่พระนิพพานนะ มันเหมือนเป็นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งก็ต้องทำสิ่งต่างๆให้ถูกถ้าผิดมันก็ไปผิดทางมีมิจฉาทิฏฐิก็ไปผิดทางต้องมีสัมมาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะก็ไปผิดทางก็ต้องไปสัมมาสังกัปปะต้องมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมีศีลที่ถูกต้องที่ตรงมีความเพียรที่ตรงเป็นสัมมาวายามะเป็นมีสติที่ตรงคือมีสัมมาสติสัมมาสติก็คือเป็นเรื่องของสติปัฏฐานสัมมาสมาธิก็ตรงคือต้องมีสัมมาสมาธิอธิบายตรงนี้ก็คือถ้าสมาธิไม่เป็นสัมมาสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาดังนั้นต้องแยกให้ออกว่าสมาธิมันมีหลายแบบสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิอธิบายเป็นจิตตั้งมั่น สมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นแต่สมาธิที่ไปฝึกอย่างอื่นเช่นไปทำจิตรวมกับอารมณ์เหมือนสมาธิของเหล่าฤาษีเนี่ยก็ไม่ใช่สัมมาสมาธิแม้จะมีฌานฌานอย่างนั้นก็เป็นฌานที่แค่สงบกับอารมณ์จิตไปรวมกับอารมณ์จิตรวมกับอารมณ์นั่นก็เป็นสมาธิแบบหนึ่งแต่ว่าไม่ทำให้เกิดมรรคผลสมาธิให้เกิดมรรคผลคือสมาธิที่เป็นจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นคือรู้อารมณ์แล้วไม่ทำอะไรกับอารมณ์นั้นแค่รู้มันจึงจะเห็นอารมณ์นั้นแสดงไตรลักษณ์มันก็ถ้าจะถามว่าความแตกต่างระหว่างสมาธิสัมโพชฌงค์กับสัมมาสมาธิเนี่ยโดยองค์โดยลักษณะของสมาธิเนี่ยก็คือเรื่องเดียวกันสิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่าสมาธินี้จัดเข้าอยู่ในการอธิบายในสัมโพชฌงค์ก็คือเป็นสมาธิที่จะให้เกิดการตรัสรู้สมาธิที่จัดอยู่ในสัมมาสมาธิคืออยู่ในองค์มรรคก็คือทำทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาให้เกิดขึ้นคือจัดอยู่ในกลุ่มไหนก็มันก็ทำงานหน้าที่ไปตามกลุ่มนั้นประมาณอย่างนี้เนี่ยก็คือโดยเนื้อแท้สภาวะของสมาธิก็เป็นความไม่ฟุ้งซ่านไม่แสสายเป็นความนิ่งเป็นเอกคตามีอารมณ์เดียวประมาณอย่างนี้นะเหมือนกันเป้าหมายก็ให้เกิดปัญญาแบบเดียวกันปัญญาที่ในสัมโพชฌงค์คือเรียกว่าปัญญาตรัสรู้เป็นโพธิในมรรคมีองค์8ก็คือทำให้เกิดปัญญาในระดับที่เป็นปัญญาตัดกิเลสมีสมาธิมีมรรคที่ว่าเป็นอริยสัจ4ตัวมรรคเลยก็เพื่อให้เป็นเหตุไปให้มีนิโรธเกิดขึ้นมรรคนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มในชุดใหญ่ก็คือเป็นอริยสัจทำหน้าที่เพื่อให้ถึงนิโรธคือความดับทุกข์ประมาณนี้นะก็โดยชื่อมันต่างกันเพราะว่าจัดอยู่ในกลุ่มคนละกลุ่มแต่อยู่ในภาพรวมอันใหญ่อันเดียวกันก็คือเป็นอะไรนะฮะเป็นโพธิปักขิยธรรมประมาณนี้นะ37ประการก็คืออยู่ในกลุ่มที่ทำให้เกิดโพธิในธรรมะในฝักฝ่ายได้เกิดโพธิในฝักฝ่ายโพธิก็มีชื่อซ้ำๆกันอยู่แต่ที่ชื่อซ้ำๆก็จัดเป็นหมวดเป็นกลุ่มอธิบายในการเอากุศลต่างๆที่เกิดขึ้นมาทำหน้าที่อะไร

ป็นพละห้าอินทรีย์ห้าอะไรเงี้ยนะองค์มรรคไอ้องค์ประกอบอันเดียวกันเลยชื่อเดียวกันเลยแต่มาทำอธิบายในแง่ของการทำหน้าที่ต่างกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันสมาธิในโพชฌงค์ก็คือสมาธิแบบนี้แหละจิตตั้งมั่นแบบนี้แหละแต่ทำหน้าที่เพื่อให้เกิดการตรัสรู้ประมาณซึ่งก็มาจากที่ว่ามีสติสัมโพชฌงค์ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์แล้วก็เข้าเป็นสมาธิแล้วค่อยเป็นอุเบกขาอธิบายประมาณว่าทำในกลุ่มสัมโพชฌงค์เนี่ยทำงาน

ิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์แล้วก็เข้าเป็นสมาธิแล้วค่อยเป็นอุเบกขาอธิบายประมาณว่าทำในกลุ่มสัมโพชฌงค์นี่ทำงานหนุนเนื่องกันทำงานหนุนเนื่องกันปรับสมดุลให้จิตเข้าสู่ความหลุดพ้นเป็นการตรัสรู้บางทีก็อธิบายเรียงกันได้เลยนะมีสติมีธรรมวิจยะเลือกเฟ้นธรรมมีความเพียรมีปีติแล้วก็ปีติสงบระงับกลายเป็นปัสสัทธิปัสสัทธิสงบระงับแล้วก็ผ่อนคลายสงบเย็นกลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็เป็นอุเบกขาอะไรนี่นะก็กลุ่มนี้ก็จะเรียกว่าสัมโพชฌงค์เป็นกลุ่มที่เป็นมรรคองค์8ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเพื่อเป็นตัวสัมมาสมาธิเนี่ยจะเป็นที่รวมขององค์มรรคทั้ง7ข้างต้นเพื่อเกิดมรรคจิตแล้วก็ไปถึงผลจิตต่อไปประมาณนี้นะเรียกว่าก็คือสมาธิลักษณะเดียวกันทำงานอธิบายเป็นกลุ่มแล้วมันเป็นการทำงานคนละแบบแต่ไม่ได้แตกต่างกันมากนะก็คือเพื่อให้เกิดปัญญานั่นเองสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะต่อไปโยมแคทนะกราบพระอาจารย์เราจะรู้ได้ยังไงว่าการภาวนาของเราพัฒนาเวลาเดินจงกรมเห็นความคิดเกิดดับและรู้จิตก็กลับมาอยู่ที่กายแล้วก็เห็นความคิดเกิดดับและรู้วนๆอยู่แบบนี้คือทำผิดหรือเปล่าคะไม่ผิดนะถูกชัวร์มันเป็นตัวบ่งบอกว่าภาวนามีการมีพัฒนาการขึ้นมานะรู้เท่าทันความคิดรู้ทันสภาวะของตัวเองใช่ไหมมีเห็นความคิดเกิดดับเห็นความคิดเกิดดับได้ในแสดงว่าอย่างน้อยก็มีสติแล้วและถ้ารู้ความคิดรู้จิตคิดเกิดขึ้นมาถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางมันจะเห็นเลยว่าคิดอยู่แล้วดับไปไอ้ที่คิดอยู่นี่เมื่อกี้ที่คิดอยู่เมื่อกี้เนี่ยพอจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตคิดก็ดับถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือมีสัมมาสมาธิด้วยแล้วเกิดปัญญาด้วยเกิดขึ้นวิปัสสนาแต่ถ้าเป็นการคิดเอาเทียบเคียงเอาอันนั้นยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเช่นว่าเมื่อกี้เรารู้แล้วนะไอ้ความคิดก็ดับไปเลยคิดเป็นคำพูดเป็นเสียงในหัวเนี่ยอย่างนี้ยังไม่ใช่ต้องคิดแล้วรู้แล้วเห็นเลยเห็นเลยว่ามันดับไปไอ้ตอนเห็นน่ะเห็นเงียบๆเห็นไม่ได้พูดอะไรนี่พอรู้แล้วเนี่ยก็เริ่มต้นใหม่มาอยู่ที่กายเรื่องนี้อย่างนี้เลยว่ามีความชำนาญในการเริ่มต้นเอาจิตเข้าสู่วงจรของการภาวนาใหม่นะแล้วก็แม่นหลักภาวนาหลงแล้วรู้แล้วก็ภาวนาใหม่มีวิหารธรรมสำหรับทำสมถกรรมฐานคืออยู่ที่กายพอไม่รู้กับกายไปคิดรู้ทันที่คิดแล้วก็รู้กายใหม่อันนี้ก็ต้องแม่นหลักไม่หลงไปวิพากษ์วิจารณ์ไปคุยอะไรกับตัวเองคุยธรรมะแรกๆก็หรือว่าหลงฟุ้งซ่านแล้วส่วนใหญ่มันเริ่มต้นด้วยธรรมะมันจึงหลอกให้เราคุยต่อได้มันก็คุยยาวเลยกว่านี้อยากยาวไปก็คือไม่เอาจิตมาภาวนาแล้วไปมัวแต่คิดนู่นคิดนี่มันไม่ได้บรรลุมรรคผลด้วยการคิดเนี่ยมันบรรลุมรรคผลด้วยการเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ก็ต้องเอาจิตมาภาวนาใหม่หลงไปอีกรู้จิตอีกเอาจิตมาทำภาวนาต่อหลงไปอีกรู้จิตอีกก็ต้องให้จิตมันเข้าสู่วงจรนี้บ่อยๆรู้วนถูกแล้วหมายความว่าวนแบบว่ามีการเริ่มต้นใหม่แล้วหลงแล้วรู้ทีนี้อาการรู้วนๆเนี่ยนะถ้าบอกว่ารู้วนๆแล้วมันสอให้เห็นว่าชักเบื่อ ชักเบื่อให้รู้ว่าเบื่อมันทำไมมันรู้วนๆแค่เนี้ยล่ะอย่างเนี้ยนะมันไม่รู้เฉยๆละมันรู้แล้วเริ่มเบื่อเบื่อเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งนะมันเป็นอาการตัวหนึ่ง เป็นกิเลสตัวหนึ่งให้รู้ด้วยมันไม่ใช่รู้เฉยๆละมันรู้แล้วเริ่มคิดละ

0: แค่นี้เองเหรอมันไม่มากกว่านี้ก็มากกว่านี้อีกแล้วเหรอแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยรู้วนๆท่านออกมาในแง่นี้ก็ให้รู้เลยว่ารู้เลยว่าจิตมันคิดในแง่ชักเบื่อ รู้ทันแล้วเข้าหน้าใหม่พอเบื่อแล้วเห็นเบื่อมันจะความเบื่อจะดับไปหายไป แต่ถ้าเบื่อแล้วไม่เห็นมันจะคอยคิดสงสัยคิดในแง่ว่าทำไปทำไมเพราะนี่มันวนอยู่แค่นี้เหรอเนี่ยอันนี้คือถูกความคิดจูงไปแล้วให้รู้ทันด้วยอันนี้เป็นอีกคิดหนึ่งแล้ว ถ้ามันออกในแนวเบื่อให้รู้ทันด้วยแต่ถ้าสงสัยให้รู้ว่าสงสัยนะสงสัยก็เป็นนิวรณ์ในตัวนี้มันอย่างนี้แหละครูบาอาจารย์บางท่านเรื่องหลวงปู่มั่นนะท่านบอกว่าเหมือนทำนาชีวิตเดิมเลยแล้วก็เกิดมากผลอยู่กับนานั่นแหละประมาณนี้นะมันไม่ใช่ว่าต้องย้ายนาไปทำไร่เลื่อนลอยไม่ได้เดี๋ยวยุคนี้ไม่มีแล้วก็ต้องมันกิเลสมันอยู่ที่จิตก็ต้องรู้อยู่ที่จิตนี่แหละมรรคผลมันเกิดที่จิตเอาจิตไปเกิดมรรคเอาจิตไปบรรลุมรรคผลเนี่ยมันก็อยู่ที่จิตนี่ก็ต้องรู้ที่จิตนี่แหละเอาจิตมาภาวนาการจะภาวนาเนี่ยบางทีอาจจะอาศัยกายแรกๆดูกายไปก่อนแต่สุดท้ายก็ต้องเห็นจิตที่เห็นกายไม่ใช่เรายังไงก็ต้องเห็นจิตไม่ใช่เราอีกจึงจะบรรลุมรรคผลแค่เห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยไม่บรรลุ ยังเป็นปุถุชนอยู่สักกายทิฏฐินี่รวมมาถึงกายและใจด้วยก็ต้องเห็นให้ครบให้พร้อม การที่มันวนๆใช้ได้ถ้ามันเป็นการวนในลักษณะที่ว่าเอาจิตมารู้กายเพื่อที่จะภาวนาทำสมถกรรมฐานใหม่แล้วจิตหลงอีกแล้วรู้ทันแล้วก็เอามาเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราจะได้ชำนาญในการนึกถึงวิหารธรรมในการทำสมถะอันนี้มันจะเหมือนเป็นไม่ต้องมาคอยเจตนารุนแรงแค่เริ่มต้นใหม่หลงไปแล้วรู้ไอ้หลงก็หลงวนๆเนี่ยมันคือมันไม่ยอมอยู่กับองค์ภาวนาของเราไม่อยู่กับวิหารธรรมของเรามันหลงไปก็รู้ใหม่การรู้อย่างนี้มันจะทำให้เราเห็นจิตหลงซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็จำความหลงได้ง่ายความหลงในที่นี้คือไม่ยอมอยู่กับวิหารธรรมไม่ยอมอยู่กับเครื่องอยู่จิตมันไปสนอย่างอื่นสนใจอย่างอื่นคือหลงไม่ว่าจะหลงแบบไหนหลงไปนู่นหลงไปนี่หลงคิดหลงเครียดอะไรนะมันคือหลงหมดเลยรู้ทันจิตที่หลงนั้นที่มันแสดงอาการต่างๆนานาแต่รวมแล้วคือหลงเห็นบ่อยๆมันจะจำความหลงได้แม่นถ้าเห็นความหลงได้แม่นแล้วเนี่ยนะเริ่มต้นภาวนาแล้วมันหลงอีกเนี่ยนะมันเกิดทีละสัญญาแล้วจะเกิดสัมมาสติคือมีสติอัตโนมัติเลยการเกิดสัมมาสติมีค่ามากนะเพราะว่ามันจะแค่รู้แค่ดูพอแค่รู้แค่ดูจะกลายเป็นสัมมาสมาธิด้วยสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาคือเจริญวิปัสสนาหรือบรรลุมรรคผลต่อไปเพราะนั้นไอการเห็นวนๆเนี่ยอย่าไปกลัวเพราะวนๆนั่นแหละมันจึงเข้าใจแต่ถ้าวนๆแล้วเซ็งหงุดหงิดเบื่อก็ต้องรู้ไปด้วยว่าเริ่มเป็นกิเลสนะมันไม่ได้เห็นแค่วนๆอย่างเดียวมันมีความเบื่อด้วยก็ต้องดูอย่างนี้นะประมาณนี้นะต่อไปโยมฉัตรนะครับกราบนมัสการครับขอกราบเรียนถามว่าจิตปรุงแต่งจิตกับการเข้าไปปรุงแต่งจิตโอ้แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเอไปฟังใครมาจิตปรุงแต่งจิตก็คือเป็นการทำงานของขันธ์ห้านะจิตในที่นี้ก็คือรวมเอานามมาขันทั้งหมดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดเลยจิตปรุงแต่งจิตมันเพราะว่าถ้าเอาจิตในแง่ของอภิธรรมที่ว่าแยกระหว่างจิตกับเจตสิกเนี่ยจิตไม่ปรุงแต่งจิตหรอกเพราะว่าตัวปรุงแต่งมันอยู่ในเจตสิกมันต้องรวมเอามาจึงจะอธิบายได้เนี่ยก็คือขันธ์5ในฝ่ายนามก็คือมีอยู่4ขันธ์เนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เวลาไปรับรู้อะไรมันก็ปรุงแต่งไปด้วยนะปรุงแต่งเป็นเรื่องปกติของมันนะเพราะมันเป็นเรื่องของสังขารขันธ์ปรุงไปแล้วไปผลยังไงมีเวทนาอะไรรับรู้อะไรแล้วก็ปรุงอีกสมมติว่ามีเวทนาที่เป็นสุขก็ปรุงอยากให้สุขนี้อีกก็เป็นเรื่องปกตินะเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ปรุงไม่เอาไม่อยากได้เวทนานี้เหมือนมีเป้าหมายนะว่าชีวิตนี้ต้องการเวทนาที่สุขเท่านั้นไอ้ทุกข์ไม่อยากได้ก็ว่าเนี่ยพอมีทุกข์ขึ้นมาก็ไม่เอามีสุขขึ้นมาก็จะเอาก็มีตัณหาทุกครั้งที่มีเวทนาก็จะมีตัณหาเข้ามารับกับเวทนาไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ที่เข้ามาเนี่ยก็ปรุงแต่งสิ่งอยู่เนี่ยปรุงมันก็ปรุงอยู่อย่างนี้เองการที่จิตมันปรุงแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะให้รู้ทันรู้ทันว่าถ้ารู้ทันตอนไหนรู้ทันส่วนใหญ่ก็เราจะมารู้ตอนที่มันเป็นตัวตัณหาเนี่ยมีตัณหาแล้วก็รู้ทันถ้าใครรู้ตอนที่เป็นเวทนาได้เลยยิ่งดีคือยังไม่ทันมีตัณหาแต่ถ้ารู้ไม่ทันตอนนั้นก็เกิดตัณหาขึ้นแล้วก็ให้รู้ทันความปรุงแต่งที่เป็นตัณหาที่ชอบไม่ชอบอยากได้ไม่อยากได้หรือว่าเนี่ยไม่อยากได้คืออยากที่จะไม่ได้ก็คืออยากนั่นเองก็เป็นตัณหาให้รู้ทันอันนี้ก็เอาความปรุงแต่งนั่นแหละเป็นสิ่งหนึ่งที่สติจะไปรู้อีกทีก็มีความปรุงแต่งที่เป็นกุศลสติก็เป็นตัวปรุงแต่งก็คือปรุงแต่งกุศลสำคัญอันนี้กุศลที่จะมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในความปรุงแต่งเมื่อกี้นี้ที่เกิดขึ้นกายตัวสติมันปรุงขึ้นมาความปรุงแต่งทั้งหลายก็ดับนะดับไปแล้วก็ทำกรรมฐานใหม่มาปรุงอะไรก็ได้รู้ทันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือจิตปรุงแต่งจิตก็เป็นเรื่องปกติของมันนี่นะได้จำความเข้าใจธรรมะนะแต่ถ้าการเข้าไปปรุงแต่งจิตมีคำใช่ไหมการเข้าไปปรุงแต่งจิตมีเจตนาจิตที่มันจิตที่ปรุงแต่งจิตมันเรื่องการทำงานของขันใช่ไหมที่มันทำไปเองอัตโนมัติอย่างเงี้ยแต่ไอเจตนาของเรามีความเป็นเราเจตนาเข้าไปเช่นว่า อยากสงบก็พยายามเพ่งเอาไว้ตรงนี้อันนี้คือเข้าไปปรุงแต่ง หรือว่าพอถูกทักว่านี่เพ่งแล้วนะเอาแค่แตะนี่ก็แต่อยากสงบอยู่นี่ก็ปรุงอยู่นะฮะมันการเข้าไปปรุงแต่งเดิมมีความรู้สึกเป็นเราเข้าไปด้วยมีจุดมุ่งหมายมีจุดประสงค์มีวัตถุประสงค์อะไรเนี่ยคือมีความรู้สึกเป็นเราเข้าไปปรุงการเข้าไปปรุงแต่งจิตมันละประธานของกรรมละประธานของประโยคเอาไว้ก็คือเราเข้าไปปรุงแต่งจิตมาเนี่ยประมาณนี้นะถ้าจะแตกต่างก็คือว่ามันมีความรู้สึกเป็นเราเข้าไปปรุงแต่เรื่องของจิตปรุงแต่งจิตมันเป็นการทำงานของมันปรุงเป็นกุศลก็มีปรุงเป็นอกุศลก็มีปรุงเป็นการทำกรรมฐานเลยก็มีนะนี่เป็นความปรุงแต่งของจิตที่มันเรียนรู้เกิดปัญญามีสติสมาธิปัญญาก็เป็นความปรุงแต่งเป็นเรื่องของธรรมชาติที่จะปรุงไปเป็นปรุงไปลงนรกหรือจะปรุงไปขึ้นสวรรค์หรือจะปรุงให้เกิดมรรคผลมาเนี่ยจะปรุงให้เกิดกุศลสำหรับเกิดมรรคผลก็เป็นการปรุงในการทำกรรมฐานก็มีเจตนาในการทำอยู่ก่อนแต่พอมีเจตนาในการทำกรรมฐานจุดที่จะทำให้เกิดปัญญาจริงๆคือตอนรู้โดยอัตโนมัติมีความเคยชินที่จะรู้พอมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วรู้จิตเนี่ยมีจิตที่ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาแล้วมีจิตรู้จิตขึ้นมาจิตแบบนี้ก็เป็นจิตเป็นสังขารเหมือนกันเป็นความปรุงแต่งเหมือนกันแต่มันเป็นสังขารที่จะเอื้อประโยชน์ให้เกิดปัญญา ไม่รู้คนอื่นจะอธิบายยังไงนะจะมาอธิบายอย่างนี้เนาะมันก็คือเป็นความปรุงแต่งทั้งหมดเลยเพื่อจะให้เข้าถึงสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งก็คือเกิดความเข้าใจบรรลุมรรคผล เวลาจิตบรรลุมรรคผลมันจะไปสัมผัสพระนิพพานคือสภาวะที่ไม่ปรุงแต่ง ตรงนี้ต้องผู้บรรลุมรรคผลแล้วจึงจะอธิบายได้นะอันนี้ตอนนี้เราไปดูความปรุงแต่งไปเรื่อยๆไปแล้วกันประมาณนี้นะที่หมดเลยครับท่านอาจารย์ครับ
1: ขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408447

4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ

0: ความหมายและประเภทของพระบรมสารีริกธาตุ
1: พระบรมสารีริกธาตุคือพระธาตุส่วนย่อยที่บังเกิดแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะมิได้เป็นคำที่ใช้เรียกพระธาตุของพระอรหันตสาวกหรือพระธาตุเจดีย์ต่างๆบางทีอาจใช้คำว่าพระบรมธาตุหรือพระสารีริกธาตุแทนได
0: ้พระธาตุคือกระดูกหรือส่วนของร่างกายต่างๆเช่นผมขนเล็บฟันหนังโลหิตและอื่นๆที่มีคุณลักษณะเป็นที่แตกต่างจากสามัญชนทั่วไปโดยมีลักษณะคล้ายธาตุซึ่งหากมองโดยไม่สังเกตให้ดีแล้วก็คล้ายกรวดหินแก้วเพชรและอื่น
1: ๆคำว่าพระบรมธาตุและพระธาตุอาจยังใช้หมายถึงพระสถูปเจดีย์ต่างๆได้อีกด้วยเช่นพระบรมธาตุชัยยาพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุพนมเป็นต้น
0: บรมสารีริกธาตุ
1: หนึ่งพระบรมสารีริกธาตุลักษณะพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุลักษณะนี้พบมากในประเทศศรีลังกาไทยจีนพม่าเป็นต้นมีลักษณะตรงหรือใกล้เคียงตามลักษณะที่ปรากฏในอรรถกถาสุมังคลาวิลาสินีในประเทศไทยมีประดิษฐานอยู่ที่พระธาตุเจดีย์ตามวัดต่างๆทั่วไป
0: 2. พระบรมสารีริกธาตุลักษณะกระดูกคนพระบรมสารีริกธาตุลักษณะนี้พบเฉพาะเขตโบราณสถานในประเทศอินเดียสำหรับในประเทศไทยรัฐบาลอังกฤษได้มอบให้แก่ประเทศไทย2ครั้งครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐานอยู่ณเจดีย์ภูเขาทองวัดสะเกษราชวรมหาวิหารและครั้งที่2รัฐบาลได้อัญเชิญไปประดิษฐานณเจดีย์วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
1: 2. คุณลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุ
0: คุณลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุที่พบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบันและได้รับการยอมรับจากพุทธศาสนิกชนและพระภิกษุสงฆ์โดยทั่วไปพบว่ามีลักษณะที่มองจากภายนอกคร่าวๆได้ดังนี
1: ้มีด้วยกันหลายสีตั้งแต่ใสดั่งแก้วจนกระทั่งขุ่นสีขาวดุจสีสังสีทองสีดำสีชมพูสีแดงเป็นต้น
0: มีหลากหลายรูปแบบได้แก่ลักษณะเมล็ดข้าวสารเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดถั่วแตกแก้วใสและลักษณะอื่น
1: ๆหากมีขนาดเล็กมักสามารถลอยน้ำได้เมื่อลอยด้วยกันจะสามารถดึงดูดเข้าหากันได้และลอยติดกันเป็นแพ
0: สามารถเสด็จมาเพิ่มจำนวนขึ้นหรือลดลงได้เองซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพระธาตุ
1: เปลี่ยนขนาดและสีสันเองได
0: ้ส่วนมากมักมีน้ำหนักค่อนข้างเบาเมื่อเทียบกับขนาด
1: พระบรมสารีริกธาตุลักษณะต่าง

0: อรรถกถาสุมังคละวิลาสินีซึ่งเป็นคัมภีร์อธิบายความพระสูตรทีฆนิกายในพระสุตตันตปิฎกนั้นพระอรรถกถาจารย์ได้แบ่งลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุออกเป็นสองลักษณะใหญ่ๆคือ
1: 1. ณวิปปกิณนาธาตุคือพระบรมสารีริกธาตุที่ยังคงรูปร่างเดิมอยู่เป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้แตกย่อยลงไปมีทั้งหมด7องค์ได้แก่พระนาลาดคือกระดูกหน้าผาก1องค์พระเขี้ยวแก้ว4องค์และพระรากขวัญหรือกระดูกไหปลาร้า2องค์
0: 2วิปปกิณนาธาตุคือพระบรมสารีริกธาตุส่วนต่างๆขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มิได้คงรูปร่างอยู่เป็นชิ้นแต่แตกย่อยลงเป็นจำนวนมากกระจายไปประดิษฐานตามสถานที่ต่าง
1: ๆซึ่งพระอรรถกถาจารย์ท่านได้จำแนกลักษณะและขนาดของพระบรมสารีริกธาตุชนิดวิปปกิณนาธาตุต่อไปอีกดังนี้เมื่อพิจารณาจากลักษณะภายนอกแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะคือ
0: 1. สีเหมือนดอกมะลิตูมสีพิกุลอรรถกถาบาลีว่าสุมนะมกุลสาธิสาท่านว่าพระบรมสารีริกธาตุลักษณะนี้ดวงได้6ทนาน
1: 2. สีเหมือนแก้วมุกดาที่เจียระไนแล้วหรือสีผลึกอรรถกถาบาลีว่าโทตมุตตะสาธิสาท่านว่าพระบรมสารีริกธาตุลักษณะนี้ตวงได้5ทนาน
0: 3. สีเหมือนจุลหรือผงทองคำสีทองอุไรอรรถกถาบาลีว่าสุวรรณจุลนาท่านว่าพระบรมสารีริกธาตุลักษณะนี้ตวงได้5ทนาน
1: และเมื่อพิจารณาจากขนาดท่านแบ่งได้เป็น3ขนาดได้แก่ 1. ขนาดเล็กประมาณเมล็ดพันธุ์ผักกาดอรรถกถาบาลีอธิบายว่าสัพพขุทธกาธาตุสาสาปวีชมัตตาบางท่านก็เรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุลักษณะเมล็ดพันธุ์ผักกาดบางตำราระบุว่าพระบรมสารีริกธาตุขนาดนี้จะมีสีดั่งมะลิตูม
0: 2. ขนาดเคืองคือมีขนาดใหญ่ขึ้นมาประมาณเมล็ดข้าวสารหักกึ่งอรรถกถาบาลีอธิบายว่าม
2: หาธาตุมัชเชพินนะตันทุละมัตตา
0: บางท่านก็เรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุลักษณะข้าวสารบางตำราระบุว่าพระบรมสารีริกธาตุขนาดนี้จะมีสีดังแก้วมุกดา
1: 3. ขนาดใหญ่คือมีขนาดใหญ่ที่สุดประมาณเมล็ดถั่วเขียวผ่ากลางอรรถกถาบาลีอธิบายว่าอติมหตีมัชเชพินนมุขคามัตตาบางท่านก็เรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุลักษณะเมล็ดถั่วบางตำราระบุว่าพระบรมสารีริกธาตุขนาดนี้จะมีสีดั่งทองอุไร
3: อานิสงส์การไหว้พระบรมสารีริกธาตุเรื่องจุรัฐวิมานเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้วได้มีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุท่านพระมหากัสสปะเถระสังคายนาพระธรรมเสร็จแล้วพระมหากัจจายนะได้ไปอยู่ในป่าแห่งหนึ่งได้มีพระราชโอรสของพระราชาโปตลินครแคว้นอัสกะพระนามว่าสุชาติถูกขับออกจากเมืองเรื่องแย่งราชสมบัติพระกุมารได้เป็นพรานป่าเลี้ยงชีวิตในอดีตชาติของพระกุมารนั้นเคยบวชเป็นพระในครั้งพระพุทธเจ้ากัสสปะทำได้เพียงรักษาศีลให้บริสุทธิ์เท่านั้นหลังจากมรณภาพแล้ว เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อถึงการแห่งพระพุทธเจ้าสมณะโคดมพระกุมารจะไปล่าเนื้อเทพบุตรผู้เคยเป็นสหายแปลงร่างเป็นเนื้อมาล่อด้วยความหวังดีวิ่งเข้าไปที่ท่านพระมหากัจจยนะแล้วหายตัวไปพระกุมารตามเนื้อนั้นไปไม่พบเนื้อพบแต่พระเถระนั่งอยู่นอกศาลาพระเถระทราบรายละเอียดของพระกุมารทั้งหมดด้วยจิตที่คิดจะสงเคราะห์ช่วยเหลือจึงถามว่าท่านถือธนูหน้าไม้จ้องอยู่ท่านเป็นใครเป็นกษัตริย์ราชกุมารหรือพรานป่ากันแน่ราชกุมารตรัสตอบว่าเราเป็นราชโอรสของพระเจ้าอสกะมาล่าเนื้อไม่พบพบแต่ท่านพระเถระทูลว่าท่านมาดีแล้วเชิญดื่มน้ำก่อนราชกุมารตรัสว่าท่านช่างพูดจาไพเราะมีประโยชน์ยิ่งท่านพูดแต่เรื่องที่ดีท่านอยู่ป่ามีความสุขสบายด้วยอะไรช่วยบอกด้วยพระเถระตอบอยู่ด้วยศีลสงบเป็นพระหูสูตรคือแตกฉานในธรรมพระเถระรู้ว่าอายุของราชกุมารจะยาวไม่เกิน5เดือนจึงกล่าวว่าท่านราชโอรสอีก5เดือนท่านจักสิ้นพระชนราชกุมารถามที่ใดเป็นที่ตายมีวิชาอะไรจึงไม่แก่ไม่ตายพระเถระตอบไม่มีที่ไหนไม่แก่ไม่ตายมีวิชามีบุญมากแค่ไหนก็ต้องตายราชกุมารถามแล้วจะทำอย่างไรดีพระเถระตอบท่านจงพึ่งพระพุทธเจ้าเถิดราชกุมารถามพระพุทธเจ้าอยู่หน้าที่ใดพระเถระตอบบัดนี้ดับขันธปรินิพพานแล้วและพระเถระก็แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้พระกุมารพร้อมกับแนะนำให้กลับเข้าเมืองให้ทุกคนได้ทำการสักการะบูชาจะได้ไปสู่สุคติราชกุมารเข้าพบพระราชาเล่าเรื่องให้พระราชาทรงทราบพระราชาสร้างพระสถูปเจดีย์ให้มหาชนเคารพกราบไหว้ราชกุมารนั้นได้สักการะบูชาสมาทานศีลผ่านไป4เดือนก็สิ้นพระชนเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

0: จริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนทบุรีหลวงพ่อสนองกตาคุณโยกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
1: ครับนักสการครับท่านอาจารย์ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการเอาคำถามมาตอบกันต่อนิมนต์ครับมีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
0: ครับไม่มีคำถามครับพระอาจารย์ครับ
1: ครับเอาคำถามตรงนี้ขึ้นมาตอบก่อนนะครับยมวันขอความเมตตาพระอาจารย์ขยายความหมายของคำว่าคิดเท่าไรก็ไม่รู้ถ้าหยุดคิดถึงจะรู้ให้เข้าใจอย่างถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นคำของหลวงปู่ดูลนะครับอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมปัญญาทางโลกต้องคิดเอาแต่ปัญญาทางธรรมเนี่ยคิดเอาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมุ่งเอาปัญญาให้เกิดมรรคผลเลยเนี่ยแต่จะคิดเอาก็ไม่ได้หลวงปู่ดูลจึงเตือนว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดจึงรู้แต่ว่าหยุดคิดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่คิดเลยจริงๆประโยคไม่ได้จบไม่ได้จบแค่นี้นะคิดที่หลวงปู่ดูลกล่าวไว้เนี่ยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดจึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดต้องมีคำท้ายด้วยนะแต่ก็ต้องอาศัยคิดหมายความว่าปัญญาทางโลกเนี่ยคิดเอาเนี่ยไม่เอาอยู่แล้วใช่ไหมนี้พอบอกว่าหยุดคิดจึงรู้แล้วจะไม่คิดเลยเนี่ยก็ยังทำไม่ได้ก็ต้องอาศัยคิดหมายความว่าคิดไปแล้วรู้ว่าหลงคิดก็ทำกับมันจะเห็นอย่างนี้ได้ต้องทำคำถามสักอย่างนึงก่อนทำคำถามสักอย่างนึงหลงคิดแล้วรู้คืออาศัยคิดก่อนนะแล้วจึงรู้อยู่ๆจะรู้เลยเราจะรู้อะไรมันก็แค่ได้แค่รู้กรรมฐานที่ทำเอาไว้ทำความสงบตัวนั่นเองไอ้สงบตัวนี้ก็ยังแค่เอาจิตไปรู้กับอารมณ์กรรมฐานหรือวิหารธรรมแล้วเกิดความสงบไม่มีหลงคิดเลยอันนี้ก็จะพัฒนาอีกแบบนึงมีพัฒนาไปในลักษณะที่ว่าทำฌานแล้วก็ค่อยเอาอารมณ์ของฌานเนี่ยที่มันมีเป็นองค์ประกอบของฌานวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาพอขึ้นฌาน2ก็ละวิตกวิจารมีปิติสุขเอกคตาแล้วเกิดเอโกทิภาวะมีจิตผู้รู้เกิดขึ้นมามีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เพราะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมายความว่ามันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะเหมือนถ้าเกิดทำสมาธิแบบฤาษีก็ทำได้ฌาน1 2 3 4ไม่เกิดจิตผู้รู้เพราะว่าไปทำจิตรวมอยู่กับอารมณ์อย่างเงี้ยก็มันก็ต้องทำสมาธิให้ถูกด้วยนี่วิธีอีกแบบนึงก็คือทำคำถามสักอย่างนึงหลงคิดไปแล้วรู้นะตรงนี้ก็เรียกว่าไอ้ตรงรู้เนี่ยไม่ได้คิดหยุดคิดแล้วจึงรู้นี่คือคิดแล้วก็มีคิดก่อนแล้วค่อยรู้ไอ้รู้เนี่ยไม่ได้คิดแล้วค่อยเริ่มทำกรรมฐานใหม่คิดอีกแล้วแล้วก็รู้ไอ้ตรงรู้เนี่ยไม่ได้คิดแต่ถ้าไอ้รู้เนี่ยอยากจะรู้มากกว่านี้ก็พยายามจะอธิบายแค่นี้คิดเอาคิดตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้ต้องรู้เงียบๆหยุดคิดจึงรู้ถึงที่เรียกว่ารู้นะใช้ได้เนี่ยหยุดคิดจึงรู้แล้วก็ทำกรรมฐานใหม่มามีวิหารธรรมสำหรับทำสมถะแล้วก็อดไม่ได้คิดอีกแล้วแล้วก็รู้ประมาณนี้คือต้องอาศัยคิดมีคิดแล้วรู้นะจะบอกไม่คิดเลยมันก็ไปยากแล้วคนนี้นะจิตไม่คิดเลยโอ้โหเราจะไปยังไงแต่อาศัยคิดนั่นแหละจึงได้รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปหลงคิดไปอยู่กับลมหายใจดูลมหายใจไปหลงคิดรู้ทันหรือว่าพุทโธไปอันนี้ก็ลองคิดนะฮะคิดคำว่าพุทโธไปก่อน คิดคำว่าพุทโธไปแล้วคิดอย่างอื่นที่ไม่ใช่พุทโธเนี่ยหลงคิดแล้วจึงรู้นะรู้ว่าหลงประมาณนี้นะมันต้องมีคำว่าแต่ต้องอาศัยคิดด้วยนะคำประโยคของหลวงปู่อย่าตัดไปนะถ้าตัดไปเนี่ยอาจจะทำให้เข้าใจผิดไปเลยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดจึงรู้แต่ต้องอาศัยคิดนะถึงจะครบถ้วนนะสรุปแล้วก็คือเตือนลูกศิษย์ว่าไม่ใช่ใช้ปัญญาไม่ใช่เอาปัญญาแล้วโดยใช้วิธีแบบทางโลกปัญญาแบบทางโลกต้องอาศัยคิดเอาคิดเวลาวาดการ์ตูนบางคนไม่เข้าใจตัวนี้เนี่ยวาดการ์ตูนตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะทำเป็นพระเจ้ากำลังคิดจะปิ้งขึ้นมาอันนี้ผิดไม่ใช่แต่ว่าปัญญาทางธรรมเนี่ยเป็นการรู้แจ้งด้วยจิตที่เป็นสมาธิแต่เป็นสมาธิเนี่ยก็ต้องทำสมาธิไว้อย่างหนึ่งตรงสมาธินี้เป็นสมาธิสำหรับทำสมถะจิตรวมกับอารมณ์ไปก่อนแล้วมันก็ไปคิดรวมกับเรื่องราวต่างๆอันนี้คือกำลังคิดอยู่และจิตรู้เนี่ย

แค่รู้ว่าคิดก็เห็นว่ามีจิตคิดอยู่จิตรู้เกิดขึ้นมาแล้วไม่ทำอะไรกับจิตคิดนั้นด้วยเห็นเลยว่าจิตคิดอยู่ต่างหากจิตรู้อยู่ต่างหากจิตคิดมีอยู่ระดับไปแล้วจิตรู้เป็นปัจจุบันจะเห็นว่ามันต้องอาศัยมีจิตคิดก่อนจะบอกพุทโธไปแล้วไม่คิดก็ไม่ใช่พุทโธไปแล้วคิดอย่างอื่นนี่ไม่ใช่พุทโธแล้วรู้จิตที่หลงคิดนั้นต่อไปโยมไม่ส่งออกไม่ประสงค์จะออกนามกราบนมัสการและขอโอกาสครับวิริยะกับการปฏิบัติกับโลภะในการปฏิบัติเราจะแยกได้อย่างไรว่าจิตเราเป็นแบบไหนหมายความวิริยะในการปฏิบัติเนาะมันน่าจะใช้คำเดียวกันนะวิริยะในการปฏิบัติกับโลภะในการปฏิบัติมันก็จะเป็นมีความแตกต่างกันอยู่นะเพราะวิริยะเนี่ยก็เป็นกุศลส่วนโลภะเนี่ยเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นถ้ามีวิริยะในการปฏิบัติจิตย่อมผ่องใสจิตโปร่งสงบทำให้ได้มีกุศลเกิดขึ้นถ้ามีอกุศลอยู่อกุศลนั้นก็จะถูกรู้และระงับดับไปส่วนโลภหรือโลภะเป็นความอยากได้ผลลัพธ์อยากได้ผลลัพธ์วิริยะนี่เป็นการทำความเพียรในการสร้างเหตุส่วนโลภะนี่เป็นการอยากได้ผลลัพธ์อยากได้ความสงบก็มีวิธีการที่จะเกิดความสงบยังไงก็บังคับจิตเลยมีความทะเยอทะยานอยากสงบก็บีบคั้นพอบีบคั้นก็ดิ้นรนมีการยึดติดในสิ่งดีๆที่ตัวเองคิดว่าดีตีความว่าดีแล้ว อยากได้โลกอยากได้ผลอยากบรรลุธรรมอะไรอย่างนี้นะก็มีความอยากบางคนอยากเห็นนิมิตเนี่ยอยากเห็นนิมิตได้ยินเขาคุยกันว่านักภาวนาท่านนั้นภาวนาได้เห็นนิมิตบางคนอยากได้นิมิตเนี่ยอยากหลายแบบซึ่งไอ้ความอยากเนี่ยอยากเป้าหมายวัตถุประสงค์อะไรที่เป็นโลภะเนี่ยคืออยากจะเอาปลายทางอยากได้ผลแต่ไม่มีหลักประกันว่าจะอยากทำเหตุหรือเปล่าแต่วิริยะเนี่ยอยากทำเหตุนะอยากทำเหตุมีความมีจุดที่จะชี้ได้ว่าวิริยะเป็นวิริยะจริงหรือเปล่านะมันก็อยู่ที่ว่ามันควรเป็นวิริยะที่ถูกต้องในความหมายอันนี้ก็คือเป็นมีความเพียรชอบมีความเพียรชอบก็คือองค์ประกอบของความเพียรชอบเนี่ยจะมีการเพียรระวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเป็นสังวรประธานสังวรก็คือคอยมันจะเป็นออกมากลายเป็นคอยรู้ทันสิ่งที่ไม่ดีเป็นบาปอกุศลเกิดขึ้นในใจตรงนี้ก็กลายเป็นว่าด้วยความเพียรที่ถูกต้องมีวิริยะที่ถูกต้องมันจะทำให้เกิดสติได้ถูกต้องด้วยมีสิ่งเล่าอะไรเกิดมาทางอายตนะต่างๆเห็นอะไรแล้วเกิดกิเลสได้ยินอะไรแล้วเกิดกิเลสแล้วรู้ทันว่าเนี่ยถ้ามันเป็นกิเลสก็เป็นอกุศลเป็นความชั่วอะไรก็รู้ทันนี่คือคอยสังวรเพียรระวังเนี่ยเพียรอีกอย่างนึงเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วหมายความไอ้เพียรระวังเนี่ยระวังไว้ก่อนที่จะเกิดนะเพียรระวังเพียรละนี่คือมีแล้วละไปต้องรู้ทันอยู่ดีนะลักษณะของความเพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วระวังไม่ให้ความชั่วที่ละไปแล้วนั้นให้เกิดอีกไม่ให้เกิดอีกนะเพียรอย่างที่สามคือเพียรทำกุศลให้เกิดตรงนี้เราภาวนาประทานมีข้อที่หนึ่งปหานประทานสองสังวรสังวรประทานเพียรระวังไม่ให้อกุศลที่ละไปแล้วเกิดขึ้นมาเพียรที่สามคือภาวนาประทานก็คือเพียรเจริญกุศลให้เกิดขึ้นด้วย
ุศลเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เพียรรักษาอนุรักษณาประทานนี่จะเป็นความเพียรครบทั้ง4อย่างเป็นความเพียรชอบจะเห็นได้ว่ามันส่งผลให้เราได้ภาวนาหมายถึงว่าทำคุณงามความดีให้เกิดทำกุศลให้เกิดแล้วก็ไม่ใช่เพียงภาวนาอย่างเดียวนะมันคอยสังเกตดูว่ามีอะไรไม่ดีในใจก็ด้วยภาวนาเอาสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาไอ้สิ่งไม่ดีให้รู้ทันด้วยรู้ทันแล้วรู้จักมันแล้วถ้ามันเกิดขึ้นอีกก็รู้ทันได้ง่ายขึ้นนี่คือความเพียรส่วนโลภเนี่ยส่วนโลภเนี่ยนะมันเป็นลักษณะของกิเลสมันเป็นความยึดติดในอารมณ์ลักษณะของความโลภนะมันอยากได้อะไรเนี่ยเราจะเอาจะยึดอยากได้ความสงบก็ยึดเอาความสงบแล้วก็วิธีปฏิบัติก็จะทำไงให้สงบก็บังคับจิตเนี่ยวิธีมันก็เปลี่ยนจากการแค่รู้แค่ดูกลายเป็นว่าต้องเอาให้ได้ยึดมั่นถือมั่นเป็นการยิ่งบังคับยิ่งเพ่งเข้าไปเมื่อยึดแล้วก็ติดไปไม่สละออกก็มองสิ่งที่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดความโลภก็คือว่าตีความว่านั้นดีจะนำสุขมาให้มาเนี่ยนะอยากได้ความสุขอยากได้ความสงบอยากได้นิมิตอยากได้มรรคผลเลยมาเนี่ยก็คิดว่าไอ้สิ่งที่ต้องการนั้นถูกต้องและใช่ก็อยากได้แล้วก็ตัวสำคัญเลยคือมันอยากได้ผลไม่อยากได้ทำไม่อยากทำเหตุตัวนี้เป็นความโลภประมาณนี้นะต่อไปฮะโยมพงพัฒน์อยากทราบว่านิกายเถรวาทไทยนิกายเถรวาทไทยเรามีหลักของศาสนาเหมือนกับนิกายอื่นเช่นมัจฉรยานหรือนิกายในภูฐานอย่างไรบ้างเป็นแบบมีจิตผู้รู้กับการเกิดดับเหมือนกับเถรวาทเราไหมครับรบกวนพระอาจารย์ช่วยอธิบายอาตมาไม่ได้ชำนาญวัชรยานในระดับที่จะมาเปรียบเทียบอะไรได้แจ่มแจ้งนะฮะแค่ไปดูเขาที่ไปภูฏานที่ผ่านมาก็ไปได้สนทนากับท่านลามะที่เป็นเจ้าอาวาสของวัดหนึ่งก็ไม่ได้ชำนาญไม่ได้เป็นผู้ชำนาญในวัชรยานนะมีแต่เพราะว่าโยมที่เขาไปเขาก็ช่วยอธิบายเสริมไปบ่อยแล้วเขาก็ไปกับพระไทยแล้วก็ไปเรียนรู้ทางโน้นก็มีข้อมูลมากกว่าอาตมาด้วยซ้ำไปคือการที่ไปรู้อะไรนิดๆหน่อยๆนะยังไม่บังอาจที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์ได้มากเอาเท่าที่ได้ยินมาจากปากท่านเจ้าวาดท่านเองเนี่ยท่านเจ้าวาดในภูฐานเนี่ยนะท่านกำลังอธิบายให้กับโยมว่าวัจรยานของที่ท่านบวชอยู่เนี่ยเป็นยังไงแตกต่างจากเถรวาทในเมืองไทยแบบไหนคำหนึ่งที่ท่านบอกมาก็คือว่าวัจรยานก็คือเป็นยานวัชระมันหมายความว่าสายฟ้าแลบเหมือนกับว่าเร็วพลันตรัสรู้เร็วพลันแล้วก็มุ่งที่จะให้บุคคลเนี่ยสร้างบารมีเพื่อให้ไปเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งต่อยอดมาจากมหายานเหมือนถึงยานใหญ่มหายานก็จะมุ่งที่จะให้คนทั้งหลายสร้างบารมีไปเป็นพระโพธิสัตว์ก็คือมีความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนยานใหญ่เหมือนมีเรือลำใหญ่พาคนไปได้มากมายนะแล้วท่านก็เปรียบเทียบกับเถรวาทว่าเถรวาทเนี่ยยานน้อยจริงๆก็ก่อนหน้านี้นะ
วัชรยานก็ตามหรือมหายานก็ตามเรียกเถรวาทแบบเราเนี่ยว่าเป็นหีนยานหีนแปลว่าเลวยานเลวเรียกฝั่งตนเองว่ามหายานยานใหญ่เรียกทางทางนี้ว่าหีนยานทางของเราก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้น่าจะคบกันยากเหมือนพูดกดทับกันอันนี้ไม่อยู่ในวงสนทนานะอันนี้อธิบายเนี่ยก็คือเป็นพุทธด้วยกันเอามาอธิบายแบบนี้หรือเรียกอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้เนี่ยมันดูไม่ให้เกียรติกันมันเป็นการดูถูกดูหมิ่นนะไม่น่าจะดีเราก็เรียกของเราว่าเป็นเถรวาทเราไม่ยอมรับในคำว่าหีนยานเราว่าเราเป็นเถรวาทส่วนเขาจะเป็นยานใหญ่ก็เป็นไปไม่เป็นไรวันนี้นะทีนี้อาตมาก็อธิบายให้กับท่านเจ้าวาดฟังว่าในเถรวาทเนี่ยก็มีหมดนะที่ว่าปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าคือสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ต่อไปโดยมุ่งจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตก็มีในเมืองไทยก็หลายท่านเป็นพระภิกษุก็มีเป็นคารวาสก็มีอย่างในหลวงรัชกาลนี้เราก็เชื่อว่าท่านสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์และเป็นโพธิสัตว์ใหญ่ด้วยนะคือหมายความว่าใกล้ต่อการตรัสรู้แล้ว เชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นก็บอกว่าของเราก็มีนะในเถรวาทเองก็มีผู้ที่มุ่งสั่งสมหรือว่าสร้างบารมีให้ครบเพื่อตรัสรู้ยังสร้างอยู่ตั้งใจปรารถนาอยู่บางคนไม่รู้ว่าได้รับพยากรณ์หรือยังแต่ก็ยังสร้างบารมีอยู่ไม่ได้ย่อท้อบางท่านก็สร้างบารมีเพื่อจะไปตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็มีนะบางท่านเคยตั้งใจไว้แล้วก็ละซะเพราะว่าได้เจอครูบาอาจารย์สอนแล้วก็ตรัสรู้ซะแล้วคือบรรลุมรรคผลเป็นสาวกในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ก็แต่บางท่านก็ยังมีเจตนาที่จะสร้างบารมีตามลักษณะนิสัยของท่านไปก็สร้างบารมีเพื่อไปเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็คือมุ่งที่จะตรัสรู้เองแต่ไม่ได้คิดจะไปประกาศศาสนาด้วยลักษณะนิสัยหรือความตั้งใจของท่านเป็นแบบนั้นทางเถรวาทก็มีแล้วก็อีกมากเลยก็คือมุ่งที่จะภาวนาเพื่อบรรลุมรรคผลส่วนการบรรลุมรรคผลนั้นในเถรวาทของเราไม่ใช่เห็นแก่ตัวเพราะความเห็นแก่ตัวเป็นอกุศลไม่ได้ช่วยให้บรรลุมรรคผลได้เราบรรลุมรรคผลแล้วถ้ามีผู้บรรลุมรรคผลแล้วในสายเถรวาทนี้ก็จะช่วยคนอื่นต่อไปยิ่งเห็นความสำคัญของการบอกต่อเพราะว่าศาสนาดำรงมาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะมีการรักษามีการบอกต่อมีการทำให้ดูมีการนำทางให้ดูด้วยผู้ที่เดินก่อนแล้วก็เรียกบุคคลที่อยู่ข้างหลังให้เดินตามเส้นทางของนักภาวนาที่จะไปสู่มรรคผลยังมีคนเดินอยู่ยังมีผู้เดินอยู่ผู้เดินไปถึงปลายทางแล้วเรียกผู้ที่อยู่ข้างหลังให้เดินตามแล้วเราก็เดินตามเดินตามแล้วก็เรียกคนอื่นต่อมานี่ไงผู้ที่บรรลุมรรคผลไม่ใช่บรรลุไปแล้วก็เห็นแก่ตัวก็ยังทำงานในการเผยแผ่ศาสนาก็เพื่อจะบอกท่านว่าเถรวาทไม่ได้เห็นแก่ตัวแล้วก็มีบุคคลในพุทธศาสนาที่สำคัญครบถ้วนมีทั้งพระพุทธเจ้าที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทั้งพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็มีทั้งพระอรหันตสาวกรวมทั้งพระอริยะต่างๆครบถ้วนนะนั้นเพื่ออธิบายตรงนี้เพื่อให้ท่านมองเถรวาทอีกมุมหนึ่งในมุมที่เถรวาทอธิบายตนเอง
เดี๋ยวท่านจะกลายเป็นว่าจะมองแบบเหยียดกันนะคือไอ้ตรงนี้เราไม่ได้พูดว่าท่านเหยียดเรานะแต่อธิบายไปเพื่อให้ท่านไม่เหยียดเราท่านไม่ได้เหยียดด้วยคำไม่ได้เหยียดด้วยคำว่าเหยียดแต่เหยียดด้วยคำพูดว่าเราเหมือนเห็นแก่ตัวไปคนเดียวไปแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่ผู้เดียวนะพวกเราเนี่ยก็จะเห็นว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านเราเชื่อว่าท่านบรรลุมรรคผลแล้วท่านก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะก็ชวนเราอยู่นะใช่ไหมก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่ท่านไปคนเดียวท่านก็ยังดีนะหมายถึงว่าตามจริตของครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยท่านไม่มีอะไรไม่มีความชำนาญไม่มีบุคลิกไม่มีความสามารถในแง่ที่จะไปแสดงธรรมแต่ท่านก็อยู่ให้ดูอยู่ยังไงที่จะไม่ทุกข์ใจอยู่ยังไงที่จะกลายเป็นว่าไม่ติดในโลกนี้ท่านก็อยู่ให้ดูอย่างนี้ก็เป็นเนื้อนาบุญแล้วนะมีบุคคลประเภทนี้เกิดขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของผู้ที่ได้อยู่ใกล้ชิดหรือได้ทำบุญกับท่านท่านก็เป็นเนื้อนาบุญที่ประเสริฐที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวที่ท่านไม่สอนเพราะท่านไม่ชำนาญไม่มีความสามารถแต่ก็ดำรงชีวิตเป็นตัวอย่างให้ดูว่าคนไม่ทุกข์เขาอยู่กันยังไงประมาณนี้นะท่านก็ยังไม่ใช่ว่าไม่รับแขกไม่พูดกับใครก็ยังสงเคราะห์คนเปลี่ยนแต่ว่าความชำนาญความสามารถมันไม่เหมือนกันแต่ละคนประมาณอย่างนี้นะก็อธิบายท่านไปเท่าที่ท่านอธิบายโยมแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะให้ท่านได้ปรับความเข้าใจสักหน่อยส่วนการภาวนานั่นนะเราก็ไปเห็นตัวอย่างไม่มากนะอาตมาไปเห็นตัวอย่างไม่มากมีแต่ว่าไปเจอท่านที่ยังภาวนายังอะไรบังคับมุ่งจะเอาความสงบเลยนะเราอธิบายว่าการภาวนาที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็ในสายของเถรวาทแบบไทยเราภาวนาแบบนี้มุ่งให้เกิดจิตตั้งมั่นแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่เมืองไทยทั้งหมดจะสอนแบบนี้ก็บอกท่านเหมือนกันนะว่าในเมืองไทยก็มีอาจารย์เยอะแยะมากมายแต่ละสำนักก็สอนไปตามความเข้าใจของแต่ละสำนักเหมือนกันนะบางท่านก็เน้นในเรื่องต่างๆแต่ของครูบาอาจารย์ของเราเน้นในแง่ที่ว่าทำจิตให้ถูกก็คือทำสมาธิให้ถูกเพราะเรามุ่งให้เกิดปัญญาในด้านบรรลุมรรคผลปัญญาในระดับบรรลุมรรคผลต้องมีสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี่แหละจะเป็นเหตุก็ให้เกิดปัญญาและบรรลุมรรคผลไปงั้นก็มาเน้นที่สัมมาสมาธินี้สัมมาสมาธิไม่เหมือนสมาธิทั่วไปอธิบายให้ท่านฟังสมาธิทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นเพ่งอารมณ์ส่วนสัมมาสมาธิเนี่ยไม่ได้เพ่งอารมณ์แต่เพ่งลักษณะเพ่งลักษณะก็ทำยังไงก็อธิบายลักษณะว่าทำกรรมฐานสักอย่างนึงเพ่งอารมณ์ไปก่อนก็ได้แล้วหลงแล้วรู้ไอ้ตอนรู้เนี่ยไม่มุ่งที่จะไปจัดการไอ้ความหลงนั้นไม่ได้คิดแก้ไขจิตที่หลงให้มันไม่หลงแต่รู้ว่ามีหลงอยู่จริงยอมรับว่ามีอยู่จริงเห็นอย่างเนี้ยเรียกว่าเห็นแบบไม่เข้าไปแก้ไขเห็นไม่เข้าไปจับอะไรประมาณถามว่าหลงไหมไอ้จิตที่รู้นั้นไม่หลงถามว่าเพ่งไหมไม่ได้เพ่งไม่ได้จัดการอะไรไม่ได้คิดแก้ไขอะไรประมาณแต่ตอนนี้การเป็นจิตตั้งมั่นเห็นลักษณะจิตตั้งมั่นคือเห็นอารมณ์แล้วเขาไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปแก้ไขอารมณ์นั้นอารมณ์ก็เห็นอยู่แต่อยู่เหมือนอยู่ต่างหากอารมณ์กับจิตที่รู้นี้เหมือนอยู่ต่างหากจากกันลักษณะนี้เรียกว่าจิตตั้งมั่นก็อธิบายให้ท่านฟังอย่างนี้นะจิตตั้งมั่นนี้จึงจะเห็นอารมณ์นั้นแสดงไตรลักษณ์ได้เป็นเรื่องที่ยากสักหน่อยสำหรับท่านที่ฟังครั้งแรกก็ได้คุณหมอนัทช่วยคุณหมอนัทก็ช่วยคนนี้คุณหมอนัทก็จะมีความสามารถที่จะช่วยอธิบายให้ท่านได้รู้สึกเห็นจริงในขณะปัจจุบันนั่นเลยนะ

จะมีผู้ที่เข้าใจทั้งหมดที่มาคุยกันก็เข้าใจโดยหลักการอยู่สองท่านมีอยู่ท่านหนึ่งเห็นสภาวะแล้วก็จิตตื่นขึ้นมาอันนี้จากหมอนัดบอกแต่มาไม่เห็นหรอกประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ยังโดยภาพรวมต่างก็มุ่งไม่ว่านิกายไหนต่างก็มุ่งไปให้ถึงความหลุดพ้นนะแต่ความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะไม่ตรงกันตามที่ท่านว่ามานะแล้วท่านว่ามาก็คือว่าในสายของวัชรยานเนี่ยเหมือนกับว่าอธิบายเหมือนกับว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามหรือเป็นพระอรหันต์ก็ตาม

ว่ามานะแล้วท่านว่ามาก็คือว่าในสายของวัชรยานเนี่ยเหมือนกับว่าอธิบายเหมือนกับว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามหรือเป็นพระอรหันต์ก็ตามถ้าปรารถนาจะกลับมาเกิดอีกเนี่ยเกิดได้โดยอาศัยกรุณามันก็ขัดกับความรู้ของเราความรู้ของเราคือเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเนี่ยเพราะเห็นทุกข์ซะแล้วเห็นทุกข์แล้วไม่กลับมาเกิดแล้วแต่ของท่านอธิบายว่ากลับมาได้อาศัยกรุณาก็จะกลับมาจนกว่าหมดอะไรหมดสรรพสัตว์ทั้งหลายไปอย่างนั้นเลยนะก็อันนี้ก็ความไม่เหมือนกันของทางเถรวาทกับทางวัชรยานก็ถ้ามองในแง่เราเราก็บอกว่าถ้าไม่เหมือนเราก็คือผิดมองในแง่เขาก็ไม่เหมือนท่านก็ผิดอันนี้เราก็ว่าตามเราเนาะต่อไปอะไรฮะคุณต้นไม้ใกล้ๆอยู่ที่เสียงดังมากๆทำกรรมฐานอย่างไรดังยังไงฮะเสียงอะไรเสียงดังแบบไหนมันดังหลายแบบนะถ้าเป็นดังแบบคาราโอเกะเสียงร้องเพลงอะไรเงี้ยนะโอ้นี่ลำบากทำกรรมฐานยากในที่แบบนั้นเสียงอึกทึกครึกโครมก็คือเหมือนเข้าไปในผับเข้าไปในเทคเดี๋ยวนี้ยังมีไหมเทคเข้าไปในแหล่งบันเทิงเสียงดังเปิดดังสนั่นทำยากนะแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าอาโคจรไม่ควรไปนะที่ถ้าบ้านเราอยู่ตรงนี้ไอ้ข้างบ้านเปิดเสียงดังรบกวนแจ้งตำรวจอันนี้ผิดกฎหมายยังไม่ต้องทำกรรมฐานนี่คือทำให้มันได้มาตรฐานชีวิตในการอยู่ร่วมกันอย่าได้รบกวนกันด้วยเสียงแบบนี้มาเลยถ้าเรามีที่อยู่ที่ใกล้กับอะไรดีฮะโรงงานมันเสียงกึ่งกั้งกึ่งกั้งไอ้กึ่งกั้งนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่มันไม่ค่อยมีความหมายในแง่เหมือนไม่เหมือนคำพูดไม่เหมือนเสียงเพลงมันจูงจิตมากส่วนไอ้กึ่งกั้งมีการสั่นสะเทือนในบ้านเช่นหรือว่าอยู่ริมถนนเนี่ยอยู่นานๆก็ชินอยู่นานๆไอ้เสียงแบบว่าไม่มีความหมายไม่มีเป็นคำพูดอย่างนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อยู่นานๆจะชินไปเองก็สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ภาวนาได้นะแต่ถ้าเป็นเสียงด่าเสียงชมแม้เบาๆก็ลำบากพูดว่าเราแก่พูดเบาๆก็สะเทือนมันก็ต้องดูว่าไอ้เสียงที่ว่านั้นมันเสียงอะไรก็ดูใจที่มันกระเทือนมันไม่ใช่กระเทือนเฉพาะหูนะมันใจเรากระเทือนด้วยรู้ทันความหวั่นไหวของใจเรากับเสียงที่มากระทบเสียงดังเช่นเสียงคลื่นกระทบหินอย่างนี้นะไม่เป็นไรฮะเคยได้ยินชื่อพระปุณณะไหมพระปุณณะไม่ใช่ปุณณะมันตานิบุตรนะปุณณะที่อยู่สุนาปรันตะนะท่านก็ลาพระพุทธเจ้าเพราะว่าที่บ้านของท่านเนี่ยอากาศเป็นแบบหนึ่งไม่เหมือนกับที่สาวัตถีหรือที่ตอนนั้นไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอากาศมันไม่สัปปายะสำหรับท่านท่านก็กลับมาที่สุนาปรันตะพระพุทธเจ้าก็ก่อนจะกลับมาพระเจ้าก็ถามว่าได้ข่าวว่าที่นั่นคนดุนะถ้าเขาด่ามาได้ทำไงถ้าด่ามาก็ดีกว่าเขาตบถ้าเขาตบล่ะตบก็ดีกว่าเขาเอาไม้ตีกันมาเนี่ยนะจนกระทั่งว่าถ้าเขาฆ่านะถ้าเขาฆ่าก็ยังดีเพราะว่าสาวกของพระองค์ทำกรรมฐานอสุภกรรมฐานแล้วเกิดเบื่อหน่ายในชีวิตบางทีก็ไปจ้างวานให้คนอื่นมาฆ่าตัวเองก็มีแสดงว่าเหตุการณ์นี้อยู่หลังเหตุการณ์ที่พระท่านทำกรรมฐานอยู่ในแล้วก็ฆ่าตัวตายไปบ้างแล้วจ้างคนอื่นมาฆ่าบ้างอะไรเงี้ย

0: พระเจ้าตรัสว่าเออถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็ไปสุนาปรันตะได้พอไปสุนาปรันตะเนี่ยท่านก็หาที่อยู่หลายที่ไปได้ที่อยู่ที่หนึ่งที่ลมชายหาดแรงมากก็ไม่ใช่ชายทะเลจะบอกชายหาดก็เป็นหาดทรายอันนี้เป็นคลื่นกระทบฝั่งปึ้งปึ้งมาลบคลื่นกระทบฝั่งที่มันโขดหินเสียงยังไงน่าจะนึกออกนะอาตมาทำไม่เหมือนแต่ท่านเนี่ยได้ยินเสียงกระทบแล้วก็ทำสมาธิได้งั้นเสียงดังไม่มีปัญหาอยู่กับว่าเสียงอะไรถ้าเสียงเพลงเนี่ยยากเสียงคนด่าก็ทำได้นะเสียงคนด่าก็ด่าไปด่ามีพระรูปหนึ่งนะเคยได้ยินมาโยมด่าโยมด่าท่านท่านก็ฟังแล้วก็โกรธนะโกรธแล้วก็ด้วยความเป็นพระก็เลยไม่เป็นไรดูใจตัวเองไปโยมก็ด่าไม่จบนี่ก็โกรธอยู่มันรู้ทันแล้วโกรธก็ดับแต่คนด่ายังไม่ด่าไอ้ยังไม่หยุดก็ด่าอีกก็โกรธอีกพอมันพอโยมหยุดด่าเนี่ยท่านบรรลุเลยอย่างนี้นะเสียงด่าก็ได้ให้ดังแค่ไหนก็ไม่เป็นไรโกรธแล้วรู้ไปเรื่อยๆพอเสียงหยุดปุ๊บเนี่ยบรรลุเลยอย่างนี้ก็มีนะบางท่านเนี่ยแม่ชีบางท่านเนี่ยภาวนาดีนะครูบาอาจารย์สั่งพระให้ไปด่าแม่ชีทดสอบให้ไปด่าพระท่านก็ดีนะคือครูบาอาจารย์สั่งอะไรก็ไปถึงไปด่าแม่ชีก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันนะครูบาอาจารย์สั่งมาก็ด่าด่าแม่ชีก็ทีแรกก็เอออะไรท่านทำไมอยู่ดูก็ด่าเรามีความผิดอะไรเนี่ยด่าแบบเท่าที่จะสรรหาคำได้สุดท้ายแล้วด่าจบเหนื่อยแม่ชีนั่งสาธุขอบพระคุณมากที่ด่ามาเป็นการทดสอบแสดงว่าแม่ชีนั้นภาวนาดีก็น่าจะมีคุณธรรมชั้นสูงเหมือนกันแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็เลยทดสอบว่าถ้าคุณธรรมนั้นมีจริงเป็นยังไงจริงๆแล้วจะท่านน่าจะรู้อยู่แล้วจะให้พระท่านดูไปด่าสิพระก็ด่าจนเหนื่อยนะโยมไม่โกรธเลยแม่ชีไม่โกรธเลยจะมีสองแบบนะมีโยมมาด่าพระก็พระไปด่าโยมแต่พระที่ด่าโยมเนี่ยไม่ได้โกรธโยมนะไปตามสั่งแล้วแต่ว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงอะไรถ้ามันเป็นเสียงในลักษณะของสถานเริงรมอบายมุขเนี่ยนะหรือว่าเสียงคนพลอดรักกันอะไรอย่างเงี้ยอันตรายมากก็ออกมาดีกว่าอย่าไปยุ่งอะไรที่มันยั่วกิเลสเสียงยั่วกิเลสในลักษณะที่ว่าชวนให้ไปแพ้ทางเราแพ้ทางแบบนี้ก็ออกมาดีกว่านะเป็นเสียงเพลงอะไรเงี้ยไม่เอาออกมาอย่าไปทำกรรมฐานที่นั่นก็เรียกเป็นอโคจรนะแต่ถ้าเป็นเสียงที่เราเลี่ยงไม่ได้เสียงแบบเสียงดังเป็นปกติของที่นั่นก็อยู่ไปนานๆก็ชินเอง ประมาณนี้นะต่อไปมีคนบอกมาว่าอะไรนะโลกเรามันแฟนตาซีไหมครับ โลกเรามันแฟนตาซีไหมถ้าโลกเราแฟนตาซีหมายความว่ามันเป็นความปรุงแต่งมันปรุงแต่งหลากหลายในแง่ของสัจธรรมโลกเรามีความแฟนตาซีอย่างยิ่งปรุงแต่งมากมายในฝ่ายรูปธรรมก็แฟนตาซีมากนะปรุงมาอะไรน่าตื่นเต้นในฝ่ายนามธรรมยิ่งปรุงมหัศจรรย์มากเลยนะปรุงในฝ่ายจิตเนี่ยนะที่ปรุงไปแล้วเนี่ยยังทำไม่ได้อีกเยอะแยะเลยไอ้ที่ทำมาเนี่ยต้องปรุงทางใจก่อนนะที่ทำมาเป็นรูปธรรมเนี่ยต้องปรุงทางใจมาก่อนเนี่ยถึงจะไปทำอะไรตามที่ปรุงไว้แสดงว่าที่ทำมาเนี่ยปรากฏให้เราเห็นหรือเป็นเสียงให้เราได้ยินเนี่ยเป็นความปรุงแต่งทางใจมาก่อนแล้วเรียกว่าจิตปรุงแต่งได้อย่างอัศจรรย์เป็นแฟนตาซีอย่างมากความปรุงแต่งถ้าปรุงแล้วเป็นอกุศล ปรุงเสร็จแล้วไปพูดไปทำก็โอ้อัศจรรย์อัศจรรย์มากเลยตายไปตกนรกก็เจอสิ่งอัศจรรย์ในนรกแฟนตาซีมากเลยฮะแฟนตาซีในนรกก็โอ้โหหลากหลายหลุดจากนรกมาอยู่เป็นเปรตก็แฟนตาซีมากเลยเปรตนี่ก็หลากหลายเกิดมาตามวิบากที่ทำเอาไว้เนี่ยมันไม่มาตามสปีชีส์แบบสัตว์เดรัจฉานนะมันไปตามกรรมที่ปรุงเอาไว้เหมือนจะมีเปรตแปลกๆแฟนตาซีมากอะเปรตที่เป็นชิ้นเนื้อเป็นชิ้นเนื้อแล้วมีแรงกาจิตกินแฟนตาซีไหมดูแปลกมากนะพระโมคคัลลาเห็นแล้วยิ้มเห็นเปรตตัวนี้แล้วยิ้มพระที่เดินตามมาท่านยิ้มอะไรผมเห็นเปรตเปรตเป็นยังไงเป็นชิ้นเนื้อถูกแรงกาจิตกินพระที่ตามมาที่ถามผมไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อไปถามใหม่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับรองว่ามีจริงตอนตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ก็เห็นแฟนตาซีนะหลากหลายปรุงแต่งนะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มากมายใช่ไหมมากมายหลายสปีชีส์สัตว์มีสี่ขามีสองขามีมากขามากขาไม่ใช่แม่นาคนะมีหลายขาเป็นจิ้งกืออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีขาก็มีนะหลากหลายอยู่น้ำก็มีอยู่บกก็มีอยู่บนอากาศก็มีอยู่ในเท่าใครอยู่ในหลุมส้วมก็มีอยู่ที่อยู่ก็มากมายหลากหลายแฟนตาซีแฟนตาซีก็ไปตามความปรุงแต่งจิตปรุงแต่งที่เป็นอกุศลก็ไปเกิดแหล่งที่แฟนตาซีระดับที่เรียกว่าน่าเกลียดน่ากลัวน่าเสียสะเอียนเป็นทุกข์ปรุงแต่งในระดับที่เป็นบุญกุศลก็มากมายเนี่ยเป็นมนุษย์ก็ดูสิเยอะแยะเป็นเทวดาอีกเยอะแยะเลยเป็นพรหมก็อีกมากมายเนี่ยถ้าเบื่อแฟนตาซีแล้วก็ภาวนาให้พ้นไปนิมนต์นะครับอาจารย์ครับ
1: ตอนนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
0: อิจิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวัสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรสโสยทามนิโชติรสโสยทาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะสว่างใจขอเชิญติดตามรายการธรรมะสว่างใจได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ SBBTV และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ

ของต่างๆอุปโภคบริโภคมาร่วมกันเราก็อนุโมทนาบุญกับเขาเราก็ได้ในส่วนของบุญนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ใกล้เวลามากแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ จะได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะคะเราจะมาฟังดูซินะคะว่าครูบาอาจารย์ของเราวันนี้ที่ท่านจะให้ธรรมะกับเรานั้นเป็นธรรมะอะไรที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะท่านจะเห็นได้ว่าแต่ละท่านนั้นนะคะอย่างเราเนี่ยเราดูภายนอกนะคะเราดูภายนอกเราไม่รู้หรอกว่าข้างในมีความทุกข์หรือเมื่อมีความสุขอะไรนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะคะมันอยู่ที่ใจของทุกๆท่านนะคะธรรมะที่ครูบาอาจารย์ฝากไว้ให้ก็ให้ด้วยความเมตตาให้ด้วยว่านะคะเราสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเป็นธรรมะที่ช่วยกระตุกจิตกระตุกใจให้เราได้มีสติตั้งสติตลอดไม่ว่าจะคิดพูดหรือว่าทำอะไรนะคะเพื่อจะให้ไม่เกิดผลเสียกับตัวเราไม่เกิดผลเสียกับหมู่คณะไม่เกิดผลเสียกับผู้อื่นนี่แหละคือผู้ที่มีสติแล้วก็เป็นผู้ที่ใช้ปัญญาในการพิจารณาทุกครั้งทุกลมหายใจที่เราจะคิดจะพูดแล้วก็จะทำนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตาปุญโญท่านกล่าวไว้เสมอบอกว่าสิ่งที่อยู่ในเรื่องของการคิดขอให้อยู่กับตัวเราให้มากที่สุดแต่ถ้าเกิดสมมติว่า

เราส่งออกเมื่อไหร่คือการพูดนั่นแหละคือการสร้างปัญหาแน่นอนสร้างกรรมแน่นอนและเป็นกรรมที่ไม่ดีนะคะอาจจะทำให้เกิดเป็นนะคะข้อสงสัยอาจจะทำให้เกิดการขัดเคืองใจกันนะคะอันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อหรือว่าครูบาอาจารย์ทุกรูปท่านก็บอกว่าให้อยู่ที่ใจของเราให้จบที่ใจของเราดีที่สุดนะคะใครจะพูดจะทำอะไรให้เราขุ่นเคืองใจแต่ถ้าเกิดเราขัดที่ใจของเราขัดเข้าไว้ขัดเข้าไว้นะคะโกรธเราไม่โกรธแล้วก็ให้แผ่เมตตาไปโอ้โหทำยากมากนะคะแต่ทำยากถ้าเราทำได้เราต้องฝึกบ่อยๆฝึกประจำไม่ให้จิตเราหลุดนะคะคนพูดเองก็หลุดเรื่อยๆนะคะแต่พยายามที่จะดึงกลับเข้ามามีธรรมะของครูบาอาจารย์นี่แหละก้องอยู่ในหูตลอดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรารับฟังธรรมะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นบุญนะคะเป็นบุญจริงๆเพราะเรามีเส้นทางที่ครูบาอาจารย์ท่านวางไว้ท่านบอกแล้วนะโยมเดินทางไปทางนี้นะคะแต่ถ้าโยมนะคะหรือว่าลูกศิษย์ลูกหานะคะจะเดินไปทางอื่นผิดพลาดไปท่านก็คอยกระตุกคอยรั้งคอยดึงเข้ามาเพราะฉะนั้นท่านเดินตามครูบาอาจารย์เถอะค่ะท่านไม่ผิดแน่นอนนะคะเดินตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินตามคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านเมตตาพวกเราทุกๆคนนะคะเมตตาจริงๆเมตตาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความจริงใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่างท่านเมตตากับทุกคนทุกระดับทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นนะคะค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะเหล่าลูกศิษย์ลูกหาชาววัดสังฆทานนะคะก็เป็นที่ประจักษ์นะคะตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะท่านเมตตามากๆและทำกิจกรรมวางแนวทางไว้ให้กับวัดสังฆทานนั้นอย่างรัดกุมแล้วก็มองการไกลนะคะไม่ว่าในเรื่องของการข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์นะคะสิ่งที่ให้ญาติโยมได้ปฏิบัตินะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะหรือไม่ก็งานของทางวัดไม่ว่าจะเป็นงานสื่อต่างๆนะคะก็เป็นการเผยแผ่ธรรมะไม่ใช่ว่าท่านจะให้มีอยู่แท้ในวัดสังฆทานเท่านั้นท่านยังเผยแผ่ไปยังด้านนอกไปภายนอกด้วยไปชุมชนไปยังประเทศแล้วตอนนี้ก็ไปถึงต่างประเทศด้วยแล้วก็จะมีพระเดชพระคุณพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนนั้นท่านสานงานต่อเรียกว่าเป็นการก้าวตามย่างก้าวของครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงปู่สังวาลเขมโกมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเราลูกศิษย์ลูกหาเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ทุกรูปนะคะตรงนี้นะคะเราก้าวเดินไม่ผิดแน่นอนนะคะ

0: ค่ะณขณะนี้นะคะองค์แสดงธรรมนะคะในช่วงเวลา 18:00 นนะคะได้มาถึงในบริเวณพิธีแล้วนะคะได้รับความเมตตานะคะจากท่านพระครูสิริธรรมสารนะคะพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมนะคะวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครกราบนมัสการนะคะขอเป็นตัวแทนนะคะแล้วก็ขอมอบนะคะเจียงนี้ให้กับทางท่านทายกเลยค่ะคุณพี่วิเชียรนะคะเรียนเชิญค่ะ
1: น้อมจิตกราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานน้อมจิตกราบน้อมน้อมพระบรมสารีริกธาตุองค์หลวงพ่อโตพระอรหันธาตุปาฏิธาตุของพระยาสงฆ์น้อมกราบสิระสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกน้อมกราบสิระสังขารพระเดชคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเถรามเถระกราบนมัสการพระครูปลัดไปรินทร์ศรีสนุท่านเจ้าอาวาสสังฆทานและพระเถรามเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับครับขณะนี้องค์แสดงธรรมก็ได้มาที่พระลำพิธีแล้วนะครับท่านได้ไปส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้วท่านก็จะขึ้นสู่ธรรมมาศเพื่อจะแสดงธรรมในวันนี้นะครับวันนี้แล้วความเมตตาจากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครนะครับครับต่อจากนี้ก็จะได้เชิญชวนทุกท่านเตรียมตัวกราบองค์แสดงธรรมพร้อมๆกันนะครับ

สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับเชิญทุกท่านนั่งแบบเพียบลงต่อจากนี้ไปกระผมก็จะอารณาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

ขอโอกาสพระเดชพระคุณพระครูปลัดไพลินขอโอกาสพระเถรานุเถระทุกท่านก้าวกับผมก็จะได้แสดงมรรคธรรมเทศนาตามวาระต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะเวรักขติธัมมจาริงธัมโมสุจินโนสุขาวหาติหิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสะทายัสสะมันเตหิสกัจจังธัมโมสตัปโปติก็จะเลื่อนพรเนกขัมมะผู้ปฏิบัติธรรมผู้ใฝ่ในธรรมวัดสังฆทานแห่งนี้ก็ขอโอกาสหลวงพ่อไปลินดังกล่าวตลอดถึงคณะสงฆ์ทุกท่านรู้สึกดีใจก็เคยมาฉันเช้าอยู่นานๆก็แวะมาแต่ก่อนหน้านั้นกับผมเองหรืออัตมาภาพเองก็เคยติดตามอยู่กับหลวงปู่หลวงกตปุญโญตั้งแต่สมัยหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองก็ชายากตปุญโญหลวงปู่หลวงที่อัตมาภาพอยู่ด้วยก็กตปุญโญผู้ที่ทำบุญไว้แล้วในปางก่อนบุญเยอะบุญมากหลวงพ่อสนองในช่วงนั้นก็เช่นกันตอนนั้นเป็นพระติดตามมาคอยดูแลอุปถัมภ์ใกล้ชิดหลวงปู่มาเห็นศรัทธาญาติโยมหลั่งไหลเข้าวัดสังฆทานเยอะมากถึงยุคปัจจุบันนี้ก็ยังยกย่องชมเชยเชิดชูพระครูปลัดไพลินว่าท่านเก่งท่านเก่งมากยังสามารถรักษาปณิธานความดีที่หลวงพ่อสนองได้กระทำไว้แล้วคือยังสามารถนำพาญาติธรรม

ญาติโยมเก่ามาฝึกมาหัดมาปฏิบัติได้เป็นจำนวนเยอะเป็นจำนวนมากก็เป็นสิ่งที่ดีงามเหมาะสมอย่างยิ่งด้วยบารมีของท่านหลวงพ่อไพลินต่อจากหลวงพ่อสนองเป็นต้นมาคำว่าบารมีคือสิ่งที่สูงบารมีคือสิ่งที่สูงยิ่งสูงขึ้นเมื่อเราฝึกหัดปฏิบัติตนบารมีก็ยิ่งสูงขึ้นเข้าไปอีกในหนึ่งบารมีแยกเป็นสามบารมีสัมปันโนอุปบารมีปรมัตถะบารมีสิบทัศหลวงพ่อไพลินทำครบหลวงพ่อสนองก็ทำมาแล้วบารมีทั้งสิบทัศหลวงพ่อไพลินทำตามหลวงพ่อสนองที่ตั้งไว้ฐานะบารมีสัมปันโนฐานะอุปบารมีฐานะปรมัตถะศีลบารมีเนกขมักทุกอย่างได้สืบสานรักษาต่อเนื่องมาด้วยความดีด้วยบารมีที่ทำนั้นเคยเห็นวัดบางวัดครูบาอาจารย์จากไปแล้ววัดก็ไม่เหมือนเดิมแต่วัดสังฆทานยังเหมือนเดิมยังดีเหมือนเดิมอยู่เพราะปฏิบัติตนอยู่ที่ไหนโยมก็เข้ามาหามากราบมาไหว้มาบูชาเพราะบารมีที่ทำนั่นแหละทานบารมีหลวงพ่อไพลินไม่เห็นว่าท่านทำที่ไหนทุกที่ที่ไหนมีงานมีโรงทานหลวงพ่อไพลินวัดสังฆทานที่ไหนมีงานมีโรงทานอันนี้คือบารมีทานะบารมีอย่างหนึ่งญาติโยมเห็นแล้วก็ปราปื้มปิติยินดีพอใจเห็นก็อยากทำตามอีกอยากเข้ามาวัดอยากมาฝึกมาหัดมาปฏิบัติตามหลวงพ่อไพลินอีกสิ่งเหล่านี้แหละเราท่านทั้งหลายสามารถรักษาไว้คงไว้แล้วดีมากเลยและจะทำต่อเนื่องกันไปไม่ได้ขาดอย่างเช่นช่วงนี้สัปดาห์วิสาขบูชาขึ้นชื่อครูบาอาจารย์ครบทั้ง7วันเทศนาอบรมสัปดาห์วิสาขบูชาก็นำพาศรัทธาญาติโยมเข้าวัดฝึกหัดปฏิบัติตนนั่งฟังเทศสวดมนต์ไหว้พระสมาธิภาวนาไม่ได้ขาดปฏิบัติบทบาลีที่เรียกว่าธรรมโมเวรคติเรามาปฏิบัติธรรมธรรมโมหเวรคติธรรมจริงธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมเราทั้งหลายจึงมาฝึกหัดปฏิบัติตนแล้วนี้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมพัดเปลี่ยนหมุนเวียนอริยบทแห่งการปฏิบัตินั้นนอกจากจากนั่งสวดมนต์แล้วก็เปลี่ยนไปนั่งสมาธิออกจากสมาธิก็มาเดินจงกรมพุทโธพุทโธไปตามลำดับก็ทำอยู่ถึงครบ7วันนะอันนี้แหละท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัตินั้นธัมโมเวรคติธัมมจริงธัมโมสุจินโนสุขาวหาติอยู่เป็นสุขนะผู้ปฏิบัติเนี่ยอยู่ตรงไหนก็อยู่สุขเพราะใจมันเย็นใจมันสบายใจได้รับการฝึกฝนอบรมทำให้ใจมันเย็นใจเย็นขึ้นมาแล้วอยู่ที่ไหนก็เย็นตามไม่ทุกข์ไม่แดดไม่ร้อนแดดมันจะร้อนเท่าไหร่ก็ไม่กลัวเพราะใจมันเย็นแล้วทำคุ้มครองแล้วปฏิบัติจนครบ7วันก็รู้สึกว่าอิ่มเอิบในธรรมเชื่อมชื่นปิติในธรรมเหล่านั้นแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรากำลังฝึกหัดปฏิบัติตนอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนั่งสมาธิภาวนาก็ตามเดินจงกรมพุทโธพุทโธก็ตามนอนตะแคงข้างขวาก็ตามล้วนแต่เป็นวิธีการแห่งการฝึกหัดปฏิบัติตนทั้งนั้นแต่องค์ประ

ภาวะที่จะเริ่มเข้าสู่แห่งการปฏิบัติตนให้ยิ่งให้เป็นอธิขึ้นมาได้อะให้มันสูงขึ้นมาได้วะถ้าเราอยากจะปฏิบัติทำให้สูงเป็นอธิเพิ่มสูงขึ้นหรือดีขึ้นมันก็มีองค์ประกอบเยอะส่วนประกอบเยอะอย่างครูบาอาจารย์ก็กล่าวว่ากินน้อยนอนน้อยภาวนาให้เยอะนี่หลักครูบาอาจารย์ที่สอนครูบาอาจารย์หลายรูปก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้กันหมดอยู่แล้วครูบาอาจารย์รุ่นเก่าก็สอนว่าพระฉันน้อยพระฉันน้อยนอนจำวัดน้อยจำวัดพออยู่ได้ปฏิบัติให้เยอะนี่คือหลักปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ได้สอนไว้ฉันน้อยหมายถึงพอดีไม่ได้น้อยจนทำให้ร่างกายเกิดเวทนาแทนที่จะมานั่งสมาธิภาวนาเวทนาความหิวเกิดโอ้ยทำไม่ได้อีกเขาว่าชนะคือพอดีปานกลางปฏิปทาพอดีมัชฌิมาฉันน้อยนอนก็เช่นกันจำวัดก็เช่นกันญาติโยมก็นอนก็เช่นกันพอดีคำว่านอนจำวัดไม่ใช่ว่าน้อยจนแต่ผู้ใดที่ฝึกแล้วก็เก่งนะเนสัจฉิกทราบว่าของเราก็มีอยู่นี่เนสัจฉิกไม่นอนมีอย่างหนึ่งที่ครูบาอาจารย์กล่าวไว้อยู่ว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นออโตเมติกออโตเมติกร่างกายของเราเนี่ยมันปรับเองโดยปริยายจากฉันเยอะมาลดฉันน้อยจากฉันน้อยถือได้แค่ไม่ฉันแต่ร่างกายมันอยู่ได้อยู่ได้เพราะอะไรเพราะมันปรับแล้วออโตเมติกแล้วพัฒนาแล้วอยู่ได้นอนก็เช่นกันจำวัดก็เช่นกันเคยจำวัดประมาณไหนอยู่ได้ลื่นลดลงมาก็อยู่ได้เพราะร่างกายมันปรับแล้วกับโอกาสหลวงพ่อได้ลืมมาอย่างสูงยิ่งสิ่งเหล่านี้แหละเมื่อร่างกายของเรามันปรับเข้าสู่สภาวะแห่งธรรมแล้วมันอยู่ได้จะน้อยน้อยนอนน้อยน้อยปฏิบัติให้มากเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาให้มากไว้ลดละถ่ายถอนอาสวะทั้งหลายทั้งปวงเมื่อลดมันได้ถ่ายถอนมันได้สภาวะจิตใจมันก็สูงนะสูงขึ้นตามลำดับเป็นอธิขึ้นมาสูงขึ้นมาองค์ประกอบอื่นๆนอกเหนือจากนั้นก็มีอีกเยอะที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเดินหน้าลดหน้าเพิ่มขึ้นได้อินทรียสังวรอินทรียสังวรใครอินทรียสังวรได้เก่งได้ดีภาวนาได้ดีตรงกันข้ามใครบุคคลใดขาดอินทรียสังวรภาวนาก็ยากมันเป็นคนอุบายโดยกันเลยว่าใครก็ตามมีอินทรียสังวรได้เก่งได้ดีภาวนาก็เกิดได้ดีภาวนาก็เป็นเร็วเพราะความสังวรในอินทรีย์ทั้ง6ตาอินทรีย์ทางตามองเห็นรูปผัสสะทางตาเกิดเห็นปุ๊บเกิดตัณหาปั๊บอยากได้อยากเป็นอยากมีเพราะตาไปผัสสะไปเห็นรูปแล้วมานั่งสมาธินั่งไม่ได้เพราะถูกนิวรณ์เข้าครอบงำเพราะตาไปเห็นหลวงปู่หลวงบอกตามันเห็นเพราะมันเกิดเป็นตัณหาโอ้แต่หลวงพ่อใช่โอ้โหท่านโอ้คำว่าตาหันนะตามันไปหันมันจึงเกิดเป็นตัณหาโอ้โหคำทางเหนือเพราะใครละสังวรในตาคือหลับตาทำไมเวลานั่งสมาธิภาวนาในศาลาในบ้านตรงไหนก็ตามเนี่ยก็ได้ครูบาอาจารย์บอกอ่านหลับตากันนะสำรวมตานะอันนี้แหละคือสังวรในตาเพื่อไม่ให้ตาไปกระทบกับรูปที่มองเห็นสัมผัสค
เกิดขึ้นมันจะหลุดไปกับสิ่งมองเห็นสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ได้ก็อยากเกิดอยากเป็นอยากได้แต่พอหลับตาสังวรตาปุ๊บไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ความมืดตัณหามันก็ไม่เกิดหรือเกิดเยอะก็เกิดน้อยไม่ได้เกิดเยอะเพราะสังวรในตาเช่นกันค่อยไปเรื่อยสังวรในตาในหูจมูกลิ้นกายใจหูก็เช่นกันแต่ส่วนมากเราเวลานั่งสมาธิก็ไม่มีใครเราหลับหูก็คือปิดหูแหละตาคือหลับตาหลับหูก็คือปิดหูไม่มีใครปิดไม่มีเอาสำลีมีอะไรก็เปิดหูแต่ความสังวรในหูมันทำได้ระมัดระวังในหูมันทำได้เช่นได้ยินเสียงอึกกระทึกคึกโครมก็หลีกหนีไปตรงนั้นเพราะต้องการสำรวมในหูแต่ขณะฟังธรรมฟังเทศอยู่นี้ถือว่าเราตั้งใจฟังกับกลายเป็นสิ่งที่ดีขณะที่ครูบาอาจารย์ได้เทศนาอบรมพร่ำสอนอยู่นี้หูก็ฟังสัจจะฟังธรรมะท่านสอนอะไรกับกลายเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเอาหูไปฟังเสียงเขาด่าเขาว่าโกรธโมโหไม่พอใจนั่งสมาธิไม่ได้ใจมันร้อนเดือดปุ๊บปุ๊บขึ้นมาไม่สามารถนั่งสมาธิได้เพราะหูไปได้ยินว่าเขาด่าเราเขาว่าให้เราทั้งที่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เขามาว่าให้ฉันทำไมนั่งไม่ได้เลยสํารวมในหูก็หาวิธีการออกมาหรือแยกแยะให้ได้ว่าสิ่งที่เขาดุด่าว่าร้ายนั้นเราผิดหรือถูกแยกแยะเอาถ้ารู้ว่าเรามันถูกอยู่แล้วถูกตามธรรมนะคำว่าถูกที่ถูกจริงต้องถูกตามธรรมะไม่ใช่ถูกใจถ้าถูกใจนี่เสียหายเยอะตัวนี้มีแต่ถูกใจแค่นั้นแหละเออถูกใจดีหมดแต่มันไม่ถูกธรรมมันต้องเอาถูกธรรมด้วยมันถึงจะเป็นสังวรในหูถ้าสิ่งที่ได้ยินทางหูผัสสะทางหูมันเกิดขึ้นแล้วมันถูกตามธรรมก็ยอมรับตามธรรมทำใจให้ปล่อยวางให้ได้จมูกก็เช่นกันกลิ่นที่ได้ยินเข้าทางจมูกก็แยกแยะพินิจพิเคราะห์เอาว่ากลิ่นที่ได้ยินมันกลิ่นดีหรือไม่ดีก็หาวิธีการสำรวมระมัดระวังสังวรในจมูกลิ้นก็เช่นกันผัสสะทางลิ้นลิ้มรสเข้าไปอร่อยหรือไม่อร่อยก็แยกแยะนึกคิดพิจารณาเอาประวัติเจ้าพระคุณสมเด็จโตพรหมรังสีเคยเห็นเคยหลวงได้ยินหลวงปู่ว่าวันไหนสมเด็จโตผัสสะทางลิ้นคือฉันข้าวและอร่อยมากถ้าขายทิ้งเลยครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังนะเจ้าพระคุณสมเด็จโตพลบางสีฉันข้าววันนี้วันนี้อร่อยมากขายทิ้งเลยเห็นไหมว่าท่านสังวรระวังทางลิ้นนะเพราะถ้าไม่สังวรระมัดทางวิ้นแล้วมันติดลิ้นลิ้มรสชอบพอใจอยากได้อยากเป็นอยากมีบอกโยมเอานี้มาถวายหน่อยอร่อยจังเลยนะเพราะมันทำไม่ได้แล้วลดลงครูบาอาจารย์ยังบอกว่ามันไม่ถูกธรรมอย่าไปเอาถูกใจอย่างเดียวต้องใฝ่หาสิ่งที่ถูกตามธรรมผัสสะทางลิ้นทางกายก็เช่นการหนาวร้อนอ่อนแข็งที่เกิดขึ้นที่กระทบทางกายก็มีวิธีการป้องกันสังวรสำรวมระวัดระวังได้เยอะสังวรได้ดีทางกายได้ดีส่งเสริมอดหนุนต่อการปฏิบัติธรรมต่อการทำสมาธิต่อการภาวนาเพราะเกิดจากผัสสะทางกายเพราะเกิดจากความสังวรสำรวมระวังในอินทรีย์ทางกายเช่นกันปู่เล่าว่าหลวงปู่มั่นส่งน้ำยกหลวงปู่มั่นเนี่ยเริ่มมีสบู่แล้ววันไหนลูกศิษย์เอาสบู่ก้อนที่มีกลิ่นหอมมาส่งน้ำให้หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นไม่เอาป
ู่มั่นว่าก้อนนี้ทิ้งไปหรือใครจะเอาไปใช้ก็แล้วแต่หลวงปู่ไม่ให้ใช้ความสังวรระมัดระวังทางกายของหลวงปู่มั่นท่านระมัดระวังได้ถึงขนาดนั้นแหละว่าผัสสะที่มากระทบทางกายแล้วขึ้นสู่ทางจมูกด้วยว่าสบู่มันมีกลิ่นหอมที่มาถูตัวทางกายแต่กลิ่นมันหอมนะเอาไม่เอาเอาสบู่ที่ธรรมดาไม่ต้องมีกลิ่นหอมเพราะระมัดระวังเพราะสำรวมต้องรวมทางกายแต่ยากที่สุดในอายตนะในอินทรีย์ทั้ง6ที่จะสำรวมคือใจสำรวมได้ยากที่สุดเราท่านตรงนี้มาสำรวมใจทางนั้นแหละตอนนี้หูฟังธรรมใจก็นึกคิดตามว่าพระอาจารย์พูดเรื่องสอนเรื่องอะไรก็เลยสำรวมใจเมื่อสำรวมใจได้ดีสมาธิได้ดีภาวนายิ่งเกิดปฏิบัติยิ่งสูงขึ้นเพราะความสำรวมมันเกิดขึ้นแล้วทางใจเกิดขึ้นแล้วหรอมนัสสาสังวโรนะมนะคือใจสังวโรคือสังวรมนัสสาสังวโรสำรวมทางใจให้มันได้ยากนะสำรวมใจเนี่ยที่กล่าวมาทั้ง5อายตนะอายตนะลินทรีย์ทั้ง5ที่กล่าวมาน่ะตาสำรวมก็ง่ายหูก็ง่ายจมูกลิ้นกายง่ายพอมาถึงใจปุ๊บเนี่ยยากมากๆเลยแต่ก็ไม่ได้เหลือวิสัยนะที่จะสามารถสังวรสำรวมได้จนเกิดเป็นหลวงพ่อสนองเพราะอะไรเพราะท่านสำรวมหลวงพ่อไพลินก็สำรวมจึงเกิดเป็นได้ครูบาอาจารย์พระท่านสำรวมทางใจตาหูจมูกลิ้นกายใจยังเป็นรองเลยมาหนักที่สุดคือทางใจอะไรต้องสำรวมให้มันได้สำรวมทางใจได้ดีกายวาจาทั้งหมดมันมาหมดเลยตาหูจมูกลิ้นมันมาหมดเลยจึงเป็นสิ่งที่สำรวมได้ยากที่สุดในอินทรีย์ทั้งหมดทั้ง6หรืออายตนะทั้ง6นั้นแต่ก็ไม่ได้เหลือวิสัยเห็นไหมนุ่งขาวห่มขาวอยู่ตรงเนี้ยนุ่งห่มสบงจีวรอยู่ตรงเนี้ยครูบาอาจารย์อยู่ตรงนี้ล้วนแต่มาฝึกใจล้วนแต่มาสังวรใจฝึกสมาธิภาวนานั่งหลับตาแล้วก็ภาวนาบริกรรมไปนั่นคือส่วนของการสังวรในใจสังวรได้ดีเท่าไรสมาธิตั้งมั่นปฏิบัติได้ดีภาวนาสูงเพราะเกิดความสังวรนั่นเองอินทรียะสังวรส่งเสริมให้ปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นปาติโมกขะสังวรเมื่อสำรวมทางอายตนะแล้วสำรวมในปาติโมกของพระปาติโมกของพระสำรวมในศีลของคฤหัสถ์ญาติโยมสำรวมในศีลเนกขัมมะศีล8จริงๆก็คือศีล9รวมข้ออีกก็เป็น1ข้อเป็นศีล9ก็คือศีล8แต่เราใช้คำว่าศีล8เนกขัมมะก็พึงสำรวมในปาติโมกคือศีลของตนทั้ง8ข้อที่รับไปนั้นคารวะญาติโยมไม่ได้รักษาศีลเนกขัมมะมีศีล5ข้อสำรวมสามเณรมีศีล10ข้อสำรวมพระภิกษุมีศีล227ข้อสำรวมในพระปาติโมกข์ปาติโมกขสังวรอานิสงส์ข้อ1ในศีลในสังโยชน์ด้วยสังโยชน์กิเลสละเอียดใครเข้าถึงสังโยชน์ละสังโยชน์ได้เข้าสู่กระแสพระนิพพานและในหนึ่งของสังโยชน์ศีลปัตตปรมาสน์ทำไมจะต้องให้มาสังวรในศีลปาติโมกขสังวรเพราะศีลเป็นข้อสำคัญมากๆด้วยตรงไหนมีศีลตรงไหนมีความพร้อมตรงไหนคอยปฏิบัติธรรมรักษาศีลอยู่เป็นสุขอยู่สบายหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพระราม9ตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วท่านเคยกล่าวว่า
ในอดีตบ้านเมืองเราแทบไม่มีรั้วไม่มีกำแพงอยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเพราะคนมีศีลคนในอดีตน่ะไม่มีกำแพงเลยเดินหากันไม่มีการขโมยเพราะรักษาศีลข้อ2ไม่มีการทำร้ายเพราะรักษาศีลข้อ1อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเพราะอานิสงส์แห่งศีลแต่ทุกวันนี้กำแพงท่วมหัวยังปีนข้ามไปฆ่ากันเลยเอาไม่อยู่เลยเพราะไม่มีศีลก็ขาดศีลกำแพงสูงท่วมหัวยังข้ามไปฆ่ากันได้แต่เราท่านทั้งหลายณวัดสังฆทานแห่งนี้หลวงพ่อพายลินพานำปฏิบัติและสำรวมแล้วในศีลของเนคขมะใส่ชุดขาวดูเรียบร้อยสวยงามเห็นไหมไม่ได้หลากสีนะเพราะมีศีลนะหลากสีก็ขาดศีลแต่สีเดียวคือสีขาวก็งามบริสุทธิ์บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์สะอาดสวยงามเพราะมีศีลเพราะปาติโมกขสังวรหรือศีลสังวรสำรวมระวัดระวังในศีลที่ตนมีตนถืออยู่นั้นให้รักษาให้มั่นไม่ให้ด่างให้พร้อยไม่ให้ขาดศีลขาดเมื่อไรภาวนาก็ยากปฏิบัติก็ยากเพราะศีลไม่ดีแต่ถ้าศีลบริสุทธิ์เมื่อไรภาวนาก็ดีมันเอื้ออำนวยมันได้หมดเลยนี่คือองค์ประกอบเพราะมีศีลละสังวรหรือปาติโมกขสังวรศีลดีเท่าไหร่ภาวนาดีเท่านั้นหรือท่านกล่าวละศีลสมาธิและปัญญาไปด้วยกันเอื้อกันส่งเสริมอุดหนุนคำจุนด้วยกันว่าศีลดีสมาธิดีสมาธิดีปัญญาก็ได้ดีนะเริ่มมาจากศีลเห็นไหมล่ะว่าทำไมจะต้องว่าเวลาเนกขัมมะเวลาวันสำคัญจะต้องมารับศีล8ด้วยก็นี่แหละเพราะเป็นบทพื้นฐานเบื้องต้นแห่งคุณงามและความดีทั้งหลายทั้งปวงคือศีลดีย่อมเอื้อหรืออานิสงส์แห่งศีลมีโภคทรัพย์มีความสุขเข้าสู่พระนิพพานเหมือนดังกล่าวตอนต้นว่าหนึ่งในสังโยชน์ก็มีศีลนะเพราะสังโยชน์ทั้งหมดขาดข้อใดข้อหนึ่งก็เข้าพระนิพพานไม่ได้มันต้องครบถึงจะเข้านิพพานได้และในหนึ่งข้อนั้นก็คือศีลพัตตปรามาสศีลพัตตปรามาสข้อ3สังโยชน์เหนี่ยวยึดผูกเกาะแน่นไม่แก้ไปไม่ได้ถูกสังโยชน์มักเกี่ยวแน่นไว้ต้องแกะทิ้งต้องคลายทิ้งสังโยชน์ทั้ง10คลายได้ข้อหนึ่งก็ไปคลายข้อที่2แก้ข้อหนึ่งข้อ2ก็แก้ได้แก้ไปสักกายทิฏฐิต้องแก้วิจิกิจฉาต้องแก้สีลัพพัตตปรมัตถ์ต้องแก้ไม่ยอมแก้ไม่ยอมละตัดสังโยชน์ก็ติดอยู่นั่นไปก็ไม่ได้เหมือนนักโทษที่ถูกจองจำรัดขาไว้รัดมือไว้ไปไหนก็ไม่ได้แต่ตอนนี้ท่านทั้งหลายเนกขัมมะทั้งหลายกำลังมาฝึกหัดปฏิบัติตนเพื่อจะละจะคลายกันอยู่ศีลพัตตปรมาสรูปๆคำๆศีลไม่นักไม่แน่นไม่จริงไม่จังในศีลที่ตนถือไปไม่ได้แต่ถ้าหนักแน่นในศีลที่ตนถือเมื่อไรนั่นแหละมันสามารถละสังโยชน์ข้อ3ศีลพัตตปรมาสได้ไว้ว่าไม่ใช่รักษาศีลเพื่อเป็นผู้วิเศษอะไรต่างๆรักษาศีลเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ทางจิตใจของตนเท่ากับปาติโมกขสังวรเกิดขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วภาวนาอยู่ในป่าก็ไม่ต้องกลัวครูบาอาจารย์สมัยเก่าเดินทุดงเข้าป่าไปองค์เดียวหรือสององค์ไม่แหวกไม่หวาดหวั่นขั้นคลามในสิ่งใดใดพูดผีปีศาจสัตว์ร้ายทั้งหลายเห็นไหมประวัติครูบาอาจารย์ครั้งเก่าเช
ช้างมายังไม่กลัวเลยเพราะศีลดียอมสละชีวิตให้เลยถ้าเรามีเวรมีกรรมต่อช้างก็ให้ช้างมาทำร้ายเราได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีเวรมีกรรมต่อช้างก็ให้ไปทางใครทางมันช้างก็เขาป่าหากินไป

เราก็มาฝึกหัดปฏิบัติอยู่ถ้ำอยู่เขาไปเพราะศีลของท่านบริสุทธิ์พลังแห่งศีลมันแผ่กระจายไปยังสัตว์ก็ยังสามารถสัมผัสได้ว่าสังฆทานลมเย็นนกกาสัตว์ปลาในสนามเต็มไปหมดเพราะเขารู้ว่าตรงนี้มีการรักษาศีลไม่ทำลายเขาไปอยู่ข้างนอกก็ตายหมดเพราะไม่มีศีลแต่ในวัดสังฆทานนี้ทุกคนมีศีลสามารถอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นปฏิโมกขสังวรหรือศีลและสังวรก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นโภชเนมัตตัญญุตา

พราะฉะนั้นปฏิโมกขสังวรหรือศีลสังวรก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณรู้จักบริหารในการบริโภคมันส่งผลให้ภาวนาได้นะเพราะรู้จักปริมาณบริหารในการบริโภค คำว่าบริโภคของเราหลักๆก็รู้เรื่องการกินการฉันของพระเพราะเราวันไหนอาหารอร่อยมากวันนี้โอ้ถูกปากทุกคำเลยไม่มีคำไหนพลาดออกจากปากอร่อยมากวันนี้ใส่จะเต็มที่เลยโจกแน่นท้องอืดจะเดินจงกรมก็โอ้ยไม่ไหววันนี้จุกเห็นไว้ไม่รู้จักปริมาณในการบริโภคง่วงก็ง่วงเพราะฉันเยอะอะไรอร่อยก็ฉันก็ไปจัดไว้ง่วงเนกขัมมะก็เช่นกันอันไหนอร่อยกินก็ไปกินก็ไปกินเสร็จก็ง่วงนอนหนังท้องตึงหนังตามันก็ย่อนจะเดินจงกรมก็โอ้ยไม่ไหวไม่อยากจะเดินจะนั่งสมาธิแป๊บเดี๋ยวก็สับประงกถูกถิ่นมิถะเข้าครอบงำครูบาอาจารย์จึงสอนว่าโภชเนมัตตัญญุตาให้พึงรู้จักประมาณในการบริโภคสิ่งของเครื่องใช้เครื่องอยู่เครื่องกินทั้งหลายทั้งปวงต้องรู้จักปริมาณในการใช้สิ่งเหล่านั้นถึงจะเอื้อจะทรงจะนุนให้การปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราเนคขมะใส่ชุดขาวก็นี่อยู่ส่วนของโภชเนนมัตตัญญุตาเช่นกันไม่ได้ใส่สีแดงมาแดงแปลดมาสีชมพูมาไม่ได้เขียนคิ้วทาปากมาเพราะรู้ว่าโภชเนมัตตัญญุตารู้จักปริมาณในการกระทำของตนแต่ขาดการปริมาณในการกระทำของตนสมมติเฉยๆหรอกว่าเราไม่มีหรอกฉีดน้ำหอมมาสฟุ้งเต็มตัวคนที่นั่งอยู่ข้างมันก็นั่งไม่ได้แล้วมันก็มีสองแบบคือชอบกับไม่ชอบนะเพราะอีกคนไม่มีโภชเนมัตตัญญุตาฉีดน้ำหอมมาสเต็มตัวเลยคนที่อยู่ข้างๆไอ้คนที่ชอบก็เออดีจังเลยส่วนคนที่ไม่ชอบก็เอาแล้วจะไปเที่ยวหรือมาวัดนะก็นั่งไม่ได้แล้วคนที่ไม่ชอบแต่เราท่านทั้งหลายโภชเนมัตตัญญุตารู้จักปริมาณทั้งกินทั้งใช้ทั้งตกทั้งแต่งอะไรต่างๆนั้นรู้จักว่าอันไหนถูกอันไหนเหมาะอันไหนควรจึงทำสิ่งนั้นอันไหนมันไม่เหมาะมันไม่ควรอย่าไปทำเพราะทำไปแล้วสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรมันไม่ส่งเสริมในการปฏิบัติธรรมมิจะกดจะทับจะโถมให้จมลงไปแต่สิ่งไหนที่มันดีสำหรับโภชเนรู้จักปริมาณมันมีแต่เอื้อส่งเสริมเพราะมีปริมาณแล้วเมื่อเกิดอินทรียะสังวรสำรวมได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีศีลที่ดีแล้วปริมาณจับจ่ายใช้สอยหรือตกแต่งต่างๆกินอยู่พอดีแล้วปฏิบัติทีนี้ชาคริยานุโยชาคริยานุโยคะชาคริยานุโยคทำความเพียรให้เกิดอยู่ต่อเนื่องเนื่องนิดเมื่อเกิดความสำรวมเกิดขึ้นศีลก็บริสุทธิ์กินอยู่หลับนอนก็พอดีแล้วปฏิบัติชาคริยาทำความเพียรมันขยันทำความเพียรในศาสนกิจกิจของผู้ปฏิบัติธรรมเช่นสวดมนต์ไหว้พระเพื่อนเขาสวดมนต์อยู่เรานอนหลับมันน่าละอายนะเรานอนหลับอยู่ตรงที่พักเพื่อนเขาอรหังสัมมาสวากขาโตให้เรานอนหลับนี่มันไม่ใช่ความเพียรแล้ว

เป็นความเพลียความเพลียอยากจะหลับอย่างเดียวแต่เราต้องชาคริยานุโยคคือทำความเพียรให้เกิดอยู่เนืองนิดจึงจะเหมาะสมกับการเข้ามาปฏิบัติธรรมณวัดสังฆทานแห่งนี้ความเพียรคือเยอะคือมากคือบ่อยคือขยันเกลียดค้านก็ตรงข้ามกับความเพียรไม่เอาเธอไปเดินโยมกันไหวไม่เอาฉันจะนอนอ๋อขาดแล้วความเพียรเธอไปสวดมนต์หน่อยไหมไม่เอาความเพียรขาดแล้วเราต้องมีความขยันหมั่นเพียรในกิจศาสนกิจกิจของทางวัดที่ปฏิบัติตามกำหนดตามเวลาที่เขาแจ้งไว้มันคุ้มค่านะมันเหมาะสมนะสมัยก่อนพรรษา1พรรษา2ฉันข้าวเสร็จก็จะแวบขึ้นกุฏิเผอิญระยะทางที่เดินไปกุฏิมองเห็นพระรูปนึงเดินจงกรมอ้าวท่านก็ฉันเหมือนกันแล้วท่านเดินจงกรมแล้วเราจะไปนอนเหรอเออมันสอนใจได้นะก็เพราะอริยบทสภาวะแวดล้อมต่างๆมันชวนมันเหมาะสัปปายะมันเกิดสัปปายะมันมีขึ้นวิเวกมันเกิดขึ้นเขาก็ฉันพระรูปของเขาฉันเขายังทำเดินยมกลมได้ทำไมเราเดินไม่ได้ถอยกลับเลยไม่เดินยมกลมเพราะสภาวะที่เห็นนั้นมันหนุนมันเอื้อส่งเสริมให้เราอยากทำความเพียรเขาทำได้เราต้องทำได้ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าจึงสอนนักสอนนาว่าฉันเช้าเสร็จทำไม่หนักหนาสาหัสไม่มีกิจการใดมากมายใครของพึ่งเดินจงกรมเพื่อย่อยอาหารอันที่สองการเดินจงกรมมีเยอะมีมากกล่าวไว้สาธยายเยอะมากย่อยอาหารก็ได้ด้วยประกอบความเพียรอยู่เนืองเนตรไม่เกียจคร้านเพียรระมัดระวังให้เยอะขึ้นในสิ่งต่างๆท่านก็กล่าวเป็นหลักวิชาการไว้ว่าเพียรระมัดระวังบาปอย่าให้เกิดขึ้นนี่ก็เพียรมึงบาปที่อยู่ภายนอกโทษที่อยู่ภายนอกนะอย่าให้มันเกิดขึ้นการสังวรในอายตนะก็เป็นส่วนหนึ่งของความเพียรที่ไม่ให้บาปเกิดขึ้นเห็นสัตว์ที่อยากจะฆ่าถ้าฆ่าสัตว์ก็บาปแต่ความเพียรเกิดว่าสังวรไม่ให้บาปเกิดขึ้นก็ไม่ฆ่าสัตว์ศีลก็ได้ด้วยเพราะความเพียรนำหน้ามาก่อนแล้วศีลก็ได้ปานาติบาตก็ไม่ฆ่าไม่ทำลายเขาเพราะเพียรมันบอกแล้วว่าเพียรระมัดระวังบาปภายนอกอย่าไม่ให้เกิดขึ้นเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราล้วนแต่เป็นเพียรระมัดระวังบาปทั้งหมดเลยแต่ไม่มีความเพียรสัตว์ก่อฆ่าก็โมยก็เอาประพฤติก็ผิดโอ้ไม่มีความเพียรระมัดระวังในบาปที่จะเกิดเลยมีแต่โทษเกิดมีแต่บาปเกิดเพราะขาดเพียรแต่เพียรระมัดระวังโทษบาปที่จะเกิดนั้นอย่าให้มันเกิดขึ้นให้ใจมันบริสุทธิ์เพียรละโทษละบาปที่เกิดภายในใจให้มันลดน้อยถอยลงใจมันนึกโลภใจเกิดโทสะใจมันเกิดโมหะเพียรยับยั้งไว้ใครสามารถเพียรยับยั้งใจให้ลดโทสะลดโมหะลดสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เป็นกิเลสได้อาสวะได้เขาเศร้าหมองละได้เท่ากับมีความเพียรในตัวผลดีมันก็เกิดความงามมันก็เกิดบริสุทธิ์มันก็เกิดเพราะเพียรระมัดระวังบาปที่เกิดภายในใจให้ออกไปละทิ้งสลัดอาสวะขยะ
ในยาน3นะในยาน3จุโตปปาตญาณอัสสวัคคายานปุเพนิสวาญาณทั้ง3ก็คืออดีตอนาคตปัจจุบันนั่นแหละปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคายะคำบาลีภาษาบาลีบางทีมันก็ตรงกับคำไทยแล้วมันเป็นอุทาสอนอุทาหอนสอนใจได้ดีมากอดีตในอดีตผ่านไปอนาคตยังไม่ถึงท่านจะว่าเอาปัจจุบันเนี่ยเพียรกำจัดขยะในปัจจุบันนี้อาสวะขยะยานเนี่ยเพียรรู้ว่าอันไหนมันเป็นขยะที่หมักหมมมันไม่ดีเก็บไว้ทำไมขยะเก็บไว้ในบ้านมันเหม็นนะไม่ทิ้งเหรอไม่กำจัดออกเหรอขยะอาสวะขยะยานยานรู้อาสวะเครื่องเศร้าหมองต้องละทิ้งโทษที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจเพียรละเพียรตัดให้มันได้โลภมันเกิดเพียรตัดโทสะมันเกิดเพียรตัดโมหะมันเกิดยิ่งตัดยากเข้าไปอีกโมหะตัวลายเลยโมหะเนี่ยโลภะยังพอตัดง่ายครูบาอาจารย์ก็กล่าวไว้อย่างนั้นว่าโลภะคือความโลภเกิดขึ้นมาก็ง่ายง่ายและกระตัดก็ง่ายอยู่บ้างโลภะโทสะเกิดขึ้นง่ายตัดก็ยากตัวกลางโมหะเกิดยากตัดก็ยากมากโมหะหลงเห็นผิดถูกมิจฉาทิฏฐิเข้าครอบงำเมื่อไรแล้วแก้ยากเพราะโมหะโมหะเกิดแต่ก่อนจะเกิดก็ยากที่จะเกิดเกิดแล้วก็แก้ยากแต่ท่านได้มีความเพียรอยู่ฝึกหัดปฏิบัติตนอยู่ระมัดระวังบาปที่เกิดภายในโทษที่เกิดภายในออกทิ้งอยู่อันนั้นแหละมันกำจัดได้เพราะเพียรเกิดขึ้นแล้วเพียรทำความดีให้เกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยสัปดาห์วิสาขบูชาหน่วยงานราชการวัดวาอารามต่างๆวัดสังฆทานจัดตั้ง7วันนั้นทำความดีมีโยมยังสอบถามอาตมาภาพมีวัดไหนที่ปฏิบัติธรรมครบ7วันไหมในช่วงนี้อาตมายังส่งไปครั้งแรกคือวัดสังฆทานเลยส่งไปบอกโยมวัดสังฆทานไงเขามีปฏิบัติมีชื่อครูบาจะมาเทศน์ให้ฟังอยู่เพียรทำความดีให้เกิดขึ้นสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นดีเป็นกุศลให้ทำเถิดเพราะเพียรทำความดีให้เกิดขึ้นแล้วตื่นเช้ามาก็กราบพระไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาตามเหตุสมควรก็มาฉันมาทำอะไรตอนบ่ายก็ฟังธรรมตอนเย็นก็มานั่งฟังเทศน์อีกตรงนี้อีกล้วนแต่มันเป็นความดีทั้งหมดเลยเพียรทำอยู่ตรงนี้คือภาวนากันอยู่ฟังเทศกันอยู่ในขณะที่ฟังเทศหูก็ฟังบางทีก็หลับตาทำใจให้สงบล้วนแต่เป็นเพียรทำความดีทั้งหมดเลยเพียรทำความดีเพียรภาวนาให้เกิดขึ้นบางท่านก็นอกจากที่เราทำก็ไปฝึกส่วนตัวเดินจงกรมส่วนตัวขวาพุทธซ้ายโถขวาพุทธซ้ายโถไม่หลับไม่นอนคนปฏิบัติธรรมนั้นแปลกนะยิ่งปฏิบัติเท่าไหร่เนี่ยไอ้ส่วนที่พักผ่อนหรือหลับนอนมันก็มีอยู่บ้างแต่บางคนเขาบอกว่าพักอยู่ในตัวเช่นนั่งสมาธิไปบางครั้งมันก็ถูกนิวรณ์ครอบงำง่วงหลับเมื่อมันหลับได้แป๊บหนึ่งแล้วความตื่นขึ้นจากหลับมันจะเกิดเพราะร่างกายมันได้พักแล้วเหมือนที่บอกว่าร่างกายมันเป็นออโตเมติกมันได้พักแป๊บมันฟื้นขึ้นมาเลย
มันนำขึ้นมาเลยต้องปฏิบัติต้องนั่งสมาธิง่วงมากเกินไปหรือไม่ไหวยังก็ไปเดินจงกรมเพื่อคลายง่วงไอ้เรื่องง่วงมันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อร่างกายเรามันก็คือเรื่องออโตเมติกนั่นแหละก็คือร่างกายเราอ่อนแอเมื่อไหร่ความง่วงนิวรณ์ก็จะถูกครอบงำสุดท้ายก็ต้องไปนอนเพราะเรื่องความง่วงนิวรณ์ถิ่นมิทานี่ตั้งแต่พุทธกาลแล้วพระอานนท์ถามว่าเช่าแก้ความง่วงอย่างไรของพระเจ้าแก้หมดสุดท้ายยังแก้ไปได้ก็คือไปนอนก็คือหลับก็คือนอนคือพักผ่อนแต่เมื่อเรามาเพียรทำความดีปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนากันไปแหละทีนี้คือทำสมาธิคือทำสมาธิสมาธิตามอริยบทก็ยืนเดินนั่งนอนทำได้หมดแม้แต่นอนก็ยังทำได้ไม่ใช่ว่านอนคือไม่ได้ทำสมาธิได้หมดทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนในอริยบทหลักเป็นการฝึกเพียรทำความดีคือทำสมาธิได้หมดหลักๆ4อริยบทยืนเดินนั่งนอนแต่อริยบทย่อยถ้าเก่งแล้วทำได้หมดยื้อแขนเหยียดแขนกินข้าวอะไรทำได้หมดแม้แต่อยู่ในห้องน้ำก็มีสติก็ยังได้เข้าห้องน้ำยังมีสติก็ยังได้เลยอริยบทย่อยต่างๆยืนเดินนั่งนอนอุชงกายังปณิทายะตั้งกายของเราให้มันตรงดำลงสติของเราให้ตั้งมั่นเลยเนี่ยคือภาวนาคือทำความดีรักษาสติของเราให้ตั้งมั่นคือมีสติระลึกรู้อยู่กับอุบายกรรมฐานที่ยกขึ้นมาพุทโธพุทโธก็ตามยุบหนอพองหนอก็ตามหรือมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกก็ตามเคลื่อนไหวก็ตามมีสติจับจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นอารมณ์กรรมฐานที่ยกขึ้นมานั้นอยู่กับอารมณ์นั้นได้สติตั้งมั่นได้สมาธิก็เกิดขึ้นแล้วใจก็สงบขึ้นแล้วเพราะสามารถเพียรภาวนาให้เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำยิ่งภาวนาเยอะภาวนาบ่อยยิ่งมีโอกาสฝึกฝนตนเองได้ดียิ่งขึ้นภาวนาน้อยหรือไม่ทำก็ยิ่งไม่มีโอกาสเปรียบเสมือนกับการเดินทางตราบใดที่เราก้าวออกเดินทางจุดหมายปลายทางจากไกลแสนไกลขนาดไหนมีโอกาสถึงแต่จุดหมายปลายทางอยู่ใกล้ๆแค่นี้ไม่ยอมเดินมันก็ไม่ถึงการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันตราบใดที่เราท่านทั้งหลายหลวงพ่อไพลินยังพาฝึกหัดปฏิบัติอยู่เมื่อไหร่มันยังมีโอกาสมันยังมีโอกาสอยู่เมื่อนั้นแหละเพราะเพียรทำความดีอยู่เป็นประจำฝึกหัดสมาธิสมถะภาวนาอุบายบริกรรมก็ตามวิปัสสนากรรมฐานนึกคิดพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาก็ตามฝึกตนไปเถิดมีแต่บุญได้มีแต่กุศลเกิดมีแต่ความดีเป็นขึ้นมาหรือคำว่าภาวนาภาวนาไปที่ไหนครูบาอาจารย์ก็สอนภาวนาสอนภาวนาก็เป็นเรื่องปกติคือท่านต้องการให้เราเพียรทำความดีให้มันเกิดภาวนาทำให้เกิดขึ้นทำให้เป็นขึ้นทำให้มีขึ้นจึงเรียกว่าภาวนาทำให้เกิดคือเกิดสติตั้งมันเกิดขึ้นเพราะภาวนาภาวนาทำให้เกิดทำให้เป็นสมาธิก็เกิดขึ้นได้เพราะภาวนาเมื่อภาวนาทำให้เกิดสติเป็นสมาธิทำให้มีปัญญาก็ได้เพราะภาวนาพุทธศาสนาของเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้คนเรามีปัญญาพระพุทธองค์ตรัสรู้ด้วยปัญญาของพระองค์เองเนี่ยวิสาขะนี่จะมาถึงในวันที่31 31ปีนี้มาชาวิสาขามาชาก็วันที่พระเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาของพระองค์เองปัญญาคุณศาสนาสามต้องปัญญาแยกแยะพินิจพิเคราะห์ด้วยสติและปัญญาของตนเองเพราะเกิดจากการภาวนาพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะเกิดจากการภาวนาการทำใจให้สงบอยู่ใต้ต้นโพธิ์จึงตรัสรู้ในวันวิสาขะประสูติตรัสรู้ปรินิพพานว่าเราท่านทั้งหลาย

ไหวก็เลยมาฝึกตนปฏิบัติตนตามสิ่งที่ตนทำอยู่นี้จึงเป็นสิ่งที่ดีแล้วเมื่อภาวนาแล้วเมื่อภาวนาแล้วทำตนแล้วก็รักษาการดีความดีสิ่งที่ดีที่เราฝึกปฏิบัติอยู่เป็นประจำให้คงไว้อย่าให้มันลดน้อยถอยลงหลวงปู่หลวงเคยอธิบายว่าเวลาทำสมาธิตราบใดที่ทุกท่านยังรักษาความดีสมาธิของเราให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะมันก็ไม่มีขาดตอนมันก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะเรารักษาความดีที่ทำไว้แต่เมื่อหยุดภาวนาหยุดปฏิบัติธรรมเมื่อไรความดีก็ขาดตอนมันก็ไม่ต่อเนื่องเหมือนกับถอยกลับมาเริ่มนับหนึ่งไม้ท่านยังบอกว่าให้เพียรรักษาคุณงามและความดีที่ตนทำนั้นให้คงอยู่ตลอดไปเมื่อทำได้ดังนี้แล้วการปฏิบัติธรรมของเราทุกท่านทุกคนณวัดสังฆทานแห่งนี้หรือที่อื่นที่ใดก็ตามตรงบ้านเราก็ตามความดีย่อมเกิดสมาธิก็ย่อมตั้งมั่นภาวนาก็ย่อมเป็นปัญญาก็ย่อมได้ก็ด้วยอนิสงส์ผลบุญจากเราท่านทั้งหลายเข้ามาฝึกหัดปฏิบัติตนณวัดสังฆทานแห่งนี้ในสัปดาห์วิสาขบูชาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นแล้วเราท่านทั้งหลายนอกจากมาสร้างบุญของตนแล้วยังถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาด้วยคือบูชาระลึกนึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาถึงพระคุณของพระธรรมคำสั่งสอน 84,000 พระธรรมขันธ์บูชาถึงพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบุญกอดเกิดกับเรากตัญญูและรู้คุณก็ได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายสิ่งที่เราทำเดียวนี้นับว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งแล้วท้ายที่สุดขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งทุกท่านเพิ่ง นั่งหลับตาทำสมาธิอีกสักนิดหนึ่งก่อนที่จะยุติแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในครั้งนี้อ่ะหลับตาอยู่ในอาการสงบหายใจเข้าพุทธออกโทใจเข้าพุทธออกโทก็จริงๆก็ทุกท่านก็เก่งอยู่แล้วแหละเป็นอยู่แล้วฝึกนานมาแล้วเป็นอยู่อุบายบริกรรมสมถะภาวนาพุทธโทหายใจเข้าพุทธออกโทหรือจะยุบหนอพองหนอก็แล้วแต่ความชอบจริตนิสัยความเก่งความชำนาญของแต่ละบุคคลไปไม่ได้ไปกีดไปกันไปห้ามว่าเธออย่าไปเอาพุทธโทเธออย่าไปเอาไม่มีใครเก่งใครถนัดก็ทำเธอดีทั้งนั้นแหละอุบายเพื่อให้ใจของเราที่มันว้าวุ่นสับสนนึกคิดปรุงแต่งนั้นมาคิดอยู่ที่พุทโธเท่านั้นยุบหนอพองหนอเท่านั้นสมาธิคือตั้งมั่นสมาธิคือแน่วแน่สมาธิคือจดจ่อหลุดออกไปจากพุทโธไหลไปอยู่ที่อื่นไม่ใช่สมาธิไม่ใช่แน่วแน่เป็นปรุงแต่งฟุ้งซ่านอุทธัจจกุกกุจจะไปปรุงไปโทษก็เกิดยิ่งปรุงเท่าไหร่ปัญหาก็เยอะเท่านั้นโทษก็เกิดเท่านั้นก็ปรุงแต่ถ้าสำรวมเข้ามาพุทโธพุทโธให้เกิดความแน่วแน่กับคำบริกรรมนั้นอยู่ได้ก็นั่นแหละเรียกว่าสมาธิแล้วความสงบก็เกิดจดจ่อรู้สึกตัวเบาๆสบายสบายความเหน็ดความเหนื่อยเมื่อยแล้วก็ไม่เกิดเข้าไปถึงอัปปนาเมื่อไหร่แน่วแน่เมื่อไหร่มีแต่ความตื่นตัวมีแต่ความอยากฝึกมีแต่ความอยากปฏิบัติความง่วงไม่เกิดนิวรณ์ไม่มีนิวรณ์ถูกพักไปชั่วคราวเพราะความแน่วแน่ของสมาธิมันได้แล้ว

ฝึกอยากทำไม่อยากออกไม่อยากหนีนั่งต่ออยู่นั่นและเป็นชั่วโมงก็นั่งอยู่ได้อัปปนาสมาธิเข้าฌานได้ปฐมก็ตามทุติยติชตุตก็ตามที่เกิดขึ้นเขาก็เปิดเกิดเป็นของเขาเองสมถะตั้งมั่นก็วิปัสสนามานึกมาคิดพิจารณาสัจธรรมะเกิดแก่เจ็บตายบ้างทุกขังอนิจจาบ้างอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เนิบยกขึ้นมาคิดรูปร่างกายของเรามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงรูปร่างกายของเราก็เป็นทุกขังเป็นทุกข์เจ็บปวดร้อนหนาวกระสับกระส่ายก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มมากก็ยังทุกข์อนัตตาก็เช่นการบอกไม่ได้ห้ามก็ไม่ฟังอย่าเป็นอย่าเป็นมันก็เป็นให้เป็นให้เป็นเขาก็ไม่เป็นอันนี้แหละมันเป็นอนัตตาก็นึกก็คิดพิจารณาถึงสัจจะวิปัสสนาไปวิปัสสนาเริ่มนึกคิดไม่ออกก็ถอยมาสมถะมาบริกรรมพุทโธเพื่อสร้างพลังให้เกิดขึ้นความเด็ดเดียวเกิดขึ้นไม่ท้อถอยอันนี้แหละจึงเรียกว่าภาวนาทำใจฝึกสมาธิให้ตั้งมันนั่นเองอยู่ในความสงบอีกนิดนึง

0: ก็ขออนุโมทนาสาธุเนกขัมมะญาติธรรมทุกๆท่านทุกคนก็ขอกราบขอโอกาสหลวงพ่อไพลินเป็นอย่างสูงยิ่งที่เปิดโอกาสให้กล่าวกับผมได้มาเทศนาอบรมในครั้งนี้ท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ปกป้องคุ้มครองดลบันดาลให้ทุกท่านทุกคนขอจงมีความสุขความเจริญตลอดกาลนานเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทานิค่ะขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงยิ่งนะคะลำดับต่อไปพระเดชพระคุณพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจะเป็นองค์ถวายพระไตรไทยธรรมค่ะสาธุค่ะขอกราบขอพระคุณในความเมตตาของพระคุณเจ้าเป็นอย่างสูงยิ่งเลยนะเจ้าค่ะธรรมะที่พระคุณเจ้าได้ให้ไว้กับเรานะคะก็ในเรื่องของความเพียรนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในการเพียรระมัดระวังนะคะไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีภายนอกเข้ามาสู่ภายในตัวเรานะความเพียรในการละบาปนะคะที่จะไม่ให้ใจเรานั้นมีความทุกข์นะคะแล้วก็มีความเพียรในการทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อตัวของเราเองและก็ครอบครัวพร้อมกับสังคมขอกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวรับพรกันเทศนิดหนึ่งก่อนรับพรอภิวาทนะสิริสะนิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังเตอัตถะลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะสหสเบยติปิปวัตุสัพพมังคลังรคันตุสัพเดวัตตาสัพสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธัสสิภวันตุเต
1: สาธุค่ะค่ะและในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาฟังการสวดเจริญพระพุทธมนต์นะคะแล้วก็สวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นการกราบสักการะบูชาในฐานะพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มีหัวจิตหัวใจนะคะอยู่ในร่มกาสาวพักนะคะแล้วก็อยู่ในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานในวันนี้ในวันวิสาขบูชานี้นะคะขอกราบ ขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปเจ้าค่ะ
2: ไปคอร์สพรุ่งนี้3 วัน

ครับวันนี้ก็ได้รับความเมตตานะครับจากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครนะครับได้แสดงธรรมในวันนี้ครับหลังจากนี้ไปก็กราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปขึ้นสู่อาสนะเพื่อจะเจริญพระพุทธมนต์ครับแล้วก็จะเริ่มประพันธ์มนต์สวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุเป็นลำดับต่อไปนะครับครับในช่วงนี้ก็เป็นสัปดาห์วิสาขบูชาที่วัดสังฆทานครับก็ได้จัดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับมาประดิษฐานอยู่ที่ลำมณฑปหน้าวัดสังฆทานนะครับเพื่อให้ประชาชนปุถุชนและเนกขัมมะทั้งชายและหญิงนะครับและผู้ที่มากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุก็เป็นโอกาสดีให้กับทุกท่านได้มาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นสิริมงคลในสัปดาห์วิสาขบูชานะครับครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกๆรูปนะครับเพื่อจะเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นสู่อาสนะสงฆ์นะครับขอกราบหลวงพ่อก่อนไหมนิมนต์กราบหลวงพ่อก่อนครับกราบพระครูปลัดไพรินทร์ครับสาธุครับขณะนี้คณะสงฆ์องค์เจริญพระพุทธมนต์ก็ได้กราบพระครูปลัดไพรินทร์สิริธโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานนะครับต่อจากนี้ไปท่านก็จะขึ้นสู่อาสนะสงฆ์ต่อจากนั้นก็จะนำทุกท่านกราบพระและกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลครับกราบก็ขอเรียนเชิญชวนทุกท่านนะครับท่านมีเวลาก็ได้มาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญลงมาปฏิปทานนะมรดกหน้าศาลาโคจรสารวัดสังฆทานนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มานะครับกราบไหว้บูชาเพราะเป็นปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับที่ทุกท่านจะมีโอกาสได้มาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุก็เป็นสิริมงคลกับทุกท่านนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันพระราชสัปดีที่28สิงหาคมนะครับองค์แสดงธรรมเวลา18นาฬิกาได้รับความเมตตาจากพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูวนารามจังหวัดเลยนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะมาแสดงธรรมนะครับที่มณฑปทีหน้าวัดสังฆทานครับและวันศุกร์ที่29เวลา18นาฬิกาก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระกิตติพิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุปผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะครับจะแสดงธรรมวันศุกร์ที่29นะครับครับขณะนี้องค์เจริญพระพุทธมนต์ก็ได้ขึ้นสู่อาสนะสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนี้ไปก็จะนำเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมๆกันนะครับกราบขอเชิญท่านเตรียมตัวกราบพระนะครับพร้อมแล้วกราบกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพึงว่าตามนะครับอิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะ
สังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับอรณาศีล5นะครับ

0: สาสัญจาศีลานิยาจามา
1: ณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโม

0: สา
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

0: ามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ติสรณะขมนังนิทิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเม

0: อิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติยันติ
1: สาธุ
0: สีเลนะโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สีเลนิปุติยันติตัสมา

หริตวานะเมตังสเมตาพะทันตังอาวิคิตตจิตาปริตังพะนันตุสักเคียกาเมจะรูเปียคิริสิขระตะเตจันตริ

วิสเมยาคาคันธาพนาคามสิทธันตาสันติเกยังมุนิวะระวะจะนังสาธาวเมสุนันตุธรรมะสวนาการโรอายัมพทันตามธรรมะสวนาการโรอายัมพทันตามธรรมะสวนาการโรอายัมพทันตามนะ

0: คำตอบต่อไปโยมเปิดหนังสือไปหน้า35นะคำสัจจะตั้งสัจจะอธิษฐานบูชาพระบรมสารีริกธาตุข้าพระเจ้า
1: ข้าพระเจ้า
0: ขอถึงซึ่งพระพุทธ
1: ขอถึงซึ่งพระพุทธ
0: พระธรรม
1: พระธรรม
0: และพระสงฆ
1: ์และพระสงฆ์
0: ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
1: ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
0: ข้าพระเจ้า
1: ข้าพระเจ้า
0: ขอกราบนอบน้อมบูชา
1: ขอกราบนอบน้อมบูชา
0: พระคุณของพุทธองค์
1: พระคุณของพระพุทธองค์
0: ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา
1: ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา
0: และพระกรุณา
1: และพระกรุณา
0: อันหาประมาณมิได
1: ้อันหาประมาณมิได
0: ้ที่ได้ทรงเสียสละ
1: ที่ได้ทรงเสียสละ
0: สั่งสมพระบารมี
1: สั่งสมพระบารมี
0: เพื่อทรงตรัสรู้
1: เพื่อทรงตรัสรู
0: ้และประกาศพระธรรม
1: และประกาศพระธรรม
0: นำเวนัยศาสตร
1: ์นำเวนัยศาสตร
0: ์ออกจากสังสารวัฏ
1: ออกจากสังสารวัฏ
0: ข้าพระเจ้า
1: ข้าพระเจ้า
0: ขอน้อมจิตและกายวาจา
1: ขอน้อมจิตและกายวาจา
0: บูชาพระบรมสารีริกธาต
1: ุบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
0: ของพระพุทธองค์
1: ของพระพุทธองค์
0: ด้วยความเลื่อมใสยิ่ง
1: ด้วยความเลื่อมใสยิ่ง
0: ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน
1: ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน
0: ด้วยอานิสงส
1: ์ด้วยอานิสงส
0: ์ผลแห่งบุญ
1: ผลแห่งบุญ
0: ที่ข้าพเจ้าได้กระทําในวันนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้กระทําในวันนี้
0: ขอจงเป็นภาระปัจจัย
1: ขอจงเป็นภาระปัจจัย
0: ให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
1: ให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
0: องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทรงตรัสรู้ธรรมอันใด
1: ทรงตรัสรู้ธรรมอันใด
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้าม
0: ีส่วนแห่งธรรม
1: มีส่วนแห่งธรรม
0: ของพระองค์นั้นด้วย
1: ของพระองค์นั้นด้วย
0: แม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆ
1: แม้ต้องเกิดในภพชาติใด
0: ๆขอเกิดภายใต้ร่มเงา
1: ขอเกิดภายใต้ร่มเงา
0: แห่งพระบวรพระพุทธศาสนา
1: แห่งพระบวรพระพุทธศาสนาม
0: ีกรรมสัมพันธ์อันดี
1: มีกรรมสัมพันธ์อันดี
0: มีโอกาสได้พบสัตตบุรุษ
1: มีโอกาสได้พบสัตตบุรุษ
0: ผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ
1: ผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ
0: ได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตร
1: ได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตร
0: และเป็นสัมมาทิฏฐิ
1: และเป็นสัมมาทิฏฐิ
0: ทุกชาติไป
1: ทุกชาติไป
0: ให้มีโอกาสศึกษาพระธรรม
1: ให้มีโอกาสศึกษาพระธรรม
0: ฟังธรรมประพฤติธรรม
1: ฟังธรรมประพฤติธรรม
0: จนเป็นปัจจัยตามทรง
1: จนเป็นปัจจัยตามทรง
0: ทั้งชาตินี้และชาติต่อไป
1: ทั้งชาตินี้และชาติต่อไป
0: ให้เจริญด้วยสติและปัญญาญาณ
1: ให้เจริญด้วยสติและปัญญาญาณ
0: จนถึงพระนิพพาน
1: จนถึงพระนิพพาน
0: ในการอันควรเทอญ
1: ในการอันควรเทอญ
0: เดี๋ยวโยมจากนี้ไปก็กวดน้ำกวดรับพรกันนะไปทั้งกวดน้ำตั้งใจรับพรกัน
2: ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติ

0: พนมมือไว้ก่อนนะครับกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับกราบครับในการวันนี้ในการเจริญพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็สวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุก็ได้จบลงนะครับหลังจากนี้ไปนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงก็ทำสวดมนต์ต่อที่ลานธรรมนะครับ
1: อานิสงส์การไหว้พระบรมสารีริกธาตุจากเรื่องธาตุวิวรรณเปตวัตถุโทษของการห้ามผู้ไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูได้มีการฉลองบูชาพระบรมสารีริกธาตุในกรุงราชคฤห์มหาชนจำนวนมากต่างพากันไปบูชาตลอดเวลาหลายปีในชนเหล่านั้นมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งภรรยาธิดาสะใภ้ได้นำเครื่องสักการะไปบูชาตัวของกุฎุมพีเป็นผู้มีฐานะกลับไม่เลื่อมใสและยังห้ามปรามแต่ผู้เป็นภรรยาธิดาและสะใภ้

0: ก็ไม่ฟังยังคงบูชาอยู่เมื่อตายไปแล้วได้ไปบังเกิดในเทวโลกส่วนตัวกุฎุมพีหลังจากตายได้ไปเกิดเป็นเปรตนอนชอนชัยปากส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วครั้งนั้นพระกัสสปะเถระได้แสดงอภินิหารให้เปรตปรากฏตัวต่อฝูงชนแล้วซักถามถึงความเป็นมาพระเถระถามว่าท่านยืนอยู่ในอากาศมีกลิ่นเน่าเหม็นนอนชอนชัยปากเพราะทำกรรมอะไรไว้เปรตตอบว่าเมื่อก่อนกระผมเป็นผู้มั่งคั่งในกรุงราชคฤห์ได้ห้ามปรามภริยาธิดาและสะใภ้ไม่ให้ไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุจึงต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนี้ถ้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งคงจะได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุเนืองๆเป็นแน่แท้อานิสงส์การไหว้พระบรมสารีริกธาตุเรื่องกัปปะรุกะขียะเถราประธานอานิสงส์ที่ได้ไหว้พระบรมสารีริกธาตุของพระกัปปะรุกะขียะเถระนั้นอดีตของพระเถระรูปนี้ท่านได้ถวายผ้าหลายผืนที่สวยงามไว้ที่พระสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะในกัปปะที่94นับจากพัทธกัปปะนี้ผลของกุศลครั้งนี้ทำให้พระเถระรูปนี้ได้เกิดเป็นมนุษย์และเทวดาเท่านั้นทุกๆสถานที่เกิดจะมีต้นกัลปพฤกษ์พร้อมด้วยผ้ามากมายอยู่ด้วยสามารถนำมาแจกจ่ายกันได้ทั่วหน้าในหมู่เพื่อนพ้องญาติมิตรในกัปปะที่7นับจากพัทธกัปปะนี้บุญกุศลได้ให้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง3ครั้งมีพระนามว่าสุเจละผลบุญนี้ยังนำส่งถึงชาติปัจจุบันเกิดในตระกูลผู้พรั่งพร้อมเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเมื่อฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาขอบวชบวชไม่นานนักก็บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยคุณวิเศษอันมีปฏิสัมภิทา4อภิญญา6วิโมกข์8
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บททำวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาช่วงนี้ตั้งใจนั่งสมาธิกันเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายเอามือขวาทับบนมือซ้ายนั่งตัวตรงๆหลับตาพอเยื่อหนังตาชนกันแล้วก็น้อมจิตเพ่งไปดูกายว่าขณะนี้กายนั่งสมาธิทำกายให้เป็นบุญทำใจให้เป็นบุญทำกายให้เป็นบุญก็ทำกายเฉยคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติให้มันนี่กายเราเป็นบุญน่ะทำใจให้เป็นบุญก็น้อมใจตนเองเอามาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางปลายจมูกประคองจิตดูลมหายใจเข้าพุทธดูลมหายใจออกโทดูลมหายใจเข้าพุทธดูลมหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทประคองจิตนิ่งไว้ที่ฐานลมให้จิตเรารู้ลมเข้าให้จิตเรารู้ลมออกแต่สภาวะของลมเขาไม่อยู่แล้วนี่เราพรากจิตมาตั้งไว้ที่ฐานลมแล้วก็ดูลมหายใจเข้าโพธิ์ดูลมหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทนี่เราพรากจิตเอามาตั้งอธิษฐานลมจะเรียกว่ากรรมฐานเรายกจิตมาตั้งอธิษฐานลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีจิตเป็นฐานให้จิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกพรากจิตให้นิ่งอยู่กับลมเป็นอุบายที่จะทำใจให้เป็นบุญทำใจให้เป็นกุศลเขาเรียกว่าบุญเนี่ยเกิดความใจสบายขึ้นกุศลแปลว่าฉลาดตนเองฉลาดพรากจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นได้ให้จิตตนเองนิ่งอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพรากจิตตนเองเพื่อมาตั้งอธิษฐานบุญนี่อารมณ์บุญจะได้ปรากฏเรามีเพียรมีมันยกจิตมาตั้งปฏิฐานก็เรียกว่าอาศัยลมเป็นฐานของจิตอันนี้จิตเรายังไม่ค่อยอยู่จิตเราไปตั้งปฏิฐานอารมณ์คิดนึก
ิตเราจะคิดนึกเราก็โลคิดอะไรก็โลนึกอะไรก็โลให้จิตเราเห็นอารมณ์จิตเราถูกปรุงแต่งแล้วก็โลคิดอะไรก็โลนึกอะไรก็โลให้จิตเราโลแล้วก็ละอารมณ์เขาเรียกว่าสร้างเครื่องโลของจิตให้เกิดขึ้นนั้นสภาวะอารมณ์มีสภาวะอารมณ์นี่มีปรากฏอยู่แต่ตัวโลไม่มีมีแต่ตัวไหลไปตามอารมณ์จิตเราไหลไปตามอารมณ์ก็ทำให้จิตเราก็ขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นทุกข์ทางใจงั้นที่เราพยายามมาตั้งฐานอาศัยรูปกรรมฐานอาศัยลมอัสสสะปัสสสะเป็นฐานของจิตมีฐานเป็นที่ตั้งขึ้นให้จิตเราอยู่กับภาวนาให้จิตเราคล่องอยู่กับภาวนาอย่าคิดอะไรก็ภาวนากั้นเอาไว้จะนึกอะไรก็นึกถึงภาวนากั้นเอาไว้แทนอารมณ์แทนอารมณ์ปรุงแต่งแทนอารมณ์คิดนึกเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นจิตเราก็คิดอยู่กับพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่เราก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์เมื่อกระแสจิตมานิ่งอยู่กับภาวนาขึ้นทำให้จิตเราได้สัมผัสอารมณ์ใหม่ๆเขาเรียกว่าได้สัมผัสอารมณ์พอจิตเราได้สัมผัสองค์ภาวนาขึ้นทำให้ภาวนาเกิดในใจใจก็เบาใจก็ว่างใจก็สว่างใจก็สงบนี่อารมณ์บุญเกิดที่เราสร้างบุญให้เกิดขึ้นทางใจทำให้ใจเราได้สัมผัสอารมณ์ความสงบทางใจเกิดขึ้นใจเราก็สบายใจเราก็เกิดความสุขขึ้นมานั้นสภาวะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่มันมีอยู่ในใจของเราอาศัยว่าใจเราจะไปเชื่ออารมณ์เราพยายามตั้งอกตั้งใจพลากจิตให้อยู่กับลมเข้าลมออกขยันภาวนาไว้ทำความเพียรชอบเพียรยกจิตตนเองเข้ามาอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนี่เขาเรียกว่าเพียรยกจิตขึ้นมาเขาเรียกว่าทำความเพียรชอบเพียรให้จิตของตนเองไม่ไหลไปตามอารมณ์ทวนกระแสอารมณ์ไว้ให้จิตเรานิ่งอยู่ในกายนิ่งอยู่ในอารมณ์เอาจิตมาตั้งมาดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อดูเอ็นกระดูกดูเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าเอาจิตเพ่งเข้าไปดูกายเอาจิตดูกายกายเราเป็นอย่างนี้มีอาการ32ตา2หู2ฟัน32
แล้วก็ดูแขนดูลำตัวดูซี่โครงดูคอเท้าดูสันสันหลังนี่ก็เรียกว่าพลางจิตมาดูตั้งฐานกายอาศัยรูปกายเป็นฐานของจิตที่เราพลางจิตมาตั้งอย่างนี้เพื่อไม่ให้จิตลอยออกไปเราสังเกตดูจิตเราไม่อยู่ในกาย

เดินก็คิดนั่งก็คิดยืนก็คิดนอนก็คิดกระแสจิตเราล่องลอยออกไปสู่ความปรุงแต่งของอารมณ์อิทธารมณิธารมอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตตนเองพอใจจิตก็ไหลไม่พอใจจิตมันก็ไหลกระแสจิตมันไหลไปตามอารมณ์นี่เป็นสภาวะที่กระแสจิตโคจรไหลออกไปตลอดทั้งที่รูปกายเราใช้อยู่ทุกวันแต่จิตไม่ยอมอยู่เมื่อเราหาอุบายพรากจิตมาตั้งไว้ที่ฐานรูปกรรมฐานเอามาตั้งไว้เมื่อจิตนิ่งอยู่ในกายขึ้นมาทำให้กระแสจิตเกิดความรู้สึกขึ้นมาพอจิตนิ่งอยู่ในกายกายก็ชัดเจนอารมณ์ก็ชัดเจนกายชัดเจนอารมณ์ชัดเจนจิตที่เรารู้ทันกายรู้ทันอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าสติดีปัญญาดีเป็นกระแสจิตที่เป็นกุศลเกิดพอนิ่งอยู่ในกายกายก็ชัดมากขึ้นพอนิ่งอยู่ในอารมณ์ก็ชัดมากขึ้นอันนี้จิตมันก็เห็นโทษแหละเห็นโทษของกายเห็นโทษของอารมณ์นี่มันจรเข้ามาแท้ๆแล้วมายึดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นอัตติมโนเป็นตัวอัตติยึดตัวยึดตนยึดเรายึดเขามันเป็นอารมณ์ครองใจเราอยู่แล้วนี่เราใช้ปัญญาเข้ามาสอดส่องเอากระแสจิตของตนเองเข้าไปสอดส่องดูความจริงความจริงที่มันปรากฏพอจิตเรานิ่งอยู่ในกายความรู้สึกก็ปรากฏความรู้สึกในกายก็ปรากฏนิ่งอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ก็ปรากฏพอจิตเรานิ่งอยู่ในกายนิ่งอยู่ในอารมณ์กายก็เบาเนี่ยจิตได้สัมผัสอารมณ์แหละงั้นตอนนี้เราก็ต้องต่อสู้กับนิวรณ์ไปก่อนต่อสู้กับอารมณ์นิวรณ์เป็นตัวกั้นขวางแม้จิตเราเป็นบุญเป็นกุศลเพราะตัวนิวรณ์นี่เป็นตัวกั้นขวางทำให้ใจเราฟุ้งซ่านทำให้ใจเราท้อถอยหดหู่ทำให้ใจเราเกลียดคร้านไม่อยากสงบใจไม่อยากภาวนานี่อารมณ์นี้มันจะเกิดในใจนี่เป็นตัวกั้นขวางแต่เขาเกิดเราไม่เชื่อเกิดขึ้นมาไม่เชื่อเราก็ภาวนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวอารมณ์นี้มันก็ดับคิดมากก็ดับท้อถอยก็ดับมีความเกลียดคร้านก็ดับสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดตลอดพอจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเดี๋ยวอารมณ์นี้มันก็ดับเพราะจิตไม่ไหลตามแต่ถ้าจิตไม่อยู่กับภาวนาจิตมันไหลตามนั้นสภาพจิตเราถูกนิวรณ์ก็ครอบงำทั้งวันทั้งคืนครอบงำจิตใจ
แต่ถ้าวันใดนิวรณ์ไม่ครอบงำจิตมันจะสว่างจิตมันจะโปร่งใสจิตมันจะว่างขึ้นอารมณ์ซาบซึ้งความปีติอารมณ์นี้ก็จะเกิดนี่ถ้ากระแสจิตไหลไปสู่อารมณ์เพลิงกิเลสมันเผาใจก็เรียกว่าเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ก็เรียกว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัดตะลุชอบได้โดยพระองค์เองคืออารมณ์นี่เองมันเป็นเพลิงกิเลสเพราะกิเลสนี่เป็นชื่อของธรรมะแต่ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยคืออารมณ์ในใจอารมณ์ในใจที่มันเกิดตลอดจะเป็นอารมณ์อะไรก็ตามมันไหลเข้ามาแล้วก็เผาใจเผาใจเราใจเราก็เคลิ้มไปตามอารมณ์ในใจเราก็ร้อนมากขึ้นมากขึ้นนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสเอาไว้ว่าจักขุเป็นของร้อนโสตะเป็นของร้อนชิวหาเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนร้อนอะไรอะไรทำให้ร้อนนี่เพลิงกิเลสตัวนี้มันทำให้ใจเราร้อนใจเขาจะเกิดเป็นประจำเผาใจเราทุกวันนี่เราขาดปัญญาขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดวิชาเรามองไม่เห็นเพราะอารมณ์มันปิดบังนี่ถ้าอารมณ์ไม่ปิดบังจิตเราก็เห็นอารมณ์แหละเห็นว่ากระแสสิ่งเหล่านี้เป็นของร้อนขึ้นนี่ทำให้จิตเห็นโทษทำยังไงให้ไม่ร้อนพอจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอารมณ์นี้จะเบาเรียกว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์พอจิตอยู่กับภาวนาอารมณ์ร้อนมันก็จะเบาไปเขาเรียกว่าคนฉลาดกุศลแปลว่าฉลาดตนเองฉลาดชำระใจตนเองทำให้ใจสะอาดทำให้ใจสว่างทำให้ใจสงบตนเองเป็นคนฉลาดสามารถที่จะพรากจิตให้อยู่ภาวนาให้อยู่กับความสงบให้อยู่กับความว่างนี่กระแสจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพอจิตนิ่งอยู่กับลมเข้าลมออกจิตมันไม่ไหลออกไปทางอื่นมันก็ว่างนี่ใจมันจะว่างเกิดขึ้นมานี่มันเป็นสภาวะที่เราจะหาอุบายใช้สติปัญญาอบรมจิตใจตนเองเพราะจิตใจตนเองต้องอาศัยใช้ปัญญาอบรมจิตให้จิตเราได้ฝึกหัดฉะนั้นจิตที่ฝึกฝนอบรมไว้ดีแล้วจะนำมาซึ่งความสุขเขาเรียกว่าจิตเตสังเถสุขติปฏิจังขาจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วจะนำมาซึ่งความสุขฉะนั้นเราหาอุบายหาอุบายให้จิตเราตั้งไว้ที่ฐานภาวนา
เขาเรียกว่ามีฐานของจิตเขาเรียกว่ากรรมฐานเป็นที่ตั้งจิตเราเมื่อมีฐานแล้วมันไม่สุดเขาเรียกว่ามีกรรมฐานเป็นที่ตั้งของจิตในถ้าไม่มีฐานจิตมันสุดลงมีอารมณ์อะไรกระทบใจจิตก็ไหลออกจิตก็ไหลออกมันเป็นประจำฉะนั้นพยายามดูใจตนเองไว้ถ้าใจยังไม่ค่อยนิ่งเราก็ทำความรู้ไว้ใจยังไม่นิ่งใจยังไม่สงบหายใจอยู่กับลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทเอาความรู้สึกเอาความรู้สึกให้ชัดเจนเอาความรู้สึกตั้งไว้ที่กายตั้งไว้ที่อารมณ์และประคองจิตเอาความรู้สึกลมผ่านหายใจเข้าจนสุดลมเอาความรู้สึกประคองจิตลมผ่านหายใจออกจนสุดลมประคองจิตหายใจเข้าจนสุดลมประคองจิตหายใจออกจนสุดลมหายใจเข้าจนสุดลมหายใจออกจนสุดลมเขาเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะประคองกระแสจิตตนเองและมีความรู้สึกนี่ความรู้สึกก็ชัดเจนขึ้นมาคล่องตัวขึ้นฉะนั้นตัวสติสัมปชัญญะจึงเป็นธรรมอุปการะมีความรู้สึกกายรู้สึกอารมณ์กายก็มีความรู้สึกชัดขึ้นอารมณ์ก็มีความรู้สึกชัดขึ้นนี่ก็เรียกว่ามีอุปการะทำให้จิตของตนเองรู้กายในกายของตนเองมากขึ้นกายวาณาคืบลึกศอกกมามีอะไรค้นหาตัวบุคคลเราเป็นสมมุติตัวบุคคลขึ้นมาแล้วค้นหาบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์เพราะตัวปรมัตถ์นี่มันไม่มีตัวไม่มีตนวินามธรรมมีความรู้สึกอย่างเดียวเหมือนกระแสลมที่พัดมามีความรู้สึกลมพัดมาแต่มันไม่มีตัวมองไม่เห็นอารมณ์ที่ไหลก็มากระทบใจก็เหมือนกันก็เรียกว่าธรรมอารมณ์ไหลเข้ามากระทบใจมันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นตัวปรมัตถ์เป็นตัวปรมัตถ์ค้นหาบุคคลอะไรเป็นตัวบุคคลล่ะใครเป็นตัวใครเป็นตนใครเป็นเราเป็นเขาพอค้นหาก็ฝ่ายตัวอุปาทานยึดในกายยึดในอารมณ์นี่ตัวอุปาทานที่ยึดเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นมานี่ทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้น
เราพิจารณาไตรตรองดูนี่ก็เรียกว่าใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดปัญญาที่จิตเราเกิดอุปาทานขึ้นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานี่เป็นฝ่ายกิเลสจรเข้ามาที่มาสร้างที่มาปรุงแต่งที่ทำให้เกิดอุปาทานนั้นที่เราพยายามน้อมจิตฝึกหัดจิตใจตนเองให้จิตใจเราเกิดปัญญาขึ้นเห็นว่ากระแสสิ่งเหล่านี้มันเป็นอารมณ์จรเข้ามามายึดเป็นบุคคลขึ้นมายึดผมเป็นบุคคลมายึดตาเป็นบุคคลมายึดฟันเป็นบุคคลมายึดแขนเป็นตัวบุคคลมายึดขาเป็นตัวบุคคลนิทิฏฐิมานะตัวนี้ก็แรงกล้ามากขึ้นนี่เราก็เลยเป็นธาตุกิเลสไปแต่เมื่อเรามีปัญญาเกิดขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่เราไม่เชื่อเราโลละโลละไม่เชื่อจิตเราที่โลละโลละนี่เป็นธาตุพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นธาตุกิเลสเป็นธาตุพระพุทธเจ้าตัวรู้เนี่ยรู้กิเลสละกิเลสรู้อารมณ์กิเลสแล้วก็ละกิเลสก็เรียกว่ารู้ละนั้นสิ่งเหล่านี้มันละเอียดอ่อนสภาวะธรรมมีอยู่แล้วมีประจำอยู่ในกายอยู่ในจิตมันผุดเป็นประจำทุกวันแต่คนดูไม่มีจิตที่จะดูจิตที่จะเห็นอารมณ์ไม่มีมีแต่อารมณ์ปิดบังเพราะกระแสจิตไปอยู่กับอารมณ์อารมณ์ก็เลยปิดบังเป็นตัวมืดไปเหมือนความมืดมันเข้ามามันก็มองไม่เห็นดวงจิตเราก็เหมือนกันอารมณ์มันไหลเข้ามาสู่จิตเป็นม่านกั้นเอาไว้มองไม่เห็นนี่ถ้าอารมณ์มันดับเป็นเอกคตาอารมณ์จิตเรารวมตัวเป็นเอกคตาอารมณ์อารมณ์เหล่านี้มันดับใจมันนิ่งพอใจนิ่งใจมันก็สว่างใจมันก็เห็นอารมณ์เห็นอารมณ์ตนเองแล้วก็เห็นกายตนเองนี่เขาเรียกว่าปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารรอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารของตนเองเกิดปัญญาขึ้นเขาเรียกว่าคนมีภาวนามยปัญญาปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารปรากฏเกิดขึ้นตนเองสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นนั้นที่เราหาอุบายให้ใจอยู่กับภาวนาเพื่อใจได้เกิดปัญญายกจิตละให้เหนืออารมณ์ไว้เขาเรียกว่าโคตรภูพยูปรโตอภยูปรโตเรายกจิตทวงตนเองข้ามโคตรไปเขาเรียกพยูปรโตอภยูปรโตข้ามฝ่ายกิเลสแต่ถ้าเราไม่ยกจิตให้เหนืออารมณ์เราข้ามอารมณ์ไม่ได้

เราก็โอนโคตรไม่ได้เราก็เป็นปุถุชนโคตรปุถุชนิโกเป็นของคนผู้มีกิเลสหนาเขาเรียกว่าปุถุตรีโรนี่สภาพจิตเนี่ยมันจะปรุงแต่งแต่เรื่องอารมณ์เวลาจิตเรานิ่งจิตเราก็ข้ามอารมณ์กระแสจิตเป็นโลกของพุทธเจ้าแหละเป็นโลกของพุทธเจ้าเป็นโลกของพระธรรมเจ้าเป็นโลกของพระสงฆ์เจ้า

กระแสจิตเป็นโลกของพุทธเจ้าแหละเป็นโลกของพุทธเจ้าเป็นโลกของพระธรรมเจ้าเป็นโลกของพระสงฆ์เจ้าเขาเรียกว่าจิตเกิดปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาจิตเราก็ยังไม่เป็นโลกของพุทธเจ้าเป็นโลกพยามารเป็นโลกกิเลสมารขันธมารมันก็ครองใจใจเราก็เป็นธาตุอารมณ์อยู่ทุกวันเดินก็ปรุงแต่งนั่งก็ปรุงแต่งยืนก็ปรุงแต่งนอนก็ปรุงแต่งความปรุงแต่งเหล่านี้มันจะปรากฏอยู่ทุกวันมันปรุงแต่งอยู่แล้วนี่พอเราสงบใจใจเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์ตนเองปรุงแต่งมากคิดมากง่วงมากมีความเกียจคร้านมากมีความหดหู่มีความท้อแท้ท้อถอยมากนี่จิตก็รู้อารมณ์แหละก็เรียกว่าจิตมันเห็นกิเลสมันก็ละกิเลสเขาเรียกว่าโลละโลแล้วก็ละไปเขาเรียกว่าทำความเพียรชอบเวลาเรามีความรู้ปรากฏขึ้นมากิเลสมันก็ไม่ไหลเข้ามาเพราะมีตัวโลพอมีตัวรู้กันละรู้ละรู้ละรู้ละใจมันก็ไม่ถกพอกมากขึ้นใจก็เบาบางกิเลสตัณหาก็เบาบางลงไปเบาบางลงไปเพราะใจเราถูกชำระอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเราไม่หาอุบายสร้างอันนี้ให้เกิดขึ้นกายธรรมเพราะใจของเราใจของเราเองเราก็ต้องทำใจเราเองเราก็ต้องปรารภความเพียรให้ตนเองถ้าเราไม่ขูดเกลามันก็หนากระแสอารมณ์มันก็พอกใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็หนามากขึ้นพื้นดินที่เรานั่งอยู่เนี่ยว่าหนาแต่กิเลสมันหนายิ่งกว่าพื้นดินตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายกิเลสมันไม่ตายกระดูกเราก็มากขึ้นมากขึ้นพื้นแผ่นดินกระดูกเราก็หนามากกว่าอีกภพชาติไม่มีที่สิ้นสุดนั่นที่เราพยายามให้มีปัญญาเวลากิเลสมันเกิดเรามาเชื่อคือความเศร้าหมองใจเกิดขึ้นมาโลละเกิดขึ้นมาโลละเกิดขึ้นมาโลละเมื่อเราไม่เชื่อมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะไม่มีใครเชื่อพอไม่เชื่อเหมือนพ่อแม่ไม่ตามใจโลกโลกจะมาอ่อนยังไงพ่อแม่ก็ไม่ตามใจเด็กมันก็หายไปเพลิงกิเลสตัวนี้ก็เหมือนกันเมื่อไหร่ก็มาสู่ใจเรามีปัญญาโลละโลละโลละไม่เชื่อต่อไปมันก็หายไปหายไปมันก็น้อยลงไปนี่ใจตนเองก็สบายกิเลสไม่มากวนใจทำให้ใจว่างขึ้นไม่มีใครมากวนทำให้ใจเบาขึ้นไม่มีใครมากวนทำให้ใจสะอาดขึ้นเพราะเราสร้างภาวนาชำระใจทำให้ใจสงบขึ้นเพราะใจเรามีภาวนาทำให้ใจเราสว่างขึ้นเพราะเราจุดดวงประทีปคือปัญญากระแสสิ่ง

นี้มันก็ปรากฏทำให้กระแสจิตเรามีสติมีปัญญาเป็นคนที่ฉลาดสว่างมาสว่างกลับเป็นคนที่มีปัญญาฉลาดขึ้นเงินที่เราพยายามฝึกฝนอบรมสร้างภาวนาเนี่ยเพื่อใช้จิตของตนเองรู้เท่าทันรู้เท่าทันทางกายรู้เท่าทันทางอารมณ์เมื่อจิตเราดูกายมากขึ้นจิตมันจะเห็นทุกข์เห็นทุกข์เห็นความปฏิกูลในร่างกายร่างกายเรามีอะไรล่ะก็มีดีเสลดหนองเลือดน้ำมันน้ำก้นดีเสลดหนองเลือดเสลดมันก็คอยจะออกน้ำลายก็คอยจะออกนี่มันปรากฏอยู่เราบ้วนน้ำลายลงมาก็เป็นของปฏิกูลเราเอาสเลดออกมาก็เป็นของปฏิกูลภายในเป็นของปฏิกูลน้ำเราไม่อาบวันสองวันก็ร่างกายก็ปฏิกูลฟันเราไม่แปลงก็ปฏิกูลถ่ายหนักถ่ายเบาก็ปฏิกูลความปฏิกูลในร่างกายมันปรากฏให้จิตกนตนเองเห็นความปฏิกูลปรากฏชัดเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาธรรมะเกิดเมื่อจิตเห็นความปฏิกูลได้เห็นธรรมะเขาเรียกว่าเห็นธรรมะเห็นธรรมปรากฏพุทธเจ้าก็รู้อย่างนี้บรรดาพุทธสาวกก็รู้อย่างนี้พอเห็นความปฏิกูลมันก็เห็นโทษของกายแหละทำไมเห็นโทษของกายเพราะลำบากเพราะกายต้องแสวงหาเสื้อผ้าต้องแสวงหาอาหารต้องแสวงหาที่อยู่อาศัยต้องแสวงหายารักษาโรคกายเรานี่มันเป็นภาระอันหนักอยู่แต่เรามองไม่เห็นเวลาจิตเรานิ่งสงบขึ้นจิตมันก็เห็นแหละโอ้เห็นแล้วโอกายเรานี่ต้องชำระอยู่ทุกวันอาบน้ำทุกวันแปรงฟันทุกวันล้างหน้าทุกวันต้องแสวงหาอาหารบริโภคครบฉันทุกวันเราทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันพอจิตนิ่งอยู่ในกายจิตก็ดูกายมันก็เห็นทุกข์แหละเห็นทุกข์ในกายเห็นโทษในร่างกายนี่สภาวะอย่างเนี้ยที่จะให้จิตเราเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เห็นโทษอารมณ์ใจเรานิ่งเฉยๆแต่อารมณ์จอดเข้ามาปรุงแต่งคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้สารพัดคิดมาปรุงแต่งใจเราเฉยๆแต่อารมณ์นี้จอนเข้ามาปรุงทำให้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นนี่เรามีปัญญาเข้าไปสอดส่องดูหาเหตุผลก็เรียกว่าเหตุปัตติโยมันต้องมีเหตุความเกิดของอารมณ์แล้วก็น้อมจิตเข้ามาสอดส่องดูต
ทำให้จิตของตนเองเกิดความรู้สึกขึ้นมานี่ลักษณะที่ใช้ปัญญาอบรมจิตใจให้จิตใจของตนเองมีปัญญาเหนือขึ้นมาเป็นคนมีวิชาเกิดขึ้นถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะมีวิชาเกิดวิชาอบรมจิตใจใช้ปัญญาพิจารณาอย่างหนึ่งและปัญญาที่เกิดจากสมาธิอีกอย่างหนึ่งแต่ปัญญาที่พิจารณานี่ถึงอารมณ์สมาธิไม่เกิดพอจิตเราเริ่มสงบก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่งั้นสภาวธรรมอันนี้มันมีเป็นประจำเราก็อยู่กับธรรมะอยู่เป็นประจำทุกวันให้จิตใจเราเห็นความจริงในร่างกายมันเป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าสัจจะแปลว่าความจริงเห็นความจริงเห็นร่างกายเนี่ยร่างกายเราแก่จริงร่างกายเราเจ็บจริงร่างกายเราตายจริงนี่เห็นความจริงพอจิตเห็นความจริงมันก็เริ่มเบื่อเบื่อความไม่จริงกิเลสนี่มันหลอกลวงให้จิตเราหลงระเริงไปตามกระแสของเขาเพราะสิ่งเหล่านี้จิตใจมันหลงมันลวงถูกลวงตลอดงั้นที่เราพยายามหาอุบายให้จิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนี่เราจะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นทำเป็นคนฉลาดเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีจักษุคือดวงตาเขาเรียกว่ากระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องโลจักษุก็ดวงจิตของเรานี่เองเพ่งเข้าไปดูเข้าไปดูความจริงที่มันปรากฏพอเพ่งไปสิ่งที่เราเพ่งมันก็ชัดมากขึ้นเพ่งทางกายกายก็ชัดมากขึ้นเพ่งไปสู่อารมณ์อารมณ์ก็ชัดมากขึ้นฌานแปลว่าเพ่งแล้วเอาดวงจิตของตนเองเพ่งเข้าไปพอเพ่งเข้าไปสิ่งเหล่านี้มันก็ชัดมากขึ้นมากขึ้นมันไม่เลือนนิสัยแล้วเพ่งดูเมื่อเราเพ่งดูแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองมันก็ต้องเห็นเหมือนเราใช้ตาเนื้อดูเราจะดูอะไรก็มองไปมันก็เห็นฉันใดก็ตามเอาดวงจิตของเราก็เหมือนกันดูเข้าไปดูกายเดินก็ดูกายนั่งก็ดูกายยืนก็ดูกายนอนก็ดูเพ่งไปทุกวันทุกวันสักวันหนึ่งจิตต้องรวมตัวพอจิตรวมตัวสภาวะตัวนี้ก็ปรากฏเกิดขึ้นเองอันนี้จิตเราจะมีเครื่องรู้แหละจิตมันจะคล่องตัวเดินก็ทันกำหนดทันนั่งก็กำหนดทันยืนก็กำหนดทันนอนก็กำหนดทันทันอารมณ์และอารมณ์ปรุงแต่งก็จะน้อยลงนั้นกระแสจิตที่ดับนิวรณ์ได้เนี่ยอารมณ์มันน้อยลง
ุ้งซ่านน้อยลงง่วงน้อยลงของที่มันมีอยู่เนี่ยมันน้อยลงไปงั้นคนที่ดับนิวรณ์5ได้นี่ละวิตกวิจารมีวิตกวิจารขึ้นมีวิตกวิจารปิติสุขเอกตานี่อารมณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นอารมณ์พุ่งซ่านอารมณ์รำคาญอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดมันจะน้อยลงไปนี่มันเป็นสภาวะของที่มันมีอยู่ในใจที่มันมีมากมันน้อยไปพอใจเราเริ่มอยู่กับภาวนาทำให้ใจตนเองมาอยู่กับภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนายืนภาวนานอนภาวนาภาวนาแปลว่าสกัดกั้นอารมณ์พอกระแสจิตคล่องอยู่กับภาวนาเท่านั้นเองอารมณ์ภายนอกน้อยลงไปใจก็สบายใจก็เกิดความสุขใจก็เกิดความสบายใจนี่ก็เรียกว่าชำระใจโคตรเกลากิเลสให้มันเบาบางไปก็เรียกว่าคนที่มีสติมีปัญญาฉะนั้นช่วงที่เราสงบใจน้อมจิตมาดูใจไว้ใจอยู่กับลมเข้าลมออกก็รู้ใจไม่อยู่ใจเราคิดนึกมากเราก็รู้ไว้ให้จิตเราเห็นอารมณ์มากรวดใจดูใจง่วงมากก็รู้ใจคิดมากก็รู้ใจฟุ้งซ่านรำคาญก็รู้ใจมันปรุงแต่งอารมณ์อะไรก็รู้ให้จิตเรารู้อารมณ์มาพิจารณาดูเมื่อพิจารณาดูแล้วก็น้อมจิตมาดูความรู้สึกที่เรานั่งอยู่ในท่าเดิมก็โลมือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายอยู่ในท่าเดิมอยู่หรือเปลี่ยนจากท่าเดิมไปประเพียบทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างเปลี่ยนอิริยาบถสองครั้งก็โลครั้งหนึ่งก็โลเมื่อเราภาวนาใจไม่สงบหรือภาวนาใจเราเริ่มสงบขึ้นเราก็รู้กายอยู่ในท่าเดิมก็รู้เราไม่ได้เปลี่ยนจากท่าเดิมไปอยู่ในท่าเดิมเราได้ความอดทนกายเป็นบุญขึ้นกายเฉยกายนิ่งอดทนมันจะปวดจะเมื่อยก็อดทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ขยับเราก็พิจารณาว่าร่างกายอยู่ในธาตุเดิมนี่กายเป็นบุญเกิดขึ้นแล้วก็น้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกวางที่เข่าขวาน้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือซ้ายก็ค่อยเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายน้อมจิตตั้งความรู้สึกมือทั้งสองข้างเอาความรู้สึกมาตั้งไว้ที่มือขวายกมือขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมืออธิษฐานบุญกายสงบกายเป็นบุญเกิดขึ้นใจสงบใจเป็นบุญเกิดขึ้นอำนาจบุญอำนาจกุศลนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมขอให้เราได้ดวงตาเห็นธรรมคำสอนของพุทธเจ้าอำนาจบารมีธรรมที่เราบำเพ็ญวันนี้แผ่ไปให้บุพการีคือคุณบิดาคุณมันดาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เสียชีวิตไปแล้วก็ดีมีชีวิตอยู่ก็ดีที่ไหนมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขให้สุขยิ่งขึ้นไป
อำนาจบารมีธรรมที่เราสงบกายสงบใจในวันนี้แผ่ไปให้เจ้ากรรมในเวรที่เราเคยผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยกายผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยวาจาผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยใจก็ขอเป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันที่ไหนมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็ก้มศีรษะคลายออกจากสมาธิภาวนา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวนไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

ดอกไม้ของหอมมาบูชาพระพุทธเจ้าสูงเท่าภูเขามีบุญมีพารามีสูงมากที่สุดที่จะพรรณนานับแต่ก็ยังไม่มีพลังไม่มีบุญใหญ่ที่จะดับทุกข์ได้เท่ากับการนั่งสมาธิด้วยการปฏิบัติที่เข้าถึงจิตใจที่สงบเพียงครั้งเดียวพระธรรมคำสอน

อานิสงส์การไหว้พระบรมสารีริกธาตุเรื่องจุรัฏฐวิมานเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้วได้มีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุท่านพระมหากัสสปะเถระสังคายนาพระธรรมเสร็จแล้วพระมหา

0: จยนะได้ไปอยู่ในป่าแห่งหนึ่งได้มีพระราชโอรสของพระราชาโปตลินครแคว้นอัสสกะพระนามว่าสุชาติถูกขับออกจากเมืองเรื่องแย่งราชสมบัติพระกุมารได้เป็นพรานป่าเลี้ยงชีวิตในอดีตชาติของพระกุมารนั้นเคยบวชเป็นพระในครั้งพระพุทธเจ้ากัสสปะทำได้เพียงรักษาศีลให้บริสุทธิ์เท่านั้นหลังจากมรณภาพแล้วเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อถึงการแห่งพระพุทธเจ้าสมณะโคดมพระกุมารจะไปล่าเนื้อเทพบุตรผู้เคยเป็นสหายแปลงร่างเป็นเนื้อมาล่อด้วยความหวังดีวิ่งเข้าไปที่ท่านพระมหากัจจายนะแล้วหายตัวไปพระกุมารตามเนื้อนั้นไปไม่พบเนื้อพบแต่พระเถระนั่งอยู่นอกศาลาพระเถระทราบรายละเอียดของพระกุมารทั้งหมดด้วยจิตที่คิดจะสงเคราะห์ช่วยเหลือจึงถามว่าท่านถือธนูหน้าไม้จ้องอยู่ท่านเป็นใครเป็นกษัตริย์ราชกุมารหรือพรานป่ากันแน่ราชกุมารตรัสตอบว่าเราเป็นราชโอรสของพระเจ้าอัสสกะมาล่าเนื้อไม่พบพบแต่ท่านพระเถระทูลว่าท่านมาดีแล้วเชิญดื่มน้ำก่อนราชกุมารตรัสว่าท่านช่างพูดจาไพเราะมีประโยชน์ยิ่งท่านพูดแต่เรื่องที่ดีท่านอยู่ป่ามีความสุขสบายด้วยอะไรช่วยบอกด้วยพระเถระตอบอยู่ด้วยศีลสงบเป็นพหูสูตรคือแตกฉานในธรรมพระเถระรู้ว่าอายุของราชกุมารจะยาวไม่เกิน5เดือนจึงกล่าวว่าท่านราชโอรสอีก5เดือนท่านจักสิ้นพระชนราชกุมารถามที่ใดเป็นที่ตายมีวิชาอะไรจึงไม่แก่ไม่ตายพระเถระตอบไม่มีที่ไหนไม่แก่ไม่ตายมีวิชามีบุญมากแค่ไหนก็ต้องตายราชกุมารถามแล้วจะทำอย่างไรดีพระเถระตอบท่านจงพึ่งพระพุทธเจ้าเถิดราชกุมารถามพระพุทธเจ้าอยู่หน้าที่ใดพระเถระตอบบัดนี้ดับขันธปรินิพพานแล้วแล้วพระเถระก็แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้พระกุมารพร้อมกับแนะนำให้กลับเข้าเมืองให้ทุกคนได้ทำการสักการะบูชาจะได้ไปสู่สุคติราชกุมารเข้าพบพระราชาเล่าเรื่องให้พระราชาทรงทราบพระราชาสร้างพระสถูปเจดีย์ให้มหาชนเคารพกราบไหว้ราชกุมารนั้นได้สักการะบูชาสมาทานศีลผ่านไป4เดือนก็สิ้นพระชนเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: วันนี้วันนี้ต้องตั้งนโมแล้วนั่งฟังธรรมไปเอานั่งให้สบายจะบอกวิธีให้บอกวิธีรักษาใจคนไม่รู้จักด้วยก่อนจะพูดถึงเรื่องธรรมะไม่ต้องพนมมือให้นั่งสบายนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิก็ได้วันนี้ก่อนจะพูดถึงเรื่องธรรมพูดถึงเรื่องคนสกอนคนเรามีสิ่งสำคัญอยู่สองอย่างหนึ่งใจสองกายวันนี้จะบอกวิธีรักษาใจพูดภาษาง่ายๆเขาบอกประพฤติธรรมน่ะคนบอกเข้าใจมารักษาใจบอกวิธีให้โน้วันนี้เราเว้นโทษ5เว้นโทษ8 10 227แล้วบัดเดี๋ยวนั่งให้สบายวางกายสบายวางใจสบายตาก็หลับเสียไม่ต้องพนมมือเดี๋ยวจะบอกให้ทำเลยนี่ต่อไปให้นึกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจต่อจากนั้นไปให้นึกไปเลยนึกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆนึกพุทโธพุทโธ เหมือนบอกให้กินข้าวก็กินเลยอันนี้บอกให้ทำใจไปเลยให้รักษาใจไปเลยบอกเลยไม่เชื่อไม่รู้นึกพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อวางกายเนี่ยดึงใจเราเข้ามาจากนรกผัวเราคิดไปทั้งทุกตกนรกเราทั้งอยากบ่อยากก็เป็นเปรตเป็นผีหาความสุขในการกินนอนเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมาเป็นคนก็มาอยู่ในก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนที่อย่าไปอยู่กับมันเลยอยู่กับคุณพระพุทธเจ้าใจไว้นึกพุทโธพุทโธพุทโธสติผูกไว้ใจเป็นเทวดาเลยพูดภาษาง่ายง่ายเบอร์นู้เราเว้นโทษห้าแปดเบอร์นู้ใจยังคิดไปทั้งทุกข์ทั้งโทษมหาร่างกายเนี่ยแต่ก่อนเราคิดว่าร่างกายเป็นเราจริงๆร่างกายนี่เป็นก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนที่อย่าไปอยู่กับมันเลยอยู่กับคุณพระพุทธเจ้าไม่ใช่อ้อนวอนในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาช่วยนะมันจะโกรธนึกพุทโธมันจะเครียดนึกพุทโธมันจะคิดว่าเจ็บปวดนึกพุทโธพุทโธเพื่อวางกายใจเป็นเทวดาเลยได้บุญเลยบอกวิธีให้เหมือนได้นึกพุทโธพุทโธก็ได้บุญแล้วเพลิดเพลินเหมือนทางโลกเราทำงานก็ได้เงินร่างกายต้องอาศัยเงินบอกวิธีให้ร่างกายมายืมเขาอยู่เขาจะไล่หนีวันไหนแบบนู้นท่านอาจารย์สนองแล้วท่านก็ทิ้งแล้วบ่รู้ไปถามท่านมันไม่สุขไม่ยากก็ตรงนั้นบอกวิธีให้บอกวิธีรักษานึงแล้วก็ไปรักษาเองเรามาบวชเพื่อรู้จักวิธีไปรักษาใจต้องรักษาอยู่ตลอดเมื่อร่างกายต้องหายใจให้มันอันนี้เราบวชรักษาดิก่อนจะคิดทางพิจารณาเสียก่อนเราคิดไปทางนี้ดีไหมไม่ดีก็ไม่คิดโดยเฉพาะร่างกายอย่าคิดแบบเราว่าใจเมื่อปวดเมื่อยเมื่อหิวเขาไม่ได้สุขได้ทุกข์เลยเราคิดไม่เป็นถ้าคิดเป็นก็โอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นมาสอนเขาสอนเจ้าของไม่เชื่อแล้วก็มานึกพุทโธพุทโธวันนี้ทานทิ้งซะบัดทานเสียทานนรกก็บ่เอาเป็ดก็บ่เอาสัตว์ก็บ่เอาคนก็บ่เอาให้ใจเป็นเทวดาแล้วนึกพุทโธพุทโธพุทโธนึกค่อยๆก็ได้นึกแรงๆก็ได้บอกให้ทำใจได้ดิเหมือนร่างกายนี่ให้กินข้าวก็กินเลยอยากเฉยๆไม่อิ่มดิอย่าไปปรารถนาไม่ใช่ได้เป็นที่อยู่ของใจเบื้องตั้งนโมน้อมถึงคุณพระพุทธพระธรรมอย่างไรมันจะโกรธก็นึกพุทโธมันจะเครียดนึกพุทโธเลยมันจะคิดมันจะปวดนึกพุทโธพุทโธพุทโธไปไหนไม่เวียนมีไฟเอ้ยแต่ใจเป็นเทวดาแล้วบอกวิธีให้ง่ายๆเดี๋ยววันนี้บอกวิธีเราไปรักษาเองต่อไปหัดหยุดคิดมันนึกพุทโธได้หยุดไม่คิดหมดเรื่องว่าจิตนิ่งจิตสงบจิตรวมกันเดียวกันแหละอันนี้บอกภาษาพูดภาษาบ้านเราธรรมดาเราพอหยุดได้พุทโธพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแบบนั้นท่านรู้จักไม่ใช่เราเป็นผู้เกิดสถานที่เกิดนรกอย่างนู้นอยู่ในบ้านสวยๆคิดไปทั้งทุกข์ทั้งอยากง่วงเหงาห้องนอนตกนรกหรอกทั้งอยากเป็นเปรตเป็นผีอยากกินอยากนั่งอยู่ทำไมไม่ได้กินได้นั่งในนอนนี่สัตว์เดรัจฉานมนุษย์ในร่างกายแล้วก็มีคนเรานี่ก็มาอยู่ในก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนขี้ว่าก้อนธรรมนี่วันนี้อย่าไปอยู่กับมันธรรมดาก็ไปอยากกับคุณพระพุทธเจ้านึกพุทโธพุทโธพุทโธเพลิดเพลินเนอะบอกวิธีให้ต่อไปให้นึกพุทโธได้หัดหยุดคิดไปให้ทำเป็นฐานหยุดไม่คิดอะไรหมดเรื่องพุทโธแต่มันยากได้บ่ถ้ามันนึกพุทโธบ่ได้หยุดก็ไม่ได้มันคิดว่าจะประบวนง่วงเหงาเฮานอนก็พิจารณามาสอนเจ้าของมนุษย์บ่เขาไม่ได้ว่าเขาเจ็บเขาปวดเขาเมื่อยเขาหิวได้ละตัวนี้เหรอละเพื่อไม่คิดว่ามีโน่นมีนี่เหรอไม่คิดว่ามีร่างกายไปไหนนี่เองเดี๋ยวนั่งล่างหัดวางตัวนี้เขาว่าเปียกเพียบเหมือนมือเราจับไฟก็เจ็บจับขี้ก็เหม็นจับน้ำแข็งก็เย็นอันนี้เราคิดขึ้นมาให้รักษาอยู่ตลอดเลยนี่ว่ากิเลสมาหลอนไม่ใช่เราคิดไปเองเหมือนร่างกายอยู่ในห้องแอร์เราจะไปชนยังไงก่อนจะคิดจงพิจารณาเสียก่อนวันนี้เราคิดมาพอแรงเนี่ยทางความคิดเสียไม่เอานึกพุทโธพุทโธพุทโธเอาเดี๋ยวมาใจเป็นศีลขึ้นมาเลยเป็นพระเราเว้นโทษห้าแปดเถอะเดี๋ยวโน้ใจยังคิดไปทั้งทุกข์ทั้งโทษมาละร่างกายไปมานึกพุทโธพุทโธพุทโธผูกสติเป็นเครื่องผูกไว้เหมือนทุกคนเขาสลัดผูกสร้างผูกเสือผูกวัวผูกควายอันนี้ใจเราผูกเอาพุทโธผูกไว้อยู่ตรงนั้นไม่ใช่อ้อนวอนวงสวงนึกพุทโธพุทโธพุทโธอย่าไปคิดว่ามีบ้านมีเมียมีตัวมีตนแม่มันไปไหนมีเวรก็เพลิดเพลินยังไม่สุขเต็มที่ได้เพราะว่าเทวดาต่อไปหยุดไม่คิดหมดเรื่องหยุดไม่คิดอะไรเหลือแต่รู้หยุดเรื่องรู้หมดอัดคิดก็ยังเป็นหยุดจะบ่เป็นหมดต้องหัดเอาเลยเหมือนเกิดร่างกายเกิดมารักษาเจ้าของก็บ่เป็นกินก็บ่เป็นอันนี้รักษาเป็นยิ่งรักษายิ่งทุกข์ยิ่งยากเขาทุกวันเนี่ยมาอยู่ในก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนที่ได้ร่างกายวันนี้ใจเราวางอย่าไปอยู่กับมันอยู่กับคุณพระพุทธเจ้าเป็นธรรมร่างกายธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นไม่ว่าใครต้องเป็นเหมือนต้องเป็นต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจมันไม่ได้ตายดิออกจากนี้ไปตกนรกจะทำไง หวังนอนอยู่ในบ้านสวยๆขึ้นไปทั้งทุกข์ทั้งยากตกนรกหรอทั้งอยากบ่อยากก็เป็นเปรตเป็นผีหาความสุขได้เกินนอนเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มาเป็นคนอย่างพวกเรานี่โกรธโลภโกรธทุกข์โกรธขี้ได้ดิอย่าไปอยู่กับมันเดี๋ยวตรงนั้นหัดเถอะอยู่กับคุณพระพุทธเจ้านึกพุทโธพุทโธพุทโธลองดูอยู่ตรงนั้นแหละต่อไปหยุดไม่คิดลองดูแต่มันยากเลยอดเอามันจะคิดไม่คิดมันจะคิดไม่คิดถ้าหยุดบ่ได้หรือนึกพุทโธก็บ่ได้มันง่วงเหงาหอนอนคิดมาเจ็บมาปวดมาสอนเจ้าของเขาว่าเขาเจ็บเขาปวดเขาเมื่อยเขาหิวไหมเขาไม่ได้ว่าเราโง่เองไม่ต้องสอนเจ้าของได้เนี่ยพิจารณาให้รู้ดิเหมือนมือเราเนี่ยเราจับไฟตั้งเป็นเด็กเห็นไฟกลับเดี๋ยวนี้จ้างให้จับก็บ่จับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ก่อนเราคิดว่าร่างกายเป็นเราไปเสื้อฝรั่งไม่ใช่เรามายืมเขาอยู่เขาจะไล่หนีวันไหนก็ได้ดิพูดภาษาว่าเราก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนขี้ได้เสื้อเรามันก็ทำมาหากินมันก็ว่าของมันเราก็ไม่มีของใครดิหัดรักษาเดี๋ยวบัณฑ์บอกวิธีให้ไปรักษาเองได้รักษาใจบ่ต้องสู้ต้องขอต้องอ้อนต้องวอนร่างกายต้องมีเงินมารักษามันบ่ต้องอย่าไปเชื่อฝรั่งเด้อบัดบอกวิธีให้บอกวิธีทำใจเลยอย่าไปยุ่งกับร่างกายอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวตอนนั้นให้รู้จักให้รู้จักเพื่อปล่อยวางร่างกายบอกให้คิดแบบในบ้านในเมืองในตัวในตนเพียงอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธเพ้อเพลินเลยลัดเลยบัณฑ์หาวิธีหยุดไม่คิดบทเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้มันตรัสรู้วันพรุ่งนี้คือพวกนั้นเราตรงนั้นตรัสรู้เป็นผู้ไม่ตายไม่โกรธเองเลยพระพุทธเจ้าตรัสแล้วทำเหมือนกับหาเงินร่างกายต้องเอาเงินเงินมารักษาอันนี้บุญกับความสุขพระพุทธเจ้าตรัสรู้หมดเลยใจเราเป็นผู้เกิดคือไม่เกิดเอกสมุทัยผ่านวันนี้เขาหัดหยุดลองดูหยุดคิดไม่ตายได้หยุดลมหายใจมันตายหัดเอาแล้วว่าจิตนิ่งจิตสงบจิตรวมมาเดียวกันนั่นแหละว่าจิตสะอาดเขาก็เปรียบเทียบอยู่ตรงนั้นเหมือนผ้ามันสะอาดเป็นไงใจสะอาดก็หยุดเหลือตะลูนะพูดภาษาบรรเลงพูดตะลูได้พูดถึงเจ้าตัดสะลูจากวิธีตะกอนเราคิดว่าร่างกายเป็นเราจะหัดบอกวิธีให้เราทำไปเลยพูดพูดได้แค่พูดโทนี่ก็ยังดีได้ต่อไปหัดหยุดบัดนี้เล่นกูเล่นมึงจะคิดกูไม่คิดมึงจะคิดกูไม่คิดเหรอเหมือนร่างกายเดินออกไปเห็นรถลบเลยใครจะไปชนรถอันนี้เราคิดไปเองได้เราคิดทุกเดี๋ยวนี้ก็ทุกเดี๋ยวนี้โอ้ไม่อยู่ตรงนี้วันนี้เราจะไม่คิดนึกพุทโธเอาสอนเจ้าของหัดไปทำเลยเหมือนร่างกายให้กินก็กินเลยให้นอนก็นอนเลยให้กินเจ้าของบ่กินก็บ่อิ่มแล้วอันนี้บอกวิธีทำใจไปเลยให้รักษาใจไปเลยให้นึกพุทโธอย่าไปคิดว่ามีตัวมีตนสอนเจ้าของว่าหัดไปหัดเตรียมตัวไว้เดี๋ยวเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าไปคิดว่าเจ็บว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยเหี้ยนึกพุทโธเพลิดเพลินเลยลายก็ไปอยู่สวรรค์หลายล้านปีได้แต่หมดคนมาหมดบุญมาเกิดเป็นคนทำบาปตกนรกก็ได้ถ้าไม่เกิดมันยากได้เลยถ้าพุทธเจ้าไม่เกิดหยุดไม่คิดไม่เกิดอีกหัดเอาได้บอกวิธีให้บุญนอนอยู่บ้างก็ได้นอนนึกพุทโธเพลิดเพลินตื่นขึ้นเอาพุทโธใจอยู่สวรรค์เด้อันนี้บุญเงินนี่ต้องออกจากบ้านไปหาเด้พูดภาษาบ้านเราหัดรักษาแล้วต่างคนต่างรักษาเอาบัดบอกวิธีได้ไปรักษาครูบาอาจารย์ท่านดีแบบนั้นใจท่านดีใจดีที่สุดก็หยุดไม่คิดเรานึกพุทโธก็ดีแค่นั้นแหละมาเป็นคนก็มาอยู่ในก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนขี้อยากเป็นคนก็ต้องเว้นโทษ5ไม่ใช่ศีล5ไม่ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดในกามไปโกหกไปกินเหล้าใจจะเป็นศีลขึ้นมาล่ะใจปกติขึ้นมาก็มีทรัพย์มีความสุขมาอยู่ในคนก็มาทุกข์มายากวันนี้อยากเป็นคนออกไปเป็นหนทางสู่สวรรค์นิพพานสวรรค์กันง่ายๆนึกพุทโธเขาว่านิพพานหยุดไม่คิดหมดเรื่องแต่มันยากเลยไม่ใช่ของง่ายเลยหยุดเราบอกเคยหยุดเด้เราเคยไปตกนรกเป็นเปรตเป็นสัตว์เคยจะน่าเป็นคนหรือไม่ใช่ของง่ายมาเป็นคนมันจะหมดบุญบัดนี้อย่าให้มันหมดเด้ออยากเป็นคนมันจะไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดในการไปโกหกไม่ทำมันก็จะเป็นมนุษย์อีกทนทุกข์มายากอยู่นี่นะบัดนี้นึกพุทโธบอกวิธีให้เป็นสาระที่อยู่ของใจงานของใจอยู่ตรงนั้นเมื่องานของร่างกายก็ได้เงินมารักษาร่างกายอันนี้บุญอยู่ตรงนั้นแหละพอเรานึกพุทโธหายหมดไม่มีเจ็บไม่ปวดไม่มีหิวมีอะไรแต่เพลิดเพลินอยู่ถ้าหยุดไม่คิดหมดเรื่องพระพุทธเจ้าหยุดได้หรือเด้ไม่คิดไม่เกิดพออยู่ได้พุทโธอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เห็นเราคิดทุกข์ก็ทุกข์คิดดีก็ดีไม่คิดก็ไม่หมดเรื่องบอกวิธีให้รักษาเลยหัดทำไปมาทำใจก็ได้โอ้โหนั้นอย่าว่ามันยากแค่ได้พุทโธนี่ก็ยังดีได้เป็นคฤหัสถ์ จะได้จะสงบนิดหน่อยก็ไม่ใช่ของง่ายแค่นึกได้นึกพุทโธก็นึกไม่ได้เลย

ยักสอนไม่ได้ว่าบอกให้หัดเอาเองมาสอนเจ้าของเองวาสนาที่อยู่ที่อยู่ของใจมันจะโกรธนึกพุทโธมันจะเกลียดนึกพุทโธมันจะคิดว่าใจปวดพุทโธพุทโธใจเป็นเทวดาได้เพลิดเพลินนี่อยู่ตรงนั้นไม่มีทุกข์ไม่ยากแต่ยังเพลิดเพลินอยู่เลยว่าหมดบุญมาเกิดเป็นคนก็ทุกข์อีกบ่หนูว่าเราเผลอพุทโธคิดว่ามันเจ็บปวดกับว่าทุกข์อีกบ่หนูคนมันไปห่วงบ่บอกวิธีให้ดอกอย่าไปยุ่งกับมันแม้ร่างกายมันจะทิ้งไปได้หัดบอกวิธีไปรักษาไว้เวลาจะตายจริงๆบ่หนูมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันหิวบัดนี้มันนึกพุทโธบ่ได้หยุดก็บ่ได้ต้องพิจารณาสอนเจ้าของเด้เขาว่าเขาเจ็บเขาปวดเขาเมื่อยเขาหิวเขาง่วงเขานอนมั้ยเขาไม่ได้ว่าเราคิดขึ้นมาเองโทษเจ้าของแม้บัดนี้เราจะไม่คิดไม่ใช่ว่าเราเล่นกูอะไรกูจะไปคิดทางนี้นึกพุทโธพุทโธเลยต่อไปหัดหยุดได้บ่ยากได้หยุดคิดไม่ใช่ของง่ายได้เพราะเราบ่เคยหยุดเด้ใจมันบ่เคยหยุดนะพระพุทธเจ้าท่านหยุดได้เด้ท่านไม่เกิดอีกวันเป็นเดือน6ท่านมาหาดูตรงนั้นอันตัชโรก็รู้จักนั่นวางกายได้พอนั่งเข้าไปมันทุกข์มันยากพระพุทธเจ้าก็ว่าพยามารไม่ใช่พยามารเลยนั่งตลอดคืนเมื่อผลสุดท้ายมันก็พิจารณากลัวตายได้นั่งสมาธิเกือบจะสว่างเลยเอ้าความตายอยู่ที่ไหนโอ้ความตายอยู่ที่ลมหายใจลมเข้าไปออกมาก็ตายออกไปเข้ามาก็ตายมันก็พิจารณาโอ้ความตายมีตรงนี้บ่เนาะบ่เนาะกลัวมันทำไมเพื่อหาวิธีฝึกกำลังใจขึ้นดิวันนี้เปรียบเทียบว่านางธรณีไม่ใช่วันท่านเทียบหาสอนเจ้าของบนโน้ตแผ่นดินนี่ใครจะเที่ยวทั้งเท่าไหร่มันไม่เห็นทุกข์เกี่ยวกับเราไปทุกข์ทางไหนเราไปเพื่อนพิจารณาได้ไม่ใช่เพื่อนนางธรณีมาดีดไว้ผมเลยเพื่อนพิจารณาหาสอนเจ้าของฝึกเจ้าของต่อไปเพื่อนก็พิจารณาอู้ใครแปลว่าลมใครว่าตายคิดไปคิดมาเราคิดขึ้นมาหยุดปั๊บพุทโธเพื่อนตัดสรู้ตอนนั้นแหละพุทธพระตัดสรู้รู้มากก็สอนมาอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าตัดสรู้รู้จักวิธีตอนนั้นวางร่างกายได้วางหมดไปเกิดอีกหมดเรื่องไปสอนมาอยู่ตรงนั้นเด้อบอกว่าเรามาอยู่ตรงนั้นแม้วันมันสำคัญทุกวันแหละมีกับเมื่อกับแย่งทำที่ไหนได้บุญที่นั่นเหมือนหาเงินเด้อดูหากลางคืนก็ได้กลางวันก็ได้ไม่ใช่หาต้องทำงานเอาบุญนี่ก็เหมือนกันนอนอยู่บ้านนึกพุทโธพุทโธเพลิดเพลินอยู่ไปทำงานไปโน่นไปนี่ก็นึกพุทโธพุทโธออกจากบ้านไปบนนู้นอันตรายหลายอย่างได้ถ้าเรานึกพุทโธพุทโธใจเป็นเทวดาได้กรรมตามไม่ทันไม่พูดภาษาไงไม่ใช่ว่าเล่นๆได้เหมือนเรื่องงานทางโลกบนนู้นเขาทำงานห้องแอร์ได้เงินหลายเขาทำงานเป็นนี่อันนี้ก็เหมือนการถ้าจิตสงบเยือกเย็นหยุดเดือดตะลุบุญเต็มหมดเลยบุญมันเต็มว่าทุกข์บ่อยากหมดลมหายใจก็ไม่เกิดอีกบทเรื่องพระพุทธเจ้าท่านทำได้เลยว่าทำใจก็ได้รักษาใจก็ได้อย่าไปติดสมมุติบอกวิธีไปรักษาไว้ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปได้ไม่รู้จักหัดวางร่างกายนี่ร่างกายนี่ก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนขี้พวกเรานี่เกิดมาเป็นคนก็ตกนรกเสด็จเดือนหมดเลยก็ตอนเข้าไปอยู่ในท้องแม่หนูพูดภาษาง่ายจึงดันออกมาเข้าไปใจใจเมืองไหนดีนอนคดนั่งคดอยู่ในท้องแม่ตกนรก10เดือนไม่ใช่ของง่ายดิเกิดมาเป็นคนจะไปเป็นสัตว์ยิ่งลำบากไปตกนรกจะทำไมไปอยู่โลกพระทิศไปจันทร์พระอังคารหมดว่าหลวงปู่เลี้ยงว่าไม่ได้ขึ้นมาอีกไม่ใช่ของง่ายเลยบัดนี้รักษาอยากเป็นคนก็เว้นโทษซะเด้อ5ข้อไม่ใช่ชิน5เรียกไม่เป็นโทษไม่ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดในกรรมไปโขกไปกินเหล้ามาเว้นโทษใจเป็นชินขึ้นมาก็เป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์ขึ้นมามนุษย์ก็มาทุกข์อยู่ล่ะมนุษย์ก็ก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนเคอย่าไปอยู่กับมันนึกพุทโธพุทโธเออใจกูไว้กับคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าแท้จริงเป็นวิธีผูกใจเราไว้นึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเพลิดเพลินอยู่อยู่ตรงนั้นหัดไว้เลยบ่หัดมันเป็นมาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยตายด้วยความเจ็บความปวดไปเกิดที่ทุกข์ได้ไม่ใช่ของง่ายเลยตอนนี้เราแก้ไขเจ้าของบ่เอานรกก็ไม่เอาเปรตก็บ่เอาสัตว์ก็บ่เอาคนก็บ่เอาอย่างน้อยเป็นเทวดาเด้อนึกพุทโธพุทโธพุทโธเพลิดเพลินไปไหนนึกพุทโธตื่นขึ้นมาเนี่ยอย่าไปนอนหลับดิกินหลายนอนหลับตอนเรานอนใจมันไม่ได้นอนได้ไปตกนรกไปว่าไปพบน้อยพบใหญ่ตื่นขึ้นมาวุ่นวายเลยวันนี้เรียกขึ้นมาเอาพุทโธนึกพุทโธพุทโธขึ้นมาเอาคืนมาบ่ได้ก็โย่น้อยละใจตายก็ไปตกนรกจะทำไงไม่ใช่ของง่ายเป็นเปรตเป็นผีเต็มบ้านเต็มเมืองบอกวิธีรักษาได้ไม่ใช่ตายแล้วมันแล้วได้ไม่เกิดมันยากบอกวิธีให้เด้อบัดต่อไปนึกพุทโธพุทโธได้แล้วหัดหยุดคิดกันยังเป็น
ยศจะไม่เป็นบทต้องเข้มแข็งขึ้นแล้วเว้ยฝึกขัดก็ว่าสติปัญญาเป็นเครื่องผูกมัดทำลายเหมือนเขาผูกสร้างผูกเสือผูกแล้วหัดทำงานบอกไปขอสับอันนี้ก็เหมือนกันสติปัญญาวิปัสสนาตัดเลยมันจะคิดไม่คิดมันจะคิดไม่คิดเราหยุดได้ก็ดีเลยแหละอันนั้นแหละสอนเจ้าของบังคับใจได้บังคับเหมือนกับเคยอธิบายให้เขาเหมือนกับขับรถยนต์นี่ให้หยุดก็หยุดให้เร็วก็เร็วให้ช้าก็ได้ใจเราก็เหมือนกันถ้าเป็นแล้วหยุดปั๊บเลยให้หยุดก็หยุดให้คิดก็คิดคิดไปทางที่ดีเรื่องไม่ดีมันก็ไปคิดเหมือนมือเราให้จับไฟก็บอกเอาหัวจับเก้ก็ไม่เอาอีกว่าวิธีให้เราไปรักษาเขาบอกพระพุทธธรรมอย่าไปว่าอย่างนั้นเอามาหัดรักษาใจด้วยอย่างวิธีไปรักษาต้องรักษาอยู่ตลอดเลยร่างกายเราต้องให้ใจให้มันบ่เห็นขี้เกียจคือรักษาอยู่ตลอดอยู่ตรงนั้นตอนเรานอนหลับไม่ได้รักษาได้ใจมันไม่ได้อยู่เลยนี่ให้สำรวมระวังคือว่ารักษาก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนมันไม่ดีก็อย่าไปคิดโดยเฉพาะที่ว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยก็เฮียอย่าไปคิดไอ้เจ้าตรงนั้นโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นเหมือนมันจะคิดเรื่องนั้นนึกพุทโธพุทโธพุทโธเลยการงานคือเขาไม่ได้สุขในทุกเกิดมาต้องทำงานเอาร่างกายไปทำงานเพื่อเอาเงินมารักษามันอันนี้มาอดรักษาเราคือใจได้อดเว้นโทษ58เหมือนโน10 227อดเอาคนมีปัญญาจึงอดเป็นอดแล้วก็สบายเลยดีขึ้นคนมีปัญญาเขาว่าอดคันนี้จะอดแต่ที่คนมีปัญญาจึงอดเป็นเหมือนทางโลกคนมีความรู้เราต้องไปทำงานเอาเงินจบปริญญาเอกไปทำงานมันก็ไม่ได้หรอกอันนี้รู้จักวิธีต้องไปรักษาใจได้ต้องไปรักษาอีกได้ไม่ใช่มาทำเล็กๆน้อยๆแบบนั้นบอกวิธีนอนนึกพุทโธพุทโธทำการทำงานนึกพุทโธพุทโธเพลิดเพลินอยู่เดินต่อไปนั่นได้แค่นี้ก็ยังดีเป็นคารวะต่อไปหัดหยุดเด้อบัดหยุดคิดจิตสงบเป็นสุขจิตนิ่งก็สงบเดียวกันอันนี้พูดภาษาบ้านเราให้ฟังเลยจิตนิ่งที่สงบก็หยุดคิดการคิดคือการเกิดเราคิดทุกข์ก็เกิดทุกข์คิดดีก็เกิดดีถ้าไม่คิดไม่เกิดหมดเรื่องพูดภาษาสมมติสวยๆของสมมตินิพพานคือไม่เกิดอีกปัญหาเรื่องไปเกิดขอสมมติสวยๆอย่าว่าไปนิพพานอย่างนั้นไม่ใช่เลยขอสมมติคือไม่เกิดอีกใจนี่มันเกิดออกจากนี่ไปตกนรกจะทำไงไปตกนรกอยู่นรกพระทิศพระจันทร์พระนครผุนไปเป็นเปรตในบ้านในเมืองอยากกินอยากนั่งอยากนอนได้กินได้นั่งได้นอนได้เขาว่าผีก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานในร่างกายเราก็มีผุนเราเคยไปฆ่าเขาก็มากินเราเป็นเชื้อโรคเด้อยู่ตรงนั้นเป็นพวกเราหัดบัดนี้จะไปอยู่กับมันเด้อเป็นเทวดานักพุทโธพุทโธเพ้อเพ้อนายกก็ยืนนานอยู่สวรรค์แต่หมดบุญมาเกิดเป็นคนทำบาปตกนรกเลยหรือคิดว่าอยู่อรูปภพมีคิดว่าว่างว่าเย็นถ้าไม่เกิดหมดเรื่องแต่ปัญญาอะไรไม่เกิดก็หัดหยุดคิดในพวกพิษาบอันนั้นให้ทำเป็นฐานบ่มีใครรับวันนี้ทิ้งเสียความเคยคิดไปทางทุกข์อยากไว้ทิ้งไปที่วัดนี่ทานว่าทานอย่างไรรับไปเอาแต่ความสุขความสบายมีแต่ความรู้ความสลัดเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากคือใจไม่ทุกข์ไม่ยากเดี๋ยวบอกวิธีให้ใครจะเอาหรือไม่เอาก็แล้วแต่ได้ไหมบอกวิธีไปรักษาตัวรักษาเองได้ใครช่วยใครบ่ได้ได้มีเงินมีทองก็ไม่ได้ได้เงินทองช่วยรักษาร่างกายดอกอันนี้บุญรักษาใจเป็นบุญหัดเว้นโทษ58 227วันนี้มาหัดละร่างกายมันเคยคิดไปทางทุกข์จะยากไม่คิดไปทางที่นี่แล้วก็มานึกพุทโธพุทโธพุทโธได้แค่นี้ก็ยังดีซะก่อนเป็นคฤหัสถ์ได้พุทโธขึ้นมาก็เพลิดเพลินได้พุทโธในวันนี้หาวิธีหยุดคิดหยุดจอนหยุดคิดให้ทำเป็นทานก็ว่าได้หยุดคิดคืออยู่ตรงนั้นหยุดคิดไม่ตายได้หยุดลมหายใจมันตายคิดก็ยังเป็นหยุดจะบ่เป็นบ่สอนเจ้าของได้ครูบาอาจารย์เพิ่นสอนพระพุทธเจ้าท่านหยุดได้ตอนวันเพ็ญเดือน6เลยมันท่านหยุดคิดไม่เกิดอีกหมดเรื่องจึงสอนมาอยู่ตรงนั้นท่านสอนมาใครทำได้ก็ดีเหมือนกันอยู่ตรงนั้นเหมือนกับหาเงินใครหาเป็นก็ได้ไม่ใช่หาต้องทำงานเอาเงินมารักษาร่างกายอันนี้บุญรักษาใจเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนพวกเรายังไม่มีอยู่ในคนก็ก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนขี้ไปอยู่ในมดในยุงก็ได้ไปเป็นเปรตยิ่งหลายเป็นเปรตเป็นผีในบ้านในเมืองอยากกินอยากนั่งนอนไม่กินเนี่ยนรกผุนต้องไปอยู่โลกพระที่ไปจังขันจักรวาลอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ของง่ายมาเกิดเป็นคนนี่ก็มาก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนขี้และร่างกายอย่าไปอยู่กับมันก้อนธรรมนะพระอาจารย์อยู่กับคุณพระพุทธเจ้าสองคำนึกพุทโธพุทโธพุทโธนึกค่อยๆก็ได้นั่งนึกนอนนึกก็ได้ต่อไปหัดหยุดไม่คิดบอกวิธีให้ต้องไปรักษาเองได้ใครช่วยใครบ่ได้เลยมีเงินก็ช่วยบ่ได้เรามีเงินให้ความสะดวกร่างกายดอก
มายืมเขาอยู่ร่างกายนี่รักษาใจรักษาโทษเว้นโทษห้าใจจะปกติเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นคนก็มาทุกข์มายากอยู่นั่นแหละบนูนี่หัดรักษาแบบนี้อย่าไปคิดว่าเราเป็นคนอย่าไปคิดเป็นบ้านเป็นเมืองไปไหนนึกพุทโธพุทโธพุทโธเพิดเพลินนึกค่อยๆแรงๆก็ได้ต่อไปหัดหยุดเด้อแบบหยุดคิดคิดก็ยังเป็นหยุดจะไม่เป็นบ่ว่าหยุดคิดแต่ผู้ภาษาจิตนิ่งใจสงบจิตรวมมาเดียวกันน่ะใจสะอาดเขาเปรียบเทียบดิผู้ตื่นผู้เบิกบานคนบ่เข้าใจดิเขาเปรียบเทียบเหมือนดอกไม้มันบานมันสวยเหมือนเรานอนตื่นขึ้นมันจะรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่ดอกคือมันจะรู้หมดมันรู้มีปัญญารู้มันจะคิดไปทั้งทุกสิ่งอย่างแล้วก็ไม่คิดคิดไปทั้งที่ดีแล้วก็หยุดเป็นนั่นน่ะพอรู้ปัญญาจริงๆเนี่ยเมื่อนั้นหัดเขาบอกปัญญาความรอบรู้อยู่ตรงนั้นรักษาร่างกายมีความรู้นู้หัดเอาแล้วบอกวิธีให้ไปรักษาเองได้ตายแล้วไปเกิดที่บดีแก้บุไรบุญบางนู้พวกเราเกิดมาว่าเป็นโรคไปใครเราเคยไปกินเขาไปฆ่าเขาเขามากินเราเป็นเชื้อโรคมันไม่ได้ดังอยู่ตรงนั้นมายืมเขาอยู่ได้หลักก่อนของประจำโลกนี่ใครจะเอาไปด้วยไปแต่ใจสถานที่ไปอย่างพูดว่าไปนรกไปเป็นเปรตเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเทวดาลูกประพรมถ้าไม่เกิดไม่ไปไหนหมดเรื่องแบบบอกวิธีให้ไปรักษาเองแค่ได้พุทโธพุทโธยังดีได้เป็นคารวะอย่าให้จิตสงบเยือกเย็นไม่ใช่ของง่ายได้เท่าสร้างพระหูแลบเด้งก็ไม่ใช่ของง่ายดีพระพุทธเจ้าท่านทำได้ท่านรู้จักวิธีก็สอนมาบอกวิธีบอกวิธีให้เออไปรักษาเปลี่ยนความคิดใหม่โอ้มันง่ายรักษาใจถ้ามันง่ายรักษารักษาใจไม่ต้องซื้อต้องขอเลยนอนอยู่ในบ้านนึกพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อให้คิดว่าเจ็บปวดว่าเมื่อยตื่นขึ้นเอาเองเดี๋ยวตรงนั้นหัดพุทโธเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าคิดว่ามีตัวมีตนมันนึกพุทโธพุทโธเพิดเพลินอยู่ล่ะเดี๋ยวตรงนั้นบอกวิธีให้ต่อไปหัดหยุดไม่คิดหมดเรื่องหลวงปู่เทศน์ว่าท่านใจเป็นกลางพ้นทุกข์ก็ถูกความท่านเหมือนอยู่ร่างกายเราอยู่ห้องแอร์บุญร่างกายมันอยู่สร้างห้องแอร์ห้องพัดลมคนที่สุดก็ไม่อยู่อย่างที่พูดข้างต้นไปอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาบอกให้อยู่แล้วบทลมหายใจยัดเขาลงไปฝังไปเผาเลยให้ใครก็บอกเอาร่างกายเสียเงินพร้อมเดี๋ยวตรงนั้นบัดนี้จะไปหาความสุขทางร่างกายเด้อรักษาใจให้เป็นบุญว่าทำสะอาดใจครับว่าเขาเปรียบเทียบเหมือนทำสะอาดร่างกายเหมือนตอนเป็นเด็กสำลักเจ้าของบ่เป็นตัวนี้สำลักภายนอกอาศัยน้ำสบู่ผ้าเช็ดตัวความส่วนภายในมันสกปรกอยู่นั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันบทสติปัญญาเขาก็ว่าง่ายสำลักใจหยดตอนนั้นแต่ดูว่าหมดกับปัญญาตัวเดียวนะว่าทางโลกว่าความรู้รู้จักวิธีไปรักษาดิรู้จักวิธีต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปได้นี่ไปมันง่ายไปนรกมันง่ายไปเป็นเปรตมันก็ง่ายเราจะได้เป็นสัตว์เป็นคนไม่ใช่ของง่ายได้อยากเป็นคนก็เว้นโทษ5ตัวตนเราเว้นโทษ8เพื่อจะภาวนาให้ไปเรื่อยไปนู่นน่ะเขาเป็นอรูปพรหมไว้เสียบ่หนูมารักษาศีล5ศีล8บ่มีผู้หญิงผู้ชายต่อไปเพื่อบ่ให้มีตัวตนพูดภาษาบ้านเราเพียงเรานึกพุทโธพุทโธพุทโธเพลิดเพลินเพื่อวางตัวนี้ล่ะวางกายเราไปยึดร่างกายเป็นเราเหมือนมือเราจับขี้รีบไปรีบล้างบอกนู่นอะไรนั่นอันนี้ก็เหมือนกันอย่าไปโทษนั่นโทษนี่เราคิดขึ้นมาเองบัดนี้ตอนนี้คิดต้องพิจารณาสักก่อนเราคิดเรื่องนี้ดีไหมยังไม่จะโกรธดีไหมไม่ดีก็ไม่โกรธบ่ต้องนึกพุทโธก็ได้มันเป็นล่ะมันจะโกรธได้โกรธมันจะเครียดไม่เครียดมันจะคิดว่าเจ็บมาปวดไม่คิดหยุดปั๊บเบื่อตะลุบทุกข์บ่ยากบอกวิธีให้ไปรักษาเองได้อย่าว่ามันยากเด้ต่างคนต่างรักษาได้บ่ใครช่วยบ่ได้เด้หัดรักษาบอกว่าเขาว่าประพฤติธรรมคนบ่เข้าใจอันนี้บอกวิธีรักษาใจสมมติว่าใจว่าเราก็ได้ไปเสื้อฝรั่งร่างกายมายืมเขาอยู่พูดภาษากรรมฐานก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนขี้ได้ร่างกายนี่อยู่ไปอยู่กับมันบ่อยู่กับคุณพระพุทธเจ้าสองคำนึกพุทโธพุทโธพุทโธไม่ใช่วอนให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาช่วยไม่ใช่แบบนั้นเลยไม่ได้หัดเราเลยฐานะนั่งตั้งนโมกุณอมนั่งถือกันมันจะโกรธนึกพุทโธมันจะเครียดนึกพุทโธพุทโธย่อเข้ามาพอหยุดได้พุทโธเราอยู่ตรงนี้เราคิดขึ้นมาเองคิดทุกข์ก็ทุกข์คิดดีก็ดีไม่คิดหมดเรื่องบอกวิธีให้ด้วยหัดนึกพุทโธสองคำต่อไปหัดหยุดคิดถ้ามันนึกพุทโธบ่ได้หยุดบ่ได้มันคิดว่าเจ็บบ่ปวดต้องมาสอนเจ้าของมาพิจารณาสามนุเขาพูดได้ว่าเขาเจ็บเขาปวดเขาเมื่อยเขาหิวเราคิดขึ้นมาเองต้องโทษเจ้าของสักคนมันจะรู้โอ้รู้ตรงนั้นเหรอ
เหมือนมือเราเนี่ยจับไฟก็เจ็บเลยอันนี้เราคิดขึ้นมาเองต้องสอนเจ้าของอันนี้ว่ากิเลสมาหลอนอย่างนั้นอย่างนี้ไปสอนกันมันผิดเลยเราคิดไปเองไม่เชื่อความรู้หมดบัดหัดเราสอนเจ้าของเมื่อรู้จักแล้วมันเอาเองหรอกไม่ใช่ของง่ายได้จะสอนเจ้าของอันบอกวิธีแล้วไปรักษาเองสอนเจ้าของเนี่ยเหมือนเรากินอาหารนี่ให้กินเค้กก็ไม่กินกินไฟก็ไม่เอาให้นอนไฟก็ว่าเอาอันนี้ก็เหมือนกันรู้จักสุขทุกข์เราเป็นผู้คิดจ้างคิดไปทั้งทุกข์มันก็ไม่คิดเลยคิดไปทั้งที่ดีก็หยุดเป็นถึงหยุดบ่ได้ก็อยู่กับพุทโธพุทโธเด้อไม่ใช่ของง่ายที่หยุดคิดนะหยุดคิดเหมือนพูดภาษาบรรดาจิตนิ่งจิตสงบจิตรวมเดียวกันน่ะว่าใจสะอาดอันนี้พูดภาษาบรรดาให้ฟังคนบ่เข้าใจดิว่าจิตสงบเป็นไงจิตนิ่งเป็นไงบ่แต่จริงธรรมดาก็เดือดตะลุพูดภาษาพุทโธทําได้ได้อัดรักษาเอาบอกวิธีให้เพราะพระพุทธธรรมคนบอกเข้าใจได้วันนี้บอกวิธีแล้วไปรักษาเองแล้วต่างคนต่างรักษาเปลี่ยนความคิดไปโอ้มันง่ายอยู่ในบ้านในนอนนอนอยู่กับไปอย่าไปคิดว่าเจ็บว่าปวดไปนอนอยู่นึกพุทโธพุทโธพุทโธเพลิดเพลินหลับไปขึ้นเอาอีกอยู่ไปนั่นต่อไปมันเป็นทํานองนั้นเมื่อใดพุทโธแล้วหัดหยุดไม่คิดไม่คิดอะไรหัดเอาไว้แล้วต้องรักษาอยู่ตลอดได้พูดภาษาบ้านเราอย่าไปนอนหลายอย่าไปกินหลายตอนเรานอนเสียท่าดิใจมันบ่ได้นอนตำราเขาบอกว่าไปพบน้อยพบใหญ่นั่นแหละมันบ่ได้อยู่ดิตื่นขึ้นมาวุ่นวายเลยรีบเอากลับคืนมาเลยกลับบ่เป็นหรอกคนบ่เมื่อนึกเอากลับมาเดี๋ยวนี้ก็บ่ได้เลยให้นึกพุทโธพุทโธก็บ่ได้เลยบ่นึกคิดว่าเจ็บว่าปวดง่วงเฮานอนบ่เป็นเลยเพราะนั้นแล้วใจเรายังอยู่เนื้อลกเราพอเราปล่อยลงไปเด้ใจมองบ่เห็นด้วยตาธรรมดาละเอียดเหมือนน้ำต่ำที่ไหนไหลเร็วมันไหลลงมหาสมุทรทะเลเป็นน้ำแค็มอันนี้ก็เหมือนกันใจเราไปตกนรกผุไปอยู่เปรตสัตว์มันจะขึ้นมาเป็นคนก็ยังยากไม่ใช่ของง่ายวันนี้รู้จักวิธีพยายามเอาขึ้นมาเว้ยอยู่ตรงนั้นเหมือนทางโลกเงินหมดก็หายอีกทำอีกมันก็มีขึ้นมาอีกวันนี้รู้จักวิธีรักษาใจเป็นบุญนั่นเป็นบุญขึ้นมาเหมือนกับเงินเลยมันหมดเป็นได้บุญก็หมดเราคิดมาทั้งทุกเด็กหมดเลยอย่าให้มันหมดไปเอาดอกพุทโธพุทโธมาขึ้นมาเหมือนเงินเราใช้ไปหมดหายอีกทำงานอีกได้หลายกว่าเก่าทำงานเป็นดูตรงนั้นบอกแม่เนี่ยปล่อยไปไม่ได้ได้รักษาส่วนเงินหมดเรารู้จักดีส่วนบุญมันเรารู้จักนอนอยู่ในบ้านสวยๆก็ตกนรกด้วยใจเพราะนั้นหมดบุญยันหมดเด้อบัดมันจะคิดไปทั้งทุกข์จะยากนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเพลินนึกค่อยๆก็ได้นึกแรงๆก็ได้นั่งนึกนอนนึกได้นั่นก็บุญล่ะบุญหลายเด้อเหลือเป็นคนได้เป็นเทวดาบุญเลยไม่ใช่ของง่ายเลยอยากเป็นคนก็เว้นโทษถ้ามันจะไปฆ่าสัตว์แล้วสับปิดในการไปหกไม่กินเหล้าเราอดได้แล้วก็เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ต้องอดตัวอดอยู่ตรงนั้นเราอดได้ใจก็เป็นศีลเว้นโทษเหมือนโทษของร่างกายมดกัดยุงกัดก็ยังหาที่หลบบุญนู้นยังเจ็บอันนี้บอกวิธีให้ไปรักษาคนบ่เข้าใจเด้อว่าพระพุทธธรรมคือรักษาใจคือเรารักษาใจว่าใจก็ได้ว่าเราก็ได้ร่างกายมายืมเขาอยู่เขาจะได้นี้วันไหนก็ได้ดิร่างกายในก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนขี้ได้ร่างกายนี่พวกนู้เรามาอยู่ตรงนั้นบัดนี้หัดจะมีร่างกายดิร่างกายเป็นกรรมที่ทำมาเกิดมาใช่กรรมใช่เวรเราไปฆ่าเขากินเขามาเป็นเชื้อโรคพวกนู้อย่าไปโทษใครเอาเจ้าของทำมาอยากจะไปอยู่สวรรค์กับเพื่อนเพลินได้ทำด้วยบุญได้บัดบัดนี้เราอยากมีบุญดุ๊กพุทโธพุทโธพุทโธอยู่สวรรค์บุญอยู่ตรงนั้นไปอยู่สวรรค์จะหมดบุญมาเกิดเป็นคนอีกทำบาปตกนรกก็ได้เป็นยังไงภาวนาเข้ามาลูกประพรมก็ยังเลื่อนขึ้นไปถ้าไม่เกิดมันยากไม่ใช่ของง่ายใดพระพุทธเจ้าท่านทำได้แล้วท่านได้แล้วทุกวันสำคัญท่านอยู่ตรงนั้นมันสำคัญทุกวันเพื่อให้รักษาทุกวันเลยไม่มืดกับสว่างเท่านั้นเราสมมติเฉยหาโอกาสเวลาให้รักษาอยู่ในบ้านในซ่องก็ให้รักษาแล้วบอกวิธีให้อดเอามันจะไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดในกรรมไปโกหกไปกินเหล้าอดได้มันก็ดีต่อบอกวิธีให้ต่อไปหัดนึกพุทโธพุทโธบ่ได้คิดไปทางอื่นยังเป็นนึกพุทโธอย่าบ่ได้บ่สอนเจ้าของได้เมื่อได้พุทโธแล้วหัดหยุดดวงรู้บ่แต่มันยากหยุดคิดร่างกายหยุดเป็นบ่เนาะว่าขอถามหยุดยังไงขอถามเหมือนเรากินข้าวมันเองมันหยุดมันเราพูดแบบนึงบางคนไม่รู้จักเลยดิไม่รู้จักว่าหยุดยังไงไม่เคยดิมันเคยเราหัดรักษาวันนี้หยุดคิดแต่พูดภาษาบ้านเราจิตนี่จิตรวมเข้ามาเหมือนเขาสร้างโน่นสร้างนี่รวมเข้ามาก็ได้ว่าจิตสะอาดเขาก็เปรียบดิจิตสะอาดก็เหลือแต่รู้หยุดก็เหลือแต่รู้พูดก็เปรียบเทียบธรรมดาใครรักษาได้เหมือนกันหมด
อันนี้ตรงนั้นพระพุทธเจ้าท่านทำได้สอนมาดิว่าตัดสรู้ท่านรู้จักโอ้มันจะตรงนี้รู้จักที่เกิดดูนรกเปรตสัตว์เกิดคนเทวดารูปประพรมทำไมเกิดหมดเรื่องเลยพระพุทธเจ้าท่านทำได้ยังสอนมาเลยเหมือนทางโลกหา

เงินต่างคนต่างหาเงินมารักษาร่างกายไม่ได้หาต้องทำงานเอาเปลี่ยนจากเงินอีกเหมือนมาไม่ได้เอาเงินว่าเปลี่ยนเป็นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยเดี๋ยวนี้ค่ารถค่าเรือก็มีเงินอันนี้บุญคือความสุขอย่าว่าประพฤติทำอยากเสี่ยงอย่างนี้รักษาใจเป็นบุญคือความสุขอยากได้บุญเต็มหยุดนิ่งบุญเต็มเหมือนทางโลกบรรลุเขาเป็นมหาเศรษฐีเขาก็มีเขาหาเป็นเขาทำงานเป็นบางคนอยู่ตรงนั้นอันนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านทำได้ครูบาอาจารย์ท่านทำได้บอกวิธีไปหัดเอาได้อย่าว่าเล่นๆเลยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็อย่าไปคิดว่าเจ็บว่าปวดอย่าไปคิดว่ามีตัวไม่ตนนึกพุทโธพุทโธพุทโธเพิดเพลินอยู่นั่นอยู่ตรงนั้นมันดีได้บัดต่อไปหัดรักษาถ้ามันนึกบ่ได้มาหัดอดทนต่อสู้ฝึกกำลังใจสู้เหมือนนักมวยนักกีฬาเขาต้อง

ป่วยมาก็อย่าไปคิดว่าเจ็บว่าปวดอย่าไปคิดว่ามีตัวมีตนนึกพุทโธพุทโธพุทโธเพิดเพลินอยู่นั่นอยู่ตรงนั้นมันดีได้บัดต่อไปหัดรักษาถ้ามันนึกบ่ได้มาหัดอดทนต่อสู้ฝึกกำลังใจสู้เหมือนนักมวยนักกีฬาเขาต้องออกกำลังกายไปซะก่อนเลยฝึกกำลังใจสู้ทุกก้อนโรคก้อนทุกข์ได้ต่อไปบางนู้นเดินกับบ่ได้ยืนกับบ่ได้นั่งกับบ่ได้มันเจ็บมันปวดทำไงบ่เราอดเอาถ้านึกพุทโธได้มันวางได้ได้วางกายได้เลยถ้าหยุดไม่คิดยิ่งดีแบบนี้มาหัดอดเราจึงมาหัดอดอดตำรวจแบบนั้นอดอดข้าวไหมเรามาอดไว้บ่เนาะมาอดเราเข้าเย็นกินมื้อเดียวเพื่อเวลาจะตายยิ่งกินกินก็บ่ได้นอนเลยทำไงเราอดไปซะก่อนถ้านึกพุทโธบ่ได้มันจะเป็นทุกคนบางนู้นเอาใจหายใจบ่ออกก็ทิ้งปัญหาเรื่องไปเกิดไปตะลกจะทำไงแก้บ่ได้เลยตอนนี้อย่าให้มันไปเด้อมันจะไปนรกบ่เอาอยู่ตรงนั้นมาหัดนึกพุทโธพุทโธถึงนึกพุทโธได้อดทนอย่าว่ามาให้อดอดข้าวอดอาหารอยู่เนี่ยอดทนฝึกกำลังใจสู้ซะก่อนเรายังวางบ่ได้เหมือนนั่นหัดรักษาเราวางนึกพุทโธพุทโธก็วางกายได้ได้ไม่พูดจะง่ายอันนี้ใจเราแบกหามร่างกายเหมือนมือเราจับไฟรีบบังจับขี้รีบล้างอันนี้ใจเราแบกหามร่างกายไปรักมันรักแบกก้อนทุกก้อนโลกก้อนขี้เขาเปรียบเทียบวันนี้หัดวางเปรียบเทียบเหมือนมือเราวางสิ่งของกับมนุษย์พุทโธพุทโธก็วางกายได้ว่าพุทโธวางโลกนี่ได้ที่วางสัตว์วางเปรตวางสัตว์วางคนมนุษย์พุทโธพุทโธพุทโธฝึกค่อยเหมือนงานของใจไม่ใช่ของง่ายได้นึกพุทโธหยุดตรงนั้นหัดรักษาต่อมันวางหมดหยุดในคิดหมดเรื่องมันแต่มันยากได้ไม่ใช่ของง่ายส่วนมือเรารู้จักจับไฟเลขวางเลยอันนี้ก็สอนเจ้าของด้วยทุกพอเราคิดไม่คิดเรารู้เหมือนเราหยุดได้เราวางได้วางกายได้บ้านเมืองเขาเปรียบเทียบแบบไหนมือเราจับอันนี้ร่างกายใจมันเอาร่างกายเป็นเราไปเชื่อฝรั่งหมดนู้นฝรั่งไม่มีใจพุทธเจ้ามันมีไว้ใจว่าเราก็ได้สมมติเฉยๆว่าวิธีไปรักษาได้รักษาเอาอยู่ตรงนั้นอดเชื่อมันจะไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดในการไปหกปีที่เราไม่ไปมานี่แล้วก็หัดอดแบบเล่นโทษ5โทษ8บัดนี้หัดบ่ให้เป็นผู้หญิงผู้ชายเพื่อจะภาวนาให้เป็นอรูปพรหมไปล่ะเป็นเทวดาก็บวชบุญมาเกิดเป็นคนอีกบัดบาปตกนรกก็ได้เลยไปรูปพรหมคือบ่ไม่รูปไม่ติดคิดว่างไปเย็นดีขึ้นถ้าหยุดไม่คิดหมดเรื่องบัดนี้บอกวิธีง่ายๆเด้อไปรักษาใจเนี่ยอย่าว่ามันยากเปลี่ยนความคิดใหม่รักษาใจบ่ต้องซื้อต้องขอต้องอ้อนต้องวอนหัดเว้นโทษ5 8 10 227บัดนี้หัดอดเอามันจะคิดไปคิดมันจะคิดไม่คิดหยุดได้นั่นแหละอันนั้นแหละการคิดคือการเกิดพูดภาษาบ้านเราพระพุทธเจ้าท่านไม่เกิดอีกเด้ท่านตรัสรู้มาพระองค์ท่านทั้งรู้จักวิธีน่ะหาที่ไม่เกิดอีกท่านจึงสอนมาเราสมมติว่านิพพานเฉยๆเราคือไม่เกิดอีกหมดเรื่องสถานที่เกิดคืออย่างว่านรกเปรตสัตว์คนเทวดา6ชั้นอรูปภพ4ชั้นไม่เกิดหมดเรื่องบัดนี้อยู่ตรงนั้นพวกเรายังมาดีไปนี่ไปง่ายไปนรกมันง่ายพวกเรามาจากไหนบัดแต่มาจากเทวดาก็เป็นมาเกิดเป็นคนก็มีนิสัยดีหน่อยเกิดตายจากคนมาเกิดเป็นคนก็ดีขึ้นมาตายจากสัตว์มาเป็นคนเนี่ยมันดื้อทุกวันเนี่ยมาเกิดเป็นคนมา3ทางเลยไปนี่ไปได้หลายทางไปง่ายไปนรกนรกหลายชนิดหมดเป็นเปรตก็หลายชนิดหมดเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเทวดา6ชั้นรูปพรหม4ชั้นถ้าไม่เกิดหมดเรื่องแต่มันยากพระพุทธเจ้าท่านทำได้ดิพูดภาษาใครเป็นผู้เกิดกับใจเราเนี่ยล่ะใจเป็นผู้เกิดร่างกายมายืมเขาอยู่ได้บ่ได้ไปได้เอาของในโลกนี้ได้เนี่ยว่าอะไรอยู่ตรงนั้นจะไปหาความสุขทั้งนั้นร่างกายหาความสุขทางใจเด้อไปไหนนึกพุทโธพุทโธพุทโธโดยเฉพาะอย่าไปคิดว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยไปหิวสอนเจ้าของโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นถ้านึกพุทโธบ่ได้อยู่ตรงนั้นถ้าเรานึกพุทโธพุทโธเพลิดเพลินเพื่อวางกายเนี่ยอยู่ตรงนั้นเพื่อวางตัวนี้เนี่ยรักษาต่อไปหัดหยุดเอารัดเลยหยุดคิดก็ยังเป็นหยุดอย่าบ่เป็นหรอกเอาว่าจิตนิ่งจิตสงบก็หยุดพูดภาษามันอดทำแล้วจิตรวมจิตนิ่งจิตสะอาดก็ว่าคนบ่เข้าใจไม่อธิบายว่าพระพุทธศาสนามันจิตใจเบิกบานเนี่ยเขาเปรียบเทียบเหมือนดอกไม้มันบานไม่ใช่อย่างนั้นดอกใจเราเหลือแต่หยุดเหลือแต่รู้เหลือแต่นั้นอันนั้นน่ะนี่เพิ่มความรู้ความสะอาดก็ได้หยุดเหลือแต่รู้ไม่คิดอะไรก็ไม่มีทุกข์ไม่ยากพูดภาษาง่ายๆเราคิดมาใจปวดกับทุกเดี๋ยวนี้เถอะอย่าไปโทษใครเราถามทุกสิ่งทุกอย่างก็บริสุทธิ์ในทุกได้บอกวิธีง่ายไปรักษาเองครูบาอาจารย์ท่านดีแบบ

นั่นแหละรักษาร่างกายไม่ดีสักคนอ่ะมาเยิ้มเขาอยู่ว่าใจดีที่สุดก็ยึดเหลือแต่รูปถ้าแม่ทำนึกพุทโธพุทโธนี่ก็ยังดียังดีโบเก่งเด้ใจดีตลอดหยุดไม่คิดไม่เกิดหมดเรื่องหมดลมหายใจก็ไม่เกิดอีกแล้วปัจจุบันก็ไม่ทุกข์ไม่ยากทุกข์ยากพอเราคิดวันนี้บอกวิธีให้ไปรักษาเองได้ต่างคนต่างรักษาด้วยบัดนอนอยู่ก็ได้บุญนอนอยู่นึกพุทโธพุทโธพุทโธไปไหนทำการทำงานนึกพุทโธพุทโธออกจากบ้านจากซ่อมมันอันตรายทุกอย่างถ้าเรานึกพุทโธพุทโธใจเป็นเทวดาเลยอันตรายเข้ามาหมดได้เลยไม่ใช่เทวดามาช่วยมันสอนกันแบบมันไม่ใช่เลยใจเราเป็นเทวดาเรามาเป็นคนก็มาทุกข์มายากเสื้อโรคทำมาหากินเป็นสัตว์ยิ่งลำบากตัวใหญ่กินตัวน้อยตัวน้อยกินตัวเล็กคนกินมันอีกเสื้อโรคกินมันอีกพวกเรานี่เชื่อโลกมึงว่าเชื่อโลกเคยเราเคยไปกินเขาเขามากินเราดิเกิดมาใช่กรรมเชิญนี่จะไปโทษใครอยากจะเป็นสวรรค์ไปอยู่สวรรค์ก็เพลิดเพลินอยู่ด้วยบุญเด้แต่หมดบุญมาเกิดเป็นคนทำบาปตกนรกก็ได้เด้อบาดนี้แค่ได้สวรรค์ก็ยังดีนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหัดเราเลยนอนอยู่ก็ได้บุญนั่งก็ได้บุญนอนนึกพุทโธพุทโธเพลิดเพลินเราจะไปทุกข์ไปยากกับมันบัดนี้เอาวิธีเราไปรักษาเองได้อ้อนวอนบวงสรวงบ่ต้องซื้อต้องขอต้องอ้อนต้องวอนใจในหัดเว้นโทษเสียห้าข้อมันจะไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์เป็นในการไปหกไปกี่เล่าก็ไม่ไปมีโอกาสเคยวัดเว้น8ข้อขึ้นไปดิจะได้เป็นพรหมง่ายๆเลยเราดีขึ้นน่ะว่าอดข้าวเพื่อเวลาเวลาจะตายกินกินก็บ่ได้นอนไว้ทําไงเราอดเรามันดีขึ้นดิต่อไปหัดวิธีต่อไปหัดอดทุกข์ทุกข์ต่อไปอดหยุดมันจะคิดไม่คิดมันจะคิดไม่คิดเอาอยู่นั่นน่ะสอนเจ้าของบังคับมันได้เมื่อเขาบังคับรถมือให้หยุดก็หยุดบ่เนาะให้เร็วก็เร็วให้ช้าก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันคนมีปัญญาแล้วบังคับเจ้าของบังคับได้คนเราบางนู้นบังคับเสือบังคับสร้างเอาไปใช้งานบ่ไปขอเขาสับอันนี้ก็เหมือนกันเล่นมึงจะคิดกลัวไม่คิดมึงจะคิดหยุดปั๊บไปมันกลัวได้ตัวไปมันกลัวอันนั้นเราสติปัญญาเขามันกลัววิปัสสนาตัดใจไม่คิดมันจะคิดไม่คิดบังคับเจ้าของได้เลยบอกอันนี้คนอื่นบังคับบ่ได้นั่นคือร่างใจบอกวิธีให้เนี่ยไปรักษาต่างคนต่างรักษาอย่าว่าประพฤติธรรมแต่ร่างกายให้เป็นบุญตั้งใจจะรักษาใจเป็นบุญเรื่องทุกเรื่องยากเราไม่คิดว่าบาปมันคิดไปทางที่ดีต่อไปตั้งใจเอาใหม่อย่าไปวอนวอนได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาช่วยไม่ใช่ได้เอาช่วยเราเองเราโน้เราจะโกรธนึกพุทโธเราจะเครียดนึกพุทโธเราจะคิดไปเจ็บพุทโธเป็นสาระที่อยู่ของใจอยู่ตรงนั้นหัดเพื่อวางร่างกายนี่ร่างกายนี่ก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนขี้ได้อย่าไปอยู่กับมันแถมอย่าไปอยู่ในสัตว์เนาะไปเป็นเป็ดอยากกินอยากนั่งอยากให้สิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีได้เป็นเป็ดไม่ใช่ของง่ายเรื่องความทุกข์ความอยากอยากให้สิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีจะตกนรกเลยใจเป็นสัตว์นรกไม่ใช่ของง่ายบอกวิธีให้เด้อบัดนี้บอกวิธีเรามารู้จักวิธีมาฝึกหัดแล้วไปรักษาเองบัดนี้ว่าต้องซื้อต้องขอไปอยู่บ้านอยู่ช่องก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนไม่ดีอย่าไปคิดอย่าคิดว่าใจปวดปวดว่าเมื่อยพี่อย่าไปคิดสอนเจ้าของโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นคิดไปทางที่ดีร่างกายต้องทำการทำงานได้เงินมารักษามันบัดนี้ใจเราอย่าไปคิดทางทุกข์ทางยากมันจะคิดไปทางทุกข์ทางยากนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแค่นั้นก็ยังดีเลยเป็นคารวะต่อไปหัดหยุดไม่คิดลองดูหัดไปเด็ดเป็นตอนๆเลยไม่ใช่ของง่ายแค่ได้พุทโธนี่ก็ยังดีวันข้อหัดรักษาเจ้าของรักษาใจบ่ต้องซื้อต้องขอต้องอ้อนต้องวอนหัดอดเลยมันเนื้อหัดอดเว้นโทษห้ามันจะไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ปิดในการไปหกไปกี่เล่าไม่ไปวันนี้อดโทษขึ้นไปไปประพฤติเว้นพรมไม่ต้องพูดใช่ไหมเว้นโทษเว้นอาหารเย็นเพื่ออดไว้เนี่ยเพื่อเวลาจะตายจริงๆบอกนกกินกับบ่ได้นอนไว้ทำไงเราหัดอดไว้สิบุตรไอ้เจ้าน่ะครูบาอาจารย์พระก็อดไว้อย่างนี้ดูบางโน้พระพุทธเจ้าอดนั่งตลอดคืนจริงได้ชนะเลยจึงได้ชนะมาตัดสู้มามันจะเลิกก็ไม่เลิกไม่ใช่พญามารมาเลยไม่เจอไม่เอาคนสุดท้ายพระก็ชนะเลยชนะเลยตัดสู้รู้จักจะสอนมาสอนคนมาใครทำตามก็ได้แหละเหมือนทางโลกที่หาเงินไม่ใช่หาต้องทำงานเอางานมาเอาเงินมารักษาร่างกายอันนี้พระพุทธเจ้าสอนรักษาใจให้เป็นบุญคือความสุขเบื้องบนมันเต็มอย่างพระพุทธเจ้าบุญถ้าทั้งโลกเราก็เป็นมหาเศรษฐีเงินเบื้องนู้นเงินไม่เหมือนกันเบื้องนู้นหาเงินก็ไม่เหมือนกันเบื้องนู้นเพราะเขามีความรู้ความฉลาดอันนี้เรามีสติปัญญาดีก็รักษาใจให้มันดีสอนบอกอย่าไปลืมบ่ดิอย่าไปลืมแม่เหมือนอย่าไปลืมเหมือนเรารักษาร่างกายหิวข้าวรีบหามากินบ่ดิอันนี้ก็เหมือนกันมันจะคิดไปทั้งทุกข์นึกพุทโธเลยบอกวิธีให้มันจะโกรธจะเกลียดนึกพุทโธพุทโธเลย
ผมบอกวิธีให้หน่อยได้บุญขึ้นมาเลยเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาเลยอยู่ตรงนั้นเราคิดไปทั้งทุกหมดบุญนี่บัดนี้รีบเอาเรื่องขึ้นมาเหมือนเงินเอาใส่ไปหมดไปรีบหามาอีกมันก็มีเหมือนเดิมหาเก่งยิ่งได้เลยได้รวยเหมือนอันนี้ก็เหมือนกันเราคิดไปทั้งทุกหมดบุญนี่บัดนี้รีบเอาขึ้นมาเดี๋ยวโปรโตขึ้นมามันก็มีบุญขึ้นมาเหรอถ้าหยุดนิ่งบุญเต็มเลยบอกวิธีให้อย่าว่ามันยากได้หมดเป็นได้บุญเหมือนกับเงินเนี่ยใช้ไปมันก็หมดไปทิ้งเข้าไปมันก็หมดมาหมดเงินเราเลี้ยวจักนี่หาหมดบุญมันบ่รู้เดี๋ยวนี้นอนอยู่ในบ้านสวยๆคิดไปตั้งทุกข์ลูกเครื่องหลานก็ทุกข์หมดบุญน่ะตายก็ตกนรกจะทำไงไม่นี่ไม่ใช่ของง่ายเลยเราเป็นคนได้มาสร้างบุญเลยไปเป็นสัตว์ก็สร้างบ่ได้หมายเป็นคนทุกวันในสร้างตนนรกที่เจ้าของวันนี้บอกวิธีรักษาใจแล้วทานทิ้งใช่ไหมรู้จักวิธีมาปึกแล้วก็ไปหั่นรักษาเอาให้รักษาอยู่ตลอดเฮ้ร่างกายเราก็ต้องหายใจให้มันอยู่ตลอดต้องกินต้องนั่งต้องหายใจให้มันอันนี้ก็ต้องใจก็ต้องระวังรักษาก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนคิดไปทางนี้ดีไหมไม่ดีก็ไม่คิดมานึกพุทโธดีไหมเอาสอนเจ้าของเลยเมื่อได้พุทโธแล้วหัดหยุดหยุดคิดถ้ามันนึกพุทโธไม่ได้ก็ต้องสอนเจ้าของหัดเอาเราโกรธเราเครียดดีไหมเราคิดมาเจ็บมาปวดมันดีไหมมันไม่ดีนึกพุทโธมันดีไหมมันดีก็นึกเอาหยุดได้มันเองพอหยุดได้มันดีแต่มันยากเพราะไงไหนพอหยุดได้พุทโธพระพุทธเจ้าสอนมันอยู่ตรงนี้การคิดคือการเกิดพูดภาษาเราเกิดทุกข์ไม่คิดไม่เกิดบัดนี้บอกวิธีนึกพุทโธสองคำสักก่อนสติเป็นเรื่องย่อเข้ามามันรวมไม่หยุดบังเกาสร้างโน่นสร้างนี้รวมเข้ามาว่าจิตรวมก็ได้สายอาญามันคือตอนนั้นเอารวมเข้ามาเอาเข้ามามาอยู่แต่ใจธรรมดาใจเหลือแต่รู้หยุดนิ่งเหลือแต่รู้เราคิดไปเองเราไปเกิดเองพระพุทธเจ้าสอนเอามาหยุดพอหยุดได้พุทโธเราสนานพูดภาษาง่ายๆฟังก็ตอนนั้นบอกวิธีให้เราบัดจะไปรักษาเตรียมตัวไว้ได้เป็นมาโดยเฉพาะมันเจ็บไข้ย่อมจะไปทำร่างกายต้องทำการทำงานจะไปทุกข์ไปยากกับมันแล้วก็พิจารณาจะไปทุกข์อยากไปคิดว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยว่าหิวเธอมันนึกพุทโธมาได้สอนเจ้าของแล้วเขาว่าเขาเจ็บเขาปวดเขาเมื่อยเขาหิวไหมเขาไม่ได้ว่าเราคิดขึ้นมาเองเหมือนโอ้มันนั่นนึกพุทโธเป็นสนะที่อยู่เป็นงานของใจเลยงานรักษาใจให้เป็นบุญเหมือนงานทางโลกบุญต่างคนต่างหาเงินไม่ใช่หาต้องทำงานเอาเงินเป็นของกลางๆบุญก็เหมือนกันเงินนี่ต้องออกจากบ้านไปได้อย่างไรอันนี้นอนอยู่ในบ้านก็ได้บุญนึกพุทโธหยุดปั๊บบุญเต็มเลยนั่งก็ได้นอนก็ได้ดีรักษาให้รักษาอยู่ตลอดดีอย่าว่าเล่นๆเลยเราตัวเองเราคิดขึ้นมาเองว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยว่าหิวเขาไม่ได้ว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็บ่ได้ว่าเป็นโน่นเป็นนี่บัดนี้รู้จักวิธีรักษาเด้อก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนเรื่องไม่ดีไม่คิดบัดนี้ทานทิ้งเสียบัดเราเคยคิดไปทางทุกข์ทางยากทางรักทางชังไม่ดีทั้งหมดทานทิ้งเสียกลับไปเอาไปแต่บ้านเอาแต่ความสุขความสบายใจเอานั่นให้ใจนั้นสบายร่างกายอย่าไปยุ่งกับมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยต่อไปให้มีแต่ความรู้ความสลัดเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากวันนี้บอกวิธีรักษาใจเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังนำไปประพฤติปฏิบัติโดยความไม่ประมาทแต่ตอนนั้นไปจะประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและข้างหน้าได้แสดงมาก็ขอยุติเอวังตั้งใจรับพรหน่อยเลยเขาว่ารับพรนะอย่าบอกวิธีให้นะอย่าไปคิดโน่นคิดนี่อยากได้บุญหลายนะหัดอยู่เฉยๆอย่าไปอยากให้คนนั่นคนนี่อย่าบอกวิธีให้นะเพราะว่าตั้งใจรับพรบอกวิธีให้คืออย่าไปคิดอะไรว่าใจสะอาดหลวงพ่อว่าทำใจสะอาดคนไม่รู้เด้ถ้าไปอยากโน่นอยากนี่มันไม่ได้หัดอยู่เฉยๆบุญจะเต็มรับน้อยได้น้อยอย่าไปทำแบบเขาเลยแล้วจึงอย่าอยู่ทิศให้ผู้นั้นผู้นี้เวลาไปสักก่อนตอนรับพรนะเพราะว่าใจสะอาดคนบ่เชื่อคือหยุดไม่คิดอะไรบุญมันก็จะเต็มบอกวิธีให้เดี๋ยวนี้คนบ่รู้เรื่องเลยต้องอธิษฐานอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ถูกอย่าบอกวิธีเอาตั้งใจสัพพิติโยวัสสันตุสัพพโลโควินัสมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสะนิจังวุฒาปัญญายโนยัตตารุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่แปลงสุนทโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครค่ะ

ดูก่อนอานนท์ธรรมอย่างหนึ่งคืออานาปานสติสมาธิหมายถึงสมาธิซึ่งมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานคือการตั้งสติ4อย่างให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงค์คือองค์ประกอบแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้7อย่างให้บริบูรณ์โพชฌงค์7อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำวิชชาคือความรู้วิมุตติความหลุดพ้นให้บริบูรณ์พระพุทธภาษิตจากสังยุตตนิกายมหาวาระ

0: พระลักษณะพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุหมายถึงพระอัฏฐิธาตุของพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงเป็นเอกอัครศาสดาของพุทธศาสนิกชนพระบรมสารีริกธาตุจัดว่าเป็นของหายากและมีค่าอย่างยิ่งซึ่งพุทธศาสนิกชนปรารถนาจะได้ไว้สักการะบูชาและนำมาประดิษฐานแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานณป่าสารวันกรุงกุสินารานั้นถัดมาอีก7วันพระพุทธสรีระก็ถูกเผาด้วยไฟทิพย์เมื่อไฟทิพย์ได้มอดลงแล้วปรากฏมีผ้าหนึ่งคู่ที่ไม่ถูกไหม้ด้วยไฟทิพย์นั้นและมีพระบรมธาตุส่วนที่ไม่แตกสลายอีก7ส่วนคือพระเขี้ยวแก้ว4ส่วนพระรากขวัญคือกระดูกไหปลาร้า2ส่วนพระอุณหิตคือกระดูกหน้าผาก1ส่วนนอกนั้นปรากฏเป็นพระบรมสารีริกธาตุรวมได้16ทนานแบ่งตามลักษณะได้3สันฐานคือพระบรมธาตุขนาดใหญ่ประมาณเท่าเมล็ดถั่วและถั่วแตกพระบรมธาตุขนาดกลางประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารหักพระบรมธาตุขนาดเล็กประมาณเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดพระบรมสารีริกธาตุนับว่ามีความสำคัญอย่างมากในการประกาศศาสนาและมีพลังในการดึงดูดศรัทธาของผู้คนต่างๆให้มีความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปแม้แต่พระมหากษัตริย์ผู้เป็นองค์ศาสนูปถัมภกที่สืบทอดพระพุทธศาสนาก็ได้เจริญรอยตามปฏิปทาของพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อจะส่งพระธรรมทูตไปประกาศศาสนาณที่แห่งใดก็มักจะแบ่งพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานอย่างประเทศนั้นๆประหนึ่งว่าพระบรมศาสดาได้เสด็จเป็นประธานในคณะทูตนั้นด้วยเพราะเหตุนี้จึงมีพระธาตุเจดีย์ปรากฏอยู่ทุกประเทศที่พระพุทธศาสนาแผ่ไปถึงการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่แห่งใดนับเป็นสิ่งมงคลประดุจพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ณที่แห่งนั้นการได้มีโอกาสต้อนรับและสักการะพระบรมสารีริกธาตุในคราวใดย่อมเป็นมงคลประดุจได้รับเสด็จและถวายสักการะแด่พระพุทธองค์เช่นกัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
2: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอน้อมถวายความเคารพสักการะต่อพระแม่ครูบาอาจารย์ผู้สังวานหลวงพ่อสนองแล้วก็ขอความเจริญในธรรมในสิ่งที่ดีที่ญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งจิตน้อมใจมีศรัทธาภาษาทะมาร่วมกิจกรรมกิจการทางด้านพุทธศาสนาโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันสำคัญที่ทั่วโลกเขาได้รู้จักโดยยูเนสโกได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันมรดกโลกฉะนั้นทั่วโลกที่นับถือพุทธศาสนาก็จะมีการบูชาจัดกิจกรรมให้ญาติโยมนั้นได้มาสร้างบุญสร้างกุศลและบำเพ็ญสติปัญญาเนื่องส่วนใหญ่เราก็จะเน้นไปเรื่องการสำคัญทางพุทธศาสนาเราก็จะทำบุญกันในวันพุทธศาสนา ฉะนั้นการสร้างความดีการระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีการไม่ต้องมีเวลาเราระลึกนึกถึงเมื่อไหร่นั้นก็เป็นสิริเป็นมงคลแก่พวกเราเพราะเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีบริสุทธิ์ที่คุณต่อมหากรุณาที่คุณและปัญญาที่คุณไม่ใช่ว่าเรายังงมงายยังทุกข์ยากกันอยู่กับทั้งสารวัตรรู้จักทางที่จะทำไงให้เราดำเนินชีวิตที่มันมีสิ่งที่ทำให้เรานั้นทุกข์ยากลำบากใจทั้งกายทั้งใจของเราแต่พระพุทธเจ้านั้นท่านทรงแสวงหาสอแนวทางให้พวกเราวางแนวทางให้พวกเราแล้วฉะนั้นพวกเราอย่าสงสัยลังเลให้เดินตามรอยท่านพระผู้ใดเมื่อจะเดินรอยตามพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะมีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นสรณะบุคคลเหล่านั้นก็จะเป็นผู้ที่มีแต่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจะไปตรงไหนก็แล้วแต่ก็จะมีเทวดาคุ้มครองด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพคุณความดีของเราทั้งหลายแหล่นั่นแหละก็เป็นประจำที่ว่าสังฆทานนั้นจัดกิจกรรมวิสาขะเพื่อญาติโยมนั้นได้มาร่วมในสัปดาห์วิสาขะวันใดวันหนึ่งก็ได้เพราะทุกคนอาจจะไม่ว่างตลอดสัปดาห์อย่างน้อยวันหนึ่งในสัปดาห์ที่เราจัดเราก็จะได้มาเข้าวัดมาให้ทานมารักษาศีลมาเจริญภาวนามาชำระจิตชำระใจของเราด้วยใจให้มีความสงบย้อนหลังไป10กว่าปีวัดสังฆทานก็จัดงานวิสาขะนั้นใหญ่โตนะนั้นคนที่มาไหวก็คงจะไม่ทราบแต่อย่าโยงคนนิ่งคนก่อนนี้ก็ทราบดีว่าจะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับจากประเทศศรีลังกาวัดมหินทะเลมาสององค์

ฉะนั้นความจำลองเจตจำลองของพระสนองก็อยากให้สิ่งที่เรานับถือเคารพบูชานั้นอยู่ในที่สูงท่านก็เลยอัญเชิญไปไว้บนยอดอุโบสถแก้วในบัวทองคำนั้นให้พุทธบารมีนั้นเป็นกระจายไปกับผู้ที่ยังมีความทุกข์จบยากผู้ที่ยังมืดบอดด้วยอวิชชาฉะนั้นคำสั่งสอนท่านจะเป็นแสงสว่างสว่างสวัยอยู่ในจิตใจของผู้ที่ฝ่ายธรรมและอีกองค์นึงก็ไว้ในโบสถ์ถึงวิสาขาก็จัดพิธีแล้วเราก็มีตั้งฐานประทาพระแม่ครูอาจารย์อยู่ในโบสถ์ก็มีขบวนช้างขบวนม้าขบวนบุพชาติเรานำออกไปที่ศาลากลางเก่าท่าน้ำจังหวัดนนท์เพื่อจะให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสหรือได้โอกาสผ่านบ้านผ่านมาสัญจรไปมาจะได้เคารพสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตแต่ก็ไม่มีใครกี่คนหรอกที่จะไปสนใจเขาก็ต่างรีบที่จะกลับไปสู่เคหสถานแต่นี่คือความเมตตาของพระสนองท่านท่านเลยคิดว่าคนมีเวลามาวัดก็เอาไปให้เขากราบไหว้ให้มันมีกิจกรรมกิจการเทิดทูนบูชาเป็นพุทธบูชาแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังที่หลวงปู่เจริญท่านได้แสดงธรรมไว้แต่จริงๆเราไม่จำเป็นต้องเอาออกมาก็ได้ใครมาก็มากราบไหว้แต่เราจัดให้มีพิธีกรรมก็จะเกิดกิจกรรมกิจการทุกฝ่ายร่วมมือร่วมมือกันจัดสถานที่ตกแต่งให้เป็นที่รื่นรมย์เราจะมา10กว่าปีแล้วระยะหลังนี้ก็จะมาติดขัดเพราะว่าจัดเราก็มีปัญหาพอเราจัดกระบวนใหญ่นี่ญาติโยมเดินตามกระบวนมีพระเดินธรรมญาตาเพราะคนศรัทธาก็มีคนไม่ศรัทธาก็มีคนที่ศรัทธาเขาก็ตั้งเครื่องบูชาไว้หน้าบ้านเขาแต่คนที่ไม่ศรัทธาก็บ่นว่าเก่าทำไมรถติดทำไมรถอะไรไร้สิ่งหลายอย่างแล้วระยะหลังนี้มาประจวบว่าเรามีโควิดก็เลยว่าไม่อยากสร้างปัญหาให้คนที่ไม่เข้าใจแล้วจะเป็นบาปเป็นกรรมหรือว่าเราไปตั้งอยู่ที่จังหวัดนนท์10กว่าปีแล้วทุกคนก็รู้จักดีแล้วก็เลยว่าอัญเชิญมาไว้หน้าวัดแล้วก็มีจัดพิธีเล็กๆเรียบง่ายให้กับสถานการณ์ของเศรษฐกิจในตอนหลังผมคิดว่าการส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุก็เป็นสิริเป็นมงคลมันมีมาในตำนานทำกันมาไม่ใช่พระอุตริจะไปทำเองมันมีตำนานที่เขาทำกันมาแต่ไม่ค่อยมีใครทำพระธรรมทานก็ทำมาโดยตลอดแต่ว่าไม่ได้จัดก็เคยไปจัดที่สนามหลวงที่สาขาเหมือนกันแต่หลายปีไปแล้วส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุอย่างที่พระชาติจอมทองนั้นเขาก็เป็นงานประจำปีเขาก็อัญเชิญมาออกมาแล้วก็ใส่ตู้กระจกญาติโยมจะส่งน้ำก็เทใส่ภาชนะแล้วก็จะเป็นท่อลงไปตอนนี้ของเรานี่เราไม่ได้ทำที่ขนาดนั้นญาติโยมได้สัมผัสบารมีของท่านขอพรท่านให้ท่านนั้นปกปักรักษาประเทศไทยประชากรไทยชาวพุทธไทยและคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยให้มีความสุขความเจริญฉะนั้นใครไม่เชื่อเราก็ไม่ว่ากันจะพูดถึงพระอนุภาพโยมที่รู้จักกันนอนป่วยก็ไม่ได้
ทราบข่าวทราบข่าวเลยว่าจะทำอะไรแต่แกนิมิตเห็นได้ยินเสียงสวดมนต์แล้วได้ยินแล้วเห็นแสงสว่างเป็นประกายออกมาเลยแกก็ถามไม่ได้ถามอาตมาถามพระด้วยกันว่าทำไมได้ยินเสียงสวดมนต์ทำไมได้มีเห็นแสงสว่างเปล่งพระก็บอกว่าพระสังฆทานมีการอัญเชิญพระองค์สาริธาตุออกมาประดิษฐานหน้าวัดให้ญาติโยมนั้นได้กราบสักการะและส่งน้ำขอพรท่านสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาอุปโลกได้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ถ้าคนเชื่อคนไม่เชื่อเขาก็คิดไปที่ไม่เชื่อเพราะเขาไม่ได้เคยประพฤติปฏิบัติเขาไม่ได้เคยมาสัมผัสท่านศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เชื่อไม่ให้งมงายถ้าใครปฏิบัติได้แล้วสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้มันเป็นปัจจัยต่างรู้ในตนเองฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธแล้วเรามีศรัทธาแล้วเราเชื่อด้วยเหตุด้วยผลฉะนั้นพระพุทธเจ้ามารู้ธรรมด้วยอะไรด้วยการหมดกิเลสหมดอาสวะหมดความสงสัยจิตใจท่านบริสุทธิ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบท่านก็ทำจิตของท่านให้ขาวบริสุทธิ์จิตใจท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องจากกิเลสทั้งหลายแหละก็เรามีพระอรหันตธาตุคือพระธาตุของผู้ครูบาอาจารย์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบขอพวกเราให้รู้จักรับบาปมาเป็นบุญนำคำของสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแผ่กระจายเปิดของที่ฟ้ามหาอยู่ว่าไอ้ของที่ฟ้ามอยู่ข้างในนั้นมันคืออะไรเราจะไปจินตนาการว่าไอ้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนกับเปิดให้ดูเลยว่าไอ้สิ่งที่เปิดนี่คืออะไรก็เปิดใจของเรานั่นแหละเปิดใจของเราให้มันสว่างสวยให้เห็นว่าใจของเรามันมีอะไรแล้วเปิดใจรับคำสอนใช่ไหมฮะเมื่อเราเปิดหูเปิดตาเพื่อรับรู้สิ่งภายนอกเราจะได้มีความรู้มีทัศนะคือความคิดเห็นที่ได้เห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราด้วยสติและปัญญาของพวกเราเราก็จะเรียนรู้ได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องงมงายฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วลงมือปฏิบัติเรียนแล้วรู้รู้แล้วปฏิบัติเราก็จะได้เหตุจะได้ผลความสงสัยทั้งหลายแหล่มันก็หมดไปสิ้นไปเพราะลงมือปฏิบัติเนี่ยธรรมะบอกว่าโยมนั่งสมาธิภาวนานะภาวนาให้จิตเป็นสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นปล่อยละวางความนึกคิดทั้งหลายแหล่ให้อยู่ในปัจจุบันถ้าต้องมาพูดนี้โยมเชื่อไหมโยมก็ไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วจะรู้ไหมว่าเมื่อเราทำจิตสงบแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นธรรมะบอกว่าถ้าจิตสงบแล้วจะมีความสุขอบอิ่มยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ง่วงไม่หิวไม่เหน็ดไม่เหนื่อยมันเบิกบานเพราะอะไรเพราะจิตใจของเรานั้นมีพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอาตมาพูดนิดโยมไม่ลงมือทำโยมจะรู้จะเข้าใจไหมไม่เข้าใจก็ยังสงสัยถ้าไม่สงสัยไม่เข้าใจต้องลงมือทำก็บอกแล้วไงตรงไหนก็ได้จะนั่งยังไงก็ได้แต่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จท่านนั่งคู่บัลลังก์นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงลำลงสีให้มันมันอย่างเมื่อคืนที่เจ้าคุณเชิดใจท่านเทศให้ฟังว่าอย่าทำลายบัลลังก์ก็คือไม่ข้ามว่าไงให้ตั้งมั่นอยู่กับฐานกายของเราเหมือนพระพุทธรูปที่นั่งไม่เคลื่อนไหวกายไม่เคลื่อนไหวแล้วจิตก็ไม่ต้องเคลื่อนไหวให้อยู่ในสรีระร่างกายของเราให้อยู่ในปัจจุบันนี่แหละเมื่อจิตเราไม่ส่งออกไปสู่ภายนอกแล้วอยู่แต่เรื่องกายของเราเรื่องความนึกคิดของเราแล้วจิตของเราก็คิดอย่างเดียวคิดถึงแก่องค์ภาวนาพุทโธพุทโธหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะกำหนดให้มัน
จิตมันเกาะมันติดมันอยู่ในปัจจุบันไม่ให้มันส่งออกไปข้างนอกไม่ให้มันไปคิดถึงข้างนอกให้อยู่ข้างในกายในความคิดนึกของเรานี่แหละเราจึงเมื่อเราภาวนาไปภาวนาไปอารมณ์มันเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเมื่อเกิดความสุขถ้าไม่เชื่อก็ลองไปทำไม่ใช่ทำแป๊บเดียวก็จะได้นะโยมนะของดีมันไม่ใช่ได้มาง่ายๆมันต้องมีการลงทุนอะไรมันโฆษณาแล้วไม่ลองใช้ไม่ลองหยิบไม่ลองสัมผัสมันจะรู้ว่าดีไม่ดีใช่ไหมฉันเมื่อมีอะไรมาโฆษณาเราก็สนใจแล้วว่าถ้ามันดีไม่ดีสินค้าอะไรต่างๆเดี๋ยวจะให้แน่ใจว่าดีไม่ดีเราก็ไปซื้อมันมาเราก็มาใช้เขาแล้วก็ไปรู้จักกับเขาไอ้สินค้าตัวนั้นเป็นอย่างไรอย่างไรดีไม่ดีเราก็รู้เองว่าตัวนี้ดีไหมที่เขาประชาสัมพันธ์ว่าโอ้คุณภาพกินแล้วไม่แก่กินแล้วไม่ตายกินแล้วยังหนุ่มยังสาวเนี่ยผมไม่มีกินแล้วผมจะขึ้นเงี้ยหนังเหี่ยวก็กินแล้วทานแล้วใช้แล้วหนังจะตึงเงี้ยเราก็สนใจนะแต่จริงไม่จริงเราไม่รู้ที่รู้คือลองแล้วเพราะว่าจะมาพูดได้ว่าสิ่งที่เรามาพูดเนี่ยมาลองแล้วเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นความจริงสุขเย็นยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีเราไปหาความสุขจากการเที่ยวการบริโภคการใช้สอยอะไรก็แล้วแต่ที่โยมคิดว่ามันทำให้ใจของเราเป็นสุขกายของเราเป็นสุขแล้วเนี่ยมันเทียบกับสิ่งที่เรามานั่งเฉยๆให้ใจมันสงบมันไม่ได้เขาเรียกว่านิรามิสุขไม่ต้องมีอะไรมาเจือปนไม่ต้องเอาอะไรมาปรุงแต่งจิตเลื่อนๆทำจิตให้นิ่งๆให้เฉยๆไม่คิดไม่นึกแค่นั้นแหละแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายไก่กองสิ่งที่เราสงสัยมันจะหมดไปสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราก็จะเห็นเราก็จะรับรู้ไม่รู้แล้วก็จะรู้ยิ่งขึ้นไปไม่มารู้ก็จะรู้อวิชาความมืดบอดถึงจะหมดไปสิ้นไปเป็นตัววิชาความรู้วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูสมุทโธปุริสตัมมะสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาทิเป็นอย่างนี้ได้โยมมันจบลงด้วยความสงบถ้าเรามีพุทโธมีพุทธเจ้าอยู่ในจิตในใจของเราแล้วไม่มีความเดือดร้อนนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวะยังเอโตนะสัจฉะเสนะโหตุเตชะนะมังคลังที่อื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นสรณะที่พึ่งเมื่อเรากล่าวคำสัตย์นี้แล้วเราจะมีแต่ความสุขความเจริญอะไรเชื่อก็ลองดูพระพุทธเจ้าไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยทำให้ใครลำบากไม่เคยไปเบียดเบียนใครแต่เราเนี่ยเบียดเบียนตัวเราเองและเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกิเลสของเราด้วยความอยากความโลภของเราก็แล้วแต่นี่คือโลกมนุษย์โลกแห่งสมมติโลกิยะแต่ถ้าเป็นโลกวิมุตติเราต้องละไปสู่โลกุตละก็คือต้องละสกายุทิฏฐิวิกิจิกิจฉาสีระดับปามาสเนี่ยถ้าเราไปพูดได้เนี่ยกระแสโสดาบันมันไม่ได้ยากนะโยมที่ยากเพราะเราไม่ลงมือทำทำแล้วแบบยั้งมือกล้ากล้ากลัวกลัวแต่เราตั้งใจทำจริงแล้วโยมทุกอย่างมันจะได้จริงเรานั่งภาวนาปฏิบัติไปเนี่ยโยมทำแค่ไหนโยมก็ได้แค่นั้นแหละโยมทำกระจิกกระจักนิดนิดกระจักก็ได้แค่นั้นแหละแต่ตอนนั้นมันน้อมลงไปถึงความสงบขันติกะสมาธิอัปปนาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิทำให้มันดับไปเลยดับอะไรอ่ะไม่ได้ดับจิตมันจะตายดับจิตที่มันปรุงแต่งที่มันฟุ้งซ่านจิตที่มันมีตัวโลภตัวโกรธตัวหลงอยู่ในหัวจิตหัวใจของเรานั้นเต็มไปหมดเลยสิ่งเหล่านี้น่ะพระพุทธเจ้าให้เรามันสำรอกออกล่ามันออกแต่จะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นั้นเราต้องมีศีล
มีสมาธิก็มีปัญญา

นี่คือคำสอนฉะนั้นคำสอนก็ไม่มีอะไรมากศีลสมาธิปัญญามรรคองค์แปดแค่นั้นแหละไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเราปฏิบัติก็มีกายกับจิตแค่นั้นแหละเรามีกายไหมเรามีจิตไหมเรามีสุขเรามีทุกข์ไหมพอลงไปแล้วไม่มีอะไรเลยอุเบกขาวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องวางเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่วางเฉยเราก็วุ่นวายไปหมดใช่ไหมถ้าระวังเราสบายไม่ยอมยังถือพัฒนาไว้ทั้งวันเนี่ยของที่เองชอบตัวในห่วงตัวรักกลัวจะหมดไปสิ้นไปหายสูญไปยังถือไว้ทั้งวันระแวดระวังมันทั้งวันแล้วเป็นไงเหนื่อยไหมวางตรงไหนก็ไม่ได้เดี๋ยวใครจะมาหยิบมาฉวยเดี๋ยวจะหายไปก็ต้องถือแบกมาอยู่นั่นแหละแต่ถ้าวางได้แล้วมันจะหายก็เรื่องของเขาก็อยากได้ก็เอาไปแค่นั้นแหละเป็นของเรามันก็อยู่กับเราทำไมใหญ่ของเรามันก็เอาไปคนอื่นก็เอาไปแค่นั้นนี่คือวางไม่ต้องห่วงฉะนั้นอย่างโยมมาวัดเนี่ยบางคนวางไม่ได้ก็มาไม่ได้หรอกห่วงบ้านใครจะดูแมวใครจะเลี้ยงหมาใครจะเลี้ยงโอ้ยบริโภคกังวลมันวางไม่ได้ถึงวางได้ชั่วขณะพอมาอยู่วัดภาวนาก็จิตแวบแล้วสิ่งที่เราหวงเนี่ยสุนัขหมาแมวพ่อแม่เราแล้วใครจะดูใครจะแลมันไปทางนู้นเราก็ไม่เกิดความสงบจนเมื่อเข้าวัดแล้วต้องปล่อยวางทุกสิ่งที่หวังเรื่องภายนอกไม่ต้องเข้ามาเรื่องในวัดในวามีแค่นี้ให้เราทำกายทำวาจาของเราให้สงบแค่นั้นแหละมันไม่ได้มากมายเราทำได้ไหมได้เมื่อเราทำได้แล้วเราจะรักษาไว้ได้ไหมทำจะได้มามันก็ยากนะโยมกว่าจะนั่งทำจิตให้เป็นสมาธินี่โยมต้องทนปวดทนเมื่อยต้องขันติแล้วขันติอีกต้องสู้กับเวทนาต้องสู้กับสัญญาต้องสู้กับกิเลสสู้กันทุกอย่างสู้จนชนะเมื่อชนะจิตของเราเกิดความสงบเรามีสมาธิแล้วรักษามันได้ไว้ตลอดวันตลอดคืนไหมมันก็รักษายากอีกแต่ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากก็มีสติอยู่กับการยืนการเดินการนั่งการนอนการคิดการนึกทำภารกิจใดด้วยสติคือความระลึกรู้สัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอายตนะภายนอกภายในที่จะเข้ามาทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราอารมณ์ของเราที่มันฝักใฝ่ว้าวุ่นวุ่นวายดูมันดูมันเฉยมันก็ปู่ท่านวางท่านสอนประจำว่ารู้เฉยรู้เฉยนั่นแหละรู้แล้วก็เฉยมันก็จบถ้ามันไม่เฉยมันก็จะสาวไปหาต้นเหตุหาปลายมันไม่มีที่จบจบคือทำจิตให้เป็นสมาธิจบแล้วไม่คิดไม่นึกจบแต่ไม่ใช่ถาวรเพราะเรายังเป็นผู้ฝึกผู้หัดใหม่ก็จะทำให้เป็นชำนิชำนาญเป็นวสีเหมือนการทำสมาธิอย่างนี้ถ้าคนก็ฝึกหัดดีแล้วก็ไม่ต้องไปเกี่ยกล่อมไม่ต้องไปหาวิธีอะไรมากมายกำหนดจิตปั๊บจิตเข้าสู่สมาธิเข้าประวังมีสติสัมปชัญญะงั้นเราทำอย่างนี้ได้ไหมได้แต่ถามว่าทำได้ทุกวันหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เพราะความภาคความเพียรของเราเพราะภารกิจการงานเพราะสิ่งปรารถนากังวลมันมีมากมายกับตัวเราเองกับคนอื่นกับสิ่งแวดล้อมสังคมกับชีวิตการงานมันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความวุ่นวายอันนั้นเรื่องภายนอกเราไปห้ามก็ได้ไหมมันไม่ได้แต่ห้ามตัวเองได้ไหมได้ห้ามอะไรห้ามความคิดความปรุงแต่งของตัวเองนี่แหละจบถ้าเรามาออกไปข้างนอกเนี่ยไปอยู่ริมถนนไปธรรมะข้างถนนก็หลวงพ่อจักรคุณลงกฎเนี่ยถ้าเราไปเอาเสียงเอาควันเอาสภาพคนตายเพราะแต่ละคนแต่ละสิ่งแต่ละเสียงมันทำให้เราไม่สงบหรอกถ้าเราไม่มีสมาธิด้วยนะ
เดี๋ยวเห็นคนนู้นแต่งตัวนั้นคนนี้แต่งตัวอย่างนี้เสียงนู้นเสียงนี้มันวุ่นวายไปหมดเลยโยมจะถามว่ามันวุ่นเรื่องอะไรวุ่นเรื่องภายนอกของเขาชีวิตของเขาสิ่งแวดล้อมของเขาแต่ชีวิตของเราคือทำอย่างไรให้มันสงบอยู่ที่กายที่ใจของเราไม่ไปวุ่นวายกับเสียงที่มันดังมอเตอร์ไซค์เสียงรถเสียงอะไรตาที่เห็นรูปปรุงแต่งโอ้คนนี้สวยคนนี้งามคนนี้ขี้ริ้วขี้เหร่คนนี้ขาวคนนี้ดำคนนี้อ้วนคนนี้ผอมไปนั่งปรุงแต่งอารมณ์ไม่มีความสงบอ่ะแต่เราไปนั่งดูโอ้สักแต่ว่าตาเห็นรูปจบแล้วต้องไปปรุงแต่งว่าโอ้คนนี้ใส่ผ้ายังไงคนนี้รูปร่างยังไงคนนี้ผมยาวผมสั้นไม่ต้องมายุ่งเห็นแล้วก็จบคิดแล้วก็จบมันเรามีเรื่องที่จะต้องวุ่นวายกับกันเนี่ยพอเราพูดกันแล้วเข้าใจกันแล้วก็จบแค่นั้นไม่ต้องมาพรุ่งนี้ก็มาพูดกันใหม่อีกมันก็ไม่จบคือจบจบก็คือจบมันก็พูดหมดกิเลสนั่นแหละหมดแล้วก็คือไม่มีหมดสิ้นอาสวะสิ้นความโลภความโกรธความหลงแล้วความหมดจริงมันก็ไม่มีจริงแต่ถ้าหมดไม่จริงมันก็มีแล้วส่วนใหญ่เมื่อเราพูดดีแล้วเราปฏิบัติดีแล้วเราก็ถลงตัวเองเหมือนพระบางรูปบางองค์ที่เข้าใจว่าตัวเองหมดกิเลสนั่นเป็นวิปัสสนากิเลสทำเสร็จแล้วก็จะเป็นวิปลาสวิปริตวิกลจริตเพราะนั้นถ้าเอาคำสอนแล้วเอาตามครูอาจารย์สอนคือสติอยู่กับกายแค่นั้นแหละความคิดอยู่ปัจจุบันจบไม่วุ่นวายยิ่งถ้าเรานั่งอยู่แล้วเราไปวุ่นวายกับคนนู้นคนนี้นะคนนี้เขานั่งสงบตาเราก็มองคนนู้นคนนี้ทำอะไรยุกยิกยุกยิกเรากำลังนั่งสมาธิจิตกำลังสงบหรือทำเสียงสมัยก่อนไม่นั่งบนศาลาหลวงพ่อโตเป็นไม้คนที่ไม่มีสติก็ลุกทีก็ปุ้งปั้งปุ้งปั้งอันนี้ก็เป็นบาปก็ไปทำให้เขาที่คนที่เขามีสมาธิอยู่ตกกระจายอย่างที่จะทานอะไรก็แล้วแต่พุ่งเพ่งพุ่งเพ่งเนี่ยใช่ไหมอันนี้ขาดสติฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลวงพ่อสอนให้เรานั้นกำหนดจิตให้มีสติสั่งอาหารทานอาหารก็กำหนดรู้ไม่ใช่ปรุงแต่งไปตาเห็นรูปอาหารปรุงแต่งแล้วลิ้มรสเข้าไปปรุงแต่งแล้วชอบใจแล้วไม่ชอบใจแล้วพอใจแล้วไม่พอใจแล้วมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเราก็พิจารณาว่าเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นบริโภคไปเพื่อให้เรานั้นมีพละกำลังเพื่อรักษาพรหมจรรย์เพื่อมาประพฤติปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระไม่ได้มาคิดมาปรุงแต่งมาอิจฉาริษยาคนนั้นคนนี้ไม่ได้ให้ดูคนอื่นให้ดูตัวเองเห็นความแก่ของตัวเองเห็นความเสื่อมของตัวเองเห็นความตายของตัวเองนี่แหละคือใกล้ตัวแต่ถ้ามองแล้วสิ่งที่เห็นใกล้ๆแต่ไม่โน้มเข้ามาไม่โอวาทนิโกเข้ามาพิจารณามันก็ไกลตาใกล้ตัวไกลตาไม่พิจารณาดิว่าคนเรานั้นเกิดมามีอะไรไม่มีอะไรเลยแต่สิ่งที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันคือกำไรของชีวิตที่เรามีอยู่มีกินที่เราสุขสบายนี่ก็เพราะของที่เราทำไว้ชาติที่แล้วไม่อดอยากไม่ยากจนไม่ทุกข์ทนลำบากมีสติปัญญาในการศึกษาเราเรียนรักษาครอบครัวไว้ให้อยู่เย็นเป็นสุขมีทรัพย์สมบัติสะสมไว้ให้ลูกหลานใช้ในภายหลังก็นี่แหละเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็ต้องมีระเบียบถ้าเราไม่มีระเบียบแล้วนี่มันสะเปะสะปะหมดกับชีวิตของเราแม้กระทั่งครอบครัวของเราการงานของเราแม้กระทั่งการเงินของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักระเบียบในการ
ช้เงินใช้ทองโยมเนี่ยก็เป็นหนี้แล้วก็ไม่รู้จักรวยก็ไม่รวยสักทีหรอกท่านพุทธเจ้าสอนเลยเป็นส่วนๆว่าส่วนหนึ่งไว้ทำอะไรไว้ทำบุญไว้ตอนแก่ไว้ตอนเจ็บส่วนหนึ่งไว้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงทาสบริวารท่านแบ่งไว้หมดเลยแต่เรารู้จักแบ่งหรือเปล่าถ้าไม่รู้จักการบริหารตัวเองเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะไปตามขั้นตอนแต่จะไปลัดขั้นตอนขอให้ตามระเบียบกฎถ้าวัดสังฆทานก็บอกว่าถือธุดงค์ฉันมือเดียวทานมือเดียวยกเลิกไปแล้วโยมก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องอื่นเรื่องขบเรื่องฉันมันก็จบมันก็ถูกตามระเบียบไปตามใจอยากตามใจปากก็เห็นอะไรก็เอาใส่ปากไม่รู้การไม่รู้เวลาว่ามันถูกต้องตามระเบียบหรือเปล่าฉะนั้นระเบียบเนี่ยทำให้สวยงามใช่ไหมแจกการเข้ามามาปักดอกไม้เนี่ยโยมดอกไม้มันคนละสีคนละสันแต่ว่าเขามารวมมาปักมารวมมาแล้วให้มันเป็นระเบียบทำไมมันสวยใช่ไหมเราไปชมไปดูงานอะไรก็แล้วแต่คนก็เอาดอกไม้เอาใบไม้ต้นไม้มาปักประดับให้เป็นระเบียบแล้วมันสวยไหมแต่ก่อนนี้มันก็อยู่คนละที่คนละทางเนี่ยใช่ไหมใบไปทางดอกไปทางลายชนิดมันแยกแยกกันไปแล้วคนละทางอย่างเงี้ยมันมารวมกันแล้วมันดูดีไหมสบายตาไหมนี่คือความมีระเบียบที่มนุษย์ต้องมีไม่ว่าชาติไหนก็แล้วแต่ต้องมีระเบียบจัดสังคมระเบียบของชาวพุทธเราคืออะไรศีลคือความเป็นปกติถ้าผิดปกติหน่อยก็มาซื้อใส่ขาวชุดขาวคือผิดปกติกับชาวบ้านที่เขามีแค่5ข้อเรานักบวชก็มี8ข้อถ้าคนสีเหลืองนี่ก็227ข้อไอ้นี่คือระเบียบที่เราจะต้องทำตามแล้วมันเกิดได้ความสวยงามใช่ไหมเรามาร่วมกิจกรรมร่วมกันความมีระเบียบคือต้องลุกเลิกพร้อมกันไม่ใช่ต่างคนต่างลูกต่างคนต่างไปวุ่นวายไปหมดใช่ไหมพระกำลังเทศก็ไม่รู้ว่าลุกไปเข้าห้องน้ำลุกไปนู่นไปนี่อันนี้คือความไม่มีระเบียบเขาเรียกไม่มีวัฒนธรรมในการฟังธรรมนะนั่นเป็นห่วงเหมือนกันหนึ่งเราเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนวัยกำลังมีสติมีปัญญาแต่นั้นเข้าวัดแล้วก็อยากให้ได้เลยสมบูรณ์นะเพราะเราไม่มีโอกาสที่จะมาฟังธรรมอย่างนี้มากมายนักขายกองพระโยมก็ใช้เวลาเต็มเปสละเวลาสักไม่เกินชั่วโมงตั้งจิตตั้งใจฟังทำจิตใจให้สงบไอ้นี่ตาก็ไม่ดูหูก็ไม่ฟังจิตก็ไม่คอยตามนั่งเขี่ยโทรศัพท์อาตมาเห็นระดาสมเพศนะเวทนาทั้งที่รู้แล้วว่าสิ่งนี้ที่ดีเหมือนกับทัพพีในหม้อแกงอยู่คนที่ไม่ใส่ใจในการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมทั้งที่โอกาสมันมีมาแล้วอยู่ต่อหน้าแล้วแต่เราก็ยังปล่อยให้มันไม่ดูลิบลบพระธรรมคำสอนเหมือนกับทัพพีตักให้คนนั้นใส่จานที่นี่ไอ้คนที่รับประทานก็อู้อร่อยแกงรสชาตินั้นแต่พระภูมิมันเคยรู้ไหมว่าไอ้ที่คนเขาว่าอร่อยอร่อยเนี่ยที่เขาชอบที่เขาหลงกันเนี่ยพระภูมิเคยรู้ไหมว่ามันมีรสชาติอย่างไรฉะนั้นเราเสียเวลาแล้วนะที่พูดตรงนี้ธรรมาอยากให้โยมนั้นได้อะไรเต็มร้อยไปจากการที่เรามาเข้าวัดไม่ใช่มาแล้วก็ไม่ได้เต็มร้อยเพราะการที่เราจะมาใช้ชีวิตกับการเป็นนักบวชนี่มันไม่ได้ง่ายๆนะโยมมันให้เราสละเวลาของเรามาแล้วเนี่ยเราต้องทำให้มันได้เต็มร้อย
ราออกไปแล้วโยมจะไปทำอะไรก็โยมแต่เมื่อเรามีกติกาแล้วโยมตั้งใจฟัง

ื่อเราทำอะไรที่มันไม่ถูกคนที่เขาเห็นเขาก็จะตำหนิเราเขาไม่ว่าเราแต่ใจเขาตำหนิว่าคนนี้ไม่รู้จักเวลาวันนี้มันพาไปฉันในโยมไปเจริญพระพุทธมนต์เจ้าพระก็มาสนใจพระนั่งเล่นโทรศัพท์นั่งสมาธิลึกฉุนกันไหมช่วงนี้มาทำวอกกันเลยเนี่ยอยู่วัดก็มีฉันเออยังถนอมน้ำใจเพราะมันไม่ใช่วัดบ้านเขาเดี๋ยวก็ไล่เรากลับมาอายเขาอีกอ่ะเราต้องรู้จักให้เกียรติการเห็นสมณะเป็นมงคลการได้ฟังธรรมก็เป็นมงคลการได้ฟังพระพุทธมนต์ก็เป็นมงคลกับชีวิตเราแต่เราไม่สนใจก็มานั่งมาสวดให้เทวดาฟังให้เทวดาฟังให้เจ้าที่เจ้าทางให้ที่ตกทุกข์แก่ฟังนั่นเขาจะได้บุญนะเขาจะได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกแต่เรานี่โอกาสจะเกิดเป็นมนุษย์คงยากแล้วล่ะถ้าแบบนี้นะยากนี่ห่วงนะถึงบอกถึงเตือนสติถ้าไม่ห่วงไม่อยากพูดแล้วไม่ใช่เรื่องอยู่ไปไหนก็โยมโยมไปแต่นี่ด้วยความเมตตาว่าถ้าเราทำอะไรแล้วก็คงตั้งใจในวัตถุประสงค์ว่านี่เหมือนพระมาเจริญพระพุทธมนต์ให้เป็นสิริมงคลไม่ใช่มาสวยให้บ้านบ้านไม่มีอะไรหรอกก็เป็นที่อยู่อาศัยของเรานั่นแหละอาศัยสิ่งแวดล้อมบ้านคนในบ้านจะพาไม่มีสิ่งนี่มันสิ่งจะไปช่วยอะไรได้ก็ได้ก็ได้ก็เป็นได้แค่นั้นแหละมันไม่เป็นศีลหรอกใช่ไหมมันอยู่ที่เจตนาจิตของเราไอ้นั่นเป็นส่วนประกอบก็เรียกเป็นบุคลาธิฐานให้รู้ให้เห็นว่าอันนี้เป็นรูปธรรมศีลมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นสายอย่างนี้แต่ที่จริงมันไม่ใช่ศีลอยู่ในใจของเราถ้าเราละข้อห้ามทั้งห้าข้อละเว้นไว้เราก็มีศีลแล้วยังไม่มีศีลว่าเอาศีลม้วนใหญ่ขนาดไหนมามัดคอมัดมือก็ไม่มีศีลหรอกแล้วถามว่ามีศีลมันดียังไงไปไหนก็เทวดาคุ้มครองรักษาไม่มีเหตุไม่มีภัยเพราะคนเราเกิดอะไรก็แล้วแต่นี่แหละเพราะไม่มีศีลไงเทวดาเขาไม่มาคุ้มครองเราหรอกเพราะเราไม่มีศีลไม่มีธรรมเขาจะอยู่กับเราทำไมเขาต้องการบุญจากเราเขาต้องการบุญจากเราพอเขาหมดจากพระภูมิของเราเขาก็ลงมาเกิดในมนุษย์อีกแล้วเขาก็มาภาคเพียรสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาแล้วก็จะขึ้นไปที่สูงอีกไปเรื่อยๆมันอยู่ที่ความเป็นมนุษย์นี่แหละที่จะไปไหนใช่ไหมถ้าฟังพระท่านว่าทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องเงินทางมันไม่ไปกับเรามันไม่ไปกับเราในรูปของบ้านในรูปธรรมแต่มันจะไปในเรื่องของนามธรรมอายะทรัพย์ที่เราบ้านช่องเรือนชานรถลาเรือสุดแน่นานนั้นมันเป็นแค่ทรัพย์ภายนอกแต่ถามว่าจะเอาไปได้ไหมได้โยมก็เอาปัจจัยหรืออะไรก็แล้วแต่วัตถุสิ่งของก็ไปสร้างกุฏิวิหารสร้างโบสถ์สร้างศาลาที่เนี่ยเอาไปได้อยากได้ความเป็นมนุษย์ก็รักษาศีลเจริญภาวนาไว้ไม่ทำบาปทำกรรมก็จะได้มนุษย์สมบัติแต่เราเข้มขัดให้มันไประมัดเนี่ยก็ไม่ต้องมาวิ่งว่ายตายเกิดอยู่แล้วไปนู่นไม่ต้องมารับรู้เรื่องความทุกข์ความยากความลำบากไม่ต้องมาร้องไห้ไม่ต้องมาเสียใจพัดพาดที่บอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราพ้นทุกข์ได้แต่เราไม่เข้าใจเราฟังแล้วเรายังแข็งใจทุกคนมีสติมีปัญญาแต่ทุกคนยังไม่เกิดศรัทธาแรงกล้าเพราะยังมีความสงสัยวิจิกิจฉานี่แหละไอ้ตัวสงสัยลังเลนี่นะมันจะทำให้เรามันไปไม่ถึงไหนหรอกจะเดินหน้าก็ไม่กล้าเดินจะถอยหลังก็ไม่กล้าถอยก็เลยไม่มีหลักอะไรเลยเกรงขวาง
ฉะนั้นบอกว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็แสนประเสริฐแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราได้มาพบพุทธศาสนานี่ยิ่งประเสริฐใหญ่เลยโยมแล้วเราดิ้นมาปฏิบัติธรรมฟังธรรมโยมมันบรรลุได้แต่เราก็ถือว่าก็แค่นั้นนะเพราะเราไม่ทำจริงไงถ้าเราไม่ทำจริงไม่มีจริงเนี่ยศาสนาพุทธอยู่ไม่ได้หรอกครูบาอาจารย์ของเราก็คงไม่ได้อยู่ไม่ได้มาสอนเราหรอกหลวงปู่พระวานจากไปหลวงพ่อสนองจากไปแต่ก็ยังมีตัวแทนที่จะมาสั่งสอนพวกเราคอยจี้คอยใช้คอยบ่นคอยว่าเพื่อเรานั้นได้ดี

ก็คงไม่ได้อยู่ไม่ได้มาสอนเราหรอกหลวงปู่พระวานจากไปหลวงพ่อสนองจากไปแต่ก็ยังมีตัวแทนที่จะมาสั่งสอนพวกเราคอยจี้คอยใช้คอยบ่นคอยว่าเพื่อเรานั้นได้ดีพูดในสิ่งที่เป็นจริงไม่ยกย่องยกย่องคนที่ทำดีคนที่ไม่ทำดีเราก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนให้เขาเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจแต่คนที่มิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อในบุญในบาปสวรรค์นรกชาตินี้ชาติหน้าเราก็มาสอนให้เขารู้จักสัมมาทิฏฐิว่าทำดีได้ดีทำบุญได้บุญทำบุญแล้วต้องประกอบด้วยกุศลไม่ใช่อกุศลทำบุญแล้วฉลาดไม่ใช่ทำบุญแล้วก็โง่ไม่ใช่ทำบุญแล้วต้องใช้ปัญญาศรัทธาแล้วก็ต้องให้มีปัญญาจะพาตัวเองและรักษามนุษย์สมบัติของเราไว้ได้ทรัพย์สมบัติก็รักษาได้โยมถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยโยมรักษาสมบัติภายนอกก็รักษาไม่ได้มนุษย์สมบัติก็รักษาไม่ได้มันน่าเสียดายที่เรานั้นพบทางแล้วแต่เราไม่เดินตามเราก็ยังแวะข้างทางอยู่ชมนกชมไม้เพลิดเพลินไปกับสิ่งที่มันว่าลวงใจเราพาเราไปเพราะเราขาดสติเพราะปัญญาเรายังไม่ถึงจึงไม่สามารถที่จะกำจัดไอ้กิเลสความอยากตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจหยาบขาดเมตตาขาดการเสียสละท่านพุทธศาสนาสอนเราเสียสละเพื่อเราจะได้ไม่ใช่เสียสละไปแล้วเราไม่ได้เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นการสงเคราะห์เป็นการช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำไปแล้วมันได้แต่ถามมันจะได้โดยตรงโดยอ้อมมันได้ทั้งนั้นแหละโยมแต่ที่ได้แน่ๆตรงสื่อทำยังไงให้ใจมันสงบมากที่สุดกับวันหนึ่งคืนหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งทำอย่างไรให้มันมากที่สุดตรงไปเลยไม่ยากหรอกเรามาวัดแล้วก็มีหลักตรงนี้ใช่ไหมการปฏิบัติตามนั่งภาวนาสมาธิไม่ต้องนั่งยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานไปไหนมาไหนเราทำจิตให้เป็นสมาธิได้แต่เราไม่ทำเพราะเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันยังไม่ตอบแทนเราให้เห็นซึ่งหน้าตอนที่เห็นแต่เราก็รักษาไว้ไม่ได้เราได้ลิ้มรสเขาแต่เราไม่สามารถที่จะเก็บอันไว้ได้เราได้กับการที่เรานั่งสมาธิทำจิตให้สงบแล้วจะได้สมาธิแต่เราไม่สามารถรักษาไว้ได้แต่ถามว่าจะทำให้มันกลับมาคืนได้ไหมนะก็ต้องนี่แหละต้องหลั่งขันติวิริยะมีฉันทะมีฉันทะในความพอใจที่จะทำสิ่งนั้นถ้ามีความพอใจแล้วก็ต้องมีวิริยะอุตสาหะภาคเพียรแล้วก็มีจิตฝักใฝ่แล้วสุดท้ายก็ต้องมาพิจารณาเรียนไปแล้วเป็นอิสิบาท4ฉันทะวิยะจิตตาวิมังสาถ้าโยมมาเนี่ยโยมพอใจอันดับแรกใช่ไหมความพอใจที่จะมาไม่มีใครบังคับทีนี้เรามาแล้วเราก็มีความภาคความเพียรที่จะทำอย่างไรให้จิตใจของเราสงบจะทำยังไงให้ใจเรามีความสุขมากในระยะเวลาสั้นๆเหมือนกับจะฆ่าโยมฆราวาสที่มาวัดมาทำบุญใส่บาตรแล้วมาไหว้พระมานั่งภาวนาในบัวสดแล้วทำอย่างไรนะให้จิตมันสงบช่วงระยะเวลาที่เรามีอยู่ก็สะสมไปเรื่อยๆไม่ใช่ปีหนึ่งมาทำทีเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้แล้วเมื่อไหร่ยังจะได้ความสงบที่แท้จริงที่ถาวรสักทีมันก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโตละวิตกวิจารปิติสุขเทตกตาเบิกขา

0: พอได้ไปแล้วกลับไปไม่ทำต่อมันก็มาเริ่มใหม่นับหนึ่งสองสามอยู่เนี่ยมันก็วนอยู่เนี่ยนะไม่ไปยอดสักทีมันบรรลุเป้าสักทีเป้าหมายของเราคืออะไรคือการไม่ต้องเมียมาเวียนว่ายตายเกิดให้ออกจากสังสารวัฏภพชาติถ้าคิดว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วยังมีความสุขก็ขอให้อยู่ต่อไปคนคิดอย่างนั้นคือคนยังไม่ได้สัมผัสกับความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ยังเพลิดเพลินอยู่ในสังขารยังพอใจอยู่ในสังขารที่มีอยู่เป็นอยู่แต่ตราบใดถ้ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันจะเกิดเป็นทุกขังเป็นทุกข์ทุกที่เยียวยาได้เยียวยาไม่ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมันก็เวียนอยู่อย่างนี้แหละโยมฉะนั้นอย่าประมาทพระเจ้าท่านทรงห่วงพวกเราก่อนท่านจะดับขันธ์ปรินิพพานท่านก็ให้ว่าเป็นปฏิทินโอวาทว่าอย่าให้ประมาทในสังขารถ้าสังขารของเรานี่มันยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายมันไม่ใช่ตามใดถ้ามันมาถึงเราเมื่อไหร่เนี่ยเราจะรู้แต่มันยังไม่มาถึงเราก็ต้องเรียนรู้มันเพื่อเมื่อเราทราบรับสภาวะความเสื่อมอย่างนี้แล้วจะทำอย่างไรไม่ทนก็ต้องทนไม่ทุกข์ก็ต้องทุกข์ฉะนั้นทุกต้องกำหนดรู้ว่านี่ทุกนะทุกแล้วก็ต้องการให้มันแจ้งว่าทุกจริงๆถ้าเรานั่งนานๆเนี่ยหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเราว่ามันทุกเราก็รู้แค่เราทุกตอนที่เรานั่งพอลุกไปแล้วมันทุกไม่ตามไปนี่เราก็ไม่รู้แจ้งแต่ถ้ารู้ว่าถ้าเรานั่งอย่างนี้นานๆทุกมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเล่าร้อนมันจะอยู่ไม่สุขกระสายกระสับแต่รู้นี้แหละแต่รู้แจ้งว่าโอ้นี่มันทุกข์จริงนะถ้าเรานั่งนานยืนนานนอนนานคิดนานทำอะไรนานนานก็แล้วแต่ใช้ชีวิตนานนานมันก็เป็นทุกข์อย่างนั้นแหละใช่ไหมคนไหนชอบว่าอยู่สบายสบายนี่คือความสุขให้เขาอยู่อย่างนั้นตลอดไปได้ไหมอยู่ห้องแอร์ตลอดไปตลอดนอนสบายไม่ต้องไปทำงานทำการกินก็สบายมีคนต้อนเอาไหมนี่คือความสุขของเราไงต้องการความสบายเมื่อเราได้สบายแล้วเราก็ไม่พอใจอีกตอนเวลาให้ปฏิบัติก็ไม่เอาก็อยากจะนอนเวลาให้กินก็ไม่กินเวลาให้นอนก็ไม่นอนพอนอนจริงแล้วสุดท้ายไม่เอาอีกนี่แหละฉะนั้นมนุษย์เนี่ยมันมีความจำเจอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่พิจารณาเนี่ยตื่นมาก็ต้องทำอะไรแล้วทำนี้ทุกวันสายไหนก็ต้องหาให้มันกินแล้วพอกินก็ต้องหาอะไรฮะให้มันออกไปแล้วเดี๋ยวกินอีกแล้วเดี๋ยวทำงานอีกแล้วมันวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละอันนี้ความจำเจแต่ความจำเจของนักบวชเราคืออะไรทำจิตทำใจให้สงบสวดมนต์ไหว้พระมันทุกวันทุกวันเนี่ยทำสิ่งจำเจให้มันเกิดประโยชน์แต่ถ้าโยมไม่จำเจแล้วไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษทางนั้นแหละกินมากก็เป็นโรคกินมากเป็นโรคโรคเลยโรคอ้วนกระเพาะขาดกินแล้วไม่ถ่ายก็เป็นมะเร็งอีกมะเร็งลำไส้มะเร็งอ้วกเยอะแยะนะฉะนั้นเรามีวิธีทางของชาวพุทธเราแล้วเรามีพระศาสดาเอกของโลกแล้วเนี่ยฉะนั้นเราจงเชื่อมั่นมีความศรัทธาเราไม่ได้เป็นงมงายเราศรัทธาด้วยปัญญาของเราเองเราเป็นมนุษย์ไม่มีใครมาเชื่อมสอนเราได้นอกจากตัวของเราเองปัญญาของเราเองเท่านั้นแหละผู้รู้ก็เป็นผู้ชี้แนะให้เราทีนี้เราจะทำตามทำตาม เราอยากได้รู้อยากได้ผมเราก็ต้องทำที่เขาว่าตามทฤษฎีเมื่อทำตามทฤษฎีแล้วมันก็จะได้ผลอย่างที่กำหนดไว้ว่าให้รับบาปบำเพ็ญบุญแล้วเราจะได้ดีฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับอนาคตบางคนก็พูดศาสนาเสื่อมเสื่อมเพราะนักบวชที่จริงศาสนาไม่เสื่อมหรอกอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติเท่านั้นแหละคนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยจะทำให้ตัวเองเสื่อมอย่างน้อยญาติโยมก็เสื่อมศรัทธาในความเป็นสมณะเพศแล้วตัวเองก็เสื่อมจากศีลธรรมเพราะศาสนาไม่เคยทำให้ใครเสื่อมผู้ที่ดำเนินตามเท่านั้นเนี่ยถ้าไม่ทำตามคำสอนผู้นั้นก็จะเสื่อมญาติโยมไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าให้รับบาปบำเพ็ญบุญให้ถึงศีลห้าถ้ายังไม่ทำตามศาสนาก็ไม่เสื่อมเพราะนั้นอย่าไปวิตกกังวลว่ามีเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วศาสนาพุทธจะเสื่อมตราบใดถ้าโยมยังใฝ่ธรรมวัดวายังมีคนเข้าวัดอะไรจะมาก็เชื่อได้ว่าศาสนาพุทธจะไม่เสื่อมไปจากโลกนี้จากจิตใจของพวกเราอันนี้จากประสบการณ์ที่มองทุกสิ่งทุกอย่างแต่มาไปสวดมนต์กับหลวงพ่อเจ้าคุณหลวงกฎเนี่ยไปรับบริจาคคนที่บริจาคไม่ใช่คนแก่น้องมากคนรุ่นเราเรื่องทำงานนี่แหละเขาจะมีความศรัทธาเชื่อมั่นแล้วบริจาคไม่ได้น้อยบางคนร้อยห้าร้อยบางคนพันนี่คือคนที่มีความรู้ฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลว่าศาสนาพุทธจะเสื่อมไปจากประเทศไทยไม่เสื่อมศาสดาถ้ายังมีผู้ปฏิบัติผู้ฝ่ายในธรรมอยู่แล้วศาสนาพุทธจะไม่เสื่อมเพราะจิตวิญญาณของเรานั้นมันพระพุทธของเรานั้นเป็นชาวพุทธมาโดยกำเนิดโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ท่านทรงรักษาพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตของท่านฉะนั้นเรารุ่นหลังเราก็ต้องรักษาไว้ทรัพย์สมบัติอันนี้มันเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติที่จับต้องได้อันนี้มันเป็นอายะทรัพย์และมันทรัพย์สมบัติของทุกคนที่หัวใจเป็นพุทธศาสนาฉะนั้นวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งที่เราก็รู้กันว่าเป็นวิสาขะพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในวันเดียวกันแล้วพุทธเจ้าก็สอนอะไรให้เราละบาปบำเพ็ญบุญให้เรานั้นรู้จักอริยสัจสี่รู้จักทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและมันสำคัญที่สุดคือมรรคาปฏิปทาการปฏิบัติไปตามสายไปทางให้มัชฌิมาปฏิปทาให้เรามันอยู่ในสายกลางก็ขออนุโมทนาแต่ญาติโยมสาธุชนทุกคนท่านที่สละเวลามาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามาปฏิบัติบูชาด้วยใจของเราแล้วก็อามิสบูชาเปิดการที่เรานั้นได้เวียนเทียนนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีเมื่อเราทำสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ดีก็จะปรากฏแก่จิตใจของเราก็ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงอภิบาลคุ้มครองป้องกันพวกเราทั้งหลายให้ปัจจัยสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโลกสรรพภัยสรรพเคราะห์เฉลี่ยทั้งหลายหมดไปสิ้นไปให้มีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งหนึ่งถึงใดประกอบด้วยธรรมขอความเมตตาธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันธมิตรแม้จะเป็นทั้งโลกและทางธรรมก็ดีถ้าเรามีความสุขความเจริญตลอดทุกที่เวลาที่การเทอญ
1: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง ยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนปล่อยสัตว์ไม่วางเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตจริงอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทำให้ได้ความคิดว่าบางครั้งคนทำความดีมีเจตนาเป็นบุญกุศลแต่ทำหรือเลือกวิธีผิดเลยได้รับผลตอบแทนที่ตรงกันข้ามหรือบางคนทำลงไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการไม่เข้าใจว่าที่เขาทำอย่างนั้นเพื่อประสงค์ใดสักแต่ว่าทำตามคนอื่นเขาไปไม่ใช้วิจารณญาณส่วนตัวไตร่ตรองให้รู้จริงด้วยเหตุผลสรุปการกระทำทั้งสามลักษณะดังกล่าวอาจมีผลตรงกันข้ามแม้เป็นการทำความดีก็ตามดังเช่นเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีประมาณปีพ.ศ. 2510ป้าชมฉายเป็นหญิงวัยชราคนหนึ่งอายุราว60ปีแต่เพราะเป็นคนสนใจแต่การทำบุญรักษาศีลเจริญสมาธิมาโดยตลอดจึงทำให้ทั้งหน้าตาและผิวพรรณของแกไม่ชราเหมือนวัยเลยหรือไม่ก็เป็นเพราะฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างดีไม่มีสิ่งที่ทำให้ต้องปวดเสียนเวียนขมับเหมือนอีกหลายชีวิตที่โลดแล่นอยู่ในสังคมอันชุลมุนวุ่นวายนี้จึงดูรู้สึกว่าแกยังสาววันหนึ่งป้าชมฉายพร้อมด้วยลูกสาวและลูกเขยจัดเตรียมของทำบุญดูเหมือนว่าจะเป็นเทศกาลเข้าพรรษามีการทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาและขนของขึ้นตั้งบนรถซึ่งเป็นรถเก๋งวิ่งมุ่งหน้าสู่วัดเพื่อร่วมทำบุญและมีพุทธศาสนิกชนมากมายจนล้นศาลาแทบหาที่นั่งไม่ได้ขณะที่พระกำลังฉันภัตตาหารอยู่ลูกสาวทำลายความเงียบขึ้นเบาๆแม่เดี๋ยวเราเสร็จจากการทำบุญแล้วเลยไปหาปล่อยนกปล่อยปลากันเถอะแม่พยักหน้าเห็นด้วยหลังจากที่พระฉันภัตตาหารเสร็จและให้พรป้าชมฉายลูกสาวลูกเขยกรวดน้ำรับพรพร้อมกับผู้ร่วมทำบุญทุกคนเสร็จแล้วจึงจัดแจงภาชนะปิ่นโตเตรียมตัวเดินทางไปให้ชีวิตเป็นทานต่อผู้คนต่างทยอยเดินลงจากศาลาเพื่อเดินทางกลับบ้านบังเอิญมีเด็กสองคนมานั่งอยู่บริเวณพื้นข้างบันไดทางลงจากศาลาทั้งสามคนเดินมาถึงแทบพูดออกมาพร้อมกันนี่ไงเต่าเราซื้อไปปล่อยดีไหมเด็กที่นั่งอยู่นำเต่ามาขายให้คนนำไปปล่อยอีกทีดีนะแม่พอเราพูดจะปล่อยนกปล่อยปลาก็มีให้เราปล่อยทันทีไม่ได้ปลาเต่าก็เหมือนกันเดี๋ยวไปดูนกหน้าวัดดีกว่าเผื่อมีขายเมื่อได้ปล่อยนกไปคนละ 7-8 ตัวแล้วก็ออกเดินทางเพื่อนำเต่าไปปล่อยในที่ที่มีน้ำเหมาะเป็นที่อาศัยของเต่ารถวิ่งประมาณ15กิโลเมตรก็มาพบบึงลักษณะเป็นเขื่อนเพราะมีคูสูงพอรถจอดบนสันคูมองลงไปข้างล่างสูงชันหาที่เดินลงไปข้างล่างไม่พบปล่อยตรงไหนดีครับแม่ลูกเขยเห็นท่าทางจะหาที่ปล่อยยากแล้วเอ่ยขึ้นบ้างเป็นการหาเรือเดินช่วยกันมองหาทางลงจากสันคูแต่ก็ไม่พบป้าชมฉายจึงตัดสินใจเอาอย่างนี้

เป็นสัตว์แข็งแรงอายุยืนอีกอย่างรอบตัวเขามีแต่เปลือกแข็งถ้าลูกสาวดักคอทันทีคุณแม่คงไม่หมายความว่าจะโยนเต่าลงไปเลยนะแม่ยอมรับหน้าตาเฉยถูกต้องเลยลูกเพราะไม่มีทางลงอีกอย่างบึงแห่งนี้เหมาะแก่การอยู่อาศัยของเต่ามากเต่าที่ซื้อมาจำนวน5ตัวถูกทั้ง3คนโยนลงน้ำเพื่อปล่อยให้ไปใช้ชีวิตในบึงแห่งนั้นอย่างอิสระไม่ต้องถูกจับมาขังหรือทำอันตรายต่อไปเมื่อปล่อยเต่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงพากันขึ้นรถออกวิ่งมุ่งหน้าหมายกลับบ้านพอรถวิ่งมาได้ไม่ถึงครึ่งทางช่วงนั้นเป็นทางโค้งสองโค้งโค้งแรกผ่านไปไม่มีอะไรพอเข้าโค้งที่สองบังเอิญรถเกิดลื่นเสียการทรงตัวคล้ายเหยียบโดนน้ำมันแต่ก็ไม่ใช่เพราะลูกเขยคนขับมั่นใจว่ามองดูไม่เห็นมีอะไรรถสวนก็ไม่มีสิ่งกีดขวางก็ไม่มีพอรถเสียหลักหมุนเคว้งและพลิกตัวเท่านั้นทั้งสามคนก็รู้ทันทีว่าวันนี้แย่แล้วแม้ความเร็วที่วิ่งมาไม่มากนักแต่ดูจากการหมุนตัวของรถทำให้ทุกคนต้องหลับตาปล่อยตัวให้เป็นไปตามสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยจำยอมเพราะไม่มีทางจะแก้ไขหรือแข็งขืนได้เลยรถพลิกถลายไป 4-5 ตลบพุ่งเข้าชนตอไม้ข้างทางรถจอดสนิททั้ง3คนลืมตาพร้อมๆกันมองไปด้านหน้าและอุทานตาเหลือกตกใจเต็มทวีคูณเมื่อเห็นเบื้องหน้าถ้าไม่ชนตอไม้ต้องพุ่งลงจากที่สูงลงสู่เบื้องล่างแถมยังมีน้ำลึกด้วยเมื่อลงจากรถสำรวจความเสียหายร่างกายทุกคนไม่มีบาดแผลเลยแม้แต่นิดเดียวอาการเจ็บก็ไม่มีจะมีก็แค่ความหวาดผวาจากการได้พบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบฉุกเฉินและรถต้องชำรุดเสียหายเท่านั้นเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าบางครั้งการทำบุญก็ต้องใช้วิจารณญาณใช้หลักเหตุผลเลือกวิธีที่เห็นว่าเหมาะสมมิใช่สักแต่ว่าทำให้เสร็จเรียบร้อยก็พอไม่เช่นนั้นบุญที่ทำอาจไม่เกิดผลดีหรือกลายเป็นการทำบาปไปได้เฉกเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของป้าโฉมฉายสมดังสุภาษิตโลกกนิษฐ์คำโคลงอ้างว่าปลูกพืชในภาคพื้นธรณีลาภเกิดผลใดมีหว่านไว้ผู้ทำกุศลสีสวัสดียิ่งนักนาผู้ผิดทำบาปไซ

อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ยอดนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ให้ทัศนะต่อศาสนาทั้งหลายในโลกไว้ว่าศาสนาในอนาคตจะเป็นศาสนาสากลจักรวาลซึ่งข้ามพ้นเรื่องพระเจ้าที่มีตัวตนและไม่มีเรื่องความเชื่อคำสั่งสอนแบบฝังหัวและเทววิทยาศาสนานั้นครอบคลุมเรื่องธรรมชาติและเรื่องจิตวิญญาณตั้งอยู่บนฐานความรู้สึกทางศาสนาที่เกิดจากประสบการณ์แห่งสรรพสิ่ง

ั้งเรื่องธรรมชาติและเรื่องจิตวิญญาณซึ่งเป็นเอกภาพรวมอย่างมีความหมายพระพุทธศาสนาสามารถตอบสนองสิ่งที่พรรณนามานี้ถ้าจะมีศาสนาใดๆที่เข้ากันได้กับความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ศาสนานั้นก็คือพระพุทธศาสนาอัลเบิร์ตไอน์สไตน์

0: ถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: โยมอดทนดีจังนะอาตมานึกว่าไม่เทศแล้ววันนี้นึกว่าไงโยมก็คงทนไม่ไหวคงกลับบ้านแหละเดี๋ยวมาดูยังเต็มอยู่เลยบุญหนักบุญหนักสักใหญ่อิ่มบุญเลยลุกไม่ขึ้นเลยอิ่มบุญก็โมทนาที่อรุคลานมาบวชก็บุญของพวกเราไม่ค่อยสบายวันนี้ขั้นเนื้อขั้นตัวทำท่าไข้จะขึ้นเปลี่ยนอากาศกินยาไปยังไม่หยุดเลยคืนนี้ตั้งใจว่าจะพูดตลอดคืนจะไปรอดหรือเปล่ารายการเที่ยงคืนถึงตีสามคืนเดียวเอ็น FM 89.25 ธรรมะอยากจะให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะคนสมัยนี้ก็เครียดนอนไม่หลับมีพระนอนง่ายนั่งนั่งพอจะหลับแล้วพระเพราะไม่ได้เครียดอะไรโยมนั่งแล้วไม่หลับนี่ต้องแก้ปัญหาแก่ตัวเดี๋ยวเป็นคนหลงลืมความจำเสื่อมมาแย่เลยโยมทั้งทำบุญไว้เนี่ยเมื่อกี้อาตมาให้โยมหยิบทองคำหล่อทองคำให้หยิบหนัก5 กิโลโยมบางคนบอกโหยกไม่ขึ้นเลยทองคำเป็นโมเลกุลที่ให้5 กิโลเท่ากับเหมือนยก10 กิโล20 กิโลเลยมันละเอียดไม่เหมือนยกหินยกเหล็กดอกตะโกทองแดงเพราะนั้นทองคำเป็นของละเอียดโมเลกุลละเอียดมากไม่มีช่องโหว่เลยแค่5 กิโลก็หนัก3 ล้านบาทเมืองไทยเป็นเมืองทองเป็นเมืองทองคนนี้เองเป็นดินทองเป็นดินธรรมก็พวกเรานี่เนี่ยอย่าไปคิดว่าทองคำจะมาจากไหนอย่าไปคิดเอามหาเศรษฐีทั้งหลายทำเลยคนที่ทำเพียงเส้นเดียวหรือเพียงธรรมจักรที่โยมไปถวายเนี่ยเพียงสลึงเพืองก็หนักเต็มโลกนี้บุญมันบุญเป็นของคู่เรามันไม่เป็นของใครหรอกทองคำนี่ที่ทำมาเนี่ยจึงให้ยกดูไงคนบอกโอ้หนักจำได้ฉะนั้นจึงว่าที่เราสร้างทองคำเนี่ยเพื่อให้เป็นภูมิรู้ของใจว่าเราได้สร้างแต่สิ่งที่ดีไว้ในโลกนี้มีแต่ของดีของประเสริฐทั้งนั้นของประณีตทั้งนั้นก็จะทำให้เรางดงามทางใจไม่เสื่อมไม่คลายเห็นแต่ภาพที่ดีนิมิตที่ดีเพราะว่าไม่ค่อยมีใครจะมีคนที่คิดจะสร้างทองคำก็น้อยเอาไปไว้ที่บ้านก็มีใครไหว้หรอกไม่มีทั้งตัวเองไปนอนรักษากลัวขโมยจะเอาอยู่ใส่สร้อยก็กลัวใครจะแย่งชิงเอาไปอวดเขาแต่ก็กลัวนะทองคำที่อยู่กับเราเอาไปใส่มากๆยิ่งกลัวใหญ่เลยแต่นี่เรามาไว้ที่วัดเนี่ยมาหุ้มหลวงพ่อโตมาไว้เป็นฉัตรทองคำเนี่ยอวดได้เลยอวดก็คนทั่วไปได้เนี่ยฉันมาทำมาเองเนี่ยฉัตรทองคำเนี่ยหลวงพ่อโตฉันมาหุ้มมาเองเนี่ยใครก็ไม่ต้องกลัวใครมาปล้นเราเพราะไม่ได้อยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ใจเรานี่คือเจ้าของบุญนะทำแล้วเป็นเจ้าของบุญสุขโตสุขฐานังให้สุขท่านสุขนั้นถึงตัวทำไงก็จะได้อย่างนั้นไม่เป็นของคนอื่นลูกเรามันก็เป็นของเราจะเป็นลูกคนอื่นได้ไงดัง นั้นถึงว่ารายการวิทยุสังฆทานธรรมเนี่ย บางคนบอกฟังไม่ได้อยู่แค่บางเขตแล้วฟังไม่รู้เรื่องมันเป็นวิทยุสมัยใหม่นะเป็นวิทยุสมัยใหม่ที่มันเป็นคลื่นของดิจิตอลคนไทยเรียกดิจิตอลดิจิตอลแต่ฝรั่งเรียกดิจิตอลอาตมาถามแล้วต้องใช้วิทยุสมัยใหม่แล้วก็จะเปิดล็อกไว้เลย 89.25 มันจะไม่มีขึ้นอื่นตีเลยถ้าเขาไม่ทำตรงกับเราดิฉันมากำลังจะขอให้เป็นดาวเทียมให้เป็นดาวเทียมส่งไปได้ทั่วประเทศต่อไปจะดังทั่วประเทศเลยอยู่ตามอุ้มผางอยู่ตามเชียงรายอยู่สตูลยะลาจะเปิดฟังได้หมดเลยแต่ดูฟังได้นะแต่ดูภาพไม่เห็นนะเพราะเราไม่กล้าเปิดภาพเพราะพวกเราไม่รอก็เป็นดาวเทียมไม่เป็นดาวธรรมเอาแค่เสียงพอแล้วพอเราทำงานชิ้นนี้มานานแล้ว20กว่าปีบุคคลก็ได้ปฏิบัติตามกันตามเสียงก็ถือว่าดีเดี๋ยวตอนนี้ไปต่างประเทศก็ได้อีกทำเป็นขึ้นที่ไปทางอินเทอร์เน็ตอยู่อเมริกาอยู่ยุโรปอยู่สแกนดิเนเวียเข้าอินเทอร์เน็ตสังฆทานธรรมฟังวิทยุสังฆทานธรรมได้เหมือนเราฟังที่นี่เลยเขาเป็นอินเทอร์เน็ตที่สมัยนี้การเผยแพร่มันง่ายแต่ต้องใช้เงินหน่อยนี่อาตมาก็เป็นหนี้เขาเรื่อยเนี่ยกลับมาสังฆทานแล้วเป็นหนี้ทุกทีว่าจะไม่กลับอยู่ระยมมาที่ไทยแล้วอดทำงานทุกทีไม่ได้เลยรับปากเขาทุกทีเลยไม่รู้สังฆทานมีกรรมอะไรกับอาตมาถ้าไปแล้วมันหนี้ก็หมดทุกทีคงมีคนรำคาญอาตมาเหมือนกันเนี่ยไม่เป็นหนี้ก็ทำงานไม่ได้ไปสร้างโบสถ์ไว้ที่ยโสธรรับปากเขาบอกปีครึ่งจบให้เดือนละ300,000รับปากเขายังเศรษฐีเลยระยมนะแต่ไม่มีหรอกสักบาทเดียวอีตอนนี้เขาทวงแล้วบอกว่าเครดิตหมดแล้วร้านเขาไม่จ่ายของให้แล้วเครดิตหลวงพ่อหมดแล้วพวกไม่จ่ายเครดิตอยู่ที่สุพรรณบุรีร้านสิงห์ที่สุพรรณบุรีสั่งเท่าไหร่ให้หมดคนสุพรรณใจดีนะคนอีสานใจไม่ถึงเพราะไม่เชื่อเราแค่เงิน 6-7 แสนถอนเครดิตไม่เอาเราเลยไม่ให้เหล็กไม่ให้ปูนแต่คนสุพรรณนี่หลวงพ่อใหญ่เป็นหนี้ไว้2 ล้านอาตมาเอาทีนะ700,000 500,000ไม่ทวงเลยขอให้เป็นเสียงหลวงพ่อบอกว่าจะให้ก็แล้วกันเราก็เนี่ยต้องไปเอาที่สุพรรณนะสุพรรณบุรีเนี่ยซื้อเหล็กเส้นหนึ่งโคราชซื้อเส้นหนึ่งเส้นละ190ที่โคราชอาตมาซื้อจากสุพรรณบุรี100 เดียวซื้อกับญาติ100 เดียวสังกสีเหล็กสังกสีไอ้เบนซ์ซื้อโคราช300,000 กว่าบาทซื้อสุพรรณ100,000 กว่าบาทเด็กอย่างเดียวกันนี่บุญก็นี่ก็เลยเป็นหนี้น้อยหน่อยแต่นี่พอเราไปบุกไปยะโนนจากอีสานไปเป็นหนี้กับทางอีสานเขาก็เอาเราแรงสิเขาไม่เคยคุ้นเคยกับเรานี่ถ้าอยู่ทางสุพรรณนะเป็นหนี้ไม่เท่าไหร่หรอกเขาสั่งเลยเขาเป็นญี่ปุ่นสั่งได้ทั่วประเทศก็ไม่เป็นไรขอให้โบสถ์นี่มันเสร็จปีหน้าเสร็จเรารับไปแล้วเป็นหนี้ไม่เข็ดนะเป็นหนี้ไม่เข็ดแปลกเป็นหนี้ต้องมาอยู่วัดที่นี่วัดแรกเลยโยมไปอยากได้สถานีวิทยุที่

สุพรรณบุรีไปเอาแล้วไม่มีเงินบอกหลวงอาจารย์ก็บอกหลวงพ่อทำ700กิโลวัตต์เนี่ยต้องเอาแสนเจ็ดเอาเป็นนี่ให้เลยไปทำเสร็จแล้วแสนเจ็ดแล้วไอ้เสาน่าจะมาไปหาซื้อเขาเองเสาหลายตังค์เอาตังค์ซื้อไม่คิดจะเอาคืนก็เลยไม่บอกราคาแล้วก็โยมก็เลยทำห้องให้ท่านเจ้าอาวาสสนามชัยก็ทำห้องให้ธรรมาก็บอกให้ช่างของเราไปทำต้องปูอย่างดีกันเสียงรั่วเขาก็ไปตรวจดูบอกต้องมีเงินแสนหนึ่งจึงทำได้เขาก็บอกเลยว่าต้องไม่มีเงินแสนทำห้องอัดไม่ได้แล้วกันเราต้องหากู้เข้ามาทำให้เสร็จที่สนามชัยรวมแล้วก็หลายแสนเหมือนกันนะยังไงก็ต้องกัดฟันทำเพื่อให้คืนแก่ญาติของเราญาติเราคนสุพรรณเราไปเกิดที่นั่นถึงเราจะไม่อยู่ที่นั่นแต่เราก็คิดถึงญาติก็คืนกลับคืนให้ชาวสุพรรณได้ฟังเพลงธรรมะและฟังธรรมะคำสอนของครูบาอาจารย์ก็ไปคืนให้ก็ต้องใช้เงินหลายแสนเหมือนกันตอนนี้ยังค้างอยู่ค้างจริงๆอะหลายแสนบาทแต่ว่าแสนบาทนี่จะทำห้องเสร็จแล้วพอส่งก็มันดังไม่ดีก็เลยขอซื้อดาวเทียมดาวเทียมใช้เงินหลายแสนบาทแล้วก็ส่งไปได้ทั่วประเทศเลยเราไม่ต้องงงแล้วเมื่อสมัยก่อนไปออกอสมท.ไปออกที่ราชมงคลเดือนหนึ่งต้อง200,000กว่าบาทโยมแค่3ชั่วโมง200,000กว่าบาทไอ้นี่ออกทั้งปีไม่เท่าไหร่แล้วก็ธรรมทานการให้ทานทำเป็นการชนะการให้ทั้งปวงมันถึงมันสื่อถึงเคยเล่าว่าอุ้มผางฟังธรรมะเรารู้เรื่องแล้วพอพระไปอู้ถวายแล้วก็สร้างวัดได้เพราะว่าเขารู้จักเราด้วยคลื่นวิทยุตอนนี้ก็จะต้องทำไปอันนี้จะมาสั่งซื้อถูกๆเครื่องไม่แพงเขาตอบมาจะซื้อแค่ไม่กี่หมื่นบาทไปเอาเครื่องนี้ก็แล้วกันเครื่องอะไรบ้านหม้อเสร็จแล้วก็ประมาณ100,000กว่าบาทก็ทำได้ก็จะต้องไปทำที่ถ้ำปูขาอีกเครื่องหนึ่งไปที่เชียงใหม่อีกเครื่องหนึ่งวัดต้นตาลโตนแล้วก็เชียงรายวัดตาลโตนเหมือนกันแต่อยู่บนเขามีลำน้ำไม่จันหลายข้างเขาเลยหลวงตาเคยไปพักสถานที่ดีมากก็จะไปไว้เชียงรายเครื่องหนึ่งไปอุบลเครื่องหนึ่งน้องคายนี่ตั้งใจจะไปให้พวกคนเวียงจันทร์ญาติฟังเพราะก็ฟังรายการทท.เราพวกญาติเวียงจันทร์ฟังภาษาเรารู้เรื่องเคยเขียนจดหมายมาขอเทปมาขอหนังสือตลอดพวกเวียงจันทร์เขาก็เบื่อหมอลำเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะฟังพระเทศเหมือนกันพวกปฏิบัติมีเยอะนี่ดีนะพวกเขมรถ้าฟังออกก็ฟังอีกนะเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่คลายร้อนคลายเครียดคลายกังวลคลายทุกข์กับคนมันเป็นคนไม่มีปัญหาคนนอนปัญหาน้อยคนไม่เจ้าแง่แสนงอนคนไม่ค่อยเอาเรื่องกับใครคนที่เป็นผู้ให้เหมือนพระเวสสันดรนางมันตรีฉะนั้นธรรมะจึงเป็นผู้สร้างสรรค์สังคมไม่ทำลายสังคมควรจะไปอยู่ทุกขมทุกแห่งไม่ว่าบ้านใครเมืองใครวัดใครควรจะมีธรรมะในใจอย่างน้อยก็มีสติยับยั้งเช่นเราจะด่าสามีสักคำยับยั้งแล้วก็หยุดจะด่าภรรยาคำยับยั้งแล้วก็หยุดจะด่าลูกคำยับยั้งแล้วก็หยุดจะด่าเพื่อนด่าอะไรด่าคนที่มันจะด่ายับยั้งแล้วก็หยุดเพราะธรรมะมันทำให้เรามีสติบางคนฟุ้งซ่านด่ารัฐบาลเนื้อนี้ไม่ใช่เราไม่ด่าตัวเองไปด่ารัฐบาลที่จริงแล้วตัวเองเป็นตัวต้นเหตุที่สุขและทุกข์นำมาซึ่งบาปเรื่องกรรมตอนนี้ก็จะส่งไปที่ชลบุรีเขาพระครูเดี๋ยวติดเครื่องหนึ่งแล้วก็ส่งไปที่หนองบัวเครื่องหนึ่งหนองบัวก็ที่ประจวบแล้วก็จะไปที่นครศรีธรรมราชเครื่องหนึ่งเราคิดว่าเดี๋ยวก็ล้อมๆแรงๆก็คงจะส่งตามเพชรบุรีราชบุรีนี่สักเครื่องหนึ่งก็จะเอาถามมาถามเนี่ยเป็นการชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยได้ไป

ผยแพร่ตามชาวบ้านที่เขาสนใจธรรมะเราจะดูถูกว่าคนไทยเราเนี่ยฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเขาฟังรู้เรื่องเขาเข้าใจแต่เขาไม่มีโอกาสจะได้ฟังเท่านั้นเองเราไม่ให้โอกาสเขาเหมือนเมื่อสมัยก่อนที่เนี่ยคนไม่ฟังธรรมะไม่มีคนฟังเราก็มองว่าคนสังฆทานไม่ฟังธรรมะเลยคนสังฆทานไม่ถือศีล5เลยคนสังฆทานไม่เข้าวัดเลยมองคนสังฆทานไม่มีธรรมะเลยแต่วันนี้มองเป็นไงโยมมันไม่ใช่แล้วหน้ามือไปหลังมือแล้วคนสังฆทานที่สนใจธรรมะอาตมาอยู่ตั้งนานเนี่ยยังไม่หนีกลับเลยแล้วบางคนบอกมาไงฟังวิทยุนี่จะเล่าให้ฟังเรื่องเด็กเมื่อกี้หมาคนเรียนจะจบวิทยาศาสตร์เรียนเก่งเรียนเก่งมากจะจบมหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่ดีๆปวดหัวไม่กี่วันพูดไม่ได้เลยลิ้นแข็งพูดไม่ได้ต้องใช้มือเขียนมือก็แบบไม่ปกติมันแบบเกร็งไปหมดฟังรายการวิทยุธรรมะได้ฟังมาก็เปิดใส่หูฟังมีโทรศัพท์แล้วก็เปิดฟังเขาฟังได้เพราะโทรศัพท์นี่มันบิดขึ้น 79.25 ได้ฟังมาก็ให้คนมาเอาหนังสือเอาเทปอยู่กับพ่อไม่ได้อยู่กับแม่พ่อก็ใช้ทำงานค้าขายทะเลาะกับพ่อเรื่อยเพราะเขากดดันเพราะเขาไม่สภาพเขาไม่พร้อมเขาเป็นคนพิการแบบเดินอะไรต่ออะไรก็แบบดุกดิกเขาก็ไปหาทางอะไรคุณสารอะไรที่ลำพูนเนี่ยที่เขาฝันแล้วก็มีอะไรเข้ายานเลยเขาให้ตมามาอ่านเนี่ยตมายังไม่อ่านเลยว่ากรรมอะไรเขามีเดี๋ยวจะลองไปอ่านดูถ้าคุณไพศาลเขาเข้ายานไปว่ายังไงกับคนนี้วันนี้เขามาเมื่อตอนเช้าแม่พามาแม่อยู่นครปฐมลูกสาวก็อยู่กับพ่อแยกกันพ่อแม่ของแยกกันเขาก็บอกว่าเขาเขียนจมือตอบไม่เขาเขียนงกเก็ตก็เขียนแบบประเภทมันใจร้อนอะแต่พอคุยไปเขาร้องไห้คุยไปเขาร้องไห้แล้วเขาก็เริ่มเขียนดีขึ้นในมือเขาเริ่มสนิทขึ้นทีแรกเขาเขียนแบบทำใจไม่ได้เพราะอยู่นานเขียนละเอียดแหละเราบอกให้มาอยู่วัดจ้ะอยู่กับพ่อก็คงทะเลาะกับพ่ออยู่เงี้ยคงเป็นบาปเป็นกรรมพ่อเราเนี่ยเขายังไงก็ทะเลาะเขาไม่ได้พ่อเขาเป็นผู้ให้กำเนิดเราต้องอดทนทะเลาะไปแล้วก็ขาดทุนแต่ก็บอกพ่อมันไม่มีเหตุผลจะตามบ้าตามด่าเลยเขาไปทำบอกได้เป็นพ่อชาวโลกก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยเขาจะปฏิบัติธรรมไม่เป็นถ้าปฏิบัติธรรมเป็นเขาจะเป็นพ่อที่ดีต้องอดทนตัวเราต้องแก้ตัวเราเขาบอกเดี๋ยวเขาจะมารออีกกี่วันมันก็จะมาให้มาอยู่ที่วัดกรรมนี้จึงจะหายพูดไม่ได้จะทำงานได้คอมพิวเตอร์อะไรอะไรนี่ทำได้เขียนได้แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนคนที่ประสาทดีรู้ทุกอย่างอ้อแอ้เท่านั้นเองแล้วเขาก็เลยบอกว่าเราก็บอกว่าไม่เป็นไรจะมาเมื่อไรก็ได้เขาบอกเดี๋ยวเขาจะมาเขาบอกเราก็บอกเอางี้แล้วกันอยู่ที่บ้านเนี่ยจะมาเมื่อไรก็ได้อยู่ที่บ้านเนี่ยเหมือนไฟไหม้ศีรษะเราที่อยู่พ่อเหมือนไฟไหม้ศีรษะเราที่นี่เหมือนน้ำดับคุณจะมาที่เมื่อไรก็ได้คุณจะวิ่งมาหาน้ำเมื่อไรก็ได้หรือคุณจะปล่อยไฟไหม้ศีรษะอยู่บ้านตลอดไปก็ได้เขาพูดงั้นปุ๊บเขารู้เลยว่าเขาจะรีบกลับมาเขาไม่อยากให้ไฟไหม้ศีรษะเขาตลอดไปก็เลยคิดจะกลับมาปฏิบัติที่วัดไปหมดไปวัดอะไรต่ออะไรทั่วหมดคือดูแล้วก็คงไม่มีใครเมตตาเพราะเขาไม่พิการคนก็บอกหลวงพ่อรับคนอย่างเงี้ยเลยหลวงพ่อจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างวัดที่วัดอื่นเขาไม่รับอย่างนี้รับแต่คนมีกระตังคนรวยพวกนี้เขาเอาไปไว้ที่อื่นหมดแต่ถ้าหลวงพ่อรับเงินแล้วคนพวกนี้จะอยู่กับใครคนพวกนี้จะมีวัดอยู่จะมีที่ปฏิบัติเลยมันก็คัดเลือกคนสิพระพุทธเจ้าท่านรับไม่ต้องขอทาน
เอามาจับบวชให้เป็นพระได้รับไม่ตะคนยากจนชาวนาที่สิ้นเนื้อประดาตัวจนหลอยแต่ว่าพอเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วประเสริฐยิ่งพระอรหันต์ประเสริฐยิ่งกว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีฉะนั้นถึงว่าเราคิดว่าพุทธเจ้าเราให้แล้วเราก็ช่วยกันต่ออย่าไปคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นถ้าเรามาคิดเรื่องวัตถุแก้วแหวนเงินทองเราก็จะเลือกคนหมดเลยเรื่องที่รักมากที่ชังเขาก็วัดไหนที่เจริญแล้วคนรวยก็เข้าได้คนจนก็เข้าไม่ได้ก็ต้องวิ่งหาวัดที่นี่เองเมื่อไหร่ก็ไม่ได้วัดสักทีแต่ว่าขอให้อย่างเดียวอยู่วัดเนี่ยอย่าด่ากันอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะอย่านินทากันอย่าตัดสินใจเองต้องสงบต้องระวังสัมมาวาจาต้องดูตัวเองไม่ใช่ว่ากูเป็นเจ้าของวัดเนี่ยกูจะด่าใครก็ได้จะว่าใครก็ได้คนอื่นเขาว่าลูกศิษย์หลวงพ่อนะปากหลายเงี้ยแต่จริงหลวงพ่อไม่สอนให้ด่าหรอกมันเก็บมาจากบ้านพอออกจากท้องร้องแหว่ร้องแหว่เลยนะปากมันหลายต้องออกท้องเลยนะไอ้หมอตำแจก็ทืบตีนใหญ่แต่ให้ร้องเยอะๆดีเด็กคนนี้จะได้ไม่เป็นใบ้พอโตมาก็ยุให้ลูกพูดเก่งๆลูกก็เลยด่าเก่งไปเลยเงี้ยก็พ่อแม่ไปสอนแต่ที่จริงควรจะให้พูดดีไม่ใช่ด่าดีก็ต้องสอนให้เขาพูดดีเป็นสัมมาวาจาดังนั้นมาอยู่วัดสังฆทานเนี่ยอย่าใจแคบอย่าหวงที่กินอย่าหวงที่นอนอย่าหวงเสื้อผ้าอย่าหวงยุงยารักษาโรคต้องทำใจให้กว้างว่าพระเวสสันดรทำไมต้องให้ประเทศได้พระมัทสีทำไมให้ลูกให้ทุกอย่างได้ก็เพราะว่านั่นแหละผู้ให้เป็นผู้รวยหลวงพ่อสวรรค์สั่งนักหนาว่ายิ่งให้ยิ่งรวยไม่รู้จะรวยไงโยมนะยิ่งให้ยิ่งรวยสังฆทานนึกก็ให้จังเลยนะซื้อในมิตรนี่ไปให้เป็นเดือนเลยโยมจนไหมไม่จนหรอกเอาปีนี้เดี๋ยวข้าวมันก็งอกได้อีกก็ทำนาก็ได้ข้าวอีกข้าวมันหมดไปแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นอีกมันจะจนได้ไงก็มีคนทำนากินไปก็งอกมาใหม่เงินทองก็กระดาษก็ปั๊มขึ้นมาได้งบประมาณเท่านั้นงบประมาณเท่านี้ไม่ใช่ว่าใช้แล้วจะหมดไปก็ถอให้ทำใจว่าเราอยู่ในโลกของโลกของความเป็นจริงก็ต้องทำใจให้กว้างอย่าใจแคบอย่าไปโกรธกันบางคนเนี่ยปูที่นั่งไว้ยังดีไปห้องน้ำกลับมาพวกเอาแต่กูปูไว้ยังดีเลยโอกาสจะนอนคืนนี้มึงแย่งกูก็ขดเลยโหหลวงพ่อสร้างวัดตั้งใหญ่อย่างให้ได้แค่ที่นอนเลยไม่ให้แล้วไอ้กูโกรธนะมันใจแคบไหมโยมแคบเหมือนหนูเลยนะแคบเหมือนหนูมาแคบเหมือนหนูรูก็เล็กแถมไม่ให้ใครอยู่อีกถ้าพองูเข้าไปเราวิ่งตาเหลือกเลยพองูลงไปเราวิ่งเลยไปตุดเสร็จงูเลยมันห่วงพวกถ้ามีเยอะๆใช่ไหมงูก็มันเยอะจังเว้ยมันเยอะกันก็ไม่กล้าเพราะรู้ว่าไอ้นี่ตัวเดียวเอาเลยไม่มีพวกเนี่ยก็อย่าทำเป็นชนใจแคบน้ำเนี่ยต้องให้กันกินข้าวต้องให้กันทานเสื้อผ้ายุกยาลังสาโชคมีเหลือแล้วให้คนเก็บไว้ทำไมเก็บไปก็ไม่ใช่ของเราให้เขาเนี่ยดีใจเหมือนเมื่อกี้โยมอะโยมให้ทองคำจะมาให้อธิษฐานโยมดีใจเลยหูดักขนาดนี้เจอแล้วดังนั้นจึงว่าพวกเราต้องเป็นผู้เสียสละไม่ใช่เราชวนกันเสียสละกันจนหมดเนื้อมาตัวแต่ว่าฐานเป็นบารมีที่เป็นบันไดเบื้องต้นเราจะท้อถอยไม่ได้ให้ไปแล้วก็เป็นสมบัติติดตัวเราอย่างที่เคยเล่าไหมที่เล่าแล้วเราก็เล่าอีกเนาะก็ได้ไม่เป็นไรนะเศรษฐีขี้เหนียวอ่ะเศรษฐีหมดง่ามหลวงพ่อสังวานเนี่ยเล่าจังเลย เศรษฐีหมดง่ามขี้เหนียวเวลาจะทำอะไรกินเนี่ยต้องไม่ให้ตกเลยเม็ดปัดข้าวเนี่ยไม่ให้เม็ดร่วงเลยเม็ดร่วงก็ต้องเก็บเสร็จแล้วตอนนี้พอเวลานั่นมาพอนั่นมาก็ปัดข้าวเม็ดมันก็ร่วงลงไปในรูหมดง่ามหมดง่ามก็คาบไปเลยไอ้ตัวเศรษฐีบอกโอ้ย
ให้คนใช้เอาเสียมมาขุดเพื่อตามไอ้เม็ดนั้นน่ะเม็ดข้าวนั้นมดง่ามมันก็ดึงลงรูไปเลยขุดไปก็ปิดเออให้ฐานมาสักเม็ดนึงแล้วกันให้ฐานเพราะอะไรเพราะขืนไม่ได้แต่จริงถ้าเอาได้ไม่ขืนหรอกก็เลยให้ฐานมาง่ามเป็นคำว่าให้ฐานเป็นฐานเลยนะบอกเอาไปเม็ดนึงพอแตกตายทำลายขันมาและไอ้เศรษฐีมดง่ามเนี่ยมาเกิดเป็นนักบวชไอ้มดง่ามเนี่ยมาเป็นพระมาบวชแล้วมาเป็นพระขจระสมบัติแล้วก็มาเป็นพระไปบิณฑบาตที่ไหนไม่ได้กินไม่มีญาติเลยเป็นพระอรหันต์พระผมบอกว่าท่านมีญาติอยู่ทิศนี้ท่านไปทิศนี้ท่านจะไม่อดเลยไปเลยทิศอื่นไม่ได้กินเพราะแสดงว่าพระบิณฑบาตต้องมีญาติเหมือนกันนะอย่างที่บิณฑบาตทุกวันญาติเยอะพอถึงก็สื่อกันไปไอ้คนนี้ก็ไม่เคยทำทานใครเลยนะไอ้เศรษฐีมดง่ามเนี่ยไอ้เศรษฐีคนเนี้ยมันเป็นมดง่ามมาเกิดไอ้เศรษฐีคนนี้มันเป็นมดง่ามมาเกิดเป็นคนพอเจอพระองค์นี้ดีใจเลยโอ้ญาติกูมาแล้วพระคุณเจ้านิมนต์ฉันบนเรือนไม่ต้องไปที่วัดนะเดี๋ยวผมจะทำกับข้าวให้เดี๋ยวคนอื่นจะแย่งบุญอยากทำบุญก็เข้าครัวแล้วก็โขกน้ำพริกกลัวดังเคี้ยวเลยตั้งน้ำมาเคี้ยวเคี้ยวพริกเคี้ยวพวกหอมกระเทียมใส่หม้อโขกดังไม่ได้อยู่พวกมาแย่งบุญเคี้ยวใส่แกงซะยังดีอร่อยเลยถวายพระพระก็กินอิ่มโอ้โหมันรสชาติดีจังบ้านนี้บินบ้านไหนไม่เคยได้กินอย่างนี้เลยมาทุกวันนะอย่าไปบ้านอื่นนะมาทุกวันมาบ้านนี้บินบ้านใครไม่ได้มาบ้านนี้พวกนี้ก็ติดใจมาบ้านเนี่ยได้เคี้ยวกินทุกวันเลยนี่คือทำแบบไม่ปราณีตทำแบบไม่ได้เต็มใจทำเพราะขี้เหนียวตัวนี้ชนสมัยนี้คงไม่มีใครขี้เหนียวขนาดนี้เนาะก็เอามาอีมั้งไอ้มดง่ามยังให้อ่ะบางคนไม่ให้เลยไม่เคยใส่บาตรเลยเม็ดเดียวก็ไม่ให้เพราะธุรกิจมันไม่มีเวลาใส่บาตรรวยจะลืมทำฐานก็มียิ่งกับมดง่ามก็ได้แต่นั้นจึงว่าเราต้องทำฐานพระโสดาบันต้องทำฐานสกิทาคานาคาพระอรหันต์ก็ทำฐานไม่ใช่ปฏิบัติสมถกรรมฐานแล้วนั่งแต่หลับตาไม่ทำฐานพวกนี้ให้ไม่เสียดายยิ่งให้เขาก็ยิ่งได้อย่างพุทธเจ้าแล้วท่านก็ให้แต่ที่จริงไม่ต้องให้ก็ได้แต่ท่านก็ให้อย่างพระภิกษุป่วยท่านก็ดูแลเองเลยฉะนั้นจึงว่าพวกเราชาวพุทธเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันเป็นสุขได้ก็คือการให้อภัยทานอย่าทะเลาะกันอย่าโกรธกันเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องเล็กไม่เกิดเรื่องใหญ่ก็ทำเป็นเรื่องเล็กธรรมทานคือการชักชวนกันมาสร้างสรรค์สังคมตรงเนี้ยเนี่ยมาสร้างไปโน่นไปนี่ตรงเนี้ยอย่างทอดกฐินทอดปลาหรือทำบุญทำไหนว่าไปกันเนี้ยธรรมทานคือการชักจูงลูกหลานให้ไปทำดีอภัยทานคือการไม่โกรธกันการไม่โกรธนี่จะเป็นความสุขถ้าโกรธแล้วมันจะหงุดหงิดโรคภัยไข้เจ็บนี่มาจากความโกรธเด็กคนนี้เขามีกรรมใช่ไหมเขามีกรรมมาตัดรอนทั้งที่เรียนดีพอกรรมมาตัดรอนปุ๊บพูดไม่ได้เลยโหนี่กรรมจริงๆมันกรรมแค่อายุ20ปี20ปีเป็นเลยเมื่อวานนี้จะมาพูดเรื่องกรรมมอเตอร์ไซค์ไปแล้วใครฟังก็เปล่าเมื่อคืนนี้จะมาพูดเรื่องมอเตอร์ไซค์กรรมมอเตอร์ไซค์ถ้าอยากได้ก็ไปขอเทพเอากรรมมอเตอร์ไซค์ขี่จนเจอกรรมเลยไม่ได้อะไรเลยขี่ไปขี่มากรรมให้ผลจนหมดเลยที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะไม่เชื่อพ่อแม่ไม่เชื่อใครเชื่อเพื่อนอย่างเดียวด้วยมอเตอร์ไซค์ในสุดตัวเองก็ต้องเป็นโรคตาเต๋อบอดหมดเมื่อคืนนี้เทศแล้วไม่เทศซ้ำเดี๋ยวหาพ่อแกนะพูดบ่อยเราคนแก่พูดแต่เรื่องอดีตสะสมแต่ของเก่าเก็บอะไรเก็บมันเลย
อะไรขาดหน่อยนะเกมาแม้ทั้งพระกิริยาก็เก็บในโลกคนแก่โอ้กูแก่แล้วรู้ว่าเนี่ยเจออะไรก็ดีไปหมดเลยไม่แสวงหาของใหม่เอาแต่ของเก่าอย่างเดียวของกูของกูของกูเก็บไปหมดเลยบางคนนี่เก็บไปเต็มหลังเลยโหไม่เหม็นเลยอ่ะเอาให้พวกแมงสาพวกหนูมาดูมาเยี่ยมมากินเนี่ยแก่แล้วก็เก็บของเก่ามันต้องให้ทานคนที่ให้ทานนี่จะไม่มีของเก่าเลยให้หมดให้หมดนี่จะไม่ใช่คนแก่เก็บของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆคิดแต่เรื่องเก่าๆอดีตตั้งแต่ครั้งโน้นครั้งนี้ใครมาก็เล่าเขาฟังแล้วก็ฟังอีกเขาก็รำคาญเนาะใครไม่ฟังกูก็หาว่าไม่พวกนี้มันไม่เชื่อกูเลยกูอุตส่าห์สอนมึงเรื่องเก่าก็ยายฉายมาหลายรอบแล้วตาฉายมาหลายรอบแล้วมันเปื่อยแล้วหนังลูกเนี้ยเด็กเขาก็จะคิดตรงกันข้ามกับเราเขาไม่ฟังเรื่องซ้ำซากเด็กเนี่ยสอนเขาครั้งเดียวถ้าครั้งที่สองเขาโมโหเราแต่คนแก่ก็ตรงกับเด็กสอนอยู่นั่นแหละจำจีจำชัยอยู่นั่นแหละนอนตื่นขึ้นมายังสอนอีกเลยเขาก็รำคาญนี่คือการคนเก่าคนใหม่ต้องเป็นพระหรือเป็นพวกปฏิบัติเนี่ยไม่พูดใครจะทำผิดทำถูกก็ไม่พูด7วันถึงค่อยพูด15วันถึงค่อยพูดนั่นแหละก็จะมีสติดีไม่ใช่ใครทำแล้วไม่ถูกคัดบ่นอย่างเดียวบ่นเดี๋ยวเขาว่าเราก็ไม่สบายใจดังนั้นก็ต้องหับห้างใจแล้วว่าอย่าเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นเดี๋ยวจะแก่เกินไหวไอ้คนบ่นมาแต่หนุ่มแต่สาวนั่นโอ้โหถ้าแก่ละคบไม่ได้เลยพวกนั้นน่ะขนาดเป็นหนุ่มเป็นสาวมันยังปากจัดเลยใช่ไหมบ่นเพราะแก่ตัวมันยิ่งไปหรือโน่นไปปล่อยบ้านคนชราเลยบ่นโน่นนี่นี่ใครเอานะต้องอุเบกขาต้องเฉยเพื่อได้สมองที่ดีเพื่อได้กำลังใจที่ดีเพื่อได้สติที่ดีก็ต้องจะไปเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่จะเอาความจู้จี้ขี้บ่นมาเป็นอารมณ์ให้ผ่านหูผ่านตาไปก็หมดเรื่องมันเล่าไปธรรมะใช้มาอยู่สังฆทานธรรมะใช้วิธีนี้เจอแล้วเก็บไม่บ่นเจอแล้วเก็บใช้วิธีนี้มาตลอดเลยไม่บ่นบ่นเลยเป็นคนแก่ทันทีแล้วไม่บ่นธรรมะเห็นไหมธรรมะจะเก็บไม่บอกไม่ว่าว่าทำไมอ่ะบางทีถ้าไอ้คนนี้ทิ้งไปกูเก็บตอนหน้าเลยเก็บหน้าเขาก็อายหลวงพ่อไม่ต้องเหลือเก็บเองเขาก็มาแย่งเราเก็บเราก็ไม่ต้องบ่นเขาต้องอย่างนั้นนะความเป็นผู้นำเป็นพ่อแม่เนี่ยต้องมีสติมีปัญญาเหมือนกันที่จะปกครองคนให้เด็กมันไม่ดูถูกแล้วว่าเราคือเป็นคนแก่ไร้ปัญญาถูมันเองบ้างก็ถูมันเองถูไม่ไหวกูก็ถูทีละขั้นละขั้นมันก็เห็นไอ้มันจะทนอยู่ได้ไงลูกหลานไม่บ่นมึงทำไมทำบ้านรกพกมันไม่อยากทำเลยมันทิ้งใหญ่เลยแต่เราทำเลยทำทีละชิ้นทีละชิ้นต่อไปมันจะไม่ทิ้งอะไรเลยเพราะกลัวใหญ่จะทำลำบากฉะนั้นจึงว่าเราต้องฝึกใจเรานะฝึกใจเราทำใจให้ว่างให้เป็นสงบให้เป็นรู้ทันความคิดเราเพราะเราจะปล่อยใจเราวุ่นวายอยู่กับลูกหลานเราก็คงทุกคนเดียวแบกทุกคนเดียวแล้วก็ยึดติดเรื่องบ้านของกูสร้างมาตั้งครั้งนี้มึงมาทำกูเสียกูหายโอ้ไปเรื่องใหญ่เลยคราวนี้ยิ่งบ่นเขายิ่งเบื่อเราก็เราให้เขาสิใช่ไหมเราไม่เอาอะไรไปเราก็ให้เขาไปสร้างไว้ให้เขาอยู่ก็จะสบายใจ

เนี่ยว่าจะพูดนิดเดียวพูดจะมากเลยเนี่ยไข้มันเริ่มฟื้นแล้วไข้เริ่มหายแล้วเริ่มเหือออกแล้วพอเมื่อกี้คิดว่าจะไม่ไหวแพ้อากาศ ผิดอากาศคนสองประเทศอย่างนี้เนี่ยอยู่โคราชบ้างอยู่เมืองนนท์บ้างไม่รู้จะเอาอากาศที่ไหนดีเป็นหลักก็ต้องพักผ่อนเมื่อคืนไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วก็วันนี้คิดจะโตลุงไม่รู้จะไหวเปล่าจริงก็ไม่นานเท่าไหร่นะถ้าคนคุยนะแป๊บเดียวก็สว่างโยมถ้าคนนั่งคุยเมื่อไรจะเลิกสักทีว่าง่วงอยู่เนี่ย นั่งกรรมฐานได้ช้าเหลือเกินแต่คนคุยเนี่ยอุ้ยคุยไปได้แหมเดี๋ยวหมดเวลาใจคนเป็นอย่างนั้นเจ็บโบราณก็

ฟังเทศแล้วง่วงนอนดูละครด้วยตาแจ้งโบราณว่างั้นนะฟังเทศแล้วง่วงนอนบางคนสมัยก่อนนะเขาหมอนไปด้วยนะโยมนะทันตราวัดนะฟัง12กันนะเอาหมอนไปวางหลับเลยแต่กันไหนกูไม่ฟังกูหลับน้ำลายเปื้อนหมอนมาเลยพอเสร็จแล้วเป็นไงโยมไพเราะไหมไพเราะเจ้าข้าแต่ที่ยังหลับอ่ะก็มีความสุขนะสมัยก่อนเนี่ยฟังเทศแล้วง่วงนอนดูละครแล้วตาแจ้งก็จริงทุกวันก็ยังจริงดูโทรทัศน์เนี่ยโหรู้เรื่องหมดทุกอย่างแล้วบางคนได้ฉลาดถึงเวลากูต้องดูเรื่องนิดนึงคือฉลาดดูแต่พวกนั้นก็ไม่ได้มันพวกนั้นมันก็เด็กๆมาสอนเราอ่ะมันจะรู้เรื่องอะไรสอนว่าอีกคนนี้มัน

ดูละครและตาแจ้งก็จริงทุกวันก็ยังจริงดูโทรทัศน์เนี่ยโหรู้เรื่องหมดทุกอย่างแล้วบางคนได้ฉลาดถึงเวลากูต้องดูเรื่องนี้นึงคือฉลาดดูแต่พวกนั้นก็ไม่ได้มันพวกนั้นมันก็เด็กๆมาสอนเราอ่ะมันจะรู้เรื่องอะไรสอนว่าอีกคนนี้มันมีผัวคนนี้มันมีเมียต้องทะเลาะกันต้องตีกันต้องแย่งกันแย่งผู้ชายนี่ตัวโกงนางเอกโอ้ให้มันสับสนวุ่นวายรู้สึกคนดูชอบมากเลยต้องตามทุกเย็นเลยเงี้ยก็สอนโง่ๆทุกวันเนี่ยเราก็เรียนโง่ๆทุกวันเลยแล้วบางทีบางคนดูมากก็มาใช้อารมณ์กับครอบครัวตัวเองไอ้คนหนึ่งมันดูหนังดูหนังฝรั่งชักปืนมาก็มายิงสักทีอันนี้ก็ชักมาก็มายิงสิอันนี้มาเมามามึงไม่ยิงกูยิงชักยิงโทรทัศน์พังเลย ดูมันอิงมากเลยนะคนพวกนี้เขาอิงมากเลยมันไม่ได้อะไรเลยโทรทัศน์ก็พังดีจะไม่โดนใครเพิ่งไปซื้อมาใหม่โยมขนาดนี้ก็มีนะคนมันอิงมากอะจะพวกโยมทำได้ไหมมาโหนางเอกมาโหตัวโกงอะไรจะไปทุบโทรทัศน์พังอะไม่เป็นไม่ได้คนมีปัญญาแต่แม้นมีคนแบบนี้มันมีไอ้นี่ใครอยู่จะมีความสุขได้ไงเมื่อใจเขาห้ามตัวเองไม่ได้โกรธมาเขาเอาเลยอารวาสเลยผัวเมียจึงโดนทุบโดนตีกันเพราะคนพวกนี้ไม่แยกใจคิดเป็นตัวเป็นตนเป็นเหล่าเป็นเขารุ่นใครพูดอะไรกระทบหน่อยไม่ยอมเลยจะเอาชนะอย่างเดียวพูดก่อกวนอยู่ทั้งวันทั้งคืนคนพวกนี้เป็นคนผ่านในหัวใจอยู่ใครอยู่ก็มีความทุกข์ยิ่งเมาด้วยยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยนั้นสังคมทุกวันนี้คนเราจึงว่าเขาทำใจไม่เป็นเองจึงมีปัญหากันทุกวันนี้อันนี้เล่าให้ฟังว่ามันเป็นไปได้คนเราไม่ทำใจไม่เป็นรักเลยเป็นทุกข์ไงรักแล้วมีเรื่องรักแล้วไม่ยอมลดลาวาสอกแต่ว่าถ้าฝึกใจได้มันก็จะวางเฉยเป็นนะวางเฉยเป็นแต่ว่าไอ้ความรักนี่มันกังวลเป็นห่วงเขามาเมื่อไรเขาไปเมื่อไรมันจะทุกข์อยู่นั่นแหละถ้ามีลูกสักคนหลานสักคนเนี่ยแต่เราถ้าเราจำได้ว่าบุญรักษาเขาลาแล้วก็บุญรักษานะลูกกลับมาบุญรักษานะลูกมันรักษามาถึงตัวเราแล้วออกจากบ้านบุญรักษาลูกคนเราพออยู่บุญรักษาก็รักษาได้ถึง70-80ปียังไม่ตายถ้าบุญรักษาแต่บุญไม่รักษามันอยู่ไม่ได้หรอกไปมันก็ไปเลยไปซื้อมอเตอร์ไซค์มันขี่เขาไปที่บุญไหนจะมารักษามอเตอร์ไซค์นะใช่ไหมรักษาไม่ได้หรอกมอเตอร์ไซค์มันตัวประมาทแต่บุญรักษาก็เราก็ขี่ซะเองสิให้ลูกหลานขี่ทำไมเพราะเราไม่สติมันรักษาไม่ได้เพราะมันประมาทลูกสมัยนี้ก็ไม่มีอะไรด้วยนะโยมนะมีแค่คนเดียวหนูมันตาข้างเดียวบอดแต่ข้างก็หมดเลยลูกไม่มีอะไรมีผู้หญิงคนผู้ชายคนพอเป็นไรไปโหชีวิตนี้กูจะทำไปเพื่อใครวะเนี่ยทำไปเพื่อลูกแท้ๆเลยแต่ว่าลูกไปซะแล้วหมดหวังเลยอยู่แล้วก็เหี่ยวแห้งเลยเพราะความหวังก็อยู่ที่ลูกที่จะให้ลูกสมัยก่อนก็ยังโชคดีมี7 คน 8 คน 9 คนมึงตายก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เหลือ3-4 คนกูก็ยังพอคนสมัยก่อนออกลูกไปเพื่ออะไรนะทุกข์ก็น้อยนะสมัยนี้คุมกำเนิดไม่ให้มีมากแต่ก็รักมากแล้วก็ทุกข์มากนี่ปัญหาสังคมจึงเป็นอย่างนี้คนหนึ่งรวยมากก็โยมมีลูกสาวคนเดียวมีตึกใหญ่โตมากเลยพอไฟขึ้นมาเผาลูกสาวหนีไปข้างบนขวัญอัดตายโหมาหาเรานี่น่าสงสารช่วยอะไรไม่ได้มีลูกสาวคนเดียวมีสมบัติเยอะก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่เห็นทรัพย์สมบัติตัวเองก็เหมือนหนามยอกอกทำไปก็รอตายเท่านั้นเองความหวังไม่มีเลยความสุขไม่มีเลยแต่นั้นลูกดียิ่งดียิ่งทุกข์เลยต้องสร้างอธิษฐานบารมีเหมือนพระเวสสันดรใช่ไหมแม้แต่ลูกแค่7-8 ขวบไปก็ตาจะชกยังรู้เลยไปดีไม่กลัวลูกจะไปโดนเสือเดินช้างเดินงูเดินอะไรกัดกินตาจะชกก็ร้ายจริงๆนะพอลานอนกูก็ไปปลูกเปรนอนข้างบนกลัวงูกลัวช้างกลัวเสือกูก็มัดไอ้สองกุมารอยู่ขตินตีนคนไม้เนี่ยเอาตัวรอดอย่างเดียวเสือมาก็กินสองคนนี่กูขึ้นไปนอนทุกคืนแต่บุญช่วยพอตกเย็นมาพระเจ้าชกก็หลับโคลกอยู่ข้างบนเทวดาก็ที่รักษาป่าก็มาจำแรงแปลงเป็นแม่คนเป็นพ่อคนให้กินนมทิพย์อันนี้ก็หลับสบายพอสว่าง

พอตอนมาก็ท้าววันที่มัดมือนัดเท้าหลุดออกไปเลยก็นอนให้โดนตักกินนมตลอดคืนพอสว่างก็ท้าววันก็มามัดข้อมือเดิมหลุดไปก็ไม่มีใครมีแต่ท้าววันมัดตีนท้าวชกบอกมันยังอยู่งูเสือยังไม่กินแต่หารู้ไหมว่าเทวดาเข้ามาดูแลรักษาตลอดเลยลูกเขามีบุญเขาเชื่อพ่อเชื่อแม่เขาเทวดาเขารักษาเรื่องพระเวสสันดรเป็นเรื่องสอนคนให้ใจบุญสอนคนให้เชื่อบุญเชื่อกรรมจนตลอดเดินถึงศรีพรีไปตลอดเดือนไม่มีความลำบากเลยเทวดาตามรักษาแล้วก็ดลใจให้หลงไปเลยไปเข้าเมืองตัวเองเทวดาก็ดลใจนะอย่างนี้เราก็คงจะคนที่เล่นหวยก็อยากให้เทวดาดลใจเนาะทำไมเทวดาไม่ดลกูถูกมั้งเคยทำไว้มั้งเปล่าดลได้ไงเทวดาเขาต้องดลคนที่มีบุญขนาดนั้นไปดลไปถึงเมืองพ่อปู่เมืองถึงเมืองปู่เลยพอเข้าไปคนบอกเด็กของคนนี่หน้าตามอมแหม่มนี่หน้าคลายพระเวคลายลูกพระเวสสันดรจังเลยกันหาชาลีใช่หรือเปล่าแต่ดูสภาพเลยไม่ใช่น่าจะใช่แล้วก็เถียงกันที่สุดเทวดาก็ดลให้หลงเข้าไปในวังเลยเขาก็เลยจับตัวว่าเอารูปพระเวสสันดรมาได้ยังไงไอ้เท่านี่ร้ายนะคนจะลุมฆ่าลุมตีกันเพราะไปเอารูปพระเวสสันดรอุตส่าห์ไปอยู่ในป่ามันยังไปเอามาอันนี้ก็โอ้ยกลัวตายก็ทางโน้นก็เลยเอาส่งไปให้กรุงสนชัยกรุงสนชัยก็ดีใจอุ้ยหลานกูมาหลานสาวหลานชายมาขออุ้มหน่อยดีใจบอกไม่ได้ยังอุ้มไม่ได้เพราะกระหม่อมฉันยังเป็นทาสอยู่เด็กแค่7-8ขวบมันจะเป็นทาสเป็นทาสอะไรเพราะพ่อตั้งราคาไว้ให้เป็นทาสตาจุชกตลอดไปจนกว่าใครจะถ่ายได้ตาจุชกเป็นไงก็ถามลูกถามกันหาการกรรมกันชาลีกันหาคือน้องชาลีคือพี่ชาลีพระเวสสันดรพ่อเธอน่ะตั้งราคาตัวเธอไว้เท่าไหร่ที่จะต้องถ่ายออกจากทาสตั้งไว้1,000 ตำลึงทองนี่เศรษฐีจึงจะเอาคนจนๆถ่ายไม่ได้หรอกเขาตั้งราคาไว้สูงมากเลยฉลาดไหมเฮ้ยสันดอนกล่าวว่าตั้งราคาลูกไว้เผื่อว่าใครจะเอาลูกเราเป็นทาสเนี่ยมันต้องมหาเศรษฐีหรือพระราชาก็ตั้งราคาไว้ดีฉลาดแล้วก็แล้วกันหาเราตั้งอะไรกันหานี่ตั้งเงินเป็นพันตำลึงทองแถมยังมีทาสีอย่างร้อยทาสาอย่างร้อยมีช้างม้ามีโคกระบือมีบ้านอีกต้องหลายหลังโอ้โหแพงมากเลยไม่ให้ใครใช้ลูกสาวตัวเองได้เลยลูกชายใช้ได้ถ้าเป็นเศรษฐีแต่ลูกสาวนี่ต้องเป็นพระราชามหาเศรษฐีเลยราคาค่าตัวแพงมากเลยพระเวสสันดรฉลาดนะตั้งราคาค่าตัวลูกตัวเองมีค่ามากกับลูกชาวบ้านลูกชาวบ้านอย่างนี้เขาขายเท่าไหร่โยมอย่างภาคเหนือภาคอีสานลูกมาลูกสาวมาขายไม่กี่พันบาทเนาะ4,000 บาท10,000 บาทลูกถูกจังเลยแต่นี่ตั้งราคามากเลยท่านชายบอกโอ้เท่านี้ไม่เป็นไรฉันทายเอาแก้มัดเอาเงินมาให้เอาบ้านทาสีทาสาช้างมาโคกระบือเชิญตาจุชกไปอยู่ในบ้านหลวงเลยกินอยู่มีนางสนมกรมนางนายสนมบอกกูไม่ไปหามิตรตาแล้วมันสวยแค่คนดีนี่สวยทั้งเมืองเลยตาจุชกก็ลืมมามิตรตาเลยไอ้นางก็ป้อนข้าวแต่สมัยก่อนป้อนข้าวบีบนวดนายชกก็มีความสุขไม่กินทัดทาดเสียเลยตายเสวยทรัพย์แค่คืนเดียวรุ่งขึ้นตายพระราชาก็บอกว่าใครเป็นลูกเป็นหลานเป็นภรรยาให้มาเอาสมบัติไปนางมิตรตารู้บอกโหไอ้เจ้าจุชกไปทำอะไรไว้เนี่ยกูไปรับเดี๋ยวเอากูติดคุกตายได้โดนประหารนางมิตรตาก็เลยกลัวนึกว่าตาจุชกไปดูถูกหยาบหยามไปขอพระเวสสันดรมีกฎหมายผิดเนี่ยก็เลยไม่มาเอาก็เลยรีบเข้าหลวงไปเลยนี่คือบุญที่ลูกเรามีบุญอดีตเป็นอย่างนี้
เราต้องสร้างลูกเราให้เป็นอย่างนี้จะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้สามีก็เป็นงี้ภรรยาก็เป็นงี้มันจะมีปัญหาอะไรทั้งนั้นเรื่องพระเวสสันดรนั้นไม่ใช่เรื่องโบราณเก่าแก่เป็นเรื่องที่ชีวิตจิตใจของคนต้องสร้างบารมีจะให้ผลเป็นอย่างนี้มันจะสงบสุขชีวิตในรุ่งเรืองพอ7เดือนไปให้หลังแล้วเทวดาก็ไม่ดลใจให้สงสารก็ส่งไปรับกลับคืนมาเป็นเจ้าแผ่นดินผลได้ผลบอกกรณีไงตกใครอยากให้เปียกก็เปียกใครไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียกไปผลเงินผลทองผลเพชรผลนินผลบุญเทวดาบันดาลให้ตกมาเป็นพระเวสสันดรให้ทานจนอายุ115ปีตายแล้วก็ไปเกิดอยู่ชั้นดุสิตดุสิตชั้นดุสิตแล้วลงมาเกิดก็เป็นพุทธเจ้าตายจุชกก็มาเป็นเทวทัตนางนามิตตาก็เป็นนางจินตมาวิกาทำอะไรก็ทำผิดๆตายจุชกอ่ะมาบัญญัติระโยมมาบัญญัติพระภิกษุต้องไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตต้องไม่ใส่รองเท้าตลอดชีวิตต้องถือผ้าสามผืนตลอดชีวิตต้องอยู่ป่าตลอดชีวิตต้องไม่จับเงินจับทองตลอดชีวิตห้ามรับกิจน้ำมนต์นิมนต์ตลอดชีวิตใครทำอย่างพุทธเจ้าหาว่าโลภหมดเลยเนื้อสัตว์ก็กินไม่ได้พุทธเจ้าเขาก็ไปถามพุทธเจ้าพระองค์พระเทวทัตออกกฎหมายออกกฎระเบียบนี้ถูกไหมพระเทวทัตเป็นคนอคติ4โทสาคติโมหาคติฉันทาคติโลภคติโทสะคติเข้าเป็นคนงี้มานานแล้วอดีตชาติก็เคยทำกับเรามาเทวทัตย่อมเห็นเพื่อนเหนือเราเพื่อให้เห็นว่าเรานี่ไม่เคร่งเราไม่ดีแต่รู้ไหมว่าเทวทัตเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยเขาไม่มีคุณธรรมที่จะปกครองเป็นพุทธเจ้าได้เราไม่บัญญัติเราบัญญัติแล้วว่าภิกษุไม่กินเนื้อ10อย่างพระแสดงกับพระสมัยก่อนกินมนุษย์พุทธเจ้าบอกห้ามกินมนุษย์มนุษย์อร่อยดีเนื้อมันหวานมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาผู้หญิงคนหนึ่งพระภิกษุเนี่ยจะไปบิณฑบาตเขาก็จะถึงวันโกนวันธรรมดาเขาจะเอาเก็บเนื้อไว้เอามาย่างให้พระฉันทุกวันวันพระวันโกนพระองค์นี้ก็ไปบิณฑบาตจำนางคนนี้เป็นโสดาบันวันนั้นไปเนื้อไม่มีเพราะเนื้อขาดตลาดนางก็บอกโอ้เราต้องให้พระมีกินนางก็ไปรับมีดดีก็เข้าเหลือบอกคุณเจ้าคอยนี่หน่อยนะก็ไปรับมีดแล้วก็เถือเนื้อตัวเองเลยเถือปุ๊บย่างหูเหลืองมันย้อยเลยโยมมันย้อยก็ถวายพระพระก็ไปฉันบอกโอ้โหพอกระทบลิ้นปุ๊บอะไรมันอร่อยขนาดนี้ทุกขุมขนเลยอร่อยก็ถามนางนี่มันเนื้ออะไรเนี่ยเป็นไงนะพระคุณเจ้าไม่ดีเลยมันดีเกินที่มันเกิดมาไม่เคยเจอบอกเนื้อขาเขาก็ฉันเองแน่บอกโอ้โหนึกใจแล้วมันอร่อยจังเลยมันขาเนี่ยไม่มีน้อยจังเนาะนึกอยากกินเลยเพราะเนื้อมนุษย์นี่คือเจ้าพอไปถึงคนก็พระก็โภทนาบอกพระสงฆ์กินเนื้อมนุษย์เป็นโสดาบันด้วยพอหนังเถือเนื้อเสร็จแล้วเนื้อก็เต็มอย่างเก่าเนื้อทิพย์เลยเนื้องอกมาเป็นทองเถือปุ๊บเสร็จแล้วก็ไม่เจ็บเลยกลายเป็นเนื้อทิพย์ไปเลยก็พระก็กินก็ไปโภทนาพระเจ้าบอกต่อไปนี้ห้ามพระภิกษุกินเนื้อมนุษย์เพราะกลัวพวกคนจะทำตามกันเดี๋ยวใครก็อยากจะถือถวายพระกันบ้างสิใช่ไหมถ้าดีมันก็หายถ้าไม่ดีมันตายว่าไงบัตยักษ์กินน่ะพุทธเจ้าเลยห้ามไม่กินเนื้อกินเนื้ออื่นได้เนื้อสัตว์อื่นแล้วพอพระกินเนื้อมนุษย์ก็ไปกินช้างก็ห้ามกินม้าก็ห้ามกินเสือเหลืองเสือดาวอะไรก็ห้ามพระกินหมดนะสมัยก่อนกินเสือโคร่งกินเนื้อหมีกินเนื้องูกินเนื้อสุนัขก็กินเหมือนไอ้ท่าแร่ไหมบอกพระไปกินบอกกินเข้าไปโอ้โหกลับมาที่อุบลหมาเห่าตลอดเลยบอกแต่มันอร่อยนะไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตัวนักเนี่ยแต่ว่าพุทธเจ้าห้ามกินแสดงว่าพระสมัยก่อนนะไม่ใช่บางคนบอกพุทธเจ้าไม่เคยกินเนื้อสัตว์พระไม่กินกินฮะกินจึงได้บัญญัติถ้าไม่กินพุทธเจ้าจะไม่บัญญัติพุทธเจ้าจะบัญญัติสิ่งที่ทำไปแล้วไม่ถูกต้องก็บัญญัติไม่กินแต่นอกนั้นกินได้หมดแต่ให้พิจารณาว่าเนื้อนั้นไม่ถวายเพื่อเราไม่เขาไม่ทำเพื่อเราเขาไม่เจาะจงเพื่อเราไม่ออกชื่อเพื่อเราเมื่อเขาทำโดยที่เขากินอยู่กันโดยธรรมชาติเรากินแล้วพิจารณาเป็นธาตุสี่นั้นกินได้ไม่บาปกินเป็นบุญท่านพระพุทธเจ้าถึงกินด้วยปัญญา
ินด้วยสติกินด้วยสมาธิที่คนทั้งหลายเนี่ยอ่อนหัดอ่อนการศึกษาก็ไปติเตียนพระเนี่ยปากว่าตาขยิบไม่กินเนื้อไม่ฆ่าสัตว์แต่ก็กินกันเผยสุขะไอ้สิ่งอันนี้มันเป็นปัญหาเขาเรียกว่าปัญหาโลกแตกมันไม่มีศาสนาพวกนี้เขาก็กินกันอยู่ไปห้ามเขาไม่ได้หรอกดังนั้นจึงว่าเมื่อพระเทวทัตคิดไม่ถูกพระพุทธเจ้าเขาทรงไม่ยกย่องว่าเทวทัตคิดถูกไอ้นั่นคิดผิดเพื่อจะให้ชนะพระพุทธเจ้าแต่เองเคร่งกับพระพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติก็ไม่ควรบัญญัติพระเจ้าบอกอนนท์สิ่งใดที่เราไม่บัญญัติก็อย่าบัญญัติถ้าคนไหนบัญญัติแล้วก็ถือว่าไม่ถูกต้องนะอันนี้เราต้องเข้าใจนะฉะนั้นถึงว่าพระเทวทัตก็กลับมาเป็นพระเทวทัตไม่ใช่มาฉลาดเพราะทำมาแบบฐานไม่บริสุทธิ์ไม่ฉลาดมาเป็นพระเทวทัตถือจะเหาะเหินเดินกันได้ก็ไม่ฉลาดเท่าพุทธเจ้ากินก็ไม่ฉลาดใช้วิตเป็นอยู่ที่สุดแล้วก็อยู่ไม่ได้ก็พวกนั้นก็กลับมาหาพุทธเจ้าหมดก็คำสอนนี่ก็ไม่มีใครถือสมัยนี้ก็มีนะคนเอาคำสอนพระเทวทัตมาใช้ก็มีแล้วมันจะแตกแยกกันถ้าเราต้องเข้าใจว่าพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติก็อย่าไปทำบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่ใจใช่ไหมบริสุทธิ์ที่ใจเมื่อสมัยก่อนเป็นเด็กอาตมาเกียดลิงทิ้งลิงมันเขาให้อาตมาเลี้ยงลิงลิงนี่มันกินกล้วยกินอะไรอย่างเดียวแต่แล้วมันไม่อยู่เจ้าของพระนี่ไม่อยู่อาตมาก็เลี้ยงมันก็คืนมันหนาวมันไปขี้รถพระห่มอาตมาหมดเลยโอ้โหเหม็นหน้าดูเลยขี้ลิงโกรธมากเลยสมัยนั้นนะโกรธลิงไล่ตีมันก็วิ่งไปยอดมะขามโกรธแล้วพอกลับมาพระเขาก็โดนฟ้องบอกเราตีลิงไม่ตีได้ไงโหมันขี้เนี่ยเหม็นหน้าดูเลยพอที่สุดเขาก็พระเขาหลวงพี่ก็ไม่ว่าอะไรมันกลัวเรามากเลยเพราะมันขี้รถผ้าห่มเราไม่อยากซักเลยโยมมันเหม็นวิ่งกินอะไรโยมวิ่งกินผลไม้แต่ทำไมขี้เหม็นไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ว่าขี้หอมนะหลวงพ่อตะวันท่านบอกไงมีพระไปเขาสัมภาษณ์ดีไปถึงก็ไปกินเจให้หลวงพ่อกินผักไม่กินเนื้อสัตว์หลวงพ่อสว่านว่าไงนะเฮ้ยควายไม่กินหญ้าไม่เห็นมันไปนิพพานเลยควายไม่กินหญ้าไม่เห็นไปนิพพานมันก็ยังโง่แบบควายแล้วเนี่ยลุกขึ้นตรงนั้นแบกกรดกระพายบาดหนีหลวงพ่อเลยไม่กินข้าวหลวงพ่อเลยใครจะไปสอนหลวงพ่อไงพ่อทัวควายไม่กินข้าวกินหญ้าไม่เห็นมันฉลาดเลยก็จริงไหมนะมาก็โง่ควายก็โง่กินพวกนี้ไม่ใช่บริสุทธิ์มันบริสุทธิ์ที่การพิจารณาใจแต่นั้นมนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเสริฐกินอะไรก็ประเสริฐถ้าไม่โง่ถ้าไม่กินแบบควายคนต้องเข้าใจนะเข้าใจที่จะพูดให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าท่านฉลาดในการกินกินเป็นธาตุสี่ดินน้ำพลมคิดโดยประพฤติปฏิบัติธรรมไม่จะกินแบบหลงงมงายบางคนบอกกินเนี่ยกินเจเนี่ยบริสุทธิ์ทั้งกันขวายบริสุทธิ์กับเราเพราะกินไม่แต่งรสเลยตื่นมากินแต่หญ้าอย่างเดียวมันต้องดีกับเรานี่ไปทำเป็นไก่มั่งไปทำเป็นเนื้อมั่งเป็นไส้กรอกมั่งไปทำฉลาดทำเนาะไอ้ขวายสู้ขวายไม่ได้ก็กินแล้วแต่มันหลอกเลยนะนี่หมูเทียมนี่ไก่เทียมนี่อะไรเทียมโอ้ควายยังไม่ทำเลยโยมแต่ใครโง่กันใช่ไหมทำเนี่ยอร่อยนะเนี่ยเห็ดเทียมอะไรทำไมเคยกินเพราะเคยกินเจมา3ปีเคยอยู่ไปแต่กินตอนนั้นทำไมชอบว่าไม่อยากวุ่นวายอยากกินแบบง่ายๆก็อยู่พออยู่3ปีออกจากประชาก็กินไงก็กินได้อยู่3ปีเนี่ยกินพอวันแรกเนี่ยกินเนื้อสัตว์เนี่ยเหม็นขาวน่าดูเลยต้องข่มใจกินแต่พอมันเข้าไปในร่างกายมันก็ปกติวันแรกโอ้โหเหม็นขาวถ้าคนคิดผิดนะโอ้ไอ้พวกมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยกินยักษ์กินมารเป็นเหม็นขาวเราจะคิดว่าเรากินบริสุทธิ์เลยจะนังเกียจคนจะชวนคนอื่นกินตามเลยแต่มารู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเดี๋ยวกินเพื่อให้เราสะดวกสบายในการอยู่ตรงนี้เพื่อญาติโยมจะได้ไม่ต้องไปหาเนื้อสัตว์มาผักบุ้งกับกำลึงทิ้งหยกกล้วยจะมากินตั้งหลายวันโยมต้มให้กินโอ้กินข้าวกับหยกกล้วยในขมขื่นหน้าดูนะโยมนะ
กินข้าวกับผักบุ้งบ้านนอกอ่ะนั่นไม่มีอะไรถ้าวันไหนหลวงพ่อสังวานมาวันนั้นเรารวยพอหลวงพ่อสังวานมานะหลวงพ่อสังวานมันสอนเราท่านมานอนบนข้างบนพอกับข้าวเพียบเนี่ยวันนี้หลวงพ่อสังวานต้องมารู้ได้ไงก็ญาติโยมก็อยากทำบุญมอเรานี่พลอยได้กินดีๆไปด้วยเลยรู้เลยฉะนั้นเรื่องกินเนี่ยต้องเข้าใจว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนเป็นปัจจเวกขณะไอ้ที่เขาสอนทุกวันเนี่ยทำให้คนแตกแยกกันสอนกลับไปสู่เทวทัตมาเกิดใหม่แต่ว่าคนจีนกินเนี่ยกินเจกินล้างท้องอะไรเนี่ยคนจีนเขากินเสร็จแล้วเขาไม่ได้ตำหนิติเตียนลูกหลานว่ากินบาปเป็นบาปเป็นบุญเขากินเพื่อล้างท้องอันนั้นถือว่าไม่กินเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้ากินตั้งสำนักกินด้วยจะต้องกินเจเดียวอันนี้คือแตกแยกแบบพระเทวทัตเลยพ่อแยกแม่แยกลูกเลยไม่รู้โยมก็เถียงในใจก็แล้วกันใช่ไหมแต่ทำไมก็เถียงอย่างนี้เพราะเถียงตามตำราเนี่ย นี่หนึ่งข้อที่สำนักต่างๆทำตัวแล้วมากินขัดแย้งกันพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ได้กินอย่างนั้นนะพุทธเจ้าเขากินแล้วพระองค์หนึ่งมาบอกถ้าใครเถียงผมชนะนะผมจะยอมเป็นลูกศิษย์เลยทำไมเอ๊ะกูอยากจะชนะเหมือนกันนะก็ไปเจอกันที่วัดอาวุธเขาก็เป็นลูกศิษย์ทางที่กินเจก็คุยกันเขาบอกว่าถ้าใครพูดเขาชนะโดยเหตุผลเอาพระไตรปิฎกมาอ้างเขาจะยอมนับถือเราบอกท่านคุยกับผมอย่าทะเลาะกับผมนะผมรู้ว่าพวกท่านเนี่ยเป็นคนที่จริงใจรุนแรงท่านรู้ผมขอคุยกับท่านโดยแบบเหมือนยุติธรรมเวลาท่านพูดมาผมจะนั่งฟังเวลาผมพูดไปท่านก็ต้องนั่งฟังผมห้ามประสานเสียงถือเอาชนะแพ้กันในเมื่อท่านก็มีเหตุผลผมก็มีว่าคุยกันโดยไม่โกรธกันนะเพราะผมอยากรู้ว่าพวกท่านคิดยังไงแต่ผมน่าจะเป็นฝ่ายแย้งท่านเพราะว่าผมว่าถ้าพวกท่านคิดไม่ถูกเพราะผมหลักพระไตรปิฎกผมยืนยันอาจารย์ท่านว่าถ้าใครไหนค้นหาพระไตรปิฎกได้จะให้รางวัลผมไม่อยากได้รางวัลแต่ผมอยากให้ท่านเข้าใจแล้วก็บอกคุยกันไปคุยมาเรื่องถือมือถือสากปากถือศีลคนที่พระที่กินอย่างเงี้ยถ้าไม่กินญาติโยมก็จะไม่ฆ่าสัตว์ถ้าไม่กินแล้วญาติโยมก็จะไม่ทำบาปงั้นนี้พระควรจะงดเว้นก่อนคนบอกเราก็บอกโยท่านคนนับถือพระกี่คนอิสลามก็ไม่นับถือพระคิดก็ไม่นับถือพระอิสลามเขาทำงัวทำแพะทำแกะกินเขาทำตามเราไหมพวกชาวทะเลเขาหาปลากินทุกวันเราไปห้ามเขาได้ไหมพวกชาวเขาพวกแมวพวกกระเหรี่ยงเราไปเขาก็ล่าสัตว์กินเราไปห้ามเขาได้มั้ยแต่เมื่อเราไปแล้วเราไม่มีอะไรกินน่ะข้าวเปล่าเขาให้เรากินเราก็กินเราไม่ได้ไปให้เขาฆ่าเรามาเพื่อเรานี่พุทธเจ้าไม่ได้ทําเพื่อเราเขาก็เถียงไปอีกผลที่สุดจะมาบอกว่าก็เลยเล่านิทานให้ฟังว่ามีเรื่องหนึ่งฤาษีไม่กินเนื้อสัตว์ที่เขาถวายเพื่อตัวเองแต่กินที่ไม่แต่กินพิจารณากินก็ฤาษีก็เป็นโพธิสัตว์โยมนี่ก็ไปถวายเพื่อจะจับว่าฤาษีคนนี้เข่งมากกินอะไรต่ออะไรดีมากหน้าตาก็นิมนต์ฤาษีคนนี้ไปฉันที่บ้านฤาษีก็พาบริวารไปฉันพอไปฉันเสร็จแล้วก็ทำเนื้อปลามาทำปลามาถวายพอกินเสร็จแล้วก็โพธนาบอกชาวบ้านพวกชาวบ้านท่านทั้งหลายฤาษีเนี่ยกินเนื้อสัตว์ละโมบโลภมากไม่น่าเชื่อถือเลยว่างั้นครูญาติท่านบอกว่าดูก่อนอนนท์อันนี้ขออภัยเล่าข้ามโยมก็คิดอย่างโยมเขาคิดว่าจะจับผิดพุทธเจ้าก็นิมนต์พุทธเจ้าไปก็ไปถวายเนื้อปลาเนื้อใสเนยข้นปลาเนื้อนมสดปลาเนื้อนมสดถวายพุทธเจ้าพอถวายเสร็จแล้วก็โพธนาว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์กินในใสในก้นปลาเนื้อนมสดถือว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์พระพุทธพระทำไมกินอย่างนี้ก็โพธนาในที่ชุมชนพุทธเจ้าบอกดูก่อนอุบาสกอย่ายกโทษติเตียนเราอดีตที่แล้วมาก็มีอุบาสกอย่างเนี้ยนิมนต์ฤาษีมาพอกินเนื้ออย่างนี้ก็ยกโทษติเตียนทำให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดแต่ฤาษีนะเขามีฌานตมาบัติบอกว่าการกินเนี่ย
พราะร่างกายนี้เป็นดินน้ำไฟลม

อันนี้ก็เป็นดินน้ำไฟลมมันไม่มีสัตว์ต้มแกงไปแล้วมันไม่มีสัตว์มันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเรากินเพื่อยังเวทนากินเป็นธาตุต้มแกงไปแล้วไม่มีสัตว์เลยไม่มีใครเรียกว่าเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ที่เรากินไปเพื่อยังเวทนาของเราไม่ได้กินเพื่ออ้วนผีฉะนั้นการกินอาหารของเรามื้อนี้เราไม่รู้หรอกว่าทายกคนนี้ทำถวายเราและไม่ได้ฆ่าเพื่อเราแล้วเราก็ไม่ได้ยินเสียงร้องแต่ถ้าเราได้ยินเสียงร้องก็ดีฆ่าเพื่อเจาะจงนิมนต์เรามากินจะถวายสิ่งนั้นนี้อย่างนี้เรากินแล้วเป็นบาปฉะนั้นเมื่อกินอย่างนี้ไม่เป็นบาปเพราะเราไม่รู้ไม่ได้ยินได้เห็นได้ฟังจิตเราบริสุทธิ์เรากินบริสุทธิ์ใจเราไม่กังวลเรื่องกินเลยแล้วก็ยกโทษให้กระดุมผีนั้นฟังกระดุมผีก็โอ้คนที่ติเตียนพระเจ้าเขาฟังเลยพอฟังเสร็จแล้วก็คิดโอ้เรานี่หาเรื่องติเตียนพระเจ้าพอฟังไปพระเจ้าก็พูดว่ากินนั้นมันเรื่องของภายนอกคือของกายเราต้องรักษามันไว้ร่างกายมันเป็นเหมือนเรือต้องอุดต้องยาไว้แต่จิตใจนั้นเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสิ่งที่ดีนั่นคือจิตใจเราดังนั้นกินยังไงก็ช่างแต่ขอให้ใจเนี่ยบริสุทธิ์เขาก็เทศนาเสร็จแล้วคนนั้นก็สมเด็จโสดาบันเลยขอเข้ามากราบพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนั้นคนที่ยกโทษติเตียนเรื่องนี้ก็ไม่มีนี่คือการกินพอเราพูดจบอุ้ยพระไตรปิฎกเชื่อไม่ได้เขียนเอาเองบอกงั้นผมก็ไม่คุยกับท่านแล้วนะทีแรกท่านบอกเชื่อพระไตรปิฎกแต่ไตรปิฎกท่านอ่านหมดแล้วท่านเชื่อพระไตรปิฎกพอเราพูดอ้างพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเขียนเอาเองผมไม่เชื่อคนอย่างนี้ไม่คุยแล้วบอกผมไม่คุยกับท่านแล้วแสดงว่าท่านก็คงคิดอย่างนี้กันทั้งคณะเองมันก็จบไม่ต้องคุยกันคนไม่มีเหตุผลใช่ไหมกับปั้นทุบดินแล้วเถียงกับข้างกับครูก็เลยไปกับข้างครูกับปั้นทุบดินเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่เถียงกันแล้วเรื่องนี้อีกจะพูดให้ฟังพระโยมจะได้ไม่งมงายพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าฌานตอนจะมิผ่านในพุทธเจ้าเข้าฌานก่อนจะเข้าฌานในพุทธเจ้าเนี่ยในไหมพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านฉันข้าวในจุนทะในจุนทะเนี่ยทำสุกรมัทวะสุกรเนี่ยไม่ใช่เห็ดนะคนอินเดียเขาไม่กินเห็ดนะทุกวันเขายังไม่กินเห็ดนะก็ทำสุกรเสร็จแล้วก็เอาเนื้อมันเนี่ยมาทำอาหารให้พุทธเจ้าอย่างปราณีตแล้วพระอินทร์ก็เอาเนื้อสุกรมัทวะเนี่ยเอาอาหารทิพย์เนี่ยมาใส่หอมหมดทั้งหมู่บ้านเลยพอเสร็จแล้วก็ให้พุทธเจ้าฉันพอพุทธเจ้าฉันปุ๊บก็อาหารที่ประเสริฐเนี่ยเป็นวันเนี้ยก็บอกอานนท์อาหารที่ไปฝังซะอย่า กินเพราะอาหารมื้อนี้เป็นของเทพให้เราพวกท่านก็กินอาหารที่เขาไม่ถวายพอกินเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็ถืออาหารประเสริฐบอกอาหารที่ได้บุญมากคือวันที่ตรัสรู้กับนิพพานวันเนี้ยนายจุนทะเนี่ยมีปรารถนามาถวายเราเป็นอาหารที่ประเสริฐมากกินเสร็จแล้วก็ไปฝังไม่ใช่ฝังเห็ดนะฝังไอ้เนื้อตรงนั้นก็เดินทางกลับไปกุสินาราพอเดินทางไปถึงท่านามก็อาเจียนออกเป็นโลหิตเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นโรคปักขันธิกาพาธพระสารีบุตรก็ออกนะคนที่บ้านเราเคยมีพระเตียใกล้จะตายจะอาเจียนออกลุงอุตมะก็มีอาเจียนออกเรียกโรคปักขันธิกาพาธไอ้โดเซียนโลหิตมันจะแตกแล้วจะอาเจียนออกเป็นกระโถนเลยก็เขาเรียกโรคปักขันธิกาพาธพุทธเจ้าก็เป็นโรคปักขันธิกาพาธอาเจียนออกไปโลหิตแล้วคนทั้งหลายก็บอกว่าเอ๊ะพุทธเจ้ากินยาพิษเข้าไปมั้งกินข้าวนายจุนทะมั้ยพุทธเจ้าบอกอานนท์กลับไปบอกนายจุนทะอาหารมื้อนี้คนมีบุญนั้นที่ถวายเราการที่เรากินนี้ไม่ใช่เป็นพิษภัยเพราะโรคของเราจะต้องอาพาธขอไปบอกนายจุนทะว่าสบายใจเถอะอาหารของท่านประเสริฐมากเรากินแม้ไม่มีโทษก็ให้โดนไปบอกจะได้ไม่เสียใจเพราะคนจะไปกล่าวโทษว่าเอาอาหารให้พุทธเจ้ากินแล้วตายพอไปบอกงานเสร็จแล้วจุนทะก็ดีใจโอ้เหรอโอ้อาหารมื้อประเสริฐเท่ากับวันตรัสรู้ใช่เหรอบอกเทพเขาลงมาใส่ทิพย์ให้ดังนั้นพุทธเจ้าเราเนี่ยไม่ตายด้วยคมหอกคมดาบไม่ตายด้วยยาพิษดังนั้นพุทธใครเอายาพิษมาใส่ก็กลายเป็นจืดไปหมดคมหอกคมดาบก็เป็นดอกไม้เป็นพวงมาลัยหมดฉะนั้นพุทธเจ้าไม่ตายด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหมดเพราะบุญมากแล้วใครฆ่าไม่ตาย
ต้องตายตามอายุไขดังนั้นพุทธเจ้าจึงไม่ต้องกลัวใครทำอันตรายเลยไม่ต้องมีองครักษ์เพียงแค่อานนท์คอยดูแลว่าพุทธเจ้าจะทรงต้องการอะไรคอยดูแลโบกพัดหรืออาหารน้ำอะไรเท่านั้นเองไม่ต้องไปป้องกันว่าใครจะมาฆ่าพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีชื่อเสียงโด่งดังคนจะปองร้ายพระพุทธเจ้าใครทำไม่ได้แค่ไหนขมังธนูเงื้อธนูยิงยังยิงไม่ออกเลยมือค้างปากค้างน้ำลายไหลปวดจะตายต้องขอขมาพุทธเจ้าจึงเอามือลงได้ฉะนั้นบุญญาฤทธิ์จึงเหนือทุกอย่างเมื่อเป็นงี้พุทธเจ้าบอกว่าอาหารมื้อสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่กินอีกต่อไปแต่ถ้าใครจะถวายอาหารเราอย่าไปถวายตายแล้วจะทำบงสวงเราไม่ได้เพราะสมัยก่อนตายแล้วจะไปไว้ปากหลุมคนสมัยก่อนนะอานนท์คนเมื่อเราตายแล้วนิพพานแล้วอย่าเอาข้าวเอาน้ำด้วยอะไรไปวางที่ปากหลุมเราไว้นั่นคือเป็นการงมงายเพราะทำกันมานานแล้วไม่มีใครมีปัญญาฉะนั้นพระองค์ต้องให้คนที่มากราบไหว้พระองค์เนี่ยมาประพฤติปฏิบัติธรรมะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาเรื่องเกิดแก่จะตายโดยความไม่ประมาทนี่คือการถวายพุทธเจ้าอย่าเอาข้าวน้ำมาเรานิพพานแล้วไม่มีอิ่มไม่หิวแล้วนิพพานังปรมังสุขังนิพพานไปสุขฉะนั้นพุทธเจ้าจึงอิ่มแล้วบริบูรณ์นี่คนทำไมนี้ก็กลับมาย้อนด้วยความไม่รู้อยากจะถวายข้าวพุทธเจ้าเพื่ออยากจะได้บุญอยากจะได้รวยอยากจะได้มีโน่นมีนี่แต่เขาก็ไม่ขัดพระเขาไม่ขัดแต่ที่จริงแล้วพระเจ้าบอกไม่ใช่นะที่ที่เราจะทำต้องปฏิบัติตามวันนี้ในจุนทะถวายแล้วเรานิพพานแล้วในจุนทะก็ไม่ต้องถวายอีกเพราะเป็นมือสุดท้ายไม่มีต้องขาดแล้วใครก็ไม่ต้องถวายถ้าอยากจะให้ถึงพระเจ้าต้องปฏิบัติบูชาด้วยการสวดมนต์ภาวนาทำความดีศีล58นี่คือสิ่งที่ถวายให้พุทธเจ้าพระเจ้าโมทนาตรงนี้พระเจ้าไม่รับอย่างอื่นนี่คนไม่รู้เรื่องอะไรก็มาติดตรงนี้อีกมาติดวัตถุนิยมตรงนี้ว่าต้องถวายข้าวพระทุกวันไม่ปฏิบัติเลยไม่ปฏิบัติเลยไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาถวายข้าวพระแล้วก็ลาข้าวพระคิดว่าพุทธเจ้าถึงแล้วรู้ไหมว่าพุทธเจ้าต้องติเตียนมาแล้วว่าอันนี้ไม่เข้าใจถึงพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นเข้าถึงเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมนั่นคือธรรมที่พระเจ้าต้องการแสดงนี่คนก็มาอุตริกันอีกบางแห่งว่าต้องถวายข้าวพระเจ้านะถ้าโยมถวายข้าวพระเจ้าเนี่ยก็แสดงว่าพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตมีวิญญาณอยู่สิยังเป็นผียังเป็นวิญญาณอยู่พระพุทธเจ้ายิ่งกับฉะนั้นคนที่ตายไปเป็นเทวดาคนที่ตายที่ว่าสร้างวัดสร้างวาเนี่ยตายไปเป็นเทวดาอยู่ในวัดจังกฐานเนี่ยเขาไม่กินข้าวหรอกเขาโมทนาบุญกับพวกเราเขามีอาหารทิพย์15วันเขาจะมีทิพย์สมบัติของเขากินเขาจะอิ่มเบิกบาน15วันเขาจะกินทิพย์ของเขาบุญที่เขาทำไว้เขาจะกินโยมจะเอาข้าวไปกองตามหัวโปกหัวผาไปให้เขากินไอ้นี่มันหยาบของนี่เป็นของมนุษย์ของพวกสัตว์เขากินนกหนูปูปลาพวกสุนัขเขากินถ้าจะทำบุญให้เทวดาก็ต้องอุทิศบุญให้เขาเขาจะโมทนาแต่บุญที่เขาทำนั้นเขากินอิ่มแล้ว15วันเอาขึ้นไปถึงชั้นดาวดึงดาวดึงก็อาหารปราณีกับชั้นจาตุมอีกเขาจะสนุกสนานรื่นเริงเบิกบานเขามีกรรมคุณเป็นเครื่องกินรูปเสียงกลิ่นรสเขาเป็นเครื่องกินอร่อยกว่าข้าวน้ำเทวดาบางตนหลงไปอยู่บนโน้นสนุกเพลิดเพลินเริ่มลืมกินอาหารตกสวรรค์ตายมาก็มีเดี๋ยวข้อหลังจะเล่าให้ฟังเสร็จแล้วพอไปเป็นพรหมปุ๊บพอนั่งสมาธิเป็นพรหมพอเข้าฌานได้ตายปุ๊บจากพรหมไม่กินอาหารเลยพรหมชั้น1ชั้น2ชั้น16พรหมพรหมมี16ชั้นชั้นอนาคาพรหมอนาคาพรหมไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วไปนิพพานพวกนี้พอเป็นพรหมไม่กินอาหารแล้วเพราะมีวิมุตติอยู่ในใจเช่นเมตตากรุณามุทิตาเบคาฉะนั้นพรหมจึงไม่หิวอะไรเลยอยู่ได้เป็นกับเป็นกันอยู่ได้ยาวนานฉะนั้นเสวยสุขทางใจและนิพพานคืออะไรนิพพานเหนือเทวดาเหนือผมยังจะกินข้าวคือโยมโหนี่ก็ยุ่งยากตายต้องไปตั้งมะข้าวเตาไฟไปบนนิพพานนี่อีกนี่คนไม่รู้เรื่องก็หลงโอ้โห
ลวงพ่อนี่เอาข้าวไปถวายพระเจ้าได้นี่เก่งมากมีฌานมียานพวกเรารีบไปทําบุญกับท่านเถอะจะได้ไปเจอพุทธเจ้าเราไปไม่ถึงก็ฝากนี่คือความโง่ของเราหลงของเราที่ไม่รู้จริงเทวดา15วันกินทิ้งพรหมไม่กินแล้วพุทธเจ้านั้นนิพพานังปรมังทุกข์นิพพานกินวันสุดท้ายแล้วไม่กินแล้วไม่ทานแล้วเราเป็นชาวพุทธจะให้เขาหลอกเราทำไมเราก็เข้าใจไอ้พวกที่เอาข้าวไปถวายพุทธเจ้าบนนิพพานน่ะหลอกเราแล้วไม่รู้จริงตามพระไตรปิฎกไม่มีเลยพระไตรปิฎกบทไหนก็ไม่มีว่าพุทธเจ้าจะลงมาฉันนะข้าวมนุษย์นี่จะมาให้ข้อคิดสองอย่างนะข้อคิดเรื่องเทวทัตข้อคิดเรื่องอาหารถวายพุทธเจ้านะอาตมาประเทศแล้วเขาเขียนหนังสือมาด่าอาตมาก็มีบอกเออด่าก็ด่าไปเถอะมันไม่ได้แต่ก่อนอาตมามาอยู่สังฆทานเนี่ยโยมก็เอาเหล้ามาถวายพระโตเอาทุเรียนมาเอาหัวหมูมาตอนเย็นนะโยมนะตอนเช้ากลัวพระเอาอะถวายเสร็จก็จุดประทัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วพวกลูกศิษย์แล้วก็คอยจ้องเลยถ้าทิ้งกูเอาเลยมาลาเสร็จเอาไปกินเกี้ยงเลยโยมเราบอกลุงพ่อโตไม่กินแหว่งตั้งนิดเดียวก็ลุงพ่อโตคือพุทธเจ้าเราเป็นองค์แทนใช่ไหมนั้นเทวดาเขารักษาอยู่เย็นเป็นสุขใครมากราบมาไหว้เขาก็โมทนาปกป้องรักษาเป็นคนดูแลพ่อแม่จะเทวดาก็จะคุ้มครองเขาไม่สาบไม่แช่งก็ดีแล้วเราก็เลยไม่ได้สักทีเพราะเขามาถวายตู้เรียนเราเปิดตู้เรียนก็ดิบอีกด้วยแล้วเราก็เลยแกล้งบอกโยมถ้าจะถวายหลวงพ่อโตให้กินหลวงพ่อโตกินเนี่ยทำส้วมให้หลวงพ่อโตด้วยสิเขาเกลียดไม่เข้าบุญไม่เข้าวัดสังฆทานเลยบอกไม่ทำบุญหลวงพ่อต้องว่าหลวงพ่อสนองไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเข้าพระยังถวายไม่เป็นเลยเราก็แกล้งบอกทำส้วมให้หลวงพ่อโตกินจะได้ถ่ายหลวงส้วมอันนี้คือคนเขาเรียกอะไรนะคนพูดไม่รู้เรื่องขาดปัญญาเราก็ไม่ว่ากันแต่เราต้องเข้าใจว่าพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้คือไปด้วยใจกินอะไรก็ต้องกินที่ใจก็อิ่มที่ใจบุญมันอยู่ที่ใจเราจะได้ไม่ไปเชื่อผิดเข้าใจไหมมันสับสนทำให้คนแตกแยกกันนะอาจจะมาไปถามพวกทิเบตว่าทิเบตทำอย่างนี้เพื่ออะไรกวดมนต์ไหว้พระเพื่อเขาอยากได้ลาภเยอะอ๋อนึกว่าจะไปนิพพานเพราะก็อยากได้ลาภเยอะๆทำแล้วจะไปรวยเร็วๆอ๋อแต่เขาทำเพื่อรวยเร็วๆไอ้คนที่ถวายข้าวพระพุทธเจ้าอยากจะมีลาภเยอะๆจะได้กลับคืนมามีลาภมีข้าวมีปลากินไอ้นี่ทานบารมีที่หลวงพ่อจังหวังบอกยังที่เราทำเนี่ยอย่างที่เราไปตั้งโรงทานหน่อยอย่างนี้ดีก็ไปถวายพระพุทธเจ้าไอ้พระพุทธเจ้าให้ทำไปเลยไอ้คนหนึ่งมันไปฆ่าคนมาไอ้คนนั้นก็พอเห็นไอ้คนนี้เข้าโบสถ์หลังก็ไอ้นี่ก็แอบไปเลยแอบไปหลังโบสถ์หลวงพ่อครับผมนี่ไปปล้นไปฆ่าคนมาหลวงพ่อจะบอกใครนะครับจะบอกใครนะว่าผมไปฆ่าเขาไปปล้นเขาเก็บเป็นความลับนะครับหลวงพ่อไอ้คนข้างหลังมันอยู่ในโพรงเออกูไม่บอกต้องการมึงที่จะบอกไอ้นั่นดีใจพอหลวงพ่อพูดได้กลับมาถึงบ้านบอกพอกินเหล้ามาบอกไอ้หลวงพ่อนี่พูดได้ว่ะพูดใครนะกูไปสาบานท่านว่าจะไม่พูดอะไรเรื่องทั้งหมดเนี่ยท่านบอกเออกูไม่บอกนะมึงที่จะบอกมึงทำอะไรกูไปฆ่าไปพ่นเข้ามาบอกเขาหมดเลยกันนี้เคยสึกไปบอกเขาหมดแล้วไอ้คนนั้นไม่บอกก็มารู้ว่าไอ้นี่อธิษฐานไม่กล้าบอกพุทธเจ้าพูดได้ก็คือใจเรานั่นเองพูดได้ก็เราต้องเข้าใจนะโยมนะการปฏิบัติเนี่ยพุทธเจ้าบอกปฏิบัติบูชาถึงเราปฏิบัติบูชาถึงเราให้อะไรก็ไม่ถึงเราจะให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าผ่อนท่อนสบายให้อยู่ไม่ถึงเราถึงตัวเองแต่ที่จะถึงเราก็คือการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้านั่นคือศาสนาส่งไว้เป็นคำสอนเอาละนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายวันนี้ตั้งใจมาถืออุโบสถ
มาบวชพระก็สำเร็จทุกอย่างขอโมทนาทุกคนแล้วก็คืนนี้ใครจะเวียนเทียนตีโมงเย็นก็เวียน

0: ถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเป็นชาวพุทธก็ต้องแสดงตัวเป็นพุทธมามคะเพื่อมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจเที่ยงคืนก็เวียนอีกครั้งหนึ่งพระท่านจะเทศตีสี่ก็เวียนอีกครั้งหนึ่งใครจะทำมากก็ได้มากใครจะทำน้อยก็ได้น้อยก็ควรจะทำให้เป็นทางใจของเราที่ระลึกถึงพุทธคุณอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ต้องให้ข้าวน้ำอันนี้ก็คือทำให้พุทธเจ้าถึงพุทธเจ้าการปฏิบัติถือศีลแล้วก็เวียนเทียนปฏิบัติธรรมนี้ถึงพุทธเจ้าโดยตรงนะก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

นักปฏิบัติเวลายืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดพยายามสำรวมอินทรีย์สังวรให้มากเราเป็นผู้มีศีลแล้วศีลท่านแปลว่าการสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยดีงามสมาธิท่านแปลว่าการรักษาใจมั่นความรอบรู้ในกองสังขารท่านเรียกว่าปัญญาคนเราถ้าขาดอินทรีย์สังวรเสียแล้วพระอริยเจ้าพระอริยมรรคพระอริยผลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรโอวาทธรรมหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจากหนังสืออาจาริยบูชา

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุแสงแห่งความว่างแสงกลางวันนั้นทำให้ไม่เห็นดาวเป็นความมืดสีขาวมันเด่นจ้าแสงกลางคืนเห็นดาวพร่างกระจ่างตาเพราะเหตุว่าแสงบ้ากรบหน้าไปแม้กระนั้นก็ไม่แปลงเท่าแสงธรรมที่ไม่ขาวไม่ดำเป็นแสงใสเป็นแสงแห่งความว่างกระจ่างใจจึงส่องให้เห็นนิพพานอย่าคร้านมองเมื่อจิตว่างก็กระจ่างธรรมจักขุเห็นทะลุเกินไกลในธรรมผ่องทั้งเกินกว้างเกินลึกเกินตรึกตรองเชิญท่านลองสืบแสวงแสงว่าง

ีวิตมันลำบากเหลือเกินทุกข์ยากเหลือเกินเราเกิดมาในโลกอันนี้เราปฏิบัติเข้าถึงความสงบนี้ได้เท่านั้นก็พอแล้ว

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกัลละมุตตะมันติวันนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งวันสำหรับวันที่เป็นมงคลสำหรับพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่มาพร้อมกันอยู่ณสถานที่ตรงนี้และก็อยู่ที่ห่างไกลจากตรงนี้ถ้าหากว่าได้รับชมรับฟังก็จะได้ร่วมกันแสดงจิตคารวะคือในองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราคือเนื่องด้วยงานในครั้งนี้ก็เป็นงานที่จัดทุกๆปีที่หลวงพ่อท่านพาจัดมาทุกๆปีคืองานฉลองสมโภชพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นองค์แทนของพระศาสดาของเราอันนี้คือจากอธิธาตุก็มาเป็นพระบรมสารีริกธาตุเป็นองค์แทนที่จากพระองค์ท่านส่วนองค์แทนอื่นๆที่เราสมมติขึ้นมาอีกก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยหินแกะสลักด้วยไม้หรือทำด้วยวัตถุใดๆก็ตามหรือเพียงแต่ว่าเป็นภาพถ่ายเหล่านี้ก็เป็นองค์แทนของพระศาสดาของเราได้เหมือนกันไม่ใช่ว่า เราไปกราบพระพุทธรูปที่หล่อด้วยโลหะหล่อด้วยทองเหลืองหล่อด้วยทองแดงหรือว่าหล่อด้วยทองคำหรือว่าปั้นด้วยอิฐด้วยปูนอะไรเหล่านั้นถ้าหากว่าผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะกล่าวติเตียนหรือว่าดูถูกว่าเรานี้เป็นผู้ที่มีความงมงายกราบอิฐกราบหินกราบปูนกราบทรายกราบโลหะเรียกว่ากับสิ่งที่สมมติขึ้นมาเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่รู้แจ้งเข้าไม่ถึงธรรม ก็คิดไปได้หลายอย่างแต่ว่าความคิดของเขาเหล่านั้นก็เป็นความคิดที่ว่าคิดแต่เพียงมุมมองของตัวเองไม่ได้คิดให้ละเอียดลึกซึ้งยังไม่ถึงหรือยังไม่เข้าหรือว่าจัดเข้าในสัมมาทิฏฐิไม่ได้เมื่อจัดเข้าสู่สัมมาทิฏฐิไม่ได้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งคือทิฏฐิคือความเห็นมีอยู่สองอย่างมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิถ้าหากว่าเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้ก็จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้คือเป็นได้อย่างเดียวคือมิจฉาทิฏฐิ สำหรับองค์แทนของพระศาสดาของเรานั้นยังก็พระบรมสารีริกธาตุนี้ถ้าหากว่าเราจะมองแบบผิวเผินตามหลักของมนุษย์ทั่วไปพระบรมสารีริกธาตุมีอยู่หลายประเทศมีอยู่หลายที่อินเดียก็มีหรือว่าหลายประเทศก็มีถ้าหากว่า มีความสงสัยข้องใจว่าทำไมพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับคนทั้งหลายทั่วไปแล้วเรียกว่าอธิธาตุของท่านหรือพระบรมสารีริกธาตุของท่านทำไมมีมากเหลือเกินถ้าเอามารวมกันนี่คงจะได้จำนวนไม่น้อยถ้าว่าเราจะคิดเปรียบเทียบเอาตามรูปร่างตามที่ว่าเราเห็นด้วยตาหรือว่าตามสมมติที่เป็นอยู่ก็เป็นความคิดที่ถูกต้องตามหลักของสรีระหรือว่าวิทยาศาสตร์ก็เป็นอย่างนั้นแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาของเรานั้นอยู่เหนือความคาดคิดของปุถุชนคนทั่วไปจนเรียกว่าถ้าจะเอาความคิดของปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปนี้มาเป็นบรรทัดฐานนี่ก็จะถกเถียงกันอยู่ไม่รู้จักจบสิ้นแต่ถ้าหากว่าเราจะมองถึงบุญญาบารมีของพระองค์ท่านและก็อิทธิปาฏิหาริย์หรือว่าสิ่งที่พระองค์ท่านตั้งพระทัยเอาไว้นั้นเหนือจากการคาดเดาของเราทั้งหมดก็ดูแต่ว่าในพระองค์ท่านยังมีพระชนชีพอยู่ที่พระองค์ท่านแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่ว่าต้นมะม่วงก่อนที่จะแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่ต้นมะม่วงพระองค์ท่านก็ประกาศไว้ว่าวันที่เท่านั้นเวลาเท่านั้นตถาคตจะแสดงปาฏิหาริย์อยู่ที่ต้นมะม่วงคืออัมพวันพอลัทธิอื่นที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอยู่มีความอิจฉาในพุทธศาสนาหรือว่าในสมณโคดมหรือว่าพระพุทธเจ้าของเราอยู่เขาก็ให้บริวารของเขาลูกติดลูกหาของเขานี้ไปทำลายต้นมะม่วงทั้งหมดยิ่งอยู่ในจุดที่พระองค์ท่านกำหนดไว้ว่าจะไปแสดงยมกปาฏิหาริย์นั้นคือจะไม่ให้เหลือเป็นต้นมะม่วงไว้เลยจะไปตัดไปโค่นไปทำลายทิ้งให้หมดไม่ให้เหลือพอตัดสาเหตุที่ต้องไปตัดไปโค่นก็ด้วยเหตุแห่งว่าสมณโคดมประกาศออกมาจากพระโอษฐ์แล้วว่าจะไปแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่ต้นอัมพวันอยู่ในสถานที่ตรงนั้นเมื่อไม่มีต้นไม้ชนิดนั้นอยู่แล้วนี่ลองดูซิจะแสดงปาฏิหาริย์ได้ด้วยวิธีไหนอันนี้คือความคิดของปุถุชนคนมีทิฏฐิมีความเห็นที่ว่าคิดแบบโลกแต่พอถึงวันหรือว่าถึงเวลาจริงๆก็มีคนที่นายเฝ้าสวนคนเฝ้าสวนของพระเจ้าอะไรนะสมาก็จำไม่ค่อยแม่นแหละที่ว่ามีเด็ดเก็บผลมะม่วงสุกมาถวายพุทธเจ้าหนึ่งผลเป็นผลไม้เรียกว่ามะม่วงหลงฤดูมีลูกเดียวนะเห็นมันสุกเหลืองอะไรก็ไม่รู้จะเอาไปไหนถ้าจะกินเองก็เสียดายก็เลยเอาไปถวายพุทธเจ้าพอพุทธเจ้ารับผลมะม่วงนั้นแล้วก็ไปเสวยอยู่ในจุดที่ประกาศไว้ว่าจะแสดงยมกปาฏิหาริย์พอเสวยผลมะม่วงสุกนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเมล็ดให้พระอานนท์เอาไปปลูกพอปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็เอาน้ำลดพอน้ำลดลงไปสักพักต้นมะม่วงนั้นก็งอกขึ้นมาแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นต้นมะม่วงใหญ่ขึ้นมาสูงขึ้นเป็นปฏิหารอิทธิปฏิหารคือบุญญาบารมีของพระองค์ท่านด้วยเมื่อพระองค์ท่านอธิษฐานต้องการจะให้เป็นในลักษณะแบบไหน ก็จะเป็นไปตามแรงอธิษฐานนั้นๆนะพอต้นมะม่วงโตเต็มเรียกว่าพอที่ตามต้องการแล้วก็ให้หยุดนิ่งอยู่ประมาณนั้นแล้วพระองค์ท่านก็ได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อยู่บนต้นมะม่วงนั้นด้วยอิยาบทต่างๆหลากหลายอิยาบทนะอันนี้คือปาฏิหาริย์ที่มีในองค์พระศาสดาของเราเพราะฉะนั้น เรื่องพระบรมสารีริกธาตุถึงจะอยู่กระจัดกระจายหลายที่อยู่ที่ไหนก็ตามอันนั้นจะกระจายแตกออกไปเรื่อยๆด้วยยิ่งมีผู้เลื่อมใสศรัทธามากเท่าไหร่พระบรมสารีริกธาตุก็จะเสด็จไปในสถานที่นั้นๆถ้าหากว่าจุดไหนที่ไหนคนเสื่อมศรัทธาศาสนาหมดแล้วจากใจของมนุษย์ในละแวกนั้นๆชุมชนนั้นๆหรือว่าบุคคลนั้นๆพระบรมสารีริกธาตุก็จะเสด็จหนีไปสู่ที่อื่นไม่อยู่แล้วก็ว่าบุคคลผู้นั้นไม่ใช่สัมมาทิฏฐิแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความเคารพเลื่อมใสในพระองค์ท่านแล้วพระบรมสารีริกธาตุก็จะเสด็จไปที่อื่นให้ระวังให้ตรวจสอบดูบางทีโยมที่มาอยู่ที่วัดนี้ได้พระบรมสารีริกธาตุมาได้รับแจกมาหรือว่าได้รับมอบมาจากใครก็ตามถ้าไม่กราบไหว้บูชาไม่เคารพสักการะไม่แน่นะอาจจะเสด็จมาอยู่ที่วัดสังฆทานนี้หมดแล้วก็ได้กลับไปเวลากลับไปก็ให้ตรวจสอบดูหน่อยแต่ถ้าหากว่าคนไหนมีความเลื่อมใสศรัทธามีความเคารพได้รับมา1องค์หรือ2องค์3องค์ก็ตามถ้าเราทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาอยู่ตลอดทุกๆคืนเป็นการบูชาจะปูชนียานังเราบูชาด้วยการปฏิบัติอยู่ตลอดพระบรมสารีริกธาตุเขาก็อาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีของแต่ละคนละคนอันนี้ก็แจ้งไว้ให้ทราบว่าเป็นเช่นนั้นสำหรับวันนี้ก็ได้ยกเป็นสุภาษิตขึ้นมาในเบื้องต้นสุภาษิตนี้ก็ได้นำมาจากมงคล38มงคล38นี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าของเราท่านเล่นตัดตอบปัญหาหรือว่าแจ้งให้เทพเทวดาได้ทราบเพราะในสมัยนั้นพราหมณ์ทั้งหลายหรือว่าบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตนอกศาสนาไปถกกันอยู่ก็เลยว่าปัญหานี้ถกกันอยู่ทั้ง7วันไอ้7เดือนไอ้7ปี7ปี7เดือนเศษเนี่ย7ปีแล้วก็7เดือนเศษอีกตกปัญหาเรื่องกันว่าอันที่ว่าที่จะหาข้อยุติในมงคลในสิ่งที่เป็น

คลว่ามีอะไรจะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดสำหรับโลกมนุษย์ของเราก็ถกเถียงกันอยู่ตามธรรมเนียมของแขกแขกนี่เป็นนักถกนักเถียงนักโต้วาทีหรือว่าไม่มีใครที่จะยอมกันง่ายๆถ้าหากว่าเป็นเราเราจะมีความมานะหรือว่าอุตสาหะถึงขนาด7ปีปลาย7เดือนจะขยันขนาดนั้นไหมคงไม่มีใครที่จะทำเพราะว่าเงินเดือนก็ไม่ได้ไม่มีใครจ้างตื่นเช้าอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็กินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยก็มาในสภาของเขามาก็มาถกกันถกจนเกิดความหลากหลาย

วันแล้วก็กินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยก็มาในสภาของเขามาก็มาถกกันเลยถกจนตัวเกิดความหลากหลายมีความคิดความเห็นหลากหลายแต่ว่าหาข้อยุติไม่ได้นั่นแหละก็บางพราหมณ์ก่อนนะว่าวันนั้นดีผู้ที่เชื่อในเลิกในยามก็วันนั้นดีเลิกนั้นดีเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยโน้นเลยเลิกยามเลิกผานาทีเลิกยามเลิกงามยามดีก็มาแต่ในครั้งโน้นแหละสิ่งเหล่านี้มีมานานแล้วมานานก่อนศาสนาของพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาในโลกเพราะอันนี้เป็นความเชื่อของพราหมณ์และของลัทธิต่างๆแต่ว่าไม่มีใครที่จะลงให้กันจนในที่สุดก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นสำหรับพวกเทพเทวดาทั้งหลายที่เขาได้ฟังกันอยู่ฟังทุกวันทุกวันทุกวันจนจะว่ารำคาญก็ใช่เพราะมันไม่จบสักทีแล้วก็เกิดความสงสัยลังเลจะเชื่อใครก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะเชื่อว่าใครจะถูกต้องที่สุดใครจะพูดในสิ่งที่เป็นมงคลที่สูงสุดได้ก็ยังเชื่อปักใจเชื่อไม่ได้ก็ต้องได้ไปเสาะแสวงหาถามไปเรื่อยๆถามขึ้นไปถึงพรหมโลกนะถามในเรื่องที่เป็นมงคลเลยแต่ว่าพอไปถึงชั้นบนจริงๆนะก็ไล่ให้กลับมาทำไมจะต้องมาไกลมาถึงที่นี่ทำไมไม่ไปถามสมณะโคดมหรือว่าพระศาสดา ตอนนี้ได้อุบัติขึ้นแล้วในโลกถ้าหากมีความสงสัยข้องใจก็ให้ไปถามพระศาสดานนท์เขาถึงได้กลับลงมาแล้วก็มาสกูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าของเราพุทธเจ้าก็ได้จัดไว้เป็นมงคล38ประการว่านี่แหละคือสิ่งที่เป็นมงคลสำหรับมนุษย์ของเราควรพึงสังวรควรที่จะนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นผลขึ้นมากับชีวิตของเราแต่ละคนละคนวันนี้ก็ยกเอาขึ้นมาเป็นหนึ่งสุภาษิตบูชาจะปูชนียานังนี่แหละก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเราควรจะปฏิบัติอยู่เนืองๆทำไมถึงว่าท่านถึงว่าให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาก็วันนี้ที่ว่าเรามาพร้อมกันอยู่ในสถานที่ตรงนี้มาอยู่ในวัดสังฆทานแห่งนี้ด้วยใจมุ่งมั่นใจตั้งมั่นเพื่อจะมาร่วมงานในพิธีฉลองสมโภชพระบรมสารีริกธาตุประจำปีของวัดสังฆทานที่หลวงพ่อท่านได้พาลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมปฏิบัติสืบเนื่องมันมาก็เป็นการบูชาในพระคุณขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราคือแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุนี้เป็นองค์แทนนี่แล้วเราอยู่บ้านบูชาได้ไหมก็ได้เพราะว่าการบูชานั้นมีหลายอย่างการบูชาก็อามิตรบูชาเราก็ได้ทำอยู่ประจำอยู่บ้านเราก็ทำได้ปฏิบัติบูชาก็ทำได้อามิตรบูชามีอะไรบ้างอามิตรบูชาก็คือเราก็ทำบุญตักบาตรถวายสิ่งของต่างๆกับพระเจ้าพระสงฆ์อันนี้ก็เรียกว่าบูชาด้วยอามิตรหรือว่าเราจะมีดอกไม้ธูปเทียนไปถวายในหิ้งพระในที่บูชาพระของเราก็เป็นการบูชาแต่เป็นอามิตรบูชาคือบูชาด้วยสิ่งของสั่งๆเรียกว่าเป็นอามิตรแต่ว่าปฏิบัติบูชาล่ะปฏิบัติบูชาก็อยู่บ้านปฏิบัติได้ไหมอยู่บ้านก็ปฏิบัติได้ก็อย่างค่ำมาเราก็ไหว้พระสวดมนต์พอไหว้พระสวดมนต์แล้วหรือว่าเจริญพุทธมนต์แล้วเราก็ตั้งใจปฏิบัติบูชาคือนั่งสมาธิภาวนาเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเราจะภาวนา

ด้วยบทบริกรรมใดๆก็แล้วแต่อัธยาศัยแล้วแต่ว่าจริตของเราจะชอบกับคำบริกรรมในอย่างใดก็ตามอันนั้นก็ไม่ได้เป็นการขัดข้องแต่ส่วนหลักความมุ่งมั่นความมุ่งหมายจุดประสงค์ของเราก็คือความสงบเราจะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการทำสมาธิทำจิตของเราให้สงบเป็นสมาธิเนี่ยอันนี้เป็นการปฏิบัติบูชาจะไม่อิงกับอามิสบูชาแล้วจะทำด้วยความตั้งใจอันนี้เมื่อเราตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นแล้วเราก็ปฏิบัติของเราไปจะปฏิบัติบูชาไปนานเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาวะของร่างกายของเราที่จะอำนวยให้งานของเราหรือว่าความตั้งใจของเราสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยประมาณเวลาเท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นด้วยความเหมาะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะร่างกายหรือกับการเวลาถ้าหากว่าเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้ทั้งเช้าเย็นเช้าขึ้นมาก็ถ้าไม่เหนื่อยตื่นเช้าขึ้นมาก็ทำวัดเช้าแล้วก็ทำวัดเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งภาวนาจะได้5นาที10นาที20นาทีหรือว่า30นาทีอะไรก็ตามคือให้ทำให้ได้ถ้าเราทำได้อยู่ทุกๆวันอันนี้คือเป็นมงคลสำหรับชีวิตของเราเป็นมงคลกับครอบครัวของเราทำไมถึงเป็นมงคลสาเหตุที่เป็นมงคลก็เพราะว่าเช้าหรือว่าก่อนนอนเราก็นำเอาสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาสู่ใจของเราตื่นเช้าขึ้นมาเราก็นำเอาสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาสู่ใจของเรานี่ถ้าหากว่าเราจะเปรียบเทียบคนที่นั่งภาวนากับคนที่ไม่นั่งภาวนาเราก็ต้องเอาหยาบๆมาเปรียบเทียบพอให้ได้มองเห็นชัดเจนคนเราถ้าหากว่าทำงานมาทั้งวันทำงานด้วยความลำบากเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เวลาเราทำงานถ้าอยู่ในที่กลางแจ้งอากาศร้อนแดดร้อนเหงื่อไหลใครย้อยมาทั้งวันแล้วก็ค่ำมาไม่ต้องอาบน้ำแล้วก็นอนเลยจะเป็นยังไงนอนทับถมอยู่อย่างนั้นหมักหมมอยู่กับความสกปรกอย่างนั้นหรือว่าจะทำงานในห้องแอร์ก็ช่างเถอะแล้วก็มันก็มีความเหน็ดเหนื่อยมีเหงื่อมีอะไรซึมออกมาพอให้เหนียวเนินหนะในร่างกายของเรามันก็หากมีอยู่แล้ววันถึงบ้านก็อย่างมากก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็นอนเลยจะนอนแบบมีความสุขไหมมันก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะร่างกายมันเหนียวเนินหนะไม่ระวังไม่สบายตัวยิ่งพวกที่ทำงานกลางแดดทำงานเป็นกรรมกรแบกหามพวกนี้เหงื่อไหลใครย้อยมีทั้งวันนอนหมักหมมอยู่อย่างนั้นเหม็นนะว่าไม่ต้องให้คนอื่นเหม็นตัวเราเองเราก็เหม็นสาบเหม็นเหงื่อของตัวเราเองแล้วเราจะหลับสบายไหมมันก็ไม่สบายกายพอไม่สบายกายแล้วใจของเรามันก็ไม่สบายนี่คือไม่ได้ชำระสะสางไม่ได้ทำความสะอาดกายก็ไม่ได้ทำความสะอาดมันก็ไม่สบายใจอันนี้ใจของเราก็เหมือนกันใจของเราในขณะที่เราทำงานเราก็หมกมุ่นคุ้นคิดอยู่กับการทำงานของเราจะทำงานกลางแดดหรือว่าจะทำงานในร่มก็ตามเมื่อมีหน้าที่มีภาระมีความรับผิดชอบใจทุกดวงความคิดทุกความคิดมันก็จะหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่กับงานที่เราทำด้วยความรับผิดชอบด้วยเป็นภาระมันก็
คุณอยู่ทั้งวันถ้าหากว่าวันไหนงานสะดวกเรียบร้อยดีก็รู้สึกว่าพอสบายใจนิดนึงแต่ถ้าหากว่าวันไหนมีงานมีอุปสรรคมีความขัดข้องมีความยุ่งเหยิงยุ่งยากวันนั้นใจของเราจะขุ่นมัวมากก็เหมือนกับที่เราทำงานกลางแดดกับทำงานกลางฝุ่นทำงานกลางโคลนกลางที่ทำให้เรอะเปื่อยเปื่อนเวลาเรามานอนมันก็ไม่สบายใจไม่สบายกายของตัวของเราใจของเราก็เหมือนกันเช่นนั้นถ้าวันไหนยิ่งงานยุ่งยากวุ่นวายยุ่งเหยิงจริงๆอารมณ์ของเราในขุ่นมัวอยู่ทั้งวันมันก็เหมือนร่างกายภายนอกมันเปิดมันเปิดมันเปื่อนใจของเราก็เปิดเปื่อนด้วยอารมณ์ภายในพอมันเปิดเปื่อนด้วยอารมณ์ภายในถึงว่าร่างกายภายนอกจะอาบน้ำชำระสะสางอย่างดีปะแป้งให้มีกลิ่นหอมพอให้สบายตัวก็ตามอันนั้นก็เป็นเพียงร่างกายพอทำให้สบายกายเฉยๆแต่อารมณ์ภายในใจของเรานั้นยังไม่มีการชำระไม่มีการแก้ไขอารมณ์นั้นก็จะยังขุ่นมัวอยู่ตราบนั้นแล้วก็จะตกทอดไปถึงรุ่งเช้าวันใหม่ก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นอารมณ์ค้างสิ่งที่ว่าปฏิกูลโสโครกหรือว่าสิ่งสกปรกที่แปดเปื้อนอยู่กับใจของเรามันเป็นอารมณ์ค้างอยู่ภายในแล้วจะเป็นยังไงคะนี้ใจของเราจะหาความสุขได้ไหมใจของเราก็หาความสุขไม่ได้เพราะว่าถึงเราจะกลับมาถึงบ้านก่อนหลับก่อนนอนก็ยังคุ้นคิดอยู่อย่างนั้นคิดปัญหานั้นไม่ตกแก้ปัญหานั้นไม่ได้ก็ยังคิดอยู่ตราบนั้นมันก็ใจก็เป็นทุกข์อยู่ตราบนั้นหาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราพอถึงค่ำมางานทั้งวันเราก็ทำมาร่างกายของเรามาถึงบ้านก็ชำระสะสางอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำทำร่างกายให้สะอาดเลยก็รู้สึกว่าพอเบากายไม่เหนอะไม่หนะไม่เหนียวไม่ทำให้เกิด ความรำคาญกับตัวของเราแต่ว่าใจยังไม่ได้แก้ไขมันก็แก้ได้แต่เฉพาะภายนอกถ้าจะให้ดีเราต้องชำระสะสางทั้งภายนอกและภายในภายในก็มีวิธีเดียวก็คือนี่แหละวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำสั่งสอนหรือว่าชี้แนะให้พวกเราทั้งหลายพุทธบริษัท4นี้ว่าให้เป็นวิธีกรรมเพื่อนำไปชำระสะสางแก้ใจของเราแต่ละดวงละดวงไม่ใช่ว่ากำหนดว่าจะเฉพาะพระหรือว่าผู้ปฏิบัติพุทธบริษัท4ก็ด้วยกันทุกคนเลยทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและไม่ใช่นักบวชก็มีความจำเป็นเหมือนกันทำไมถึงว่ามีความจำเป็นเหมือนกันก็เพราะว่าใจของเราแต่ละดวงจะเป็นหญิงเป็นชายจะเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชก็ตามเถอะถ้าหากว่าอารมณ์ขุ่นมัวมันเกิดขึ้นภายในใจใจดวงไหนก็ตามใจดวงนั้นก็จะมีความทุกข์มีความเศร้าหมองได้เหมือนกันใจของพระคุณเจ้าภิกษุสงฆ์สามเณรหรือว่าแม่ขาวแม่ชีอะไรก็ช่างเถอะถ้าหากว่าปล่อยให้อารมณ์ที่ว่าเกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจแล้วมาเป็นเครื่องกระตุ้นหนุนนำให้ใจของเรามีแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่าบวชเป็นพระแล้วกิเลสมันจะกลัวมันไม่กลัวบวชเป็นชีแล้วกิเลสจะกลัวมันก็ไม่กลัวเป็นพระเป็นชีเป็นอะไรก็ช่างเถอะตราบใดที่เรายังไม่มีทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาเป็นเครื่องระงับยับยั้งแก้ไขใจของเราตราบนั้นมันก็ยังเป็นที่ทำมาหากินเป็นสวนสนุกสำหรับกิเลสให้เขามีความสนุกลื่นเลิงได้อยู่ตลอดเพราะอะไรเพราะเราถ้าหากว่าเราเป็นมนุษย์นี่เวลาจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวตามสวนสนุกหรือว่าไปเที่ยวตามโน่นตามนี่หรือว่าไปช้อปก็ไปช้อปตามห้างต้องไป
นั่งรถไปเดินไปอะไรก็แล้วแต่แต่เวลากิเลสมันจะช็อปมันไม่ต้องไปเสียค่ารถไม่ต้องไปเดินไม่ต้องไปอะไรมันช็อปอยู่ในใจของเรานี้แหละมันจะก่อความสุขให้เกิดขึ้นกับอารมณ์ตามอารมณ์ของเขาก็ก่อให้เกิดขึ้นที่ใจของเราจะก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้เกิดขึ้นก็ก่อขึ้นให้เกิดขึ้นที่ใจของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นอารมณ์ของความโลภก็ตามอารมณ์ของความโกรธก็ตามอารมณ์ของราคะโทสะเหล่านี้นี่แหละเป็นเครื่องมือของกิเลสที่เขาจะปั้นแต่งขึ้นมาทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นแล้วก็ไม่ไปเกิดอยู่ที่อื่นเกิดอยู่ที่ใจของเราแต่ละดวงละดวงอันนี้สรุปเลยว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นสถานที่ช้อปปิ้งของกิเลสทำให้กิเลสมีความสนุกลื่นเลิงยิ่งเราโกรธมากเขาก็มีความสุขมากมีความโลภมีความหลงมากเขาก็มีความสุขมากเขาไม่ได้ทุกข์นะเขามีความสุขสุขเพราะอะไรสุขเพราะเขาสามารถสั่งการสั่งงานบังคับให้เราเป็นไปตามความปรารถนาเป็นไปตามความต้องการของเขาได้เขาสั่งเมื่อไหร่เราก็เป็นไปเมื่อนั้นสั่งเมื่อไหร่พอสั่งปุ๊บมันก็เหมือนกดทวิตพอกดทวิตปุ๊บมันก็ทำงานปั๊บทันทีเลยนี่ถ้าหากว่าเราไม่มีเกาะกำบังไม่มีเครื่องป้องกันแก้ไขแล้วนี่เราก็จะตกเป็นอยู่ในใต้อำนาจของกิเลสอยู่ตราบนั้นนี่คำว่ากิเลสมันไม่เป็นตัวเป็นตนเหมือนกับสมมติอื่นๆกิเลสมันเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมไม่มีตัวมีตนหาตัวหาตนของกิเลสมันหาไม่เจอแต่ว่ามันหากมีแทรกอยู่ในทุกจุดทุกอณูของร่างกายของเราในวันทุกจุดทุกคุ้มขนในทุกอณูของร่างกายของเราตัวของเราทั้งตัวนี้ก็เป็นสถานที่อยู่ของกิเลสทั้งหมดแล้วทำไมเราไม่รู้ไม่เห็นทำไมเราหาไม่เจอนี่สาเหตุที่เราไม่รู้ไม่เห็นที่สาเหตุที่เราหากิเลสไม่เจอก็เพราะว่าเรามองออกไปแต่ภายนอกตาของเรานี้มองออกไปภายนอกมองไปเห็นภายนอกไม่ได้ย้อนกลับเข้ามาภายในทำไมถึงเป็นเช่นนั้นสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเรามีแต่ตาเนื้อตาใจไม่มีตาเนื้อเข้ากับแต่สาตามสมมุติเลยพอลืมตาขึ้นมามองสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราก็เห็นแล้วว่าเป็นสีเขียวสีดำสีแดงหรือว่าเป็นอะไรแสงสว่างหรือมืดเราก็เห็นด้วยตาเนื้อของเราก็เห็นตามนั้นถ้าหากว่าเรามีตาในเราถึงจะมองเห็นภายในเข้ามาตาในอยู่ตรงไหนล่ะตาในไม่ใช่ว่ามันจะมีอีกตาหนึ่งที่ว่ามันอยู่ในหัวหรือว่าในตัวของเราตาในนั้นมันไม่เป็นเหมือนตาไอ้ที่ว่าตาสมมติที่ว่ามีสองตาสองข้างเนี่ยตาในก็คือใจของเราที่มีปัญญาปัญญาแห่งธรรมนั้นแหละเปรียบเสมือนตาตาก็เป็นตาทิพย์ตาในนี้เป็นตาทิพย์ตาทิพย์ที่ว่าเกิดขึ้นด้วยการอบรมใจของเราอบรมด้วยอะไรก็อบรมด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญานี่แหละที่จะทำให้ตาในเกิดขึ้นมีขึ้นเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันเมื่อก่อนพระองค์ท่านเป็นพระกุมารหรือว่าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะยังไม่ได้ทรงออกผนวดจนว่าบำเพ็ญได้บรรลุธรรมพระองค์ท่านก็มีแต่ตานอกสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆตามสมมติบัญญัติไม่ต่างกันกับที่เราเป็นอยู่นั่นมีแต่ตานอกสองตาที่มองเห็นความรู้ความสามารถฉลาดปราดเปรื่องก็มีแต่แบบภายนอกไม่มีภายในพอพระองค์ท่านได้บรรลุธรรมได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ท่านก็มีตาในเรียกว่าตั้งแต่ว่าก่อนที่จะบรรลุธรรมทำไมถึงว่าก่อนที่จะบรรลุธรรมก่อนที่จะบรรลุธรรมพอพระจิตของพระองค์ท่านสงบเป็นสมาธิแล้วก็หลังจากนั้นก็
ย้อนอตีตังนานวาเขมยะนปติตังเขอนาคตังเนี่ยคือพระองค์ท่านย้อน

อดีตย้อนอดีตนั่นแหละคือตาในย้อนกลับมาดูอดีตของพระองค์ท่านที่ผ่านมาพอย้อนกลับเข้ามาเท่านั้นแหละตาในคือว่าด้วยฌานญาณอย่างทราบนะก็จะเห็นไปเรื่อยๆพบนั้นชาตินั้นเราเกิดเป็นนั้นชาตินั้นเราเกิดเป็นนั้นชาตินั้นเราเกิดเป็นนั้นไล่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไล่ไปจนเป็นอเนกชาตินับไม่หวั่นไม่ไหวนับไม่ถ้วนพระองค์ท่านจึงว่าถ้าหากว่าเราจะเอาทุกภพทุกชาติของเราที่เราว่าบัตถาคตได้มาเกิดบนโลกมนุษย์นี้จะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายก็ตามถ้าหากว่าเอากระดูกเอาแค่กระดูกเอากระดูกของเรามากองเอาไว้ก็จะกองกระดูกนั้นก็จะใหญ่กว่าภูเขาเวรุมาตรเขาเวรุมาตรที่พระองค์ท่านกล่าวถึงก็คงจะเป็นภูเขาหิมาลัยปัจจุบันของเราเนี่ยอันนี้ยังเล็กภูเขาหิมาลัยยังเล็กกว่าน้อยกว่ากองกระดูกของเราตถาคตพระองค์ท่านกล่าวไว้อย่างนั้นพอย้อนกลับไปแล้วด้วยฌานในของด้วยฌานอย่างทราบของพระองค์ท่านพอเห็นอย่างนั้นก็เกิดนี่แหละก็ด้วยความสามารถของพระองค์ท่านจนก็ตอนหลังมาก็ได้หลังจากนั้นมาก็ได้บรรลุธรรมตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือได้เป็นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยอะไรวะอริยสัจสี่อริยสัจสี่ก็เหมือนกันก็อาศัยตาในอาศัยความรู้ความสามารถที่เกิดขึ้นจากปัญญาของพระองค์ท่านไปค่อยคลี่ไขปมต่างๆตามด้วยเหตุด้วยผลเดี๋ยวว่าค้นคว้าเข้ามาภายในนี่พอค้นคว้าเข้ามาภายในเท่านั้นแหละเป็นเหตุที่จะทำให้บรรลุธรรมได้แต่ว่าเมื่อก่อนที่พระองค์ท่านบำเพ็ญอยู่ตั้ง 6,000 ษาแล้วทำไมไม่ได้บรรลุธรรมเพราะพระองค์ท่านมองแต่ภายนอกยังก็ไปเรียนกับอุทกดาบทอรันดาบทเนี่ยพระองค์ท่านก็เรียนแต่วิชาภายนอกแล้วก็ศึกษาด้วยวิธีอื่นด้วยบำเพ็ญเพียรต่างๆตามที่ฤาษีเขาได้บำเพ็ญด้วยวิธีการต่างๆเรียกว่าแบบอุกกิจตามแบบประเภทตามแบบของฤาษีบำเพ็ญด้วยความอุกกิจก็อุกกิจกว่าทุกๆคนทุกๆฤาษีที่เขาปฏิบัติอยู่พระองค์ท่านก็ทำเหนือกว่าเขาทั้งหมดก็ยังไม่ได้บรรลุเนี่ยทำไมถึงเป็นน่ะก็เพราะว่าพระองค์ท่านมองออกไปแต่ข้างนอกทรมานก็ทรมานแต่ข้างนอกแต่ว่ายังไม่ได้ย้อนเข้ามาสู่ภายในเนี่ยจนกว่าพระองค์ท่านได้นี่แหละได้สมาธินี่แหละพอได้สมาธิจิตสงบนิ่งอารมณ์ก็เป็นอารมณ์หนึ่งเดียวไม่สายแสไม่วอกแวกสายแสหรือว่าคอนแคนโยกไปโยกมาตามอารมณ์ของกิเลสมีอารมณ์เดียวอารมณ์หนึ่งคืออารมณ์แห่งสมาธิคือความสงบนิ่งเป็นฐานอยู่ก็นี้เมื่อย้อนกลับน้อมกลับเข้ามาภายในก็เหมือนกับไฟที่มีวัตสูงแล้วก็มีแสงสว่างพอส่องเข้ามามันก็จ้าและเหมือนกับไฟที่เขาใช้ผ่าตัดนั่นแหละพอส่องเข้ามาภายในมันก็จ้าสามารถที่จะทำงานผ่าตัดในจุดที่สำคัญได้แบบไม่มีอุปสรรคเพราะอะไรเพราะเครื่องมือพร้อมไฟดีเครื่องมือพร้อมหมอก็สามารถทำงานได้เต็มที่อันนี้ก็เหมือนกันสติของพระองค์ท่านก็ดีสมาธิของพระองค์ท่านก็ดีแล้วปัญญาของพระองค์ท่านก็เหมือนกับนั่นแหละดีเหมือนกันเดี๋ยวว่าเครื่องมือดีพร้อมแล้วจะไปไหนเสียเมื่อพระองค์ย้อนกลับเข้ามาภายในก็ไล่ไปจนถึงอวิชชาปัจจยาสังขาราปัจจยาวิญญาณไล่ไปจนจบนั่นคือเมื่อจับจุดเริ่มต้นได้แล้วก็สามารถที่จะต่อไปเรื่อยๆๆๆเดี๋ยวว่าตามไปจนจบไม่มีอะไรเหลือที่ว่าค้างคาใจคาพระทัยของพระองค์ท่านอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทุกๆคนที่มาอยู่ในสถานที่ตรงนี้ก็เหมือนกัน

ไม่ต่างกันหรอกไม่ต่างกับพระพุทธเจ้าและก็ไม่ต่างกับพระสงฆ์สาวกไม่ต่างกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านนำพาให้เราทั้งหลายได้ปฏิบัติอย่างกันนี่ก็หลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวาลท่านก็เป็นผู้นำพาลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมได้ปฏิบัติปฏิบัติก็เพื่ออะไรไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่อจะให้ไปรู้เรื่องนรกสวรรค์หรือว่าไม่ให้ไปรู้เรื่องของคนนั้นคนนี้หรอกอันนั้นไม่จำเป็นคือให้ปฏิบัติเพื่อรู้ใจของเรารู้ตัวของเราให้ใจของเรามีสติให้ใจของเรามีสมาธิใจของเรามีความสงบมีความมั่นคงอยู่นี้แหละจะมีความสุขเกิดขึ้นภายในใจของเราแต่ถ้าหากว่าเราจะไปรู้เรื่องของคนอื่นเรื่องของโลกของอะไรต่างๆนั้นไม่หาความสุขไม่ได้เพราะมันไม่เป็นสิ่งที่จะบันดาลสุขไม่มีแต่จะบันดาลทุกข์ให้เกิดขึ้นภายในใจของเราทำไมถึงเป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าเรามองออกไปภายนอกมองด้วยตาเป็นยังไงถึงเพราะหากว่าเราเห็นในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่อยากจะเห็นหรือว่าเราเห็นในสิ่งที่เรามีความหวาดกลัวเป็นยังไงความหวาดกลัวจะสร้างสุขให้เกิดขึ้นที่ใจของเราได้ไหมไม่ได้มันก็จะสร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นที่ใจของเราเพราะความหวาดกลัวนั่นแหละหรือว่าเห็นในสิ่งที่พึงรังเกียจไม่ต้องการอยากจะเห็นอันนี้ก็เหมือนกันพอได้เห็นแล้วก็ตั้งข้อรังเกียจขยะขยแยงทุเรศทุหลังเนี่ยในสภาวะที่เห็นในรูปในร่างเราเห็นคนที่เห็นคนที่ว่าง่อยเปียเสียขาเห็นคนพิการแล้วถ้าหากว่าคนที่มีธรรมก็เห็นแล้วก็จะมีความสงสารมีความเมตตาแต่ถ้าหากว่าใจของเราถ้าไม่มีธรรมติดค้างหลงเหลืออยู่ภายในบ้างเลยมันจะออกไปในทางเรียกว่าดูถูกเหยียดหยามตำหนิติเตียนหรือว่าตั้งข้อรังเกียจเดียดฉันขึ้นมาภายในใจของเราแล้วมันเป็นยังไงแล้วคราวนี้เมื่อมันเป็นอารมณ์นี้เมื่อมันเกิดขึ้นที่ใจของเรามันเป็นอารมณ์ที่ว่าไม่มีผลดีเป็นอารมณ์ที่ว่าจะสร้างเรียกว่าอคติขึ้นมาภายในส่วนที่เป็นอคตินี้ก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้เราใจของเราเป็นสุขทำให้ไรใจของเราเป็นทุกข์หรือว่าถ้าหากว่าเรามองออกไปแล้วได้เห็นรูปที่สวยงามรูปที่สวยงามจะเป็นอะไรก็ตามจะถ้าหากว่าเป็นมนุษย์ของเราเป็นหญิงเป็นชายก็ตามหรือว่าเราจะได้มองเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นสมมติอื่นๆก็ตามถ้าเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วก็ถ้าเห็นว่าสวยแล้วเป็นไงคะนี้สวยแล้วมีความปรารถนามีความอยากได้มีความอยากเป็นมีความอยากมีความอยากมันก็แสงขึ้นมาถ้าเห็นเขาสวยๆเราก็อยากจะสวยเหมือนเขาบ้างอยากจะสวยเหมือนเขาบ้างแต่ว่าทำยังไงได้ก็พยายามแหละตามที่ความปรารถนาของตัวเราเองบางคนก็ดูดิเห็นเขาสวยหน้าอกเขาสวยอย่างนี้หน้าอกของเราไม่มีก็ไปเสียเงินไปให้เขาเสริมหน้าอกมั่งไปเสริมดั่งไปเสริมอะไรทำโน่นทำนี่ไปยุ่งวุ่นวายไปหมดเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะตาไปเห็นแล้วใจมีความปรารถนาอยากจะเป็นแบบเขาอยากจะเป็นแบบเขาก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าว่าไม่มีเงินอยากจะเป็นแบบเขาเป็นไม่ได้ก็เป็นทุกข์ถ้าเรามีเงินนะเราจะไม่ยอมแพ้นะเนี่ยมันก็เป็นความทุกข์แทรกขึ้นมาอีกแล้วสรุปแล้วมันเป็นสิ่งที่ว่าเป็นไปตามอารมณ์ของกิเลสมันไม่ใช่อารมณ์แห่งธรรมถ้าหากว่าตาของเรามองเห็นถ้าใจของเรามีธรรมสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เราได้เห็นด้วยตาก็ตามได้ยินด้วยหูก็ตามหรือว่าได้สัมผัสด้วยกลิ่นก็ตามหรือว่าอายตนะส่วนใดส่วนหนึ่งได้สัมผัสก็ตาม
ก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นธรรมเพราะอะไรเพราะใจของเราเป็นธรรมนี่สำคัญตรงนี้ด้วยเหตุนี้หรือว่าพุทธเจ้าท่านถึงชี้ลงมาที่ใจของเราแต่ละดวงละดวงและก็พระอรหันต์สาวกรวมลงมาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราแต่ละองค์ละองค์เมื่อท่านขึ้นเทศนาว่าการอบรมสั่งสอนหรือว่าศรัทธาญาติโยมพระองค์หรือว่าองค์ของแต่ละองค์ละองค์ท่านก็จะนำเอาความสัตย์ความจริงเอาความถูกต้องแม่นยำตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาตัดมาชี้หรือว่ามาชี้แจงให้พวกเราทั้งหลายได้เข้าใจเพื่ออะไรก็เพื่อว่าเราจะได้นำไปปฏิบัติน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจน้อมเข้ามาสอนใจของเราแต่ละดวงละดวงที่ท่านว่าโอปนายิโกนั่นแหละโอปนายิโกก็คือน้อมเอาธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเข้ามาสอนใจของเราถ้าหากว่าเราไม่น้อมเข้าเอาธรรมแต่ละประโยคแต่ละบทเข้ามาสอนใจของเราธรรมเหล่านั้นก็จะไม่ให้คุณไม่ให้คุณกับเราจะว่าเป็นธรรมด้วยความเสมอต้นเสมอปลายตราบใดก็ตามแต่ว่าธรรมเหล่านั้นก็จะไม่มีคุณสำหรับเราเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรเพราะว่าธรรมทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของพระอรหันต์หรือว่าเป็นธรรมที่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเราหรือเป็นธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ด้วยความถูกต้องดีงามแต่ว่าใจของเราเป็นไงก็ยังมีแต่ความแห้งผากอยู่ตราบนั้นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เปิดใจของเราเพื่อจะเป็นเครื่องรองรับแห่งธรรมนั้นๆก็เหมือนกับภาชนะที่เราจะต้องการจะเก็บกักเอาน้ำแต่ถ้าหากว่าสมัยก่อนก็อาจจะเอาตุ่มเอาโอ่งนี้ไว้รองรับน้ำฝนไว้เพื่อบริโภคใช้สอยในยามฤดูแล้งถ้าหากว่าเราเอาตุ่มมาตั้งไว้ในชายคาแล้วก็ปิดฝาตุ่มนั้นไว้ตลอดเราคิดดูสิว่ามันจะมีน้ำให้เก็บไว้ให้เราได้ใช้ในฤดูแล้งไหมมันก็ไม่มีเพราะอะไรไม่ใช่ว่าฝนไม่ตกฝนก็ตกอยู่ทั้งปีเรียกว่าถึงทั้งฤดูมีชายคามีรางมีอะไรรองรับน้ำฝนแล้วก็ไหลลงมาตรงที่เราตั้งตุ่มเอาไว้นั่นแหละแต่ว่าเราปิดฝาตุ่มเอาไว้น้ำก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเก็บไปกักเอาอยู่ในตุ่มของเราตามที่เราต้องการได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเราต้องการที่จะบริโภคน้ำอยากจะได้น้ำมาเป็นเพื่อบริโภคเราไปเปิดฝาตุ่มมันก็มีไม่มีอะไรมันก็มีแต่ความแห้งมีแต่ความว่างเปล่าอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราแต่ละดวงละดวงเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนายังกยุคของเราแต่ละคนเนี้ยที่มานั่งอยู่ตรงนี้นี่มันก็เกิดอยู่ในถ้ำกลางของพระพุทธศาสนาเกิดอยู่ในถ้ำกลางถ้าเป็นฤดูฝนก็อยู่ในถ้ำกลางฤดูฝนหรือว่าจะกวาดสมบัติบ่อสมบัติเราก็อยู่ในถ้ำกลางของบ่อมหาสมบัติแต่ว่าเราไม่ได้อะไรสักอย่างทำไมถึงไม่ได้อะไรสักอย่างก็ด้วยเหตุแห่งว่าเราไม่มีปัญญานี้แหละเป็นหลักเมื่อเราต้องการน้ำก็ปิดฝาตุ่มเอาไว้ตั้งรองรับน้ำฝนไว้อย่างดีแต่ว่าปิดฝาเอาไว้น้ำก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเต็มในตุ่มตามที่เราต้องการได้หรือว่าเราจะเกิดอยู่ในถ้ำกลางมหาสมบัติ อยู่ในบ่อเพชรบ่อพลอยบ่อทองคำก็ตามเราไม่รู้จักเพชรไม่รู้จักพลอยไม่รู้จักทองแร่ที่ว่าเป็นแร่ทองคำส่วนไหนเป็นแร่ทองคำหรอกเราไม่รู้จักทักอย่างก็เห็นแต่ว่าเป็นธรรมชาติทั่วๆไปก็ไม่เห็นคุณค่าพอเราไม่รู้จักในสถานะของแร่แล้วก็ไม่เห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านั้นเราก็จะไปไม่หยิบไม่ฉวยไม่จับเอามาแม้แต่นิดเดียวเพียงแต่จะให้ติดนิ้วติดมือมาก็ยังไม่อยากจะให้ติดเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักคุณค่าแต่ถ้าหากว่าคนที่เขารู้จักคุณค่าพอเห็นปุ๊บเขาจะคว้าปั๊บทันทีเห็นปุ๊บเขาจะคว้าปั๊บคว้าหมักคว้าหมักคว้าหมักเห็นบ่อยเขาก็คว้าเอาบ่อยเรียกว่ายิ่งคว้ามากก็ยิ่งได้มาก
เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราเกิดมาในถ้ำกลางพระพุทธศาสนาเสียงของธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นดังก้องกังวานอยู่ในทั่วเดี๋ยวนี้ในทุกทิศทุกทางยิ่งปัจจุบันนี้ยิ่งมีมากมีเยอะจะฟังในตรงไหนจะฟังในทีวีจะฟังในวิทยุอย่างก็ของวัดสังฆทานของเราก็มีสถานีวิทยุตั้งหลายสถานีอย่างก็ของหลวงตาบ้านตาดก็มีตั้ง118สถานีเปิดดังอยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืน24ชั่วโมงอันนั้นคือเสียงของธรรมมีอยู่งั้นตลอดแล้วก็ตาม YouTube อะไรต่างๆมีหมดถ้าหากว่าผู้สนใจใคร่ธรรมผู้สนใจใคร่รู้ผู้สนใจที่จะศึกษาหาความรู้หาประสบการณ์หากำไรชีวิตให้กับตัวเราเองหาได้ตลอดไม่ว่าอยู่ที่ไหนนั่งรถอยู่ไปทำงานก็ยังหาได้หาธรรมะเพราะว่าเป็นแผ่นก็มีเสียบเข้าไปในรถแล้วก็เปิดก็ฟังหรือว่าเป็นวิทยุในรถก็มีเปิดแล้วก็ฟังไปได้ตลอดนะถ้าหากว่าคนฉลาดนะหาได้อยู่ในทุกที่ทุกทางไปเต็มไปหมดเสียงของธรรมดังก้องกังวานอยู่เต็มอยู่ในอากาศแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีความสนใจเลยเนี่ยถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะมีอยู่ขนาดไหนก็ตามถ้าหากว่าได้ยินเข้าหูก็แทนที่จะมีความสนุกมีความรื่นเริงภายในใจเกิดมีความเป็นความรำคาญขึ้นมาอีกมันจะสวนทางสวนกระแสกันนั่นแหละมันจะเป็นในลักษณะเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเรียกว่าการฟังธรรมนั้นก็ให้น้อมเอาธรรมของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจน้อมเข้ามาทำไมน้อมเข้ามาเพื่อเป็นเครื่องตรวจสอบตัวใครหรือว่าตรวจสอบตัวเรานี่แหละเราไม่จำเป็นต้องให้ปปช.หรือว่าให้ใครมาตรวจสอบเราตรวจสอบตัวเราเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเองแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคำว่าเป็นที่พึ่งนั้นไม่ใช่ว่าใกล้จะตายแล้วก็จะไปทำทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้พร้อมแล้วก็จะเดินขึ้นกองฟอนเดินเข้าเมนแล้วก็ตายไม่ใช่ไม่จำเป็นไม่ต้องเป็นที่พึ่งก็เป็นที่พึ่งในขณะที่เรามีความมุ่งหวังแสวงหาในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตจิตใจของเรานี้เป็นหลักใครจะมาเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราเองได้ดียิ่งกว่าตัวเราถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าของเรานะไม่ใช่ว่าท่านไม่เมตตาสงสารนะท่านเมตตาสงสารกับประวัติศาสตร์มนุษย์ด้วยมีมากมากกว่าด้วยเต็มพระทัยของพระองค์ท่านดูที่ว่าขณะที่พระองค์ท่านจะปรินิพพานอยู่ในเวลาไม่อีกไม่นานนี้พระองค์ท่านก็ยังเปิดพระโอษฐ์เอาออกมาตัดเป็นปฉิมโอวาทขยะวยธรรมาสังฆาลาสังขารทั้งหลายมีเสื่อมมีการเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาอัปมาเดนะสัมปาเดทาติขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้เป็นปัจฉิมโอวาทถ้าหากว่าพระองค์ท่านไม่มีความเมตตาไม่มีความรักมีความห่วงใยในเราหรือว่ามนุษย์เนี่ยพระองค์ท่านก็จะไม่ขนขวายที่จะจัดออกมาเป็นประโยคให้เป็นปัจฉิมโอวาทให้เราได้นำมาเรียกว่าน้อมเข้ามาสอนจิตสอนใจอันนี้คือถ้าหากว่าเราน้อมเข้ามาสอนใจของเราเราจะเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากเพราะอะไรก็ดูที่ว่าท่านจะปรินิพพานอยู่แล้วท่านด้วยความห่วงใยในพุทธบริษัท4ของพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็ยังอุตส่าห์ตัดออกมาเป็นประโยคเนี่ยคือเหมือนกับว่าพ่อแม่สั่งเสียลูกก่อนที่จะสิ้นลมพ่อแม่ที่บางคนที่พอมีสติดีอยู่ร่างกายพอนี่ดีอยู่สติดีอยู่พร้อมพอก่อนที่จะตายก็สั่งเสียลูกหลานว่าให้ลูกให้หลานให้รักกันเพราะพี่น้องก็ให้รักกันอยู่ด้วยกันถึงว่าจะไม่มีพ่อก็ให้ลูกเจ้ามีความรักกันในวงสาคนาญาติในพี่ในน้องอย่าทะเลาะเบาแว้งกันชีวิตก็ถึงพ่อจะตายไปแล้วก็ยังเปรียบเสมือนว่ายังมีพ่ออยู่
ก็เพราะอะไรก็เพราะความรักความสมัครสมานสามัคคีนั่นแหละเป็นสิ่งที่ปก

ของเป็นตัวแทนของพ่อของแม่เรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นประมุขอันนี้ก็เหมือนกันพระองค์ท่านก็ด้วยความเมตตาความหวังดีต่อพุทธบริษัทถีก็ได้ตัดเป็นนั้นและขยะวยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีอันเสื่อมสิ้นไป เป็นธรรมดามีอยู่ที่ไหนบ้างล่ะถ้าหากว่าเราไม่น้อมเข้ามาหาตัวของเราเราก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เห็นในสัจธรรมความสัตย์ความจริงนี้เลยก็ว่าไวขยะวยะธรรมาสังขาราแต่ว่าสังขารทั้งหลายก็คือสังขารของเราแต่ละคนละคนของหญิงก็ตามของชายก็ตามมันล้วนแล้วแต่ว่าขยับเข้าไปหาความเสื่อมขยับเข้าไปหาความเก่าความชราค่ำค่าขยับเข้าไปหาความหมดไปสิ้นไปอยู่ทุกๆวันไปเราหายใจเข้าไปเฮือกหนึ่งแล้วก็หายใจออกมาอันนี้มันก็ขยับไปอีกแล้วนิดหนึ่งหายใจเข้าไปอีกแล้วก็หายใจออกมาอีกมันก็ขยับไปอีกนิดหนึ่งมันขยับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยในขณะที่มันขยับเข้าไปนั้นที่สุดของถ้าพูดว่าเป็นไอ้นี่มันก็เหมือนกับว่าที่สุดของชีวิตของเราก็คือหน้าผาถ้าเป็นทางเป็นถนนก็นั่นแหละคือหน้าผาเนี่ยที่สุดขยับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอถึงที่สุดมันก็ลงหน้าผาเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันชีวิตของเราแต่ละชีวิตแต่ละคนละคนทั้งหญิงทั้งชายมันก็เหมือนกันอย่าว่าแต่คนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะต้องให้มีอายุ70 80ซะก่อนถึงจะตายอายุเป็น100ซะก่อนถึงจะตายมันกำหนดไม่ได้ไม่มีใครที่จะกำหนดหรือว่าตั้งกำหนดกฎเกณฑ์ให้ตัวเราเองได้เพราะว่าเราอาศัยกรรมนั้นเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ให้ผลหรือว่ามีกรรมเป็นผู้ติดตามคอยสนับสนุนหรือว่าถ้าหากว่าเป็นกรรมชั่วก็จะคอยกดคอยลดทอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ไม่ให้เจริญรุ่งเรืองไม่ให้ดีขึ้นจะคอยกดคอยทำลายอยู่ตลอดอันนั้นคือกรรมชั่วถ้าหากว่าเป็นกรรมดีก็จะสนับสนุนส่งเสริมให้เราเป็นคนดีมีความสุขมีทุกสิ่งทุกอย่างก็เจริญงอกงามอันนั้นคือกรรมดีแต่อันนี้คือกุศลของกรรมกุศลที่ของกรรมที่เราได้สร้างไว้แต่อดีตแล้วก็อุศลของกรรมหรือว่าอกุศลของกรรมที่เราได้ทำเอาไว้ในเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ที่จะทำให้บั่นทอนชีวิตของเราบั่นทอนให้อายุของเรามีความสั้นยาวต่างกันก็ด้วยอำนาจนี่แหละอำนาจแห่งการเบียดเบียนอำนาจแห่งการว่าไม่มีศีลสังวรศีลสังวรก็คือข้อต้นนั่นแหละเป็นหลักข้อต้นของเราที่ว่าปานาติปาตาเวเนี่ยปานาติปานี่ที่ว่าเราทำลงไปทุกๆครั้งทุกๆขานะไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแต่ว่ามันก็มีใหญ่มีเล็กมีมากมีน้อยแต่ว่าที่ใหญ่สุดมากสุดก็คือมนุษย์ถ้าหากว่าเราไปทำปานาติบาสำหรับมนุษย์นี้ก็คือว่าเป็นกรรมหนักเป็นกรรมหนักกรรมที่ใหญ่กว่าสัตว์อื่นๆทำไมถึงว่าเป็นกรรมหนักกรรมที่มีใหญ่เป็นใหญ่กว่าสัตว์อื่นเพราะว่ามนุษย์นี้เป็นผู้ที่มีบุญมีวาสนาเรียกว่ามีศีลมีธรรมอยู่ภายในก็แล้วก็มีความอาฆาตพยาบาทสูงถ้าจะพูดถึงว่าความอาฆาตพยาบาทมนุษย์นี่สูงกว่าสัตว์อื่นๆสูงกว่าสัตว์ทุกประเภทสัตว์อื่นๆสัตว์ทุกประเภทถึงว่าเขาจะมีนิสัยโหดร้ายก็ตามความอาฆาตพยาบาทของเขาก็ยังน้อยกว่ามนุษย์ถ้าจะเทียบเป็นส่วนแล้วก็หนึ่งในร้อยถ้ามนุษย์ของเราเนี่ยร้อยเต็มร้อยเลยความอาฆาตพยาบาทจองกรรมจองเวรเรียกว่าเจ้ากรรมเป็นเจ้ากรรมนายเวรของกันและกันเนี่ยเรียกว่ามีอำนาจสูงอำนาจมากแต่ว่าส่วนอื่นๆล่ะส่วนอื่นๆสัตว์อื่นๆมีไหมก็มีแต่ว่ามันเป็นกรรมที่ลดหย่อนผ่อนลงไปเป็นลำดับน้อยลงไปน้อยลงไปแต่ว่าจะมากจะน้อยก็เป็นกรรมอยู่วันยังค่ำเหมือนกับที่ว่าเราไปเอาโคน
เอาโคนเราไปนอนคลุกโคนหรือว่าไปเอาโคนไปตักเอาตวงเอาโคนเอามาชำระหรือว่าเอามาโปะในกายของเราคำว่าโคนมันก็มาโปะลงในกายตั้งแต่หัวถึงเท้ามันก็เปื้อนหมดทั้งกายนั่นแหละมันก็เปื้อนนี่เราก็กำหนดได้ว่ามันเปื้อนหมดทั้งตัวเลยแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปตักเอาโคลนมาไปเปื้อนหรือว่ามันจะกระเด็นมาใส่หรือว่าอะไรนิดๆหน่อยๆแม้แต่ฝุ่นละอองที่มันกระเด็นมาเดี๋ยวว่ามันปลิวมาถูกตัวเราฝุ่นที่มันฟุ้งมาในอากาศฝุ่นที่มันฟุ้งมาจากพายุจากลมอะไรมันฟุ้งมาพอมาถูกตัวเราเปื้อนไหมเปื้อนแต่ว่ามันก็ไม่ได้เปื้อนมากเหมือนกับที่เราเปื้อนโคลนหรือว่าตักเอาโคลนหรือว่าลงไปคลุกเอาโคลนทั้งตัวเนี่ยอันนั้นมันเปื้อนมากเปื้อนมากคือถ้าหากว่าเป็นกรรมก็เป็นกรรมหนักกรรมใหญ่แต่ถ้าหากว่าเป็นฝุ่นละอองที่ปลิวมาถูกต้องตามตัวตามเสื้อผ้าของเราก็เปื้อนเหมือนกันแต่ว่ามันน้อยเมื่อมันน้อยมันก็มีผลน้อยแต่ถ้าหากว่ามันมีผลน้อยเราไม่ชำระสะสางไม่มีการแก้ไขป้องกันมันก็จะมากเพิ่มขึ้นเพิ่มเหมือนกับว่าดินพอกหางหมูเนี่ยมันจะมากขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับวันนี้ก็เปื้อนมาขนาดนี้เหมือนกับเสื้อของเราวันที่เราใส่ไปทำงานถ้าคนใส่ไปทำงานในทุ่งนาเนี่ยใส่วันเดียวก็เปื้อนแต่ว่าถ้าเราใส่ไปทำงานในห้องแอร์เนี่ยเปื้อนไหมเปื้อนแต่ว่ามันเปื้อนน้อยแต่ว่าไม่ซักวันที่สองมาก็ใส่ไปอีกใส่ไปสักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสองอาทิตย์เนี่ยใส่ไปทุกวันไปอย่างนั้นแหละมันจะเพิ่มความเปื้อนมากขึ้นพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆกลิ่นมันก็จะเปลี่ยนมากขึ้นจากกลิ่นที่เคยหอมด้วยน้ำยาหอมด้วยอะไรต่างๆก็ตามมันจะเปลี่ยนไปทันทีเปลี่ยนไปวันละเล็กวันละน้อยพอหลายวันไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ไปคราวนี้มันจะเปลี่ยนไปเป็นอีกกลิ่นหนึ่งอันนี้แหละคือความเปื้อนด้วยฝุ่นละอองหรือว่าเปื้อนด้วยหยาดเหงื่อใครของเรามันก็เปื้อนเหมือนกันนี่เปื้อนเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเรามีวิธีการแก้ไขป้องกันไม่ให้มันสะสมหมักหมมทั้งร่างกายของเราหรือว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราสวมใส่อยู่ก็จะเราคอยซักคอยนี่แล้วก็คอยป้องกันแก้ไขถ้าชีวิตของเราก็ควรป้องกันแก้ไขเพราะอะไรถ้าหากว่าเราละเมิดในสิ่งที่พระองค์ท่านได้กำหนดเอาไว้อย่างก็5ศีล5นี่ปุถุชนหรือว่าคฤหัสถ์ของเราถ้าหากว่าเรารู้จักรักษาศีล5เรียกว่าเป็นวิธีการป้องกันแก้ไขป้องกันแก้ไขอะไรคือป้องกันแก้ไขอบายภูมิแล้วก็ป้องกันแก้ไขเทวะเจ้ากรรมนายเวรคือเราไม่อยากเป็นหนี้ใครไม่อยากติดหนี้ใครเราก็พยายามแก้ป้องกันแก้ไขเพื่อไม่อยากจะให้เป็นหนี้คนอื่นข้ามภพข้ามชาติเมื่อเราป้องกันอยู่ตลอดเรานี่สินของเราที่ว่าเมื่อก่อนเราไม่สำรวมไม่ระวังไม่มีทำคำสอนของพระพุทธศาสดาองค์ใดได้มาตัดพอให้เรียกว่าให้เราได้รู้ได้เข้าใจเราก็เป็นคนป่าคนเถื่อนอยู่ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีครูไม่มีอาจารย์เราก็อาจจะทำไปตามความรู้สึกนึกคิดของสัตว์โลกทั้งหลายที่เขาทำกันอยู่โดยปกติแต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้โดยเป็นศิษย์ที่มีครูมีอาจารย์อย่างน้อยเราก็มีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์เป็นพระบรมครูและก็พระองค์ท่านก็ได้อบรมสั่งสอนและก็ตัดเอาคำสอนของพระองค์ท่านไว้ด้วยวิธีการต่างๆศีลนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขป้องกันเหตุหรือว่าเพศภัยต่างๆที่จะนำทุกข์นำโทษมาสู่ตัวเรามาสู่ใจของเราและก็มาสู่ครอบครัวของเราและก็จะตามไปถึงในอนาคตข้างหน้าต่อไปอีกแบบไม่มีที่สิ้นสุดยุติถ้าหากว่าเราไม่พึงสำรวมระวังไม่สังวรไม่ป้องกันเลยก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นต่อไปก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เราก็เป็นสิทธิ์ที่ไม่มีครูทั้งที่เราเกิดมาอยู่ในถ้ำกลางศาสนาหรือว่าอยู่ในถ้ำกลางแห่งธรรมที่จะพร้อมที่จะสอนให้เรารู้สอนให้เรามีความเข้าใจและก็รู้จักวิธีป้องกันรู้จักวิธีแก้รู้จักทางเดินที่จะให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์มีครบสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้อะไรสักอย่างอันนี้ถ้าหากว่าจะพูดว่าเราเกิดมาแล้วเสียชาติเกิดนี่ก็พูดได้
พูดได้ว่าเกิดมาแล้วเสียชาติเกิดเป็นมนุษย์แท้ๆเกิดมาในถ้ำกลางพระพุทธศาสนานะว่าที่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้อะไรสักอย่างในธรรมเนี่ยว่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่มีอะไรติดใจของเราบุญกุศลคุณงามความดีอะไรต่างๆไม่มีอะไรสักอย่างบุคคลเหล่านั้นใจดวงนั้นก็จะเป็นโมฆะเป็นโมฆะจิตโมฆะบุรุษโมฆะสติเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็เสียชาติเกิดเสียชาติเกิดแล้วยังไม่พอยังเป็นผู้ที่ขาดทุนอีกขาดทุนที่เพราะว่าถ้าว่าบุคคลที่มีแต่ความมืดบอดเป็นเครื่องครอบงำก็เหมือนคนตาบอดไม่รู้จักหลุมไม่รู้จักบ่อไม่รู้จักขวากจากน้ำแม้แต่งูพิษที่งูจะเป็นงูเห่างูจงอางผงกหัวรออยู่ข้างหน้าพร้อมที่จะฉกเราอยู่ถ้าหากว่าเป็นคนตาดีก็จะเห็นได้ไวพอเห็นได้ปุ๊บก็จะถอยทันทีเพราะอะไรเพราะกลัวว่ะกลัวงูจะฉกกลัวงูจะขบจะกัดก็จะถอยจะหลีกจะเว้นไม่เข้าไปใกล้พอเราไม่หลีกเว้นไม่เข้าไปใกล้เราก็จะไม่ได้รับอันตรายจากงูพิษหรือว่าจากสิ่งต่างๆที่ว่าจะทำให้เราเกิดได้รับอันตรายขึ้นนี่แต่ถ้าคนตาบอดแล้วไม่แหละคนตาบอดนี่ก็เดินไปเลยคำเคาะๆไปจนไปถึงจนได้งูได้ฉกได้กัดเอานั่นแหละเนี่ยมันจะต่างกันอย่างนั้นคนตาบอดกับคนตาดีจะเป็นในลักษณะแบบนั้นคนตาดีเมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นหรือว่าสิ่งที่จะเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเราเองเราต้องหลีกต้องเว้นต้องหลบต้องหลีกอย่าไปใกล้เพราะไปถ้าเราไม่ไปใกล้มันก็จะไม่เป็นอันตรายถ้าคนตาบอดนี่มันต้องได้รับอันตรายนี่เป็นอย่างนั้นแหละใจของเราก็เหมือนกันใจของบุคคลที่ไม่มีปัญญาเรียกว่าโมหะจริตครอบงำแล้วเนี่ยบุคคลผู้นั้นก็เหมือนคนตาบอดย่อมเป็นบุคคลที่มีแต่ว่าขาดทุนไม่มีกำไรเกิดมาอยู่มีภพมีชาติด้วยอำนาจแห่งบุญเก่านั้นจะส่งผลให้อยู่เป็นร้อยปีหรือว่าร้อยกว่าปีก็ตามจะเป็นวันเวลาหรือว่าอายุยาวนานที่มีแต่ความขาดทุนอยู่ไปนานเท่าไหร่ก็ยิ่งขาดทุนไปมากเท่านั้นเพราะอะไรเพราะทำแต่ความผิดอยู่ตลอดทุกวันคิดก็คิดผิดพูดก็พูดผิดทำก็ทำผิดเลยว่าคิดก็เป็นอกุศลอกุศลและจิตพูดก็เป็นอกุศลเรียกว่าวาจาการแสดงออกก็เป็นอกุศลทางกายกรรมมันก็มีแต่ขาดทุนนี่สิจะหาออกกำไรที่ไหนแล้วก็การขาดทุนของเราที่ว่าเราได้สร้างขึ้นมาในภพชาติของความเป็นมนุษย์นี้แหละก็จะติดตามตัวเราไปตลอดด้วยใจของเราดวงนี้จะไปเกิดที่ไหนพบไหนชาติไหนเกิดเป็นอะไรก็ตามเราก็จะมีกรรมเหล่านี้แหละคอยไปติดตามให้ผลคอยไปติดตามไปคอยบั่นทอนลดทอนหาความสุขไม่ได้ในภพชาติต่างๆที่เราจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านถึงคอยย้ำหนักย้ำหนาคอยจับคอยเตือนอยู่ตลอดเพราะว่าพระองค์ท่านเล็งเห็นผลข้างหน้าเป็นหลักไม่ใช่ว่าท่านเอาแต่ปัจจุบันเลยคือท่านสอนเรานะท่านสอนปัจจุบันพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้อยู่กับปัจจุบันแก้ไขอยู่กับปัจจุบันนี้เป็นหลักเพื่ออะไรก็เพื่อหวังผลข้างหน้าถ้าหากว่าเรารู้อยู่กับปัจจุบันแก้ไขอยู่กับปัจจุบันนี้ได้อนาคตข้างหน้าก็จะเป็นผลดีเพราะอะไรเพราะเราแก้ไขใจของเราให้เป็นใจที่มีความรู้ความเห็นมีความถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นมีอยู่ในใจของเราแล้วเราก็จะคิดที่แต่เรื่องดีๆจะทำแต่เรื่องดีๆจะพูดจาว่ากล่าวอะไรต่างๆก็เต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเต็มไปด้วยความถูกต้องดีงามหรือว่าจะแสดงออกด้วยกายก็ตามกายของเราก็จะแสดงออกไปในทางที่ดีมีประโยชน์ต่อส่วนตนและก็ต่อสังคมส่วนรวมอันนี้แหละจะเป็นผลดีในอนาคตข้างหน้าถ้าหากว่าเกิดขึ้นมาอีกพบใหม่ชาติใหม่เราก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีถ้าหากว่าได้พบเพื่อนพบอะไรก็เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีไม่ใช่ว่ามิตรคอยปอกคอยลอกมิตรแต่คอยทำร้ายหรือว่าคอยแต่ทำให้เกิดความเสียหายกับเผลอเมื่อไหร่กูก็จะฉวยโอกาสเมื่อนั้นอันนั้นคือว่ามิตรจอมปลอมมิตรปลอกลอกเอาเป็นอะไรว่าไม่ใช่เป็นมิตรอยู่
เป็นมิตรอยู่ทำไมถึงเป็นเพราะอำนาจแห่งกรรมนั้นมันผลักดันให้มาเป็นอย่างนั้นเกลียดก็เกลียดโกรธก็โกรธแต่ว่าก็ทิ้งกันไม่ได้พอทิ้งกันไม่ได้มันก็ปอกลอกเกาะกินอยู่อย่างนั้นเหมือนปิงเนี่ยเกาะกินเลือดดูดเลือดเราอยู่อย่างนั้นเนี่ย เราก็เป็นผู้เสียเลือดให้ปิงได้ดูดคอยเกาะคอยดูดคอยกินอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันมิตรที่เกิดขึ้นจากกรรมชั่วของเราก็จะเหมือนปิงที่คอยมาดูดเกาะกินเลือดของเราอยู่อย่างนั้นแหละไม่ว่าไม่ใช่กัลยาณมิตรถ้ากัลยาณมิตรนี่จะเป็นมิตรที่ดีคอยตักเตือนว่าเก่าอบรมสั่งสอนหรือว่าคอยแก้ไขปกป้องถ้าหากว่าเราคิดผิดพูดผิดทำผิดมิตรที่ดีก็จะคอยตักคอยเตือนคอยว่าเก่าหรือว่าคอยห้ามปรามไม่ให้คิดอย่างนั้นไม่ให้พูดอย่างนั้นไม่ให้ทำอย่างนั้นหรือว่ามีคนกล่าวร้ายกล่าวโทษหรือว่าให้ร้ายอะไรต่างๆก็จะคอยปกป้องว่าไอ้อย่าคิดอย่างนั้นมันไม่ถูกคนบุคคลผู้นั้นเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นจะคอยแก้ข่าวแก้ไขให้หรือว่าคอยช่วยทั้งทางทรงและทางอ้อมอันนี้ก็เรียกว่ากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรที่จะเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันของเรานี้แหละปัจจุบันของเราถ้าหากว่าเราเป็นสร้างมิตรผูกมิตรเอาไว้ด้วยอำนาจแห่งธรรมด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลเหมือนกับที่พี่น้องทั้งหลายได้มารวมกันอยู่ในสถานที่ตรงนี้ถ้าหากว่าเราต่างคนต่างดูจิตดูใจของเราต่างคนต่างรักษาจิตรักษาใจของเราต่างคนต่างรักษาอารมณ์ของเราไม่ให้มันฟุ้งกระจายออกไปเพื่อเป็นการทำลายมิตรเรียกว่าไม่ให้ไปทำลายคนอื่นก็เรียกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังจิตอยู่กับมิตรให้ระวังวาจานั่นสุภาษิตคือถ้าหากว่าเรานั่งอยู่คนเดียวด้วยความสงบงบเงียบเราก็ให้นั่งภาวนาพุทโธหรือว่าภาวนาทำให้ใจของเราสงบให้ได้นั่นแหละเป็นดีที่สุดถ้าหากว่าอยู่กับเพื่อนกับมิตรก็ให้คุยกันเป็นปิยวาจาให้เป็นวาจาที่มีความอ่อนหวานวาจาที่ผูกมิตรวาจาที่ประสานมิตรให้เป็นวาจาที่มีเหตุมีผลมีความน่าเชื่อถือได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างมิตรเมื่อเราสร้างมิตรของเราไว้ณปัจจุบันนี้อนาคตต่อไปข้างหน้ามิตรที่เรามีอยู่นี้กัลยาณมิตรมิตรที่ดีก็จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยกันไปได้ตลอดไปยามทุกข์ยามยากยามลำบากเราก็จะได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าต้องพบหน้าชาติหน้าวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้วันต่อไปก็เหมือนกันถ้าหากว่าวันนี้ที่เรามาอยู่ด้วยกันลองทะเลาะกันดิลองทะเลาะกันลองด่ากันเลยหลังจากฟังเทศจบแล้วออกจากลุกจากเก้าอี้แล้วก็ไปด่ากันเลยถ้าหากว่าณปัจจุบันนี้ด่ากันแล้วนี่พรุ่งนี้จะมองหน้ากันได้ไหมมันก็มองหน้ากันไม่ได้เพราะอะไรเพราะอารมณ์ภายในก็ยังขุ่นมัวอยู่ความโกรธความเกลียดความเครียดแค้นมันก็ยังอยู่มันก็มองหน้ากันไม่ได้มองหน้ากันไม่ติดเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่ได้ผูกมิตรไม่ได้สร้างมิตรคือเราทำลายมิตรลงไปแล้วด้วยอารมณ์ขุ่นมัวหรือว่าด้วยอารมณ์ความสับเพ่าด้วยอะไรก็ตามความโมโหโทโสอะไรที่เกิดขึ้นภายในใจของเรามันก็เป็นการทำลายมิตรได้อย่าว่าแต่พบหน้าชาติหน้าแม้ว่าวันพรุ่งนี้ก็อาศัยกันไม่ได้แล้วเพราะนี่เพราะเราไม่ได้สร้างมิตรเอาไว้นี่แหละในลักษณะแบบนี้แหละที่ว่าพุทธเจ้าท่านมีความห่วงความกังวลความเรียกว่าหวังอยากจะให้เราทั้งหลายมีความสุขหวังอยากจะให้ใจทุกดวงนั้นได้มีความสุขให้ใจทุกดวงนั้นได้รู้ได้พ้นจากความทุกข์แต่ถ้าหากว่าจะมีความสุขจะพ้นจากทุกข์ได้ก็มันก็จึงมีจุดเริ่มต้นนี่ถ้าหากว่าเราหาจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติหาจุดเริ่มต้นของชีวิตไม่ได้แล้วก็มันเมื่อนับหนึ่งไม่ได้จะต่อไปสองสามก็ไม่รู้จะต่อไปด้วยวิธีไหนเพราะฉะนั้นเราต้องหาจุดเริ่มต้นให้ได้ก่อนพอเราได้จุดเริ่มต้นมีจุดเริ่มต้นด้วยความมั่นคงแล้วนี่เราก็จะค่อยๆเดินไปเป็นก้าวต่อก้าวที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าต่อไปไปสู่จุดหมายปลายทางเหมือนกับนักกีฬาเขาก็มีจุดสตาร์ทนักวิ่งจะเป็นกี่ร้อยเมตรก็ตามก็ต้องมีจุดสตาร์ทเหมือนกันเราก็เหมือนกันเราอยากจะให้ชีวิตของเราอยู่ดีมีสุขอยากจะให้ภพชาติของเราในอนาคตข้างหน้าเป็นภพชาติที่มีแต่ความสุขความเจริญเราก็ต้องเริ่มต้นสตาร์ทจากจุดที่จะว่ามีความแน่นอนมีความชัดเจนนี่แหละ
ด้วยเหตุนี้พุทธเจ้าท่านวางหลักคำสอนไว้ให้เราด้วยความชัดเจนแล้วนี่ทุกสิ่งทุกอย่างท่านมอบไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาและก็นำมาจะปฏิบัติส่วนไหนมีส่วนที่ว่าขาดตกบกพร่องในหลักคำสอนของพระองค์ท่านหาไม่มีหาไม่เจอจะไปหาจุดไหนจงไหนเทวะที่พระพุทธเจ้าอันนั้นพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนอันนี้พุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนหาไปเถอะเราหาไม่เจอหาไม่มีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างทุกจุดที่ว่าอาโลโกอาโลโกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรู้รอบหมดแล้วอาโลโกอุตตปาณิรู้รอบทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่โลกภายนอกโลกภายในโลกภายนอกหรือว่าในจักรวาล นี้พระองค์ท่านก็รู้รอบไปหมดแล้วและก็โลกภายในคือใจหรือว่ากายของเราส่วนไหนที่พระองค์ท่านไม่รู้รอบเมื่อพระองค์ท่านรู้รอบทุกสิ่งทุกอย่างในพระวรกายหรือว่าในตัวของพระองค์ท่านแล้วทั้งภายนอกและภายในพระองค์ใจของพระองค์ท่านก็รู้ชัดเจนแล้วไม่มีอะไร

พระองค์ท่านรู้รอบทุกสิ่งทุกอย่างในพระวรกายหรือว่าในตัวของพระองค์ท่านแล้วทั้งภายนอกและภายในพระองค์ใจของพระองค์ท่านก็รู้ชัดเจนแล้วไม่มีอะไรปิดบังเรียกว่าเล่นลับที่ว่าพอที่ให้พระองค์มีความสงสัยอยู่ก็ไม่มีและก็ภายนอกในวรกายของพระองค์ท่านก็ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่พระองค์ท่านมีความสงสัยพระองค์ท่านรู้แล้วเข้าใจหมดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วทำไมเวลาพระองค์ท่านมาประกาศธรรมสั่งสอนพวกเราแล้วพระองค์ท่านจะมีความบกพร่องหลงลืมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นไปไม่ได้ไม่มีเพราะฉะนั้นเราได้พบศาสดาเป็นผู้มีความประเสริฐสูงสุดและก็มีความเมตตาสงสารให้กับพุทธบริษัท4นี่หาที่เปรียบหาที่ประมาณไม่ได้แต่ว่าเต็มเปี่ยมด้วยพระทัยที่มีแต่ความเมตตาล้วนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนี่เรายังก็มาวันนี้ก็มาลำลึกนึกถึงคุณของพระองค์ท่านเรียกว่าบูชาจะบูชนียานังก็คือระลึกนึกถึงคุณของพระองค์ท่านก็ว่าความวิสุทธิคุณปัญญาที่คุณเนี่ยคือท่านพระองค์ท่านมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องเนอะเป็นคุณเหนือกว่าทุกใจทุกดวงในจักรวาลนี้แล้วก็ปัญญาของพระองค์ท่านก็เหนือกว่าใจของปัญญาของใครทั้งหมดนี่ว่ามีเหนือกว่าพวกเราทั้งหลายนี่มีทุกสิ่งทุกอย่างเหนือเลยว่าเหนือเป็นศาสดาสอนทั้ง3โลกนะไม่ใช่ว่าสอนแต่โลกมนุษย์พวกอินทร์พวกพรหมยมยักษ์ต่างๆเรียกว่าเป็นโลกทิพย์พระองค์ท่านก็สอนได้เรียกว่าการตรัสรู้ว่าเก่าเลยว่าในแง่ของธรรมไม่ใช่ว่าพระองค์ท่านสอนแต่มนุษย์นี่นะพระองค์ท่านสอนทั้ง3โลกเลยเนี่ยด้วยความสามารถของพระองค์ท่านแต่ว่าโลกมนุษย์เราก็เห็นกันตามนี้และเราก็ได้ปฏิบัติกันตามนี้ด้วยความเสมอต้นเสมอปลายมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันปู่ย่าตายายของเราก็ได้พาปฏิบัติสืบกันมาเรื่อยๆก็ว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีคือการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาสิ่งที่ว่าผู้ที่มีพระคุณสูงสุดสำหรับชีวิตของเราเราไม่มีสิ่งใดที่ว่าเหนือหรือว่าสูงสุดสำหรับชีวิตของเราดังที่เราได้กล่าวถึงพุทธังสรณังคัจฉามิเรามีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งพาอาศัยของใจของเราแสนละดวงละดวงนี่แล้วธรรมังสรณังคัจฉามิก็เหมือนกันเรามีธรรมคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเครื่องอบรมสั่งสอนใจของเราอยู่เนืองๆและก็สังฆังสรณังคัจฉามิก็คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ว่าเป็นอรหันตสาวกตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันรวมถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่ว่าเป็นพระสงฆ์ที่ว่าเป็นพระสงฆ์ขีณาสพคือว่าเป็นพระอรหันต์ก็ตามหรือว่าเป็นพระสงฆ์โดยสมมุติสงฆ์ก็ตามที่หากว่าเรายังพระองค์ท่านเหล่านั้นก็ยังมีความเมตตาสงสารต่อหมู่มนุษย์เพื่อนมนุษย์ก็ได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างยังก็หลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราและหลายหลวงปู่ที่ในตรงนี้ก็คือหลวงปู่สังวานและก็หลวงพ่อสนองอันนี้ท่านก็ได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละจากครอบจากครัวเสียสละจากการเป็นฆราวาสครองเรือนได้เข้ามาบวชศึกษาอยู่ในพระพุทธศาสนานุ่งห่มผ้ากาสาวัตรสาวพันรักษาศีล227แล้วก็นำพาศรัทธาญาติโยมให้ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมได้เป็นสะพานบุญหรือว่าเป็นแสงส่องธรรมส่องทางให้เราได้เดินไปด้วยความถูกต้องดีงามเสมอต้นเสมอปลายมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นบุคคลที่เราควรบูชาเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันคือลั่นลงมาเรื่อยๆจากพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกรวมลงมาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความเมตตาว่ากล่าวตักเตือนเทศนาว่าการด้วยข้ออัดข้อธรรมเป็นเครื่องชี้แนะแนวทางเป็นแสงสว่างแห่งใจของเราพอที่จะให้เดินไปได้ด้วยความมั่นใจไม่ลูบคำคำเดอไปด้วยความถูกต้องจะก้าวไปแต่ละก้าวก็ก้าวไปด้วยความถูกต้องดีงามดีว่าไม่เสียโอกาสอยู่แต่ละวันเดินแต่ละก้าวเดินไปก็ด้วยความมั่นคงอยู่แต่ละวันก็อยู่ด้วยความมั่นคงเพราะอะไรเพราะเรามีความมั่นคงมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธ

0: ศาสนาศรัทธามั่นคงในศีลในธรรมและก็เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเชื่อตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าจริงไหนควรปลีกควรละควรเว้นก็เว้นไปเว้นให้ห่างไปจริงไหนที่ว่าเราจะยึดเอาเป็นที่พึ่งของจิตของใจแล้วก็ยึดเอานั่นแหละถ้าหากว่าเราทำได้อย่างนี้ก็เป็นผู้ที่มีความฉลาดฉลาดสมกับว่าได้เกิดมาในท่ามกลางพระพุทธศาสนาแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นพ่อค้าวันนี้ก็ฉลาดอยู่ในท่ามกลางของธุรกิจหน้าที่การงานถ้าหากว่าผู้ที่มีความฉลาดย่อมเป็นผู้ที่มีโอกาสเหนือกว่าบุคคลที่ไม่มีความฉลาดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาเทศนาว่ากล่าวและว่ากล่าวอบรมสั่งสอนหรือว่าพูดในแง่ของธรรมะให้พี่น้องศรัทธาสาธุชนได้ฟังเนื่องในโอกาสวันที่ว่าเราหรือว่าทางวัดสังฆทานนี้ท่านจะทำพิธีฉลองสมโภชทำนำพาสุขิตลูกหาศรัทธาญาติโยมได้มาบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นองค์แทนของพระศาสดาของเราที่หลงเหลืออยู่ให้เราได้เห็นได้กราบได้ไหว้ถึงว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เหนือจากสิ่งจากสมมติทั้งหลายทั่วๆไปคือสมมติทั้งหลายทั่วๆไปนั้นถ้าเป็นคนธรรมดาก็จะมีอายุเป็นร้อยสองร้อยปีก็ตามเถอะตายไปแล้วก็กระดูกก็คือกระดูกจะไม่เป็นอัฐิแต่ถ้าว่าเป็นพระอรหันต์สาวกหรือว่าจะเป็นภิกษุเฒ่าก็ตามเป็นสมณเณรก็ตามถ้าหากว่าจิตหลุดพ้นเป็นหมดจดไม่มีกิเลสหลงเหลือไม่มีอวิชชาเป็นเครื่องครอบงำแล้วเนี่ยจะเป็นเณรก็เป็นเณรซ้ำเป็นเณรอรหันต์ถ้าเป็นชีก็เป็นชีอรหันต์เป็นสาวกสาวิกาหรือว่าเป็นภิกษุณีก็เป็นภิกษุณีอรหันต์ได้นั่นถ้าเป็นอรหันต์แล้วอติของนั้นก็จะเป็นอติธาตุเป็นอติธาตุคือจะกลายจากอัฐิธรรมดามาเป็นธาตุเป็นผลึกเป็นแก้วเป็นสีสันเรียกว่าเป็นรูปเป็นร่างที่ว่ามีความแตกต่างกันไปตามจริตนิสัยตามบารมีของผู้ที่เป็นเจ้าของอัฐินั้นๆมันก็จะต่างกันตรงนี้ถ้าอัฐิของเราเนี่ยมันก็เป็นกระดูกนั่นแหละเป็นกระดูกเอาไปใส่ไว้ในธาตุมันก็ร้อยปีออกมามันก็เป็นกระดูกมันจะไม่เปลี่ยนไม่แปลงไม่เป็นอะไรเพราะอะไรเพราะเราไม่มีคุณธรรมไม่มีคุณธรรมเป็นเครื่องชักฟอกไม่มีคุณธรรมเป็นเครื่องซักล้างทำให้เกิดความสะอาดหมดจดคือถ้าหากว่าใจของเรามีความสะอาดหมดจดไม่มีมลทินไม่มีเครื่องเศร้าหมองแล้วก็ไม่มีอะไรทำให้มีความขุ่นมัวใจดวงนี้แหละจะเป็นเครื่องซักเป็นเครื่องฟอกเป็นเครื่องชำระสะสางทำให้ร่างกายนี้เป็นร่างกายที่มีความสะอาดคือมันสกปรกก็สกปรกตามสมมตินั่นแหละแต่หากว่ามีความสะอาดแฝงอยู่ภายในมีอำนาจแห่งศีลมีอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องซึมซับทำให้มีความสะอาดผ่องใสขึ้นผิดจากมนุษย์มาดาจากคนธรรมดาทั้งหลายทั่วไปด้วยนี่แหละเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วในหลักคำสอนขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงน้อมเอาธรรมเหล่านี้เข้ามาสอนจิตสอนใจของเราเรียกว่าให้โอปนายิโกเข้ามาทุกวันทุกวันให้โอปนายิโกเข้ามาเนืองๆและก็ให้สอนใจของเราอยู่ตลอดในปัจฉิมโอวาทนั่นแหละปัจฉิมโอวาทที่ท่านสอนเอาไว้เป็นประโยคสั้นๆเข้าใจง่ายๆแต่ว่าให้นำมาใคร่ควรพินิจพิเคราะห์อยู่ทุกๆวันไปถ้าเรานำเอาธรรมหรือว่าปัจฉิมโอวาทมาพินิจพิเคราะห์อยู่ทุกๆวันไปเรื่อยๆเราจะมองเห็นสัจธรรมมองเห็นความสัตย์ความจริงมองเห็นภพเห็นชาตินี้เป็นภพชาติที่มีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เพราะอะไรเพราะล้วนแล้วแต่ว่ามันอยู่ในสภาวะที่ว่ามีแต่อำนาจแห่งทุกข์เพราะมีรูปทุกข์เพราะมีความรู้สึกนึกคิดต่างๆมันจะทำให้เกิดแต่ความทุกข์สุมอยู่ภายในใจของเราตลอดนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยให้จำไว้ว่าขยะวยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีอันเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดามันเสื่อมด้วยกันทุกคนทั้งหญิงทั้งชายทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งศรัทธาญาติโยมเสื่อ ื่อมมันด้วยกันหมดทั้งคนอัปมาเดนะสัมปาเดธาติคือท่านบอกว่าอย่าประมาทอัปมาเดนะสัมปาเนอย่าประมาทในภพชาติอย่าประมาทในความเป็นอยู่อย่าประมาทในสิ่งทั้งปวงให้จงสร้างใจไว้ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ได้แต่ว่าให้รีบเร่งขนขวายสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสร้างประโยชน์ตนจะสร้างด้วยวิธีไหนสร้างประโยชน์ตนก็คือมีทานมีศีลมีสมาธิปัญญานี่แหละมีทานคือการให้การเสียสละหนึ่งทานแล้วก็ให้ศีลแล้วก็ให้รักษาให้มันยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ภาวนาก็ให้ทำไปเรื่อยๆนั่นแหละทานศีลสมาธิปัญญานี่แหละจะเป็นสิ่งที่ว่าทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมได้ด้วยความไม่ประมาทนี่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรการเทศนาว่าการอบที่ว่ากล่าวที่ว่านำเอาธรรมคำสอนของพุทธเจ้าได้มาพูดให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังพอเป็นคติเตือนใจในเบื้องต้นก็ได้ยกเอาบูชาจะปูชนียานังขึ้นมาเป็นบรรทัดฐานเป็นสุภาษิตคือให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมพระสงฆ์และก็บูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรารวมทั้งพ่อแม่ที่มีที่มีพระคุณต่อลูกของเราทุกคนพ่อของเราก็เป็นบุคคลที่ควรบูชาแม่ของเราก็เป็นบุคคลที่ควรบูชาเพราะอะไรเพราะว่าท่านมีคุณกับเราให้ชีวิตจิตใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกทุกๆคนแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประสงค์นี้ท่านจะให้นามธรรมให้เป็นส่วนที่ละเอียดอ่อนเหนือกว่าพ่อแม่ที่ให้เรามาแล้วก็รวมลงทั้งสองส่วนคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพ่อแม่ของเราทั้งสองส่วนนี้นี่ก็เป็นส่วนที่ไม่มีคุณสำหรับพวกเราทุกคนก็ขอให้ตั้งใจบูชาคุณบูชาธรรมของพุทธของท่านอย่าได้ลดละอย่าได้วางใจนิ่งใจนอนใจถ้าหากว่าบุคคลทั้งหลายที่ว่าทำได้ดังที่อาตมาได้กล่าวหรือว่าแจ้งเตือนบอกข่าวให้ได้ทราบนี้ดังที่เทศนามานี้ก็เห็นว่าจะเป็นช่องทางหนทางที่จะนำมาซึ่งความเจริญกับทุกท่านทุกคนและก็ขอให้อำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่พี่น้องทั้งหลายได้ทำมาแล้วด้วยความบริสุทธิ์และก็ด้วยความตั้งใจก็ขอให้เป็นพละเป็นปัจจัยเป็นเครื่องสนับสนุนอุ้มชูให้ทุกท่านทุกคนจงพบแต่ความสุขความเจริญและก็ให้จงได้พบกับซึ่งคุณธรรมอันสูงสุดสูงส่งขึ้นไปด้วยเป็นลำดับเทอญ
1: โอวาทของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์ จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

เรื่องโจร500มหาโจรหรือโจร500นั้นก็ได้แก่ขันธ์5ของเราคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่มันคอยปล้นฆ่าและเบียดเบียนตัวเราตั้งแต่โลกียทรัพย์จนถึงอริยทรัพย์นอกจากนี้ยังมีโจรใต้ดินอีกจำพวกหนึ่งโจรชนิดนี้มันคอยแอบย่องมาเงียบไม่ใครรู้ตัวได้แก่ลาภยศสุขสารเสริญอันเกิดแต่สิ่งภายนอกซึ่งถ้าใครหลงผิดเข้าแล้วก็ยากที่จะสละละวางเสียได้จึงเป็นเหตุให้ทำลายความดีของตนอันควรจะได้ทางจิตทางใจอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันทั้งงูพิษกองไฟและมหาโจรหรือโจร500นี้ย่อมเป็นภัยร้ายกาจแห่งจิตใจที่คอยทำลายคุณความดีของเราอยู่ทุกขณะหากผู้ใดไม่รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยากที่จะพ้นจากภัยสิ่งเหล่านี้ได้การที่จะกระจัดภัยอันนี้ได้ก็ด้วยอำนาจแห่งธรรมคือการบำเพ็ญสมาธิภาวนาวิตกวิจารอยู่ภายในตนของตนจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารเท่านั้นเมื่อมองเห็นภัยรอบด้านอันบังเกิดขึ้นในชีวิตและร่างกายดังนี้แล้วก็จะมีความหวาดกลัวระมัดระวังหาหนทางป้องกันและกำจัดทำลายมันเสียหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นจากมันเสียได้ชีวิตของผู้นั้นก็จะมีความสุขผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเปรียบเหมือนคนที่กำลังเดินทางไปในป่าเปลี่ยวที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอันบรมสุขและปลอดภัยผู้เดินทางย่อมจักต้องอาศัยการบำเพ็ญสมาธิภาวนามีสติรอบคอบไม่ประมาทต้องพยายามตัดสัญญาอารมณ์ต่างๆมิให้เข้ามาทำลายจิตใจให้เสียความดีได้เพราะเรารู้ว่ามีงูพิษกองไฟมหาโจร500คอยแอบแฝงดักซุ่มอยู่กลางทางแล้วเราก็จะได้เป็นผู้มีสติตื่นอยู่เสมอและเตรียมอาวุธที่ดีไว้สำหรับต่อสู้กับมันด้วยจากร้อยรถบทพระธรรมของท่านพ่อลีธรรมธโร

านิสงส์การไหว้พระบรมสารีริกธาตุเรื่องปัจจุปฐานสัญญกะเถราประธานพระเถระรูปนี้เมื่ออดีตชาติเป็นยักษ์เมื่อพระพุทธเจ้าธรรมทัสสีดับขันธปรินิพพานแล้วตนเองได้ยินพระอัครสาวกสอนว่าการบูชาพระบรมสารีริกธาตุนั้นมีผลเท่ากับการบูชาพระพุทธเจ้าเมื่อยังมีพระชนชีพอยู่จึงชักชวนกันบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วบูชาจุติจากยักษ์ได้เกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหลายครั้งครั้นชาติปัจจุบันเกิดในตระกูลที่มีโภคทรัพย์เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาบวชไม่นานก็บรรลุอรหัตผล

0: พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4อภิญญา6วิโมก8
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปนี้เราก็จะได้บรรยายวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อจิตเข้าไปสู่ให้เกิดสมาธิเพราะการบรรยายธรรมก็มีหลายอย่างบรรยายเรื่องกิริยารักษากายวาจาใจนะเนี่ยต่อมาก็จะบรรยายเรื่องว่าทำยังไงใจโยมจะสงบนะต่อไปนี้ก็ให้ทุกคนทานไปคนละครึ่งขวดน้ำเย็นถ้าปวดเยี่ยวไม่ต้องเกรงใจลุกไปเยี่ยวได้แต่น้ำเย็นอย่าให้ไปด้วยนะพอทานจะได้มีสติพอทำไมถึงเอาอุบายตัวนี้มาช่วยเพราะว่าพวกเรานั่งภาวนาและสติไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัวถึงเราจะกำหนดภาวนาอย่างไรก็แล้วแต่มันไม่ค่อยซึ้งมันอยู่ตื้นเกินไปทานเลยฮะทานเยอะๆเลยฮะทานเสร็จแล้วก็นั่งคัตมาศให้มีความองอาจหน่อยพอท่านั่งพับเพียบรู้สึกไม่สง่าผู้นั่งภาวนามันต้องแข็งแรงแข็งแรงนั่งแบบไม่กลัวมารถ้านั่งพับเพียบก็กลัวมารเพื่อเป็นการลุกเร็วถ้านั่งคัตมาศแล้วลุกช้าอนั่งคัตมาศเสร็จแล้วก็ตั้งกายของเราให้ตรงนะอย่างอตั้งกายให้ตรงดำรงสติของเราไปตามน้ำเย็นที่เรากินนี่แหละสติของเราให้ระลึกไปตามน้ำที่เรากินเมื่อกี้น้ำเย็นๆแล้วก็เราก็พยายามให้ระลึกดูว่าน้ำเย็นที่เรากินไปเนี้ยมันลงไปถึงตรงไหนพอเราตั้งสติตรงนั้นแต่การที่จะเราจะระลึกตามน้ำเย็นบางคนยังไม่ทิ้งสติระลึกลมหายใจพออย่างสติเขายังอยู่ที่ลมหายใจน้ำเย็นไปถึงท้องแล้วก็เลยทำไมว่ากินน้ำเย็นแล้วไม่เย็นตามไปไม่รู้เรื่องเลยความเย็นหายไปแล้วที่แท้เพราะว่าเรามากำหนดตรงสติเรามาลึกตู่ตรงลมหายใจเข้าหายใจออกทั้งนั้นการจะกินน้ำเย็นเนี่ยลมหายใจไม่ต้องสังเกตเพราะมันเข้าออกของมันอยู่แล้วให้สติของเราให้ระลึกดูว่าน้ำเย็นที่เรากินไปเนี่ยมันลงไปถึงตรงไหนพุทโธที่เราเคยบริกรรมพุทโธตอนนี้เอาน้ำเย็นเป็นพุทโธเอาน้ำเย็นเป็นพุทโธน้ำเย็นเนี่ยมันต้องสังเกตดูว่ามันลงไปถึงสุดท้ายอยู่ตรงไหนถึงอาจารย์บอกว่าน้ำเย็นเป็นโจรน้ำเย็นเป็นโจรสติเป็นตำรวจทำไมสติต้องเป็นตำรวจเพราะตำรวจต้องไปตามจับโจรน่ะโจรมันไปอยู่ตรงไหนตำรวจก็ต้องตามไปตามไปเรื่อยๆสังเกตดูว่าโจรมันแอบอยู่ตรงไหนมันแอบอยู่ตรงไหนตำรวจก็ต้องพยายาม

ทรงหาไปเรื่อยๆอันนี้คือสติถ้าสติของเราอยู่กับความรู้สึกว่าเย็นรู้สึกว่าเย็นเรื่อยๆไปเนี่ยสติเราก็จะไปข้างนอกไม่ได้เพราะเราตั้งความรู้สึกระลึกรู้ตรงที่น้ำเย็นแต่ถ้าเราไม่ระลึกตรงน้ำเย็นสติเราก็จะไปข้างนอกสติเราไปข้างนอกก็คือไปรู้เรื่องข้างนอกไม่ได้รู้เรื่องข้างในแต่ถ้าเราจับสติของเราตั้งอยู่กับความเย็นเราก็จะรู้เรื่องน้ำเย็นน้ำเย็นก็เป็นอุบายเฉยๆมันเป็นอุบายที่เราจะทำอย่างไรใจของเรานั้นถึงจะสงบได้ก็ต้องหาอุบายหลายอย่างหาอุบายหลายอย่างทั้งนั้นน้ำเย็นที่เรากินไปเนี่ยถ้ามันลงลึกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีถ้าลงลึกมากเท่าไหร่เพราะน้ำเย็นมันเป็นวิธีไม่ต้องพิจารณากายเพราะเรามาดูความรู้สึกตัวความรู้สึกเนี่ยตัวนี้สำคัญมากถ้าเราไม่เอาน้ำเย็นช่วยความรู้สึกของเราก็จะออกน่ะมันจะออกทันทีเลยตอนที่เราไม่นั่งภาวนามันก็ไม่ออกตอนที่เรามานั่งภาวนาแป๊บเดียวมันก็จะออกทำไมถึงจิตของเรานั่งภาวนาแล้วมันออกก็เพราะว่าเราไม่เคยระลึกรู้ภายในของเราเพราะสติข้างในเราไม่เคยเห็นไม่เคยตั้งสติข้างในเลยจะตั้งข้างในถึงสุดท้ายของเราเนี่ยเหมือนให้ตั้งไว้ในเนื้อสะดือหรือใต้สะดือก็แล้วแต่พยายามทำไมต้องตั้งสติไว้ตรงนั้นเพราะถ้าสติถ้ามันอยู่ลึกเกินยิ่งลึกเท่าไหร่สติของเราจะออกมาข้างนอกก็ออกมายากหน่อยเพราะว่ามันกำกับอยู่ข้างในฉะนั้นน้ำเย็นที่เรากินไปเนี่ยพยายามระลึกไว้ลมหายใจก็เราต้องไม่ต้องมาสังเกตก็ได้ไม่ต้องสังเกตลมหายใจให้ไปสังเกตน้ำเย็นแทนแล้วเราก็ต้องผ่อนคลายการผ่อนคลายก็คือวางสติเราวางไปเรื่อยๆไปน้ำเย็นที่เรากินไปนี่ที่รู้สึกเราไม่ต้องไปบังคับว่าน้ำเย็นต้องอยู่ตรงนี้น้ำเย็นต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ต้องบังคับเพียงแต่เราวางสติของเรานะวางสติคือการระลึกไปแบบไม่บังคับเพียงแต่แอบดูว่าน้ำเย็นเขาไปอยู่ตรงไหนเย็นมากเย็นน้อยก็แล้วแต่เขาพยายามแอบมองแอบมองคือการแอบระแบบระลึกถึงแบบการระลึกถึงน้ำเย็นนะระลึกถึงการระลึกถึงเรื่อยไปเพราะการระลึกเนี่ยมันจะมีการไม่เหมือนการเพ่งเพราะการเพ่งมันเป็นการเหมือนเพ่งกำกับน้ำเย็นต้องอยู่ตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้ทั้งน้ำเย็นมันลงไปแล้วทั้งนั้นน้ำเย็นมันลงไปถึงตรงไหนก็แล้วแต่ต้องปล่อยสติตามไปปล่อยสติเราตามไปก็พยายามระลึกรู้ดูเรื่อยๆไม่ต้องบังคับว่าเขาจะเป็นอย่างอื่นอย่างนี้ไงไม่ต้องฮะเพียงแต่ให้ระลึกรู้ว่าความเย็นสุดท้ายอยู่ตรงนี้ตอนนี้ความเย็นมันมีมากมีน้อยก็แล้วแต่ก็พยายามตั้งสติให้ระลึกรู้ว่ามากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าจิตของเราความระลึกรู้เราอยู่ตรงหน้าอกเย็นตรงหน้าอกไม่ลงถึงท้องแต่ความจริงน้ำมันถึงแล้วน้ำมันลงไปถึงท้องแล้วแต่เราไม่ไปกำหนดตรงท้องตรงน้ำไปถึงท้องเลยมากำหนดตรงน้ำเย็นตรงหน้าอกมันก็จะเป็นสิ่งที่อึดอัดทั้งนั้นวิธีแก้ไขถ้ามันแน่นอยู่ตรงหน้าอกวิธีแก้ไขคือขยับกายนิดหน่อยขยับกายนิดหน่อยเหมือนว่ามันเป็นช่องให้น้ำลงไปได้แต่น้ำบางครั้งก็ไปแล้วแต่บางครั้งก็ไม่ไปขยับนิดหน่อยนะขยับเรื่อยๆไปปั๊บน้ำมันก็ทะลวงลงไปลึกๆคราวนี้เราก็ตามไปเรื่อยๆไปสุดท้ายจิตของเราก็ปลอดโปร่ง
ไม่เครียดที่ว่ามันปลอดโปร่งเพราะอะไรเพราะจิตไม่ออกนอกมันก็จะปลอดโปร่งถ้าจิตทรงออกนอกมันก็จะเป็นสร้างสิ่งที่เศร้าหมองขึ้นมามันไม่ปลอดโปร่งมันไม่สะอาดเพราะว่ามันไปข้างนอกทั้งนั้นการฝึกสมาธิก็สำคัญมากคือขาดอาจารย์ไม่ได้เพราะครูบาอาจารย์เนี่ยต้องเป็นผู้รู้ด้วยถ้าเกิดครูบาอาจารย์ไม่รู้จิตภาวนาสิทธิ์ภาวนาและจิตลงแล้วอาจารย์ก็ตอบไม่ได้ก็ตอบไม่ได้เพราะสิทธิ์เป็นแล้วต้องมาอธิบายให้อาจารย์ให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็จะรู้ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั่นการปฏิบัติก็คือขาดไม่ได้ต้องมีอาจารย์อย่างตมาก็ปฏิบัติก็มีอาจารย์คือเป็นโชคดีเป็นสิ่งที่โชคดีในชีวิตเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งเนี่ยทำไมว่าโชคดีพอเราบวชแล้วก็กราบหลวงปู่ดูลไปภาวนากราบหลวงปู่ดูลไปภาวนาไม่ได้ไปภาวนาในป่านะคือกราบตรงนี้ออกจากนี้ไปประมาณ15เมตรก็เป็นที่ภาวนาไปกุฏิที่เขาสอนภาวนาก็เราก็ภาวนาไปมันก็เลยง่ายๆที่ตมาที่เอาน้ำเย็นเนี่ยเพราะมันมีผลที่มาจากการที่อาตมาภาวนานี่เองเลยอาตมาต้องเอาตัวนี้มาช่วยตอนที่อาตมานั่งภาวนาเนี่ยอาตมาจะไม่มีน้ำเย็นแต่สิ่งที่สติเราระลึกไปนะข้างในนี่มันเย็นมันเย็นเหมือนมันเย็นลงไปในท้องเราลงไปเรื่อยๆไปเราก็ตามไปสุดท้ายจิตของเราก็เลยอยู่ข้างในไม่ออกข้างนอกนะไม่ออกข้างนอกก็เลยจำเป็นต้องมีอาจารย์บางคนภาวนาจิตไปแล้วแต่ไปถามอาจารย์ไม่ได้อาจารย์บอกไม่รู้เหมือนกันนะโยมนะจิตแบบนี้อาตมาก็ไม่เคยเป็นนี่สำคัญมากเลยนะอาตมาก็ไม่เคยเป็นโยมนึกว่าพระทุกองค์จะเป็นไม่ใช่ง่ายๆนะถ้างั้นอาตมาเองอาตมาก็หลวงปู่ดูลย์ก็เป็นผู้รู้เป็นศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่มั่นนะตอนนี้เราภาวนาเสร็จแล้วหลวงปู่ก็มาถามเราก็ตอบไปถูกท่านก็บอกว่าถูกไม่ถูกท่านก็บอกไม่ถูกแต่สิ่งที่ภาวนาจิตเข้าไปข้างในแล้วไม่ผิดถูกหมดเลยฮะก็เลยจำเป็นต้องหาอุบายมาช่วยให้ญาติโยมวิธีการภาวนาแบบมีน้ำเย็นช่วยแต่ตอนที่ตมานั้นไม่มีน้ำเย็นฮะแต่จิตมันเหมือนน้ำเย็นลงไปข้างล่างเพียงแต่สติเราตามไปสุดท้ายจิตของเราก็ไปถึงผู้รู้ไปถึงผู้รู้ตรงนี้ผู้รู้ตรงนี้ก็จะอยู่รู้เฉพาะข้างในแต่ไม่รู้ข้างนอกรู้อยู่ตรงที่เหมือนมีน้ำเย็นอยู่ในท้องที่จริงๆน้ำเย็นไม่ได้กินเลยแต่มันเสือกรู้ว่าเย็นๆอยู่นั่นน่ะอยู่ตรงนั้นน่ะถามว่าอยู่ที่หัวใจไหมไม่ใช่มันอยู่ในกลางกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็รู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นในจิตตรงนี้มันก็จะไม่ออกไปข้างนอกน่ะมันจะไม่ออกถ้ารู้อยู่ข้างในก็ไม่ออกถึงจำเป็นต้องอาหารน้ำเย็นมาให้ญาติโยมเป็นอุบายเป็นตัวช่วยให้ญาติโยมทั้งหลายที่มีศรัทธาเลื่อมใสในธรรมอยู่แล้วก็อยากทุกคนก็อยากเห็นธรรมอยากรู้ธรรมและเห็นธรรมก็พยายามกันมาทำกันอยู่นี้ทำแล้วทำเรื่อยไปถามว่าได้อะไรจากการทำไหมมีฮะคือกิริยาความเรียบร้อยการแต่งตัวเรียบร้อยการอยู่นี้ในที่จำกัดในระเบียบกันเรื่องได้กิริยาแต่ถามว่าใจได้ยังใจยังไม่ได้บางคนก็ได้ที่ใจใจมีความสงบก็เลยเห็นความสงบก็เลยซึ้งในความสงบก็พยายามจะให้ไป
ให้สติของเราเข้าไปสู่ความสงบเรื่อยๆไปอันนี้หมายความเป็นคนที่การตื่นตัวดีแล้วก็พยายามระลึกว่าสิ่งที่ระลึกเห็นแล้วเนี่ยฉันจะตามต่อเนื่องจะอยู่ตรงนั้นเพราะข้างนอกก็อยู่มานานแล้วแต่ข้างในไม่เคยอยู่เลยทางนั้นการที่ภาวนาเราต้องมาอยู่ข้างในมากกว่าอยู่ข้างนอกและการจะอยู่ข้างในมากกว่าอยู่ข้างนอกก็ต้องหาตัวช่วยหรือเอาพุทโธให้พยายามอยู่กับพุทโธพุทโธก็ยังไปเที่ยวทำไมถึงไปเที่ยวเพราะว่าคือมันไม่รู้จะดูอะไรตรงไหนเราบอกพุทโธจะพุทโธจะอยู่ตรงไหนอะเพราะมันบอกตำแหน่งไม่ได้ก็บอกอยู่กับพุทโธก็ทุกคนก็เลยพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไปแต่อุบายการกำหนดพุทโธมันก็มีอุบายคล้ายๆน้ำเย็นน่ะก็บอกดูดสูดลมให้ใจลึกๆเข้าไปสูดลมตรงไหนก็ให้รู้แล้วก็ปล่อยลมมาอันนี้คือเข้าออกเข้าออกแต่เราถ้าว่าเอาลมไปสุดท้ายแล้วสติตรงนั้นอ่ะถึงลมออกมาเราไม่สังเกตเดี๋ยวจิตของเราก็ตัดลมออกลมไม่ได้ตัดออกคือไม่ได้ใช้กันใช้อยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้ตรงที่เรารู้ความเย็นตรงนั้นเพราะความเย็นตรงนั้นอ่ะมันไม่ลมมันไปไม่ถึงลมไปไม่ถึงลมหายใจไปไม่ถึงนะไปไม่ถึงก็เลยว่าไอ้ลมก็เรียกว่าความเย็นกับลมมันก็เลยแยกออกจากกันก็เลยเบาตอนเราใช้ลมทั้งหมดมันก็มันหนักดังนั้นการปฏิบัติธรรมของเราก็เพื่อว่าไม่ให้จิตเราส่งออกนอกหลวงปู่ท่านพูดชัดเจนทรงออกนอกเป็นสมุทัยสมุทัยก็คือสกองสังขารกองสังขารกองสังขารสังขารก็ปรุงไปเรื่อยปรุงไปเรื่องโน้นไปเรื่องนั้นปรุงเกิดหูทิพย์ตาทิพย์เกิดฌานเกิดญาณขึ้นมาก็อยู่ในตัวสังขารนั้นนะถึงก็บอกว่าฌานเสื่อมฌานเสื่อมญาณเสื่อมก็เพราะอะไรเพราะถึงตัวนี้มันไม่อยู่ในตัวเรามันอยู่ข้างนอกตัวเราถึงมันเสื่อมง่ายแต่ถ้าเราไม่อยู่กับตัวเราเสื่อมไหมไม่เสื่อมนะมันไม่เสื่อมเพราะอะไรมันเสื่อมไม่ได้เพราะมันอยู่ข้างในแล้วไม่จำเป็นต้องเสื่อม ทั้งนั้นจิตที่เราภาวนาแล้วจิตที่เราออกไปภาวนาแล้วจิตหลับตาไปปั๊บตาที่เราหลับเนี่ยเราก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เห็นไม่มีอยู่ในตัวเราไม่รู้อะไรต่ออะไรที่เห็นมาดังนั้นกรรมวิธีแก้ก็พยายามหาวิธีแก้ไขว่าสิ่งที่หลับตาแล้วเห็นเนี่ยจะแก้ยังไงมันแก้ยากมากโยมแต่ธรรมะว่าธรรมะโชคดีเพราะหลวงปู่ดูลท่านเป็นพระไม่ปฏิบัติเพื่อเอานิมิตมาเป็นการปฏิบัติท่านเอาความจริงมาปฏิบัติเลยท่านก็จะได้ของจริงแบบนิมิตก็เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เลยนิมิตก็คือนิมิตขึ้นมาดังนั้นการที่ภาวนาเพื่อตัดนิมิตที่ไปเกี่ยวข้องกับจิตเราก็คือเอาน้ำเย็นตรงนี้แหละความน้ำเย็นตรงนี้เลยลึกรู้ตรงนี้อย่าวอกแวกไปที่อื่นนะถึงขาจะปวดก็แล้วแต่ว่าความเย็นอยู่สุดท้ายอยู่ตรงไหนก็พยายามตั้งตรงนั้นนี่ดีนะเราก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปจนความชัดเจนความชัดเจนก็คือความสัมผัสรู้อยู่ตรงนั้นชัดเจนถ้ามันมีความชัดเจนก็เรื่อยๆไปข้างนอกความไม่ชัดเจนก็หายไปคือจิตที่เราเคยเห็นข้างนอกชัดเจนแต่ข้างในไม่ชัดเจนแต่ที่ตอนที่เราดึงเข้ามาข้างในปั๊บข้างนอกก็เลยไม่ชัดเจนนะข้างในชัดเจนถ้าข้างในชัดเจนเนี่ยมันจะไปไหนเพราะทำเป็นของชัดเจนอยู่แล้วก็คือผู้รู้นั่นเองทั้งนั้นญาติโยมทั้งหลายก็พยายามระลึกอยู่ตรงนั้นให้ต่อเนื่องกันไปถึงจะเป็นสมาธิยาสมาธิสั้นก็แต่เพราะสิ่งนี้ทั้งหมดก็เป็นการที่เรากำหนดระลึกรู้ได้ทั้งหมดเลยเหมือนวันนี้เราก็แห่สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์คือพระบรมสารีริกธาตุ
อัญเชิญเพื่อเป็นกิจกรรมของคณะสงฆ์

หรืออุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติบูชาเพื่อเป็นการตบัดบูชาก็พยายามแห่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการที่เราบูชาทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมเราก็มาต้องมาดูตรงนี้ดูภายในเพราะถ้าเราดูภายในความว่างเสร็จแล้วมันจิตมันไม่เกี่ยวกับร่างกายของเราร่างกายของเราก็อยู่ข้างนอกจิตเราก็อยู่ข้างในสุดท้ายเราก็เลยเข้าใจว่าคำว่าโอปนิยโกคือการน้อมเข้ามาสู่ภายในนี่เองคำว่าการน้อมจิตน้อมใจน้อมความระลึกรู้เข้าไปสู่ข้างในก็ทุกคนก็ยังไม่เข้าใจไม่ใช่พูดแล้วทุกคนก็จะเข้าใจหมดนะบางคนก็เข้าใจบ้างบางคนไม่เข้าใจบ้างแต่ดีกว่าที่ไม่พูดเลยที่ไม่ฟังเลยนะฮะนะดังนั้นการปฏิบัติธรรมมันต้องมีใช้สติเราเยอะๆรู้ข้างในเยอะๆจะไปรู้ข้างนอกดังนั้นเราพยายามรู้ให้เรารู้ตัวเองด้วยเมื่อเรากินน้ำเย็นเนี่ยเราจะรู้เลยตัวเราอยู่ตรงไหนนั่นวิธีการปฏิบัติที่เราเคยปฏิบัติมาว่าครูบาอาจารย์นี่สำคัญมากเราก็ได้หลวงปู่ดูลเป็นพี่เลี้ยงตลอดนะจนสุดท้ายท่านก็ส่งไปอยู่ก็ครูบาอาจารย์หลวงตาก็เป็นพี่เลี้ยงให้เราอีกเหมือนกันคือเป็นผู้ถูกรับธรรมนะรับปฏิบัติมากกว่ารับค้านบางคนค้านไม่ปฏิบัติทั้งนั้นจิตใจญาติโยมก็พยายามระลึกรู้ตรงนั้นได้อย่าวกวนไปที่อื่นถ้าบอกว่าจิตไม่สงบเลยระลึกแล้วจิตก็ยังไปที่อื่นได้ก็หมายความว่าสติเราอยู่ตรงนั้นมันไม่เยอะถ้าเราอยู่กับน้ำเย็นเยอะๆมันจะไปข้างนอกได้ยังไงฮะพอมันไปยากทั้งนั้นข้างในเนี่ยก็ต้องพยายามระลึกถ้าน้ำเย็นหายแล้วนะไม่เป็นไรถ้าน้ำยังไม่หมดก็เติมทั้งนิดหนึ่งอีกก็ได้แล้วก็ตามไปตามไปให้ลงลึกเท่าไหร่ยิ่งดีทำไมต้องตามตรงนี้เพราะเราภาวนาเพื่อมาดูจิตเนี่ยแล้วไม่ตามตรงนี้จะเห็นจิตได้อย่างไรYeah.

ก็พยายามนึกดูให้ดีระลึกตรงนั้นไม่ต้องอย่างอื่นแล้วตั้งไว้ในตัวเรานี่แหละถ้าจิตเราจะออกข้างนอกเราก็ดึงกลับขึ้นมาพยายามดึงมาดึงมาดึงมาจนเป็นสมาธิถ้าจิตมันเคยดึงมาแล้วมันจะออกข้างนอกมันก็ไม่ออกเพราะมันเคยถูกดึงมาแต่ธรรมะของเรามันไม่ดึงมามันก็ดึงไปข้างนอกแทนก็สุดท้ายนั่งภาวนาก็จะไปข้างนอกถามว่าทำไมไม่เข้าข้างในเพราะมันไม่เคยเข้ามารู้จะเข้าตรงไหนก็เลยน้ำเย็นแก้วเดียวนี่แหละเป็นตัวล่อให้เข้าไป

สังเกตดูให้ดีนะคือวันนี้ก็เราไม่เอาวิชาอื่นมาเอาวิชาน้ำเย็นแทนไปถ้าเราเอาวิชาอื่นมาปั๊บน้ำเย็นเราก็ไม่ชัดแล้วน้ำเย็นก็จะหายเร็วพอเราไปเอาวิชาอื่นต้องปล่อยให้หมดคือการฟังธรรมเนี่ยบางอย่างเราต้องปล่อยของเก่าของเก่าที่เราเคยทำมาเนี่ยไม่สงบเลยแล้วเราต้องทิ้งก่อนคือไม่ทิ้งแต่เราก็ไม่เอาฮะถ้าเราทิ้งเท่าไหร่เราก็จะได้ของใหม่มาของดีๆก็จะมาครับแต่ถ้าเราไม่ทิ้งเราก็ยังอยู่ที่เก่าถึงฟังยังไงก็แล้วยังไงไงก็แล้วแต่ก็ยังอยู่ที่เก่านั่นแหละเพราะเราไม่ยอมปล่อยของเก่าออกนะของเก่าบางครั้งมันค้างเขาเรียกอารมณ์ค้างเราเห็นไหมอารมณ์บูดเน่ามันเป็นยังไงก็นั่นแหละเพราะเราไม่ปล่อยของเราไม่ปล่อยของเก่าออกนะของเก่ามันเป็นของเน่าเปื่อยเขาเรียกเป็นของบูดไม่น่ากินทั้งเราต้องปล่อยเพราะการฟังเทศเราปล่อยปุ๊บอ่ะเทศธรรมะมันบางธรรมมันก็เข้าไปสู่ใจเลยอย่างอาจารย์อยู่ที่หลวงตาอาจารย์จะเทของอาจารย์ออกเกลี้ยงเลยฮะเททิ้งหมดนะตอนนี้อาจารย์ก็รอรับแต่ของหลวงตาไม่ว่าหลวงตาจะเปรยธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็จะรับได้เป็นธรรมหมดเพราะว่าเราทิ้งของเราหมดแล้วเอาของครูบาอาจารย์ก็เลยง่ายขึ้นแต่บางคนไม่ยอมทิ้งเลยปฏิบัติมาอย่างนี้ก็ต้องเอาอย่างนี้ไม่ลองฮะไม่ทดสอบถึงทดสอบได้ก็ทดสอบไม่ค่อยซึ้งในใจแค่ข้าวทดกับทดนะรู้ก็รู้แค่นั้นนะไม่ใส่ใจความทำอะไรที่ไม่ใส่ใจมันก็ไม่เป็นความเพียรเพียรนั่นก็คือความใส่ใจตั้งสติชอบระลึกชอบจนถึงเป็นสมาธิชอบนั่นคือการระลึกการระลึกจนเป็นเกิดความชอบชอบระลึกตรงนั้นการชอบระลึกตรงนั้นก็เลยไปเชื่อไประลึกที่อื่นก็ไม่ได้เพราะมันชอบว่าระลึกตรงนี้ก็ดีนะเนี่ยมันเป็นวิธีการถ้างั้นการปฏิบัติธรรมก็ญาติโยมก็ต้องไม่มีใครช่วยอะไรได้หรอกฮะเพียงแต่โยมเอาหลักธรรมบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่ถูกจริตนิสัยก็เอาไปเก็บไว้หน่อยถ้าโยมมีที่เก็บได้ปัญหาทั้งหมดก็จะไม่เกิดขึ้นสำหรับนี้ได้ถ้างั้นต้องลองพยายามเก็บข้างในให้เยอะข้างนอกก็ปล่อยไปข้างในก็พยายามให้เกิดความต่อเนื่องกันให้เกิดความชัดเจนชัดเจนขึ้นสุดท้ายเรามีข้างในแล้วเราก็จะไปใช้ข้างนอกก็ได้เพราะเรามีเครื่องในเหมือนพวกเรามีลำไส้อย่างเงี้ยเรามีลำไส้เตรียมท้องแล้วเราก็จะทำอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาลำไส้ออกไปทำได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้แต่งั้นที่เรานักปฏิบัติทั้งหลายที่เราเนี่ยไปคือพยายามให้อยู่ข้างในนะนะทางนั้นการที่อธิบายธรรมะจริงๆแล้วอาตมาเองก็คือเป็นพระขยันไม่ว่ากลางคืนก็ทำกลางวันร้อนไม่ทำแต่จะตกค่ำเมื่อไหร่ลุยงานทันทีเลยครับแต่ถึงว่ามาเพราะก็บอกว่าเพียมากที่เพียไม่ใช่เพียอะไรหรอกมาจากการที่เราไปทำเจดีย์น้ำซับก็เลยบางก็เทปูนไปถึงตี 2นะก็เลยไม่เคยทำขนาดนั้นก็เลยนี่ไปแต่ยังไงก็ถึงขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าจิตเราอยู่ตรงนี้ปุ๊บนะมันจะเป็นจอมพลังจอมพลังให้รู้อะไรไม่ใช่รู้จิตคนอื่นนะรู้จิตเจ้าของถ้ารู้จิตเจ้าของคนอื่นเราก็ไม่จำเป็นต้องรู้แต่นี้พวกเราปฏิบัติเราไปรู้ที่อื่นมันก็นี่ไปฉะนั้นญาติโยมที่จะอยู่ตลอดทั้งคืน
นะที่วัดสังฆทานเนี่ยก็ให้เอาสติที่อาตมาให้ไปนี่แหละอยู่ได้อยู่ได้แบบผู้มีสติไม่ใช่อยู่ได้แบบผู้หลับตื่นตื่นหลับบ้างไม่หลับบ้างเนี่ยอันนี้เขาเรียกสติขาดดังนั้นสติที่ให้เนี่ยคืนนี้เรารักษาให้ดีพยายามระลึกให้ดีอย่าให้หายเพราะถ้าหายเนี่ยมันไม่ดีดังนั้นเนี่ยโยมทั้งหลายก็ต้องพยายามตอนนี้สติที่เราให้ระลึกก็คือมีละพยายามดูจิตใจของเราตรงนั้นให้มากขึ้นพยายามคิดให้มากขึ้นรำลึกส่วนมากการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีมรรคของผู้เขาเรียกวิหารธรรมอยู่แล้วมรรคองค์8เนี่ยนั่นน่ะเป็นธรรมที่บริหารได้แต่ส่วนมากพวกเราภาวนาไม่มีมรรคตั้งสติชอบเราก็ไม่เคยตั้งการระลึกชอบก็ไม่เคยระลึกไม่รู้จะระลึกเอาอะไรนะถึงการงานชอบการงานชอบก็คืองานสตินี่แหละบางคนก็นึกว่านี่ไปคือสตินี่แหละงานที่มีสตินี่แหละสติระลึกตรงนี้งานก็มันงานของเราก็คือผู้รู้อยู่นั้นทางนั้นก็ปากไว้ญาติโยมทั้งหลายก็อยากให้ทุกคนก็พยายามระลึกรู้ควบคุมสติของเราให้ดีอย่าให้มันไปข้างนอกในวันหนึ่งคืนหนึ่งที่เราจะมานั่งกันเนี้ยถ้าเจอน้ำเย็นก้อนจานเนี่ยจะได้ว่าเราจะนั่งเก้าอี้หรือจะนั่งคัตมาดแล้วแต่ความเย็นมันไม่เกี่ยวกันกับนั่งคัตมาดนะกับเก้าอี้มันไม่เกี่ยวมันแยกกันออกนะฉะนั้นเลยคิดว่าการอบรมธรรมที่เราอบรมวันนี้ถามว่าเยอะไหมก็คงไม่เยอะเท่าไหร่ก็พอประมาณแต่ถ้าเราตั้งสติระลึกตามไปเป้าหมายนั้นมันจะเกิดความเยอะๆอะไรเยอะสติของเราระลึกไปรู้อยู่ตรงนั้นอย่างเดียวจะไม่รู้อย่างอื่นนั่นนะทางนั้นการภาวนาเราไม่ต้องไปดูตามในมิตรต่างๆที่พาเราไปท่องเที่ยวพบน้อยพบใหญ่ต่างๆนานาไม่ต้องฮะเราดูสุดท้ายจิตอยู่ตรงไหนก็เอาสุดท้ายตรงนั้นนี่เคยเป็นวิธีการปฏิบัติแบบสมาธิสั้นนะสมาธิสั้นก็เลยปฏิบัติอย่างนี้เลยญาติโยมก็เลยลองดูดูทำลองทำดูว่าได้ผลไหมถ้าไม่ได้ผลเราก็หาวิธีนะถ้างั้นวันนี้ก็ถ้าเราคิดว่าพูดไปแล้วก็ประมาณ30กว่านาทีหรืออะไรเนี่ยก็น่าจะเพียงพอนะธรรมะถึงพูดทั้งคืนได้ถ้าสติโยมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็พระพูดก็มันไม่รู้มันไม่มีความหมายเพราะว่าพอเราพูดไปเยอะโยมต้องเพลียมากๆวันนี้ก็เดินแห่ทั้งเกือบทั้งวันจะมาเข้าใจว่าทุกคนร่างกายมันต้องผิดปกติบางคนก็เพลียมากก็อยากนอนมั่งนอนข้างแจ้งก็ยังดีคอยได้นอนนะอันนี้คือความเพลียในร่างกายที่เราใช้ไม่เป็นธรรมฮะแต่ถ้าเราใช้ในความเป็นธรรมมันก็เป็นธรรมเหมือนกันที่เราต้องแห่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาก็เป็นธรรมนะมันก็เป็นธรรมแต่สิ่งที่เราไม่ได้แห่อะไรนั่นน่ะที่สติเราไปดีนั่นน่ะไม่เป็นธรรมเพราะเราไปเร่ร่อนไป
ฉะนั้นการอธิบายธรรมะวันนี้ธรรมาก็คงจะไม่มากบางคนก็อยากให้พูดจนถึงเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองจริงๆร่างกายธรรมาเนี่ยธรรมาใช้มาพอสมควรก็จริงๆระยะหลังเนี่ยมันจะเพลียง่ายเพราะธรรมาเป็นพระไม่นอนกลางวันนะกลางคืนธรรมาจะนอนได้ตอนประมาณสักโน่นตีหนึ่งนะฮะจะอยู่ดึกฮะถามว่าอยู่ดึกทำอะไรก็เลยบอกว่าถ้านอนหัวค่ำแล้วไม่ได้อะไรมาบริหารแล้วเนี่ยท่านพวกเราก็ต้องมีงานสร้างสตินะงานของเราคือหาสติให้เจอถ้าสติไม่เจอก็กินน้ำจองแก้ไปเลยเดี๋ยวสติก็จะมาเองสติมาปั๊บปัญญาก็เกิดขึ้นถ้าปัญญาเกิดปั๊บมันจิตความพุ่งสร้างรำคาญต่างๆนานาก็หมดไปนะก็หมดไปฉะนั้นวันนี้อาตมาก็เลยพบปะญาติโยมพอประมาณเพราะร่างกายก็เพียพอเมื่อคืนนี่ก็ลุกตั้งแต่นอนตีหนึ่งลุกตีสี่ตีสามนอนน้อยมากครับตีสามมาหลายวันก็เลยเพียเพราะว่าไปทำงานนะก็เลยก็วันนี้ธรรมะที่อบรมญาติโยมทั้งหลายก็ถ้าญาติโยมหาอุบายตรงนี้ไปทำแล้วก็ทำไมคิดว่าโยมก็จะสดชื่นทั้งคืนเหมือนกันนะฮะนะจะสดชื่นทั้งคืนนะฉะนั้นการบรรยายธรรมก็อยากให้โยมหาสติตัวเองให้เจอให้เป็นดวงตาเห็นธรรมดวงใจเห็นธรรมก็คือน้ำเย็นตัวเดียวตามไปถึงปั๊บหยุดตรงนั้นปั๊บก็เลยรู้ตรงนั้นต่อเนื่องไปจนเป็นอัตโนมัติไปเลยครับจนเป็นอัตโนมัติถ้าเป็นอัตโนมัติมันก็ไม่ต้องนึกก็รู้สึกอยู่ตรงนั้นตลอดเวลานั่นแหละก็เลยมันจะเกิดขึ้นตรงนั้นดังนั้นการบรรยายธรรมก็ทำไมคิดว่าก็น่าจะเป็นสมควรคือความเหมาะสมพอเดินสายกลางไม่ถึงเกินไปก็ไม่หย่อนเกินไปพระก็พอสบายโยมก็พอสบายนะดังนั้นการที่บรรยายธรรมวันนี้อาตมาก็ขอยุติในการอธิบายบรรยายธรรมถ้ามีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเราก็สอบถามกันได้เพราะของอาตมาก็ทางวัดสังฆทานเทศอาตมาก็ยอมรับว่าการเทศธรรมะของอาตมาเนี่ยมันมีผลดีมากมาจากอุบายที่สอนให้กินน้ำเย็นที่ผลตอบรับมาไม่ใช่ที่เมืองไทยฮะมันมาจากต่างประเทศจะมากกว่าประเทศไทยทั้งๆคนอยู่ต่างประเทศไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมแต่ในสื่อของวัดสังฆทานเนี่ยไปทั้งประเทศทั้งโลกเลยฮะเลยคนอยู่ประเทศไหนก็ได้ฟังแล้วก็ทำดูทำเสร็จแล้วก็เลยเข้าใจสิ่งที่เข้าใจนั่นคือจิตมันหยุดนะมันไม่พุ่งไม่ปรุงแต่งก็เลยเขาก็สอบถามโทรมาก็วันหนึ่งก็หลายสายก็เรื่องการปฏิบัติวิธีการตรงนี้อย่างเดียวกันเองนะก็เลยวันนี้ก็พบปะญาติโยมพอประมาณนะก็เลยปีนี้อาตมาเองอาตมาก็เลยคิดว่าวิชาน้ำเย็นเนี่ยมันมาที่มีที่ไปอยู่ที่เขาตาลาก็เลยทำเจดีน้ำซับปีนี้ก็จะทำให้เสร็จเพราะน้ำที่เราสอนทำปรากฏขึ้นมาแล้วก็มากมายฮะจากการวิธีการสอนให้กินน้ำเย็นทุกคนเข้าใจทุกคนเข้าซึ้งจนจิตใจนั้นเน่ะเหมือนจะหลุดออกจากร่างกายธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5ได้เลยเพราะน้ำเย็นแก้วเดียวก็เลยทำเจดีย์มา3ปีแล้วไม่เสร็จเพราะหาเจ้าภาพไม่เจอก็พยายามดูว่าใครเนาะที่จะเป็นเจ้าภาพเจดีย์น้ำที่เขาเรียกกันน้ำซับเจดีย์ที่มีน้ำซับที่มีซับก็หาเจ้าภาพมา3ปีแล้วไม่มี
ไม่มีเจ้าภาพเลยก็เลยปีนี้ก็เป็นเจ้าภาพเองเจ้าภาพเองก็อาตมาก็เป็นเองไม่ได้เพราะอาตมาไม่มีเงินก็เลยมาตั้งเป็นองค์กองพ่อป่าเจดีย์คนอื่นเขาทำเป็นร้อยล้านหกสิบล้านแต่เจดีย์ของอาตมามีพลังมากเพราะไม่มีพลังเพราะมีอำนาจมากทำไมเจดีย์นี้มีอำนาจมากเพราะเจดีย์มีน้ำออกจากฐานเจดีย์แล้วมีพลังเพราะอะไรเพราะตอนหิวกินปุ๊บหายหิวเลยอิ่มเลยกินได้หายหิวเลยครับมีพลังก็เลยเป็นเจดีย์ที่มีราคาไม่แพงก็อยู่ประมาณสัก5ล้าน

มาว่ามากนะก็ประมาณ5ล้านบาททำมาแล้วหมดไปประมาณเกือบ2ล้านก็เลยตั้งเป็นวงพระป่ากองละประมาณ 2,500 บาทนะเท่านั้นนะจะได้เป็นพันกอง 2,000 กองก็ทำเสร็จเลยถ้าทำเสร็จแล้วตอนนี้อาตมาก็พอน้ำตรงนี้ถ้าอาตมาไม่รักษาอาตมาก็อยู่เขาทลาไม่ได้ทุกวันมาจากเขานั่นแหละมาทั้งวันทั้งคืนทั้งอาบนะทั้งกินทั้งอาบทั้งใช้ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากตาน้ำเล็กๆที่มีน้ำใจต่อชีวิตมนุษย์ก็เลยจำเป็นต้องเหมือนเป็นการบูชาน้ำทำไมต้องบูชาน้ำเพราะน้ำมันต้องกินทุกวันบูชาน้ำ

0: ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากตาน้ำเล็กๆที่มีน้ำใจต่อชีวิตมนุษย์ก็เลยจำเป็นต้องเหมือนเป็นการบูชาน้ำทำไมต้องบูชาน้ำเพราะน้ำมันต้องกินทุกวันบูชาน้ำเพื่อพิธีการปฏิบัติให้รู้ธรรมก็เลยตั้งเป็นกองพ่อป่านะเพราะว่าจะให้เสร็จถ้าเกิดไม่เสร็จเราไม่รู้ชีวิตทุกคนนะมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดถ้าเกิดว่าทำอะไรไม่เสร็จเนี่ยมันก็ลำบากมันก็เหมือนว่าคาอยู่นั่นน่ะไม่ยอมเสร็จอะไรทีที่ไม่เสร็จเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งยอมรับอยู่ว่าวาสนาไม่เหมือนกันบางองค์ท่านมีวาสนาท่านเปรตแป๊บเดียวท่านพูดแป๊บเดียวโยมก็เป็นเจ้าภาพเลยว่าเท่าไหร่อาจารย์บอก10ล้านโยมก็ออกเลยทั้งนั้น10ล้านผมเอาคนเดียวไปเลยดีกว่าอาจารย์ไม่ต้องลำบากหรอกน่ะนี่คือพระที่ท่านมีวาสนาวาจาศักดิ์สิทธิ์น่ะพอเป็นพระที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดปุ๊บมีคนรับทั้งนั้นพระแต่ละองค์มาก็ไม่เหมือนกันบางองค์ก็ศักดิ์สิทธิ์บางองค์ก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์บางองค์พูดตั้งล้านคำเลยยังไม่ได้สักนี่เลยฮะเนี่ยเป็นเงี้ยก็เลยบางครั้งธรรมะบอกแม่ธรรมะพุทธเจ้าราคาถูกกว่าก๋วยเตี๋ยวเพราะอะไรค่าฟังธรรมะ20บาทธรรมะมันถูกเกินความจริงมันน่าจะแพงกว่านั้นนะมันถูกเกินไปอ่ะแต่ไปทำอย่างอื่นอ่ะ500 1,000 ธรรมะของพระราชาทำไมมันถูกขนาดนั้นน่ะนี่ธรรมะนะไม่ใช่ธรรมะของใครนะเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นมหากษัตริย์นะเป็นผู้หาธรรมเจอนะมันถูกเกินไปแพงกว่านั้นก็ได้นะจะเติมเอาว่าธรรมะราคา20บาททำบุญ20บาทแต่ตอนทำอย่างอื่นโอ้10ล้านทำได้เลยอันนี้คือเขาเรียกว่าปารภเรื่องบุญให้ญาติโยมฟังนะอันนั้นนะทางนั้นวันนี้อาตมาก็ขอพบปะญาติโยมพอประมาณเพราะอาตมาก็อันนี้วันนี้ยอมรับเพียว่าอะไรพออยู่ที่วัดเทพานะธรรมเนนเทปูนไปถึง2-3วันมาแล้วไม่ได้พักเมื่อคืนกับนี้อีกก็เลยตอนนี้เดินมาก็ทักแค่เพียๆรู้สึกอาการจะยังไงเหมือนจะคล้ายๆมันจะเข้าสมาธิอ่ะนะอาตมาเข้าสมาธิพิเศษนะหลับอยู่กลางบนธรรมาสน์ก็จะมีนะ
1: ใส่ในขันได้เลยครับ
0: ไปดับ
1: กันเทศ
0: ถ้างั้นวันนี้ก็ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายก็กันเทศอาตมาก็ขอจบเอวังก็มีด้วยปากาและชะนีนะ
2: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับนั่นคือพระอภิสารศาสนกิจเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุทธ์จังหวัดสุรินทร์นะครับหลวงพ่อเยินขันติพะโลวัดเขาศาลาอตุละฐานจโรครับ

เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้อาจจะไปตรงกับชีวิตจริงของใครๆอีกหลายคนเป็นเรื่องจริงที่ดิฉันอยากสลัดมันทิ้งจากใจไปอยากจะลบให้หายจากความทรงจำแต่ก็ไม่อาจทำได้เพราะทุกครั้งที่ดิฉันมองดูคุณพ่อที่นอนนิ่งไม่ไหวติงอยู่บนเตียงมีเพียงสายตาเท่านั้นที่บ่งบอกถึงความทุกข์ทรมานจากอาการอัมพาตที่เป็นอยู่หากย้อนอดีตได้ดิฉันคิดว่าคุณพ่อของดิฉันคงอยากกลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีต

บริษัทที่คุณพ่อของดิฉันทำงานมีพนักงานหลายระดับคุณพ่อของดิฉันทำงานเป็นหัวหน้างานและหารายได้พิเศษด้วยการปล่อยเงินกู้นอกระบบแน่นอนว่าดอกเบี้ยนั้นค่อนข้างจะโหดร้ายมากแต่บางรายถ้าถูกใจคุณพ่อก็คิดดอกเบี้ยน้อยหน่อยหรือไม่คิดเลยดิฉันและพี่ๆน้องๆเคยคัดค้านคุณพ่อเรื่องนี้แต่ท่านก็บอกว่ามันเป็นทางเดียวที่จะทำให้พ่อหาเงินได้เยอะๆและสามารถส่งลูกเรียนสูงๆได้คุณพ่อปล่อยเงินกู้ตั้งแต่เริ่มทำงานจนกระทั่งเกษียณพอกลับมาอยู่บ้านคุณพ่อก็เลิกด้วยเหตุผล2 อย่างคือลูกๆขอร้องให้เลิกและตัวเองเกษียณไม่ได้ไปทำงานแล้วหลังจากออกมาอยู่บ้านได้ไม่นานคุณพ่อของดิฉันก็มีอาการวิงเวียนศีรษะความดันสูงและมีไขมันในเลือดสูงถึงแม้พวกเราจะคอยผลัดเปลี่ยนเวรกันคอยดูแลแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคุณพ่อล้มหัวฟาดกับพื้นเนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบทำให้คุณพ่อของดิฉันไม่สามารถขยับร่างกายได้กลายเป็นอัมพาตในที่สุดพวกเราพาคุณพ่อไปรักษาตามโรงพยาบาลทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณทุกๆแห่งแต่ก็ไม่หายตัวดิฉันเองได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งดิฉันไปเข้ากรรมฐานเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับคุณพ่อและเจ้ากรรมนายเวรในขณะที่จิตเป็นสมาธิดิฉันได้เห็นภาพความลำบากความทรมานใจของบรรดาลูกหนี้ของคุณพ่อดิฉันซึ่งบางคนดิฉันไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นแต่กลับมาปรากฏในนิมิตบางคนที่เขาเป็นลูกหนี้ไม่มีเงินใช้หนี้ก็ต้องขายทรัพย์สมบัติมาใช้หนี้บางคนอับจนหนทางถึงขนาดล้มหมอนนอนเสือและเสียชีวิตเพราะความเครียดก็มีดิฉันก็ได้อุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแต่ก็ไม่เป็นผลอาการของคุณพ่อไม่ดีขึ้นมาเลยดิฉันพยายามจะให้คุณพ่อโมทนาบุญทุกอย่างกับดิฉันที่ได้ทำบุญไปทุกครั้งที่จะไปทำบุญหรือไปทำบุญมาก็จะบอกคุณพ่อเสมอว่าคุณพ่อขาอนุโมทนาบุญนะคะคุณพ่อขาขออโหสิกรรมนะคะกับเจ้ากรรมนายเวรค่ะและอีกหลายๆอย่างที่พยายามจะให้คุณพ่อมีจิตใจที่ดีขึ้นบางครั้งคุณพ่อก็รับรู้ดิฉันรู้ได้จากการที่คุณพ่อนอนน้ำตาไหลพรากท่านก็คงนึกถึงกรรมที่ได้ทำลงไปและเสียใจกับเรื่องในอดีตที่ผ่านมาดิฉันและพี่ๆน้องๆก็ได้แต่หวังว่าดอกเบี้ยกรรมที่คุณพ่อทำไว้คงจะไม่เบ่งบานสืบทอดเป็นมรดกถึงลูกหลานมรดกกรรมที่ไม่มีใครอยากจะรับปัจจุบันนี้คุณพ่อดิฉันยังมีชีวิตอยู่นอนฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมตลอดทั้งวันบางครั้งเหมือนท่านจะมีความรู้สึกตอบรับบางครั้งก็ดูเหมือนไม่รับรู้อะไรดิฉันจึงอยากถ่ายทอดเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายท่านที่อาจจะยังมีโอกาสหยุดก่อกรรม

กตัสสะนัตถิปฏิการังสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้เลยเรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมจากมุมหนึ่งของ

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งก็ให้ใกล้กันนะนั่งก็ให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกุ้งกรงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบฝึกสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูเสียก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงตับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวปณิกายเ
ทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ทำยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่วางคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทธลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทธลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

แล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลงเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังให้ปรากฏทำไมปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วประทุมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้นี่ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็น
เห็นผมขนเล็บปอนหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เข้ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรเพิ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมรรคท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆเอาออกนี่ไม่ออกพลัดๆนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ไปถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนด

รู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายยายความง่วงเหงาหัวนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคุณเคยได้อัฐิกายเกราโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณนักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองแห่งรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราซึ่งไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องการจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้นี่ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมีทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกแล้วก็หลับก็เห็นอีกที่นี่เดินจงกรมเดินจงกรมมีสติสัมปชัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วไปหยุดยืนแล้วหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นที่นี่นอนมีสติสมัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็น
ลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้ถึงเข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากฤตจะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะอดทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย

ไม่ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนเราจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเถอะมันฝึกมันทำเถอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่ชังทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่ๆพระไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะก็อยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลแล้วจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลนั่นแหละถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยผลให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไป

มื่อกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอริยมรรคก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วนี่แต่เรื่องคนน่ะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรคเจริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคไว้ดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัจให้รู้ทั้งสมุทัยสัตว์และให้รู้นิโรธสัตว์ข้อจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่เข่าขวานนนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไว้ยังกับมือลงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็น
ถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นแจ่มชัดขึ้นเราแล้วก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

พุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายา

0: ามะตติยัมปิไมยังพันเตวิทุงวิทุงรักนาทายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนัง

0: ข้าจามิ
1: สังฆังสรณังคาจามิ
0: สังฆังสรณังคาจามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคาจามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคาจามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาจามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาจามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาจามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาจามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคาจามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคาจามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคาจามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคาจามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคาจามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคาจามิ
1: สิสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: อานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงติตัสสมาสิรังนิโสต

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลา สำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02 496

0: 1240 02496 1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: การที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกใบนี้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถือว่าโชคดีพุทธเจ้าบอกว่าคนที่เกิดมาในโลกที่ไม่มีพระรัตนตรัยถือว่าเกิดมาไม่ได้สร้างบารมีคนที่เกิดมาสร้างบารมีเนี่ยต้องมีพระรัตนตรัยแก้วสามประการเรียกว่ารัตนตรัยจึงจะเรียกว่าโชคดีแก้วรัตแก้วสามประการนี่คือแก้วรัตนะคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนี่คือไม่มีอะไรจะเปรียบได้นอกจากพระพุทธเจ้านอกจากพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า

นั้นถึงว่าพระรัตนตรัยถือว่าโชคดีสมัยพุทธเจ้าเขาเกิดมาทันพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าแน่นอนคนที่มีบุญก็มีบุญด้วยประการทั้งปวงคือ 1. เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์นี่ถือว่ามีบุญมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่ายังไม่บุญมากเท่ากับมนุษย์ที่มีร่างกายแข็งแรงสติปัญญาสมบูรณ์มีสติปัญญาสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงแล้วก็อายุยืนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมีสติปัญญาดีก็ถือว่าเป็นมนุษย์ที่มีบุญญาภาพโชคดีแต่มนุษย์ที่เกิดมาในอย่างนี้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่ก็ไม่โชคดีเท่ามนุษย์ที่เกิดมาพบพุทธเจ้าคนมนุษย์ที่เกิดมาพบพุทธเจ้าเนี่ยน้อยมากที่จะได้พบพุทธเจ้าพบพุทธเจ้านี่พบยากมากบางคนเนี่ยเป็นอสงไขยไม่เคยพบพุทธเจ้าเลยเกิดเป็นล้านชาติโกฏชาติไม่เคยพบพุทธเจ้าแต่คนไหนที่เกิดพบพุทธเจ้าถือว่าท่านนั้นโชคดีมีบุญมากพบพุทธเจ้าแล้วก็ได้บวชแล้วก็ได้เรียนได้ปฏิบัติถือว่าคนนั้นมีบุญที่เจอพุทธเจ้าแล้วได้ฟังธรรมพุทธเจ้าเข้าใจในธรรมพุทธเจ้าแล้วก็มีบุญโชคดีแต่คนที่มีบุญมากที่สุดก็คือได้ฟังธรรมพุทธเจ้าปฏิบัติตามพุทธเจ้าบรรลุถึงมรรคผลโสดาบันตะกี้ทกานาคามานั้นถือว่าคนนั้นสุดยอดการที่เกิดมาเป็นมนุษย์พุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นมหาลาภเป็นมหาโชคใครได้พบแล้วได้กราบไหว้ในทักษิณาวัดแล้วถือว่ามีบุญคนจะมีเงินแล้วไม่มีเงินคุณจะมียศแล้วไม่มียศแต่ขอให้ได้เกิดพระพุทธเจ้าเพียง7วันตายไปก็ไปสวรรค์ดีคนเกิดมาเป็นมนุษย์ร้อยปีไม่พบพุทธเจ้าฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเป็นรัตนตรัยเป็นแก้วอันประเสริฐเมื่อมีพุทธเจ้าก็จะมีทุกอย่างมีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้ามีคนดีเกิดขึ้นมามากมายจะมีเกิดสาวกสาวิกาเกิดศาสนาธรรมขึ้นมาพอพุทธเจ้าเกิดขึ้นองค์ก็จะมีคนดีขึ้นมาเต็มโลกเลยมนุษย์เทวดาก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นว่าทางไปสวรรค์ไปนิพพานในเปิดแล้วไม่ปิดแล้วถ้าไม่มีพุทธเจ้าในทางไปนิพพานปิดอยู่พุทธเจ้าบอกอัศจรรย์นะพระองค์มนุษย์เกิดมาพบพุทธเจ้าเป็นคนโชคดีอยู่มาวันหนึ่งนกข้าวแมวนกคู่นกข้าวแมวเนี่ยมาเจอพุทธเจ้ามันเห็นรัศมีเห็นพุทธเจ้าเดินมามันนึกในใจว่าเราเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้เป็นมนุษย์ก็คงไม่รู้จักพุทธเจ้าไม่กราบไหว้พุทธเจ้าชาตินี้เราเป็นนกข้าวแมวเราไม่มีโอกาสจะได้ทำบุญแล้วเราก็ไปจัดจับจัดกินโดยการขอคารวะพุทธเจ้ามันก้มหัวแล้วยกปีกพนมไหว้พุทธเจ้านกข้าวแมวด้วยศรัทธาภาษาทะเรื่องใส่พุทธเจ้าอย่างจริงใจพอก้มไหว้แล้วมันก็ตกลงมาตายจิตที่มันเคารพพุทธเจ้าเนี่ยจะเกิดเป็นเทพบุตรบนดาวดึงส์ได้ไหว้พุทธเจ้าครั้งเดียวมันได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรพระอานนท์บอกว่าทำไมพระองค์พุทธคุณนี่สำคัญเหลือเกินนะ
ค่เป็นนกข้าแมวได้ขนมปีกไหว้พระพุทธเจ้าครั้งเดียวตายยังไปเป็นเทวดาพระเจ้าอานนท์มดดำมดแดงที่รู้จักพุทธเจ้าไปเป็นเทวดาหมดแหละที่ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยไปเป็นเทวดาหมดถ้ารู้จักพระพุทธเจ้าคือซื้อรับสายตาทาตายไปก็ไปเป็นเทวดาไม่ได้เป็นมดดำมดแดงหรอกแต่มนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ไม่กราบไหว้พุทธเจ้าเหยียดย่ำพุทธเจ้ากลายเป็นลงนรกกลายเป็นมดดำมดแดงก็มากมายแต่มดดำมดแดงเคารพพุทธเจ้ามีครั้งเดียวที่จะเคารพพุทธเจ้าคือตอนวันที่พุทธเจ้าทรงเสด็จลงจากดาวดึงวันนั้นวันเปิดโลกเปิดตาเปิดหูของสัตว์โลกวันนั้นมดดำมดแดงพวกสัตว์ทั้งหลายจะระลึกชาติได้หมดเลยระลึกรู้มีตาญาณอย่างรู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงก็จะมองเห็นกันหมดโดยไม่มืดไม่บอดเลยจะสำนึกตนได้หมดเลยวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงที่พระพุทธมารดาวันนั้นสัตว์ทั้งหลายจะสำนึกมองเห็นกันหมดสวรรค์ก็มองเห็นนรกนรกก็มองเห็นสวรรค์เห็นมนุษย์แล้วทุกคนก็จิตใจก็จะอยากเป็นพุทธเจ้าศรัทธาในว่าพุทธเจ้านี่อัศจรรย์จริงหนอทำให้คนเราเนี่ยสื่อสัมพันธ์กันได้ทั้งโลกเลยว่าโลกนี้ไม่ได้มีเฉพาะเราคนเดียวได้เห็นชัดนรกทุกขุมเห็นหมดแล้วไฟนรกก็ดับหมดสวรรค์ก็เห็นทุกชั้นวันนั้นเป็นวันเปิดโลกคือวันเทโอโรหาสูตรวันออกพรรษาที่ที่พระเจ้าทรงเปิดโลกคือวันเปิดโลกเพราะอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้ในรู้หมดทุกอย่างธรรมะ 80,000 ตรีพันธธรรมขันธ์นี่ก็รู้จิตของพระองค์นั่นแหละรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้ภายในกายในจิตของพระองค์ไม่สงสัยในกายในจิตเข้าใจว่าสังขารร่างกายเนี่ยเป็นธาตุดินน้ำไปลมพระองค์ทรงเรียนรู้กายพระองค์นั่นเองชื่อว่าอริยสัจธรรมธรรมที่ตรัสรู้แล้วก็ร่ำย่อมรู้ความจริงเป็นโลกุตตรธรรมธรรมที่ไปนิพพานอย่างเดียวเนี่ยธรรมชั้นสูงที่พระเจ้าสำเร็จแล้วพระอรหันต์สำเร็จตามถือว่าคนที่ได้เกิดพระพุทธเจ้าจึงโชคดีจิตก็จะสูงไปถึงระดับมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติดังนั้นพระรัตนตรัยถ้าใครเรียนรู้ครบภาวนาจนจบไปถึงชั้นนรกลมไปสวรรค์ทุกคนแม้จะนกข้าแมวยังยกด้วยศรัทธาพุทธเจ้าเรื่องใส่พุทธเจ้ายังไปเป็นเทวดาพุทธคุณนี้อัศจรรย์จึงว่าระลึกได้ยันตายที่เราสวดมนต์ไหว้พระที่เราทำบุญเราต้องการเก็บบุญอันนี้ไว้เพื่อไม่ลืมจำแต่เรื่องดีๆไว้เพราะคนเราเนี่ยเก็บได้ทุกอย่างหัวใจคนเนี่ยเก็บทั้งดีและไม่ดีเต็มหัวใจแต่เราจริงๆแล้วก็เอาไปไม่ได้ที่เรื่องไม่ดีเนี่ยเอาไปไม่ได้เลยจะคิดเดียวไอ้ที่เห็นไม่ดีคิดไม่ดีดูไม่ดีรู้ไม่ดีหรือวิปิตเนี่ยมีเจตนาเนี่ยต้องทิ้งหมดเลยความเห็นผิดต้องทิ้งหมดเพราะมันไปทำให้ปฏิสันถานทำให้ใจเล่าร้อนใจไม่สุขไม่สงบคนที่ว่ากินเหล้าสนุกเที่ยวสนุกผิดตัวเขาผัวเขาเมียเขาทำอะไรที่ว่าสนุกสนุกของคนโลกที่สุดต้องทิ้งหมดอารมณ์พวกนี้เพราะมันไปทำลายหัวใจของเราจะหลับตาไม่ลงนอนหลับก็ฝันร้ายมันทิ่มแทงหัวใจความคิดที่เราสะสมสิ่งไม่ดีมันจะไปทิ่มแทงหัวใจจนนอนไม่หลับจึงเครียดจะกลายเป็นคนทุกข์เพราะความคิดตัวเอง
สุขเพราะความคิดตัวเองคิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่องพุทธเจ้ามีแต่ความสุขคนที่เกี่ยวข้องพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนดีหมดเลยพุทธเจ้าพระอนนท์พระอนุรุทธพระอรหันต์108องค์พระอรหันต์500องค์เนี่ยประวัติของท่านนี่มีแต่ความสวัสดีมีแต่ความเจริญทายเดียวเพราะว่าพระองค์ทุกองค์นั้นล้วนแล้วจะเกิดมาเพื่อสละสิ้นซึ่งอาสวะกิเลสแล้วก็ไปนิพพานทุกองค์สาวกอุบาสกบาติกาของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติแล้วก็เป็นคนดีทุกคนล้วนแล้ว

สมบัติไว้ในโลกใบนี้เอาเติมอริยทรัพย์สมบัติไปหมดเลยไม่มีใครง้อเลยไม่มีใครหลงเลยไม่มีใครร้ายเลยเขารู้แล้วว่าโลกใบนี้มาสายสร้างบารมีตายแล้วไปสวรรค์นิพพานก็หมดเกลี้ยงเลยเขาเรียกไม่หลงโลกแต่คนที่มาตรงกันข้ามพุทธเจ้าเกิดมาแล้วก็มาหลงเพชรนินจินดาหลงแก้วแหวนเงินทองหลงทรัพย์สมบัติหลงลาภยศหลงชื่อเสียงมาตีรันฟันแทงด่าว่าทะเลาะเป็นต้อยร้อยความกันนี่ติดบ่วงมารอยู่ตรงนี้เป็นมารไปไหนไม่ได้เลยตายก็ไปนรกกันเป็นแถวหมดก็เลยไม่มีทางไปพระพุทธรัตนตรัยจึงเป็นสิ่งประเสริฐที่ทำให้คนพ้นทุกข์ได้ไปสวรรค์ได้แน่นอนไปนิพพานได้แน่นอนหลวงปู่สังวาลบอกเราไปไม่ถึงนิพพานก็ให้ไปพักที่สวรรค์ก่อนไปถึงสวรรค์เลยจะได้ฟังธรรมพุทธเจ้าแต่บอกว่าสวรรค์นี้จะมีพุทธเจ้ามาโปรดอีก 5,000 ปีอีก 2,000 ปีจะเจอพุทธเจ้าถ้าไปนรกไม่เจอไปเป็นจัตเตรจารไม่เจอแต่ถ้าไปสวรรค์เนี่ยไปพักอยู่บนสวรรค์ก่อนศีล5ทานศีลภาวนาเนี่ยไปพักสวรรค์ก่อนอย่างไรก็ชาตินี้ขอให้ไปสวรรค์ก่อนและไปคอยพุทธเจ้าอยู่บนสวรรค์พอครบ 5,000 ปีศาสนาพุทธสิ้นวันสุดท้าย 5,000 ปีพระเจ้าปรากฏพุทธเจ้าเสด็จมารออยู่ณชมพูทวีปแล้วจะมาแสดงธรรมบนอากาศปรากฏให้มนุษย์เทวดาทุกเทวดาทั้งหลายฟัง7วัน7คืนมาแสดงอยู่บนอากาศนั่นแหละ7วัน7คืนแล้วก็ประชุมธาตุรวมหมดบรมสารีริกธาตุตะเกียบแขวนขวัญทั้ง4เกศาโลมาและขาทั้งหมดในร่างกายที่องค์เป็นบรมสารีริกธาตุเนี่ยที่จะจัดกระจายไปทั่วทั้ง3พิภพเนี่ยก็จะมารวมเป็น1เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแผ่รัศมีสว่างสวยจนเทวดาทั้งหลายหมื่นโลกธาตุทานไม่ได้ต้องมาดูมาฟังซึ่งอัศจรรย์ซึ่งเทวดาทำไม่ได้มนุษย์ทำไม่ได้ก็จะปรากฏสว่างสวยแสดงธรรมอริยสัจธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าโลกทั้งหลายไม่เที่ยง7วัน7คืนเทวดาก็จะบรรลุธรรมกันมากมายที่ศรัทธาพุทธเจ้าจะไปนิพพานกันครั้งสุดท้ายคนปรารถนาไปนิพพานก็จะไปกันตอนนั้นพอ7วันจบแล้วก็เกิดเตโชธาตุทิพย์ไม่บรมสารีริกธาตุร่างพุทธเจ้าก็พระนิพพานธาตุศาสนาก็สิ้นแต่วันนั้นเองครบ 5,000 ปีถ้าใครปรารถนาไปนิพพานตอนนั้นก็ได้นะก็จะไปเห็นอัศจรรย์บนสวรรค์อีกครั้งหนึ่งพุทธเจ้าจะกลับมาแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่ง7วัน7คืนปรากฏอยู่ในชมพูทวีปอาจจะมาแสดงในที่ปรินิพพานก็ได้นะปรากฏลอยสว่างเทวดาเท่านั้นที่จะไปเห็นพวกเราคงไม่เห็นหรอกถ้าเราไม่เป็นเทวดาก็ถ้าเป็นเทวดาก็ไปได้ที่มีบุญญาฤทธิ์7คืน7วันบรรลุหมดเลยคนที่ไม่บรรลุก็จะเกิดศรัทธาเริ่มใสอย่างมากว่ามีพุทธเจ้ามีจริงแต่นิพพานไปแล้ว 5,000 ปีพระองค์ทรงอธิษฐานธาตุไว้ถึงนิพพานธาตุพระองค์ยังไม่หมดจากพุทธเจ้านะพุทธเจ้าจะปรากฏในวันสุดท้ายที่พุทธศาสนาสิ้นไปอัศจรรย์นะศาสนาพุทธนี่เทวดาเขาก็ยังอยู่พวกเราเรียนวิทยาศาสตร์มากๆไปดูถูกศาสนาเขามีความรู้ภาษาอังกฤษก็มาแต่นั้นเป็นคนเพี้ยนไปเลยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เพี้ยนไปเลยกลายเป็นดูถูกคนนับถือพุทธศาสนาไปเลย
หาว่าของไม่มีจริงไปเชื่อฝรั่งที่ไม่รู้จริงฝรั่งที่ฉลาดแต่ว่าเขาก็บวชเรียนกันทุกวันนี้เขาก็เชื่ออยู่นี่ฝรั่งนั่งสมาธิกันเยอะนะที่เยอรมันฮอลแลนด์ยุโรปนี่ไปเปิดสมาธิที่ไหนคนก็นั่งกันเปิดไม่ไหวนะเรานี่สอนไม่ไหวไปยุโรปนี่ไม่ไหวเลยทุกแห่งอยากเปิดคอร์สกันทั้งนั้นเลย3วัน7วันขอเปิดทุกแห่งเลยไม่มีครูบาอาจารย์สอนเลยไปก็แห่งละ3วัน7วันฝรั่งที่เรียนรู้ศาสนาพุทธเนี่ยเชื่อมั่นมากเลยอยากปฏิบัติอย่างเดียวอยากนั่งสมาธิอยากเดินจงกรมอยากมีครูบาอาจารย์สอนพวกเขาก็สอนกันเองแต่เขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกับพระไปสอนพระก็ต้องไปพระอย่างผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าใจในหลักธรรมจริงๆเขาก็จะเชื่อเนี่ยพุทธศาสนาเกิดขึ้นกับคนผู้มีปัญญาเท่านั้นเนี่ยคนที่ไม่มีปัญญาติดวัตถุพวกหลงวัตถุเนี่ยโลกิยธาตุนิยมเนี่ยก็คิดว่าโลกเจริญแล้วธรรมะเสื่อมแล้วฉันไม่เอากลายเป็นไฮโซอยากได้โน่นอยากเป็นโน่นเป็นนี่โอ้แข่งขันกันทุกวันเนี่ยที่สุดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็เศร้าโศกเสียใจจากบ้านจากเมืองกันไปโดยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยไม่มีที่พึ่งเลยคนพวกนี้พวกติดไฮโซพวกนี้ไม่นิยมธรรมะนี่มีทุกข์มากน่าสงสารมากเวลาแก่ตายแล้วหาความสุขไม่ได้เลยบางคนบอกขอให้หมอฉีดยาเลยทนอารมณ์ตัวเองไม่ได้เพราะมีแต่ทุกข์อย่างเดียวมีแต่ความผิดหวังอย่างเดียวพอเจ็บขึ้นมาก็ผิดหวังแก่ขึ้นมาก็ผิดหวังไม่สมหวังอะไรสักอย่างเดียวอยากจะแต่งตัวสวยๆอย่างเดียวอยากจะรวยอย่างเดียวอยากจะมีกินเดินได้แข็งแรงแต่พอไม่ได้เสียใจเสียใจก็ไม่อยากให้ใครดูหน้าแล้วก็อยากตายตายก็ไม่มีที่พึ่งมนุษย์ทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เพราะหลงพระพุทธเจ้าบอกว่าหลงอวิชชาคือความหลงไม่รู้จักทางไปของจิตหลงตัวตนนั่นแหละที่สุดก็กลายเป็นบุคคลที่น่าสงสารต้องครวญครางค่ำครวญร้องไห้จนหมดลมไปก็น่าสงสารไปไหนแล้วคนมีทุกข์ตายก็ไปไม่ดีโอชาตินี้มาเจอพุทธศาสนาไม่เอาไปก็จะเอาอะไรไปเงินทองก็ไม่ใช่ของเรามีกินมีใช้ไปก็เอาไปไม่ได้พุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วจึงชักชวนให้พวกเราเห็นความจริงคือร่างกายคนเราเนี่ยเอาออกไปแล้วไม่มีของเราผมเอาออกแล้วไม่ใช่ของเราขนเอาออกแล้วไม่ใช่ของเราหนังลอกออกแล้วไม่ใช่ของเราเนื้อออกแล้วไม่ใช่ของเรากระดูกเส้นเอ็นออกแล้วไม่ใช่ของเราตับไตเส้นพุงออกแล้วไม่ใช่ของเราสมองออกแล้วไม่ใช่ของเราไม่ใช่สมองเราผมก็เลิกมันหนังนี่พอแยกออกไปแล้วการที่สองเนี่ยแยกแล้วไม่มีเราเลยมีที่ไหนแล้วเราเก่งที่ไหนล่ะของพ่อแม่ให้มาทั้งหมดลองลอกออกดูสักครั้งสิเนื้อไปทางหนังไปทางกระดูกไปทางเส้นเอ็นไปทางขี้โครงไปทางหลับใจเส้นพุงไปคนละทางนั้นมีแกนสารอะไรเนื้อหนังมีแกนสารอะไรลองหมดลมก็เน่าเปื่อยเหม็นไปทางบ้านเหม็นไปทางเมืองแล้วจะว่าวิเศษยังไงล่ะจะไม่ให้ใครยกจ้องว่าตัวเองวิเศษได้ยังไงวิเศษอย่างเดียวคนที่ไม่โกรธคนไม่เกลียดคนไม่อิจฉาคนไม่ริษยาคนไม่นินทาให้ร้ายคนไม่ทำให้คนไม่ประทุษร้ายจิตใจไม่รบไม่กดไม่ลงนี่คนนั้นเนี่ยไม่เน่าไม่เปื่อยนั่นแหละสิ่งที่ดีงามที่อยู่กับสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแต่ร่างกายคนนี่มันได้มาจากพ่อแม่มาพ่อแม่กินข้าวมาข้าวสุกขนมสดมา
มันมีอุจจาระปัสสาวะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองเราไม่มีอะไรที่วิเศษไปกว่านี้เลยสิ่งที่วิเศษคือบุญกุศลที่เราทำนี่วิเศษถ้าเราไม่เอาตรงนี้จะไปคุยอะไรได้ว่าเราเป็นคนดีคนมีสมบัติเยอะมีสมบัติอะไรเยอะล่ะของสมมุติทั้งนั้นเลยแก้วแหวนเงินทองเนี่ยแต่สมมุติให้ถูกก็ไปดีได้อย่างพุทธเจ้าสมมุติใช่ไหมเป็นพระเวสสันดรเอาให้ทานให้ลูกให้เมียให้ช้างให้ม้าให้โคให้กระบือตาสีซะเพราะขณะของรักของติดใจตรงนั้นออกไปกลายเป็นทางไปนิพพานเลยช้างแก้วม้าแก้วขอให้ทานไปแล้วไม่ใช่ของเรากลายเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานแล้วคนเกิดมาก็ต้องเสียสละก่อนนะไม่ใช่ตายแล้วให้คนมายื้อแย่งไปไม่ได้อะไรเราต้องเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าพุทธเจ้าในประเสริฐที่สุดในโลกเพราะท่านมีปัญญาเห็นจริงเห็นขันธ์ห้าเห็นขันธ์ห้าของเราเห็นของท่านว่าอยู่ไม่ทนทานอยู่ไม่นานก็ต้องทิ้งโลกนี้ไปเห็นธรรมะท่านนั้นที่เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจงอกงามเบิกบานทำให้มีความสุขอย่างสมาธิจะทำไปแล้วเป็นของเราเลยทำไปแล้วความสงบเป็นของเราปัญญาพิจารณาเห็นความจริงไม่โกรธไม่เกลียดไม่ฉาริษยาใครมีปัญญาดับทุกข์ได้ไม่วุ่นวายไม่เล่าร้อนมีแต่เมตตาอยู่ในหัวใจนั่นแหละเป็นพุทธเจ้าคนไม่โกรธไม่เกลียดใครนั่นเป็นพุทธเจ้าทุกวันเลยศาสนาพุทธมีไว้ให้คนได้ปฏิบัติเจริญความดีความงามให้ติดตัวติดใจไปทุกลมหายใจจะได้ไปสู่สุคติที่เราควรจะได้เป็นบุญญาลาภถึงว่าเกิดมาในชาตินี้ถ้าเราทิ้งพุทธเจ้าเราจะเอาอะไรไปแค่แหวนเงินทองเราก็เอาแต่เราไปใช้ทำบุญไปใช้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานใช้สงเคราะห์เราเอาไปไม่ได้เราต้องเอาไปทางใจต้องเสียสละไปต้องทำให้เป็นปัญญาไปก็เหมือนเรามีเงินเราจะทำไงเอาสมบัตินี้ไปได้ที่บ้านเราเอาไปไม่ได้เนี่ยเรามาซื้อที่ดินก็ละบาท2บาทเนี่ยกลายเป็นวัดสังฆทานเนี่ยจากไร่เดียวมา100กว่าไร่เนี่ยเอาไปได้ที่100ไร่เนี่ยเอาไปทุกคนเลยไปในอนาคตโอ้โหเป็นจักรพรรดิดีราชเป็นเทวดาก็มีวิมานกว้างไกลหลายร้อยโยชน์ซื้อที่ดินถวายวัดเนี่ยสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างถนนต้นทางเนี่ยวิมานหลายร้อยโยชน์เพราะอะไรถ้าเป็นบุญมันเอาไปได้จะเก็บไว้ที่บ้านได้ไหมไม่ได้ก็เป็นสมบัติมนุษย์ไม่เป็นอายะทรัพย์ภายในแต่ที่เราทำบุญเนี่ยเป็นของเรานี่เรามาเสวยบุญของเรานะที่มาวัดเนี่ยเรามาเสวยบุญแล้วอยู่บ้านน่ะมันเพียงเครื่องอาศัยไม่ใช่ของเราตายเขาก็มาทิ้งไว้วัดเขาเอาเราไปเข้าห้องจับจิตห้องจับจิตโรงพยาบาลเขาก็ไม่เอาเขาต้องมาเผาที่วัดแต่จริงแล้วเราไม่เอาหรอกสิ่งเหล่านั้นเราเอาบุญไปแล้วพอดับจิตเราก็ทิ้งร่างเราแหละร่างนี้ไม่ใช่ของเราดับจิตปุ๊บเราทิ้งแล้วกายทิพย์แล้วกายพรหมแล้วถ้าไม่เอากายทิพย์กายพรหมเราเบื่อหน่ายการเกิดเราก็ปล่อยวางก็เข้านิพพานแต่นิพพานมันไปยากถ้าบารมีมันไม่เต็มไปไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ขอให้สวรรค์ถึงก่อนจะไปฟังธรรมพุทธเจ้าหล่น5,000ปีมาก็ฟังธรรมก็บรรลุเลยละเตรียมพร้อมไปแล้วไม่สงสัยแล้วหรือจะไปเกิดพระพุทธเจ้าก็ได้สร้างบารมีเอามนุษย์16ก็สงไข่เลยเป็นพุทธเจ้าอยากจะเป็นพุทธเจ้าเอาเลยเสียสละให้หมดเลยชาตินี้ยกลูกเมียเขาให้หมดจะเป็นพุทธเจ้าได้บอมบี้จะเป็นพุทธเจ้าต้องแจกนะเป็นพุทธเจ้าต้องไม่ตันนีโพธิสัตว์ต้องสละเหมือนในหลวงก็โพธิสัตว์ในหลวงก็โพธิสัตว์ถ้าให้ตมาคิดนะ
พระโพธิสัตว์ต้องสละหมดเลยเนี่ยพระองค์ทรงสละทุกอย่างเลยเนี่ยทำให้บารมีมากมายมหาศาลชาติเนี้ยถ้าเป็นโพธิสัตว์ก็มหาโพธิสัตว์เนี่ยพระราชินีก็จะต้องตามพระเจ้าอยู่หัวไปโพธิสัตว์นี้ใครลบไม่ชนะไม่แพ้ใครแพ้ชนะมารโพธิสัตว์ถ้าบารมีมากเนี่ยใครทำลายนี่พินาศหมดเลยเออใครแช่งใครด่าใครว่านี่แพ้หมดเลยแพ้บุญหมดเลยมันจะสะท้อนกลับมาเป็นเวรเป็นกรรมหมดเลยบางคนก็เปียเสียขาล้มหายตายจากยิ่งว่าอะไรยิ่งเสียเท่านั้นโพธิสัตว์ในบารมีน้องๆพุทธเจ้าถ้าสมมติในหลวงเป็นโพธิสัตว์ในคนที่ทำตามในหลวงนี่บารมีเยอะเลยจะไปเกิดตามอย่างก็พลเอกวิจิตรใช่ไหมคุณอมรนิจจะมาเนี่ยอย่างเงี้ยก็ตามในหลวงเป็นทหารที่ซื่อสัตย์ยอมตายถวายราชบัลลังก์เลยออกไปรบในสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเป็นนักรบไม่ชั้นหนึ่งเลยในหลวงรู้ว่าคนนี้ใจดีพระองค์ทรงรู้ประวัติเดี๋ยวคนไหนดีถ้าเอากลับมาเป็นองคมนตรีหมดเลยเป็นคนนี้ใช้ได้เอามาเป็นองคมนตรีใครคนไหนที่ซื่อสัตย์เป็นคนไม่โลภเนี่ยเป็นคนเสียสละเหมือนโพธิสัตว์เนี่ยคนไม่เอียงซ้ายเอียงขวาเอามาเป็นองคมนตรีเพื่อสร้างบารมีช่วยคนต้องทรงมาช่วยคนนะในหลวงนั้นมาช่วยคนนี่เราจึงรักท่านไงเราจึงเชื่อท่านไงโยมใครจะว่าไงก็ไปเถอะเราไม่ไปกับใครแต่เชื่อว่าในหลวงเป็นคนช่วยคนมีบารมีแล้วก็เป็นคนที่มองคนเข้าใจรู้ว่าบริวารของท่านเป็นยังไงท่านไม่ใช่คนไม่รู้อะไรเหมือนจะมาอยู่เนี่ยจะมาจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะรู้จะอยู่ไปว่าไงล่ะคนนี้เป็นอย่างนี้ไปบังคับให้เป็นอื่นยังไงดังนั้นคนเราอยู่ด้วยกันมันต้องรู้กันหมดเลยคนนี้โกงหรือไม่โกงคนนี้นิสัยเป็นยังไงแต่ก็ขอเขาได้สร้างบารมีกับเราหรือเขาก็ดีไปเองจะไปหักพาด้วยเขาเราเป็นนักปกครองเราจึงรู้ไงจึงรู้ไว้จึงอ่านออกเลยว่าในหลวงคิดยังไงกับประชาชนในหลวงคิดยังไงกับบริวารท่านสังฆราชคิดยังไงเราเป็นนักประคองเราเข้าใจไม่งั้นเราจะบริหารงานเราไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเราท่านรู้มากท่านฉลาดท่านลึกซึ้งนะเรามีโชคดีที่เราได้ในหลวงดีได้พระดีสังฆราชนี่โอ้ละเอียดอ่อนลึกซึ้งนะถ้าเรียนมาตั้งธรรมะพระพุทธเจ้ามันตั้งแต่อายุละไม่กี่ขวบสังฆราชเนี่ยหรือถ้าก็เรียนจบทางศาสนาบาทหลวงทั้งหลายในโลกนี้ยังยอมรับว่าสังฆราชคนไทยเก่งมากทั่วโลกเลยบอกว่ายอมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาพระราชาเขาถือว่าสถิติราชธรรมใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกฝรั่งเขาไม่กล้ายกย่องเราเองโยมเพราะเราเป็นศาสนาพุทธแต่เราไม่ยกย่องพวกเราจะไปยกย่องใครโยมที่หนึ่งแล้วนี่พระลังกาก็มาเนี่ย number one ประเทศไทยพระอินเดียก็มาด็อกเตอร์เนี่ย number one ประเทศไทยพูดถึงในหลวงทูตสังฆราชพูดถึงคนไทยเขายอมยกคนชาวพุทธพวกเรามีบุญแล้วคนไทยนี่เพียงเดินตามทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจริญเลยประเทศไทยเราต้องเป็นสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นถูกต้องเห็นบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนิพพานมีเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะต้องมองใจเราเป็นใหญ่คิดดีก็ให้รู้คิดชั่วก็ให้รู้
คิดผิดก็ให้รู้คิดถูกก็ให้รู้บุญก็ให้รู้บาปก็ให้รู้

จเราคิดอะไรเราต้องตามดูความคิดเรากินเดินนั่งนอนต้องดูความคิดเรานั่นแหละตัวนั้นแหละเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมรรคสัมมาคีเป็นมรรคองค์แปดอยู่ที่ตัวเราเนี่ยผิดถูกอยู่ที่ตัวเรานะมันใครบันดาลให้เราไม่ได้เราพระพุทธเจ้าจะบอกว่าโสดาบันใครจะมาชักชวนยังไงก็ไม่ไปหลงทางโสดาบันเนี่ยเห็นถูกหมดแล้วมารเข้าสิงให้ไปอย่างอื่นไม่ได้เพราะเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมเจ้าเชื่อมั่นในพระสงฆ์เจ้ามารเข้าสิงไม่ได้พระโสดาบันพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคนมีเหตุมีผลนะไม่มีใครมาล้างสมองได้เลยโยมให้ระเกียจใครให้ด่าให้

ไม่ได้พระโสดาบันพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคนมีเหตุมีผลนะไม่มีใครมาล้างสมองได้เลยโยมให้รังเกียจใครให้ด่าให้ว่าให้ทุบตีคนโน้นคนนี้พุทธศาสนาจะไม่ทำมีแต่เมตตาเอาข้าวไปให้กินมีแต่น้ำใจนี่ทำพระพุทธเจ้ามีแต่น้ำใจให้กันไม่คิดร้ายต่อใครนั่นแหละพุทธศาสนาไม่ด่าว่าใครไม่กล่าวร้ายใครไม่ทุบตีไม่เบียดเบียนใครด้วยกายวาจาใจนั่นพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นเราต้องพยายามนะว่าเราเป็นชาวพุทธจริงๆการเบียดเบียนกันด้วยกายวาจาใจนั้นไม่ใช่ชาวพุทธชาวพุทธต้องเมตตากันอภัยให้กันสงสารกันรักใคร่สามัคคีฟองดองเป็นพี่น้องเกิดมาในโลกใบเดียวกันนี่คือพุทธเจ้าสอนพระธรรมคำสอนของท่านเป็นอย่างนี้พระอรหันต์ก็เดินตามอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็เดินอย่างนี้ไม่มีใครรังเกียจกันมนุษย์มีธาตุเดียวกันมนุษย์ก็มีธาตุรู้เดียวกันมีธาตุธรรมเดียวกันมนุษย์ไม่มีอะไรต่างกันเลยพวกเราโชคดีที่มีพุทธเจ้าแต่เราก็ต้องมั่นใจในความเป็นพุทธเจ้าของเรามั่นใจในธรรมคำสอนพุทธเจ้าเราไม่มั่นใจในพระอรหันต์ของเราถ้าเราไม่สงสัยนี่เราเข้ามาวัดนี่ถือว่าบุญนี้เป็นของเราแม้แต่นกเขาแมวพระนมไหว้พุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวยังตกต้นไม้ตายไปเป็นเทวดาเทพบุตรสวยงามใจเขาดีใจเขารักพุทธเจ้าไม่รังเกียจเคารพยันตายเราก็ต้องทำความเคารพพุทธเจ้าให้จริงๆเลยนะเคารพให้จริงๆแล้วเราก็จะได้ความสุขของใจไอ้นิวรณ์ครอบงำใจที่หงุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญใจที่คิดอะไรที่ไม่ถูกทางเราก็จะได้ทิ้งไปไอ้หัวใจที่มันวุ่นวายเนี่ยจะได้หมดไปอคติลำเอียงกันเนี่ยก็หมดไปเพราะใจตรงนี้เราไว้ไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นเราแล้วเป็นทุกข์อย่าไปมองใครในแง่ร้ายคนร้ายอยู่ที่เรานี้คนดีอยู่ที่เรานี้คนช่วยอยู่ที่เรานี้คนดีที่เรานี้คนถูกคนผิดอยู่ที่เรานี้ไม่อยู่ที่ใครชี้เขาหาตัวชี้ไปคนอื่นนิ้วเดียวกับมันเองตั้ง 3-4 นิ้วเวลาโกรธใครโกรธเวลาเกลียดใครเกลียดเวลาทุกข์ใครทุกข์เวลาใครเครียดใครเครียดแล้วนอนไม่หลับใครนอนไม่หลับเราทั้งนั้นเลยเวลาเจ็บใครเจ็บเวลาป่วยใครป่วยเวลาตายใครตายดีใจเสียใจใครตัวเราทั้งนั้นคนอื่นเขาทำให้เราไม่ได้เราก็ไปทำให้คนอื่นไม่ได้ใจนี่เป็นผู้เกิดมาตรงนี้เราก็ต้องแสวงหาธรรมะมากอบเกลี้ยงเลี้ยงใจเราให้ดีปลูกฝังจิตใจเราให้ดีอย่าให้ใจเราเสียหายใจเราไปด่าเขาทะเลาะเขาให้ร้ายเขาใจเราเสียหายขาดทุนพระพุทธเจ้าจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงมีอุเบกขาเป็นกำลังใหญ่ใครจะด่าจะว่าพระองค์ไม่ทรงโกรธไม่ทรงว่าอะไรทั้งหมดเป็นกรรมของเขาพระเจ้าเดินเมืองเดินตอนนั้นนางคันธมาวิกาจ้างคนมาด่าพระพุทธเจ้า500คนใครด่าพระพุทธเจ้าจะให้รางวัลวันละกี่วันละพันกัปปนะโอคนรับจ้างด่าพระพุทธเจ้าเยอะเลยโยมคนเห็นก็เงินมันก็นิยมนะสมัยนี้มันก็มีนะรับจ้างด่าคนเหมือนกันนะรับจ้างฆ่าคนรับจ้างเป็นพักเป็นพวกคนชั่วมีเยอะเงินจ้างคนได้ในสมัยพุทธเจ้าจ้างได้เลยแต่เป็นผลยังไงผลออกมาไงนางพอดีก็อยากได้เงินจ้างเลยนางกษัตริย์จ้างเลยแต่เป็นมเหสีน้อยนะจ้างให้ด่าพุทธเจ้าให้พุทธเจ้าเสียหายได้เพื่อมาเอาวันละพันหาพันละโอ้โหใครก็เอาเงินตั้งเยอะนะ500คนไปด่าได้เงินวันนี้

พุทธเจ้าก็เดินบิณฑบาตก็มาด่ากันพุทธเจ้าพระอานนท์พระ500ด่าไอ้อูดไอ้ลาไอ้คนไม่มีเพศไอ้คนไม่มีปัญญาบวชหนีเมียมาบวชบ้านเมืองมีก็ไม่อยู่ขี้เกียจก็ขอทานกินไม่มีปัญญาหากินเลยขอทานกินคนไม่มีเพศถามว่าไม่มีเพศทำไมนี้ก็ได้อะไรแต่ตุ๊ดอะไรไม่ได้เลยเอาพุทธเจ้าโดนด่ามากกับเรานะพอกลับวัดท่านนนท์บอกพระองค์อย่าอยู่เลยเมืองนี้ไม่นะโอ้มีแต่คนด่าหน้าเบื่อนะพระองค์ถึงเราไม่โกรธก็หน้าเบื่อเข้าไปในเมืองให้ด่าให้แซ่ดหมดทำไมด่าพระองค์อย่างนี้พระองค์ไม่จะอยู่ทำไมนนท์ไปที่ไหนก็มีคนด่านะเขาไม่เข้าใจเราเขาก็ด่าแล้วไปโกรธเขาทำไมแล้วมันอยู่ที่ปากเขาอยู่ที่หูเขาอยู่ที่ใจเขามันติดตัวเรามาไหมแล้วเนี่ยนนท์ไม่ติดเรามาสักขิงเดียวพระองค์ก็ไม่ควรจะให้เขาด่าไปอยู่เมืองอื่นประเทศอื่นเมืองอื่นก็รักพระองค์ทั้งนั้นแต่เมืองนี้ด่าแต่พระองค์งั้นเลยอนนท์เราจะอยู่จนก่อนเขาจะเลิกด่าถ้าเขายังด่าเราก็ไม่ไปคนด่าไม่เกิน7 วันคนเราเอางี้อนนท์เขาด่าแล้วก็เก็บใส่จีวรไว้แล้วกันห่อใส่จีวรไว้ห่อใส่จีวรไว้เก็บใส่จีวรมัดใส่จีวรไว้นะอานนท์ก็ทำเลยขนายอูดก็มัดจีวรไว้ด่าไอ้ลาก็มัดไว้ด่าอะไรด่าจำยาบไปที่เราด่าไม่ได้เนี่ยมัดหมดเลยมัด7 วันกลับมาโอ้โหเขากลับมาบิณฑบาตอานนท์เป็นไงมัดเก็บมาบ่าเก็บมาจะมาแก้ดูที่มีไหมอูดลามีไหมไม่มีพระเจ้าค่ะนั่นแหละอานนท์ด่ามาเราก็เอามาไม่ได้มันก็อยู่แต่คนด่านั่นแหละเนี่ยมันก็อยู่คนด่าเนี่ยมาไม่ใช่บิณฑบาต7 วันมันก็ด่า7 วันจนที่สุดนางคนนี้ด่าพุทธเจ้าก็บาปมากขึ้นก็คิดลายสัมมาวดีที่สัมมาวดีนี่ก็ด่าเฉยกันแหละพอคิดว่าไปกล่าวร้ายว่านางสัมมาวดีเนี่ยหลงรักพุทธเจ้ามีชู้พุทธเจ้าแอบใส่บาตรพุทธเจ้าอะไรก็มันก็คนกล่าวร้ายนะหาว่านางสัมมาวดีเนี่ยสมัยก่อนเขาไม่มีห้องของพระราชินีจะไม่มีหน้าต่างจะไม่มีหน้าต่างนางก็ขอให้เจาะหน้าต่างเพื่อจะได้เห็นพุทธเจ้าบิณฑบาตพระอุเทนก็เจาะให้นางก็แอบดูพระองค์งามเหลือเกินนะพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็คุณนางก็มีความรู้เพราะนางเป็นโสดาบันแต่สามีนั้นไม่รู้จักพุทธเจ้าเพราะเกิดบนต้นไม้สามีเกิดบนต้นไม้โยมนะเป็นคนมีกรรมที่สุดแล้วแต่สามีก็รักก็ยกให้ดูนางก็เอาข้อเนี้ยไปบอกกับสามีว่านี่แอบดูพุทธเจ้าทุกวันเลยแต่ก็หลงรักพุทธเจ้าคิดจะฆ่าพระองค์อะไรต่ออะไรตอนหลังนางก็ยุไปยุมานี่เล่าจะสั้นยาวจะมาไว้เล่ากลางคืนเพราะมันยาวเดี๋ยวฝนตกเนี่ยถ้าที่สุดก็ทำอะไรเจ้าอุเทนก็ไม่พิสูจน์แล้วคนดีนะยุบไปเท่าไรมันก็ดีเนี่ยเหมือนสาดน้ำลงไฟที่มันเหมือนเอาอะไรเหมือนกำลังมันน้อยน้ำมันมีนิดเดียวจะไปสาดให้คนเพื่อนคนเปียกให้น้ำดับมันไม่ดับผลที่สุดจุดไฟไม่ติดให้พระเจ้าเตือนโกรธพระพุทธเจ้าไม่ได้โกรธสัมมาวดีไม่ได้นางก็เดือดร้อนสวยก็สวยกว่ารวยแล้วก็ดีกว่างามบาแล้วแถมพระเจ้าอุเทนก็เหมือนเฉยเมยมากเลยเรื่องพุทธเจ้าเนี่ยไม่โกรธเลยก็พระเจ้าอุเทนก็ต้องเจวิตเจเด็ดไปห้องสัมมาวดีไปเจ
เสด็จไปที่รามาวดี7วันแล้วก็เสด็จมาที่นางคัตมาวิกา7วันเท่ากันนางคัตมาวิกาโกรธโกรธพุทธเจ้าอะไรเกลียดพุทธเจ้าตรงที่พุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมาแล้วก็แม่เนี่ยแม่พ่อเนี่ยเป็นคนทำลายลักษณะคนเป็นพ่อไปเห็นพุทธเจ้าว่าแม่มึงโหมหาบุรุษมาแล้วลูกสาวเราสวยที่สุดในโลกนี้จะต้องไปยกให้คนเนี้ยฉันไม่ยกให้ใครหรอกใครมาขอไม่ให้ลูกสาวเป็นคนงามมากนี่มหาบุรุษมาแล้วพุทธเจ้าก็ทรงเหยียบลอยไว้ให้เรียบร้อยไว้ประทับให้ก็ไปพาภรรยามาภรรยาก็มาดูพุทธเจ้าก็ทรงเหยียบลอยแล้วก็ไปนั่งร่มไม้เราเห็นลอยเนี่ยเพราะเองบุคคลผู้นี้ไม่มีราคะแล้วบอกไหมนะเขาไม่เอาลูกสาวหรอกลูกสาวเราสวยกันไหนเขาไม่เอาหรอกผู้ชายนะเดี๋ยวเจอลูกสาวเราจะเดี๋ยวจะต้องยอมผู้ชายมั่นใจว่าลูกสาวสวยไปพาลูกสาวเรามาก็ถึงก็บอกลูกสาวเร็วๆแต่งตัวเร็วๆแต่งตัวให้สวยบอกเหมือนนั่งอยู่ในถ้ำแก้วสมาบัติเนี่ยนิโรธสมาบัติใครทำนี่วิเศษนะใครได้นี่ถือว่าอัศจรรย์กรรมนั้นน่ะทำให้นางโดนเผามาถึง500ชาติในชาตินี้ชาติสุดท้ายไม่กลับมาโดนเผาเลยพระเจ้าอานนท์เขาพ้นกรรมแล้วนางสามามาดีกรรมที่ทรมานมาตลอดชีวิต500ชาตินางถูกเผามาเนี่ยชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเพราะนางเจอพุทธเจ้ายังได้ปฏิบัติสำเร็จโสดาบันนางไม่กลับมาเกิดแล้วไม่โดนไฟเผาแล้วไปนิพพานอย่างเดียวจะเที่ยวสวรรค์อีก7ชาติ7ชั้นคนทั้งหลายก็ตื่นแตกหน้าสังเวชเหลือเกินโดนวังโดนเผาตายทั้ง500คนลือก็ไปทั่วชมพูทวีปเลยมเหสีเอกพระเจ้าอุเทนโดนเผาแล้วพระเจ้าอุเทนก็เสียใจโอ้โหคนผู้หญิงฉันไม่เคยเจอคนผู้หญิงอย่างนี้ในโลกนี้เป็นทั้งเมียเป็นทั้งแม่เป็นได้ทุกอย่างไม่เคยเจอผู้หญิงอย่างนี้ก็เสียใจไม่อยากรักใครเลยคนนี้ก็สืบหาตัวการเลยว่าใครทำยังไงให้ทำอย่างนั้นเลยก็ทำได้ก็จับได้ว่านางสมาคันธมาวิกาเป็นคนทำพระเจ้าเด็กก็ให้ทำเอาคนตะกอนก็โหดนะก็ใส่หลุมเอาผานไถนาถัดตัดคอแล้วไฟสุมเลย500คนตายเกลี้ยงเลยพวกที่ด่าพุทธเจ้าอ่ะแล้วพลอยพวกขี้เหล้าเมายาที่รับจ้างตายไปอีกหมดเลยนี่คือการพยาบาทจองเวรกันมานางคันธมาวิกาก็ไปลงนรกเวจีพวกนั้นก็ไปลงนรกเวจีแต่นางสัมมาวดีไปเป็นเทวดาชั้นดาวดึงส์ไปนิพพานคนโกรธเขาย่อมแพ้เขาคนไม่โกรธย่อมชนะนี่มีมาแล้วนะเรื่องศาสนาเนี่ยโอ้โหคนที่เป็นมารก็มารจริงๆนะเผาเลยนะเอากันเป็นเอากันตายวิธีการแก้ปัญหาแก้ด้วยไฟเนี่ยถ้าเราทำไม่เจตนาสัมมาวิริไม่เจตนานะยังมีกรรมตั้ง500ชาติแต่นางคันธมาวิกานี่ยังอยู่ในนรกอยู่เลยยังต้องโดนไปครอกตายกี่ร้อยชาตินะเพราะทำกับโสดาบันอยากได้แล้วได้ไหมโยมโลกใบนี้ไม่ได้ราบยศสรรเสริญทำให้คนหลงทางถ้าเราอยากได้บุญก็สละทำบุญกุศลอย่ามาเบียดเบียนกันมนุษย์อย่ามาให้โทษให้ทาให้ร้ายกันให้ทำกันธรรมทานังธรรมชินาติการให้ธรรมะเป็นทานการให้อะไรสู้ไม่ได้ชนะการให้ทั้งปวงไม่มีอะไรมีเราเจอต้องการให้ธรรมะเป็นฐานให้ดีดีก็จะกลับมานี่ธรรมะชินาติ